0: พราะไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นอัตตาและจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เที่ยงอย่างนั้นเลยเพราะกำลังเกิดดับถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่กระทบจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพียงเท่านี้คิดสิคิดจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชาติไหนก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
1: ยากที่จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้ครับ
0: ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าทันทีที่กระทบตาไม่ใช่ดอกกุหลาบมันนั่งจำอยู่ว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในห้องนี้ดอกสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองไปอีกหลายวันก็นั่งจำไปคิดไปแม้ไม่ปรากฏยังคิดอย่างนั้นเลยแสดงว่ายังไงแสดงว่าจำไว้แม่นในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหารู้ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดดับถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏ
1: แม้แต่คิดก็ไม่เห็นท่านอาจารย์ครับ
0: ก็เกิดดับแต่เวลาปรากฏไม่ใช่อย่างที่เคยคิดเมื่อมีความเข้าใจไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเมื่อเข้าใจคำสั้นๆสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองก็ได้ถ้าไม่ปรากฏความเป็นจริงก็ยังคิดว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองจำไว้แน่นหนามากแต่เวลาปรากฏไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองนี่คือธรรมะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีที่เป็นธรรมะที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยังไม่ได้รู้ถึงความจริงของธรรมะที่เรากล่าวถึงเพียงแต่ฟังไว้เข้าใจขึ้นแล้วก็มั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดเมื่อมีจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในอีกเรื่องหนึ่งแต่เพราะกำลังเกิดดับเสจึงได้กระทบตาได้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีคนข้างนอกก็มีรถยนต์ก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเกิดดับแต่ถ้าไม่กระทบจะปรากฏไม่ว่ามี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่เราจำว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองแต่ว่าไม่กระทบตาดอกกุหลาบสีเหลืองปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏ
0: แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบปรากฏดับทันทีไม่มีอะไรเหลือเลย
1: เพียงแต่คิดเพียงแต่จำเอาไว้ครับว่ามี
0: อยู่ในโลกมายาโลกของความคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมานานแสนนานจนกว่าสภาพธรรมะจริงๆที่กระทบตาได้เมื่อกระทบแล้วสภาพนั้นปรากฏความไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองจากที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองถ้าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับไหน

0: ทุติยอธรรมสูตรว่าด้วยบุคคลพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมะและตามสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนาในวันนี้คือทุติยอธรรมสูตรว่าด้วยบุคคลพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้อ114ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลก็ควรทราบถ้าท่านทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นไงสิ่งที่เป็นธรรมเป็นไงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงและสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็น

0: ปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความดำริชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความดำริผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความดำริชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเจรจาผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการเจรจาชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการเจรจาผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการเจรจาชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการงานผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการงานชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการงานผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการงานชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีพผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการเลี้ยงชีพชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการเลี้ยงชีพผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการเลี้ยงชีพชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความพยายามผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความพยายามชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความพยายามผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพยายามชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความระลึกชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความระลึกผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความระลึกชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งมั่นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความตั้งมั่นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งมั่นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความตั้งมั่นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้ผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความรู้ชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความรู้ผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความรู้ชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหลุดพ้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความหลุดพ้นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพ้นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความหลุดพ้นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลก็ควรทราบท่านทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์เถิดคำที่เรากล่าวดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุนี้จบทุติยอธรรมสูตรที่2เชิญคุณธิดารัตน์ก่อนเลยค่ะ
1: ในพระสูตรนี้นะคะท่านก็แสดงทั้งความเห็นถูกหรือว่าหนทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีทางที่ผิดนะคะก็จะมีทั้งความเห็นถูก10อย่างนะคะแล้วก็ความเห็นผิด10อย่างซึ่งความเห็นถูกเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะมีประโยชน์แล้วก็ยังเป็นปัจจัยเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกเป็นปัจจัยก็จะทำให้มีการเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าความเห็นถูกซึ่งก็จะนำไปถึงการหลุดพ้นที่ถูกต้องแต่ในขณะที่ยังมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยนะคะและมีความเห็นผิดนั้นเป็นปัจจัยก็สามารถที่เป็นปัจจัยให้ประกอบอกุศลนกรรมประเภทต่างๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งแม้กระทั่งมีการกระทำต่างๆเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ผิดแล้วก็นำไปสู่หนทางที่ผิดและที่อันตรายมากนะคะที่มีความเห็นผิดเป็นปัจจัยเมื่อไม่ได้หลุดพ้นก็คิดว่าหลุดพ้นนะคะอันนั้นก็เป็นทางที่จะทำให้ผู้นั้นนะคะเสื่อมจากการที่จะมีโอกาสได้เจริญกุศลนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะสำหรับพระสูตรนี้ฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะและรายละเอียดนะคะก็ยังครอบคลุมถึงอกุศลทุกๆประการด้วยนะคะ
2: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะความเห็นผิดกับความรู้ผิดต่างกันยังไง
4: วิชตะมีสิทธิ์เหมือนกับสัมมัตตะก็มีสิทธิ์นะคะ8ก็คือองค์ของมรรคนะคะซึ่งก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นทางฝ่ายกุศลเรื่อยไปนะคะแต่ก็มีสัมมาญาณะคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะนะคะตามความเป็นจริงแล้วก็สัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความเห็นผิดหรืออกุศลในขณะนั้นซึ่งถ้าเป็นทางฝ่ายผิดนะคะก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยและก็ยังเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นหนทางแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ก็เข้าใจว่าเป็นการรู้นะคะคือเข้าใจว่าเป็นญาณะแต่ก็เป็นมิจฉาญาณะเพราะเหตุว่าผิด
3: หลับท่านอาจารย์คะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ญาณะจริงๆใช่ไหมคะ
4: แน่นอนค่ะเรื่องของการที่จะเข้าใจธรรมะนี่นะคะแม้ว่าเราจะมีการฟังเราก็ต้องมีการไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจจริงๆความเข้าใจนี่มีหลายระดับขณะนี้กำลังถามชื่อของคำนะคะเช่นสัมมัตตะสิบมิจฉัตตะสิบซึ่งตรงกันข้ามกันนี่เป็นเรื่องของคำแต่พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อรู้ลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะว่าขณะนี้นะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏโดยที่ว่ามีลักษณะจริงๆปรากฏแต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นการที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะคะส่วนหนึ่งส่วนใดในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพื่อให้มีความเห็นถูกต้องในธรรมะที่มีจริงๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังอย่างนี้เข้าใจธรรมะได้รู้ธรรมะหรือยังคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะว่าการฟังเนี่ยเราฟังเรื่องฟังชื่อมากแม้แต่ในสูตรนี้ก็มีชื่อเยอะแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราที่กำลังฟังแล้วก็กำลังคิดแล้วก็กำลังแยกมิจฉัตตะกับสัมมัตตะภาวะที่ถูกความเป็นถูกกับความเป็นผิดว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่นะคะไม่ประมาทเลยไม่ว่าเราจะฟังมานานเท่าไหร่แล้วก็ฟังเรื่องอะไรแต่ธรรมะทั้งหมดก็คือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าที่เราฟังมาแล้วทั้งหมดนะคะสามารถที่จะเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือเปล่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทุกคนรู้ใช่ไหมคะและขณะนี้ธรรมะกำลังปรากฏหรือไม่ปรากฏมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในสังสารวัฏว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจนกว่าสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็ค่อยๆ คลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าถามว่านะคะขณะนี้เป็นตัวตนหรือเปล่าตอบว่าไงคะเป็นหรือไม่เป็นคะเป็นอะไรเป็นตัวตนคือถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะคะจะต้องเข้าใจไปจนกระทั่งถึงที่สุดจะไม่แค่ขณะนี้เป็นธรรมะไหมเป็นแค่นี้ไม่พอนะคะขณะนี้เป็นธรรมะอะไรเป็นธรรมะขณะนี้
3: ความเห็น
4: ค่ะ
3: ความเห็นถูกกับความเห็นผิด
4: ค่ะความเห็นเป็นธรรมะอะไรอีกคะที่เป็นธรรมะความเห็นเกิดระดับไหมคะ
3: ดับ
4: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
4: ค่ะเป็นธรรมะแต่กว่าจะรู้ว่าความเห็นแม้เพียงแค่ความเห็นที่เกิดความเห็นนั้นก็เป็นธรรมะจะรู้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราฟังชื่อฟังเรื่องแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏแต่ที่จะรู้จริงๆเนี่ยต้องอาศัยการเวลาแล้วก็การไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาจากการที่รู้ว่าไม่รู้อะไรจึงสามารถที่จะละความไม่รู้นั้นได้ขณะนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะนี่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธรรมะแล้วก็อยู่ในโลกของการที่อยู่กับตัวตนหรือความคิดว่าเป็นตัวตนเนี่ยมานานมากนะคะจนกระทั่งแม้แต่ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏจริงๆทางตาเป็นธรรมะยังไม่ได้แยกเลยค่ะแม้แต่คำที่กล่าวว่าสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆทางตาเป็นธรรมะฟังเข้าใจมีสิ่งที่ปรากฏแต่ยังไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังนะคะฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ความหมายของคำว่าธรรมะหมายความว่าอะไรธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะสร้างทำบันดาลเปลี่ยนแปลงได้เลยสิ่งที่มีจริงขณะนี้กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะนี่แน่นอนนะคะแต่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะที่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะรวมกับความจำว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นนะคะยังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏแต่ละทางเพราะฉะนั้นการฟังไม่ว่าจะฟังคำอีกมากมายในพระสูตรต่างๆความเห็นผิดนะคะวาจาผิดความคิดผิดความเพียรผิดอะไรๆทั้งหมดนี่ค่ะก็เพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆซึ่งไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็มีธรรมะที่ปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจให้ค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะที่เมื่อใดที่ยังคงไม่รู้ความจริงเมื่อนั้นยังไม่ชื่อว่ารู้จักธรรมะฟังเรื่องธรรมะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะรู้ความต่างกันนะคะของธรรมะโดยการฟังแต่ยังไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนของธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้จักธรรมะยังไม่ได้นะคะแต่กำลังฟังเรื่องธรรมะกำลังเข้าค่อยเข้าใจเรื่องของธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าธรรมะเป็นธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะความเห็นกับความรู้ความรู้เนี่ยถ้าหมายถึงตัวปัญญาที่จะสามารถเข้าใจสภาพธรรมจริงๆที่ปรากฏก็ต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากความเห็นใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะ
4: ความเห็นถูกค่ะคือปัญญาความเห็นถูกกับความเข้าใจถูกความหมายเหมือนกัน
3: ทีนี้ถ้าเป็นความรู้ถูกนะคะ
4: ความรู้ก็คือว่าได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเห็นถูก
3: ถ้าความเห็นถูกนี่หมายความว่าอย่างที่เรามาศึกษาธรรมะแล้วเราเข้าใจว่าสภาพธรรมจริงๆเนี่ยมีจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์ในลักษณะสภาพธรรมนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นความเห็นถูกอะค่ะ
4: จริงๆตอนนี้นะคะก็เอาชื่อเข้ามางงอีกนะคะติดคำว่าความเห็นติดว่าความรู้แต่ขณะนี้จริงๆเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏจะใช้คำว่าอะไรไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะและขณะที่รู้เนี่ยขั้นไหนกำลังฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและสภาพธรรมะที่กล่าวถึงฟังเรื่องเห็นขณะที่มีเห็นจริงๆถ้าขณะนั้นเข้าใจว่านะคะธรรมะก็คือเห็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและเข้าใจโดยการฟังว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าใครก็บังคับให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือความเข้าใจขั้นฟังจะใช้ว่าความรู้ขั้นฟังได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของภาษาค่ะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกจะใช้คำว่าความเห็นถูกก็ได้ จะใช้คำว่าความรู้ถูกก็ได้แต่ก็ต้องมีขั้นคือขั้นฟังก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะใช้ว่าเข้าใจถูกก็ขั้นฟังจะใช้ว่าความเห็นถูกก็ขั้นฟังจะใช้ความรู้ถูกก็ขั้นฟังไม่ใช่เป็นเรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องภาวะหรือสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแม้แต่ความเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราก็จะต้องมีการค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังนะคะแล้วก็ไม่สับสนฟังว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนประเดี๋ยวลืมแล้วค่ะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาว่าอนัตตาเป็นธรรมะที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปความเข้าใจจะต้องมั่นคงนะคะและเวลาที่ไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรก็ไม่ทิ้งความเข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนั้นๆเช่นความเห็นถูกมีเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ความเพียรถูกมีและก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ทิ้งความหมายของคำว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: ท่านอาจารย์เรียกท่านอาจารย์คะกับกุศลธรรมอันลามกกับกุศลธรรมที่ในพระสูตรเนี้ยไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรคะ
4: ลามกดีหรือไม่ดี
5: ไม่ดีค
4: ่
5: ะ
4: ใช้คำว่าลามกก็ได้ใช้คำว่าไม่ดีก็ได้หรือว่าต้องใช้คำว่าลามกหรือว่าต้องใช้คำว่าไม่ดี
5: ที่จริงกับกุศลธรรมมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว
4: อกุศลธรรม
5: ค่ะแล้วยังอันลามกอีก
4: ค่ะก็ไม่ดีค่ะ
5: คือธรรมะที่ไม่ดี
4: ค่ะ
5: ถ้าคิดไปว่าเป็นคือหมายถึงอกุศลละ12แล้วก็เจตสิก14นี่ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ทั้งหมดที่ไม่ดีค่ะเป็นธรรมะที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นธรรมะที่ดีไม่ได้แต่ว่าธรรมะที่ไม่ดีก็หลากหลายว่าอะไรบ้างที่เป็นธรรมะที่ไม่ดีโลภะเป็นธรรมะที่ดีไหมโทสะเป็นธรรมะที่ดีไหมโมหะเป็นธรรมะที่ดีไหมธรรมะที่ไม่ดีก็หลากหลายแสดงโดยละเอียดให้เห็นความเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
5: ซึ่งธรรมะเหล่านี้ถ้าเมื่อมีความเห็นผิดหรือว่าสิบอย่างที่เป็นมิจฉาเป็นปัจจัยเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน
4: ์สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์ค่ะ
5: แล้วในนี้ที่อย่างถ้ากุศลธรรมที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่ดีทั้งหมด
4: ธรรมะที่ดีเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะ
5: คือยกมาทุกอันทุกอันก็เลยไม่
4: ก็อย่าไปติดที่ยกสิคะให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่การที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยก็ยังต้องฟังต่อไปอีกนะคะและไม่ว่าฟังอะไรก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
5: อันนี้ต้องรบกวนอาจารย์ว่าอย่าว่าว่าเป็นกฎเกณฑ์แล้วกันคือพอเราอ่านปุ๊บพออกุศลธรรมเนี่ยเราก็จะคิดเป็นว่าคืออกุศลจิต12เจตสิก14ที่เกิดด้วย
4: ก็ไม่มีกล่าวไว้ในที่นี้นะคะไม่ได้จำแนกแต่ว่ารวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวงที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้จะผิดไหมกับการที่เราจะต้องไปนั่งบอกว่าอกุศล12อกุศลเจตสิก12ไม่ดีอกุศลเจตสิก14ไม่ดีก็อะไรที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะก็เป็นอกุศลธรรมทั้งนั้นจะกล่าวเป็นทีละหนึ่งก็ได้จะกล่าวรวมเป็นประเภทก็ได้ทั้งหมดก็ไม่ดี
5: แล้วถ้าเป็นกุศลธรรมนี่ก็ไม่ใช่โสภณะหมายว่าไม่รวมวิบากไม่รวมเลย
4: นี่ค่ะก็คือเป็นนั่งคิดถึงนะคะค่ะโสภณะดีไหมคะ
5: เป็นสิ่งที่ดีมาก
4: ค่ะโสภณะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาของพระอรหันต์ก็มีนี่คือความเข้าใจไม่ใช่การไปติดโดยการที่ชื่อไปแยกให้เราเกิดสับสนแต่เราต้องเข้าใจสภาพธรรมะนั้นๆค่ะ
5: หรือแล้วเราคิดเทียบไปเนี่ยก็คือไม่ถูกเราไปติดสับ
4: ค่ะแล้วเราเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าหรือว่าเราเพียงจำชื่อว่าอกุศลธรรมมีอะไรบ้างนั้นเพียงจำชื่อแต่ว่าลักษณะจริงๆแม้ธรรมะปรากฏให้เห็นความเป็นธรรมะแล้วหรือยังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าโลภะไม่เกิดจะเห็นโลภะไหมเพราะไม่เกิดถ้าโทสะไม่เกิดเพราะว่าโทสะนี่ก็มีหลายระดับแล้วแต่ว่าระดับไหนจะเกิดถ้าโทสะระดับนั้นไม่เกิดเราจะเห็นว่าโทสะเป็นอกุศลธรรมหรือเปล่าก็ไม่เห็นต้องมีตัวจริงๆนะคะฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าตลอดชีวิตเป็นธรรมะทั้งหมด รวมแล้วเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมะ
5: คือพอเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์ครับก็จะทราบว่าเราก็รู้เรื่องราวแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสรู้สภาพธรรมที่เช่นบางทีเราคิดเป็นโลภะเนี่ยจริงๆเราก็ยังไม่รู้ตัวโลภะเราไม่สามารถรู้ลักษณะสติเรายังไม่เกิดไปรู้ลักษณะของโลภะเพียงแต่อาจจะพอเราเห็นแล้วชอบเราก็ไปคิดต่อว่ามีโลภะเกิดขึ้น
4: ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเลย
5: เพราะฉะนั้นก็คือธรรมะมีจริงแต่เราไม่รู้เราก็ไปคิดไปเรื่อย
4: ถูกต้อง
5: จนกว่า
4: ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะแต่ละลักษณะแสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้ระดับไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะประจักษ์สภาพที่เป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะตัวธรรมะจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยถ้าจะดูว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนนะคะขณะที่ไม่รู้ลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะนั่นก็คืออวิชชาในขณะที่กำลังไม่รู้ไม่ใช่ไปไม่รู้ตอนอื่น
3: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าเราจะฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะสภาวะที่ผิดกับสภาวะที่ถูกอะฮะที่เป็นธรรมะจริงๆก็เกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหม
4: ค่ะด้วยความไม่รู
3: ้ทีนี้ที่เรามาฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ถูกได
4: ้ค่ะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดด้วยขอยกตัวอย่างนะคะอย่างความเห็นผิดเพียงแค่สิ่งเดียวคือมีมิจฉัตตะ8สัมมัตตะ8แล้วก็10ก็ได้นะคะคนผิดรู้ผิดพวกนี้แต่ว่าเพียงแต่ละคำนี่ค่ะขอให้เป็นผู้ที่ละเอียดว่าเราเข้าใจธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยระดับไหนเช่นความเห็นผิดเรามีความเข้าใจสภาพธรรมะอันนี้แค่ไหนนะคะเมื่อกี้นี้คุณอรวรรณก็พูดถึงเรื่องจิตตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาโดยนัยยะที่ว่าอาศัยธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาประกอบและพิจารณาก็จะทำให้เห็นความละเอียดเช่นขณะนี้จิตเห็นเป็นอกุศลหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็น
4: อกุศลเห็นไหมคะแต่เราก็มักจะปนกันมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตลอดเวลานี่คือการพูดโดยเว้นใช่ไหมคะหมายความว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ว่ามีการเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะและขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความเห็นผิดคือเจตสิกที่เป็นทิฏฐิเกิดร่วมด้วยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ประเภทเห็นไหมคะแต่เราก็เข้าใจว่ามีความเห็นผิดในขณะที่เห็นแต่ความจริงต้องแยกละเอียดมากค่ะจิตเห็นเพียงเห็นยังไม่สามารถที่จะมีความคิดหรือว่าความเห็นใดๆเกิดร่วมกับจิตเห็นเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยค่ะก็จำนิมิตตะรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วสืบต่อเสมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความพอใจหรือไม่พอใจนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏที่ปรากฏเป็นนิมิตขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ว่าปรากฏสืบต่อจนเหมือนไม่ดับแล้วก็มีนิมิตตะปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นมีทิฏฐิเจตสิกหรือความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
5: เกิดร่วมด้วย
4: เนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะนี่ต้องละเอียดมากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยเกิดดับสืบต่อปรากฏนิมิตสันฐานพระองค์ทรงจำได้ท่านพระอานนท์ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระวิหารเชตวันจีวรบาทจำได้หมดขณะนั้นมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
5: ไม่มี
4: ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังเข้าใจแล้วก็ละเอียดที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะใดก็ตามที่ชอบพอใจหรือเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแค่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยเพราะว่าเป็นสัญญาที่จำสืบต่อจากการที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นนะคะแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่เคยชอบเคยพอใจในสิ่งนั้นก็มีความชอบความพอใจในสิ่งนั้นแต่ไม่มีอัตตานุทิฏฐิหรือทิฏฐิใดๆเกิดร่วมด้วย ได้ใช่ไหมคะนี่คือเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสซึ่งต่างกับทิฏฐิวิปลาสชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเห็นแน่นอนและก็พอใจในสิ่งที่เห็นอย่างรวดเร็วและก็มีการจำจึงได้เกิดการพอใจในสิ่งที่ปรากฏนะคะคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบอาหารชนิดนี้เพียงแค่เห็นนะคะอาหารชนิดนี้ชอบอาหารชนิดนั้นไม่ชอบก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้นนะคะอกุศลเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาวิปลาสเมื่อนั้นแต่ไม่ใช่ทิฏฐิวิปลาสแต่ว่านะคะถ้าอยู่ในที่แห่งหนึ่งจะเป็นความฝันหรือความจริงก็ได้นะคะมืดสนิทไม่มีอะไรเลยนะคะมีเราหรือเปล่าตามความเป็นจริงค่ะ
5: มี
4: ต้องมีใช่ไหมคะยังไม่หมดความเป็นเราเลยในนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏเป็นนิมิตเป็นสันฐานเลยแต่ในความมืดสนิทเนี่ยมีเรานะคะและแต่ว่าขณะนั้นนะคะเมื่อมีเราแล้วนะคะก็ยังมีสภาพของธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อตกใจสภาพธรรมะที่ตกใจกลัวมีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมได้หรือเปล่าไม่มีนี่ก็คือความต่างขณะที่จะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะคะเราก็พูดคลุมไปหมดเลยเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วมากแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะที่จะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้นะคะว่าลักษณะนั้นเป็นความเห็นผิดแต่ว่าปกติเนี่ยเป็นปัญญาระดับนั้นหรือเปล่าที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเห็นไหมคะความต่างกันของการซึ่งมีความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราขณะนั้นมีตัวตนมีความเป็นเราที่กำลังอยู่ในความมืดซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนและก็ถ้าจะเดินต่อไปจะไปในความมืดนั้นก็จะมีความกลัวว่าไปไหนเพราะว่ามืดหมดไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเรียกว่าจะกลับไปที่เก่าซึ่งตรงนั้นไม่ได้มืดนี่ก็แสดงเห็นว่ามีความคิดนะคะมีอะไรอะไรซึ่งเป็นสภาพของจิตที่เกิดดับสืบต่ออย่างละเอียดซึ่งจากการทรงตรัสรู้นี่ค่ะทรงแยกขณะจิตว่าขณะไหนมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยและขณะไหนไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยขณะที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะแต่มีเราในความมืดนั่นแหละค่ะถ้ามีปัญญานะคะเห็นถูกก็จะรู้ความจริงว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเลยแต่ถ้าปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นมีความตกใจมีความกลัวมีความยึดมั่นว่าขณะนั้นแม้ไม่มีอะไรเลยก็มีความเป็นเรานี่แสดงเห็นว่ากว่าจะละหรือดับนะคะความเห็นผิดก็จะต้องมีขณะซึ่งสภาพธรรมะปรากฏและก็ปัญญาที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอบรมแล้วเนี่ยค่ะค่อยๆรู้จนกระทั่งสามารถที่จะละความกลัวความตกใจทั้งหมดไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏทีละขณะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเราฟังเรื่องธรรมะแต่ว่าตัวจริงของธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วเนี่ยถ้าไม่อาศัยการไตร่ตรองเราก็จะไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดแม้มีจริงนะคะจะรู้แม้ลักษณะของอกุศลก็ต่อเมื่อมีปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นธรรมะนั้นขณะนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องใส่ชื่ออย่างความตกใจหรือความกลัวนะคะในสถานที่ที่มืดไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆลองคิดดูในความมืดซึ่งไม่มีอะไรขณะนั้นเป็นความตกใจก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในขณะนั้นจึงสามารถที่จะละแม้โทมนัสและอภิชฌาในขณะนั้นได้นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าตราบใดที่ยังไม่ถึงการละที่สภาพธรรมะปรากฏแต่ละขณะตามความเป็นจริงก็ไม่มีการที่จะรู้ระดับขั้นของการฟังการศึกษาการพิจารณาว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ยังคงเป็นความยึดมั่นว่าเป็นเราถ้าไม่มีความเห็นถูกที่สามารถจะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง
5: อาจารย์คะพอถ้าอาจารย์ถามกลับมาหรือว่าฟังท่านอาจารย์อธิบายนี่ก็กลายเป็นว่าคิดว่าเข้าใจว่าเข้าขั้นฟังว่าความเห็นผิดคืออะไรและได้ยินบ่อยมากเนี่ยพออาจารย์อธิบายพวกเนี้ยหรือถามกลับมาก็จะรู้ว่าเราเข้าใจว่าเราเข้าใจขั้นฟังแล้วเนี่ยแต่จริงๆยังไม่เข้าใจ
4: เข้าใจชื่อนี่แน่นอนค่ะเข้าใจคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรม เข้าใจคำว่าธรรมะเข้าใจคำว่าธาตุคือเข้าใจคำที่ทรงใช้แต่ตัวปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆที่ทำให้ทรงบัญญัติคำที่แสดงถึงความหลากหลายของธรรมะเราไม่ได้เข้าถึงตัวธรรมะอันนั้นเราเพียงแต่ฟังและรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลานี้ทุกสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปหมดเลยและก็สืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจึงรู้ความต่างของปัญญาขั้นฟังกับปัญญาขั้นอบรมด้วยสติสัมปชัญญะที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อหรือเรียกชื่อหรือถามว่าเรียกอย่างนี้ได้ไหมชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านั่นคือเรื่องชื่อแต่ว่าตัวธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏให้ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นธรรมะจนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเป็นปกติ
5: ใช่ครับก่อนที่จะฟังท่านอาจารย์อธิบายแบบนี้เช่นคิดว่าเข้าใจขั้นฟังคำว่าความเห็นผิดเนี่ยนึกว่าเห็นเป็นโต๊ะเป็นท่านอาจารย์เป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้เนี่ยเป็นความเห็นผิดแต่จริงๆในขั้นฟังให้เข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่
4: ค่ะเพราะว่าต้องแยกนะคะเป็นสัญญาวิปลาสหรือว่าทิฏฐิวิปลาสและอันไหนที่กำลังปรากฏถ้าขณะนั้นไม่มีจะกล่าวว่ามีไม่ได้เช่นพอเห็นแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครเลยที่จะยับยั้งไม่ให้เห็นดับและให้ทางการที่จะรับรู้ทางใจเนี่ยต่อแล้วก็คิดนึกทรงจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งซึ่งไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงเหมือนว่าเที่ยงและมีอยู่นี่คือให้รู้ว่าความไม่รู้ได้มากแค่ไหนไม่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นนิมิตเป็นสังขารนิมิตแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปนิมิตหรือว่าเวทนานิมิตหรือสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตเพราะว่าดับเร็วมากเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นนิมิตให้รู้ว่ามีปรมัตถธรรมแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นนิมิตให้รู้ว่ามีจนกว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจในลักษณะที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะคลายความไม่รู้เช่นขณะนี้ค่ะเราก็กล่าวถึงคำว่ารูปารมณ์เพราะมีคำนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกมีจักขุวิญญาณซึ่งกำลังเห็นรูปารมณ์อันนี้ไม่ผิดเลยนะคะจักขุวิญญาณทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเห็นแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่เราไปปนกับทางใจซึ่งคิดนึกสืบต่อทันทีจำได้ทันทีว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะค่อยๆเข้าถึงการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะเพียงปรากฏได้แต่หาใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถ้าไม่มีการคิดและไม่มีการจำ
3: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นลักษณะที่เราคิดว่าเรารู้จักอย่างเช่นลักษณะของโทสะหรือว่าอกุศลจิตที่เกิดในชีวิตประจำวันเราก็ยังไม่รู้จักสภาพจริงๆของลักษณะของอกุศลจิตที่เกิดขึ้น
4: ค่ะลักษณะของโทสะมีปรากฏให้รู้แต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเราโกรธแต่ว่าเมื่อเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพอพิจารณาหรือศึกษาลักษณะสภาพความโกรธซึ่งมีจริงๆเนี่ยได้แต่ฟังท่านอาจารย์อธิบายวันนี้เนี่ยกับเมื่อ 2-3 ครั้งก่อนท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าโลภะคิดไหมคะโทสะคิดไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพนั้นที่ปรากฏเนี่ยที่เรารู้ว่าเป็นสภาพความโกรธนั่นก็คือความคิดแต่จริงๆยังไม่ใช่ลักษณะปรมัตถธรรมของความโกรธ
4: ค่ะรู้ลักษณะของสติสัมปชัญญะหรือยังเกิดหรือยังมีหรือยังถ้าไม่มีก็คือคิดแต่คิดด้วยสติสัมปชัญญะก็มีนะคะและแต่ระดับขั้นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนามีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะแต่ไม่เห็นความเป็นธรรมะนี่ก็อีกระดับหนึ่ง
3: ท่านอาจารย์ขยายหน่อยค่ะรู้ลักษณะของความเป็นธรรมะแต่ไม่เห็นของความเป็นธรรมะ
4: ค่ะมีใครบ้างคะที่ไม่โกรธไม่เสียใจ
3: ไม่
4: ต่างกับขณะที่ดีใจแต่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับทั้งที่ปรากฏชัดเจนนะคะไม่มีใครบังคับให้โกรธเกิดไม่มีใครบังคับให้เสียใจเกิดไม่มีใครบังคับให้คิดเกิดแต่ทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วปรากฏ ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่จำชื่อเข้าใจชื่อแต่ตัวธรรมะจริงๆได้เกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะถ้าเพียงแต่เริ่มที่จะเข้าใจว่าที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงนิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เท่านั้นเองต่อจากนั้นเป็นความจำทั้งหมดในสีสันวรรณะซึ่งเหมือนว่ายังอยู่ยังไม่ได้ดับเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายระดับไหนเพราะฉะนั้นความรู้ต้องละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ใช่รู้อื่นค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ที่นี่ก็คือว่าเริ่มเข้าใจจากการฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏเท่านั้นเองค่ะต่อจากนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่การคิดนึกทั้งหมดของแต่ละคนจะคิดเป็นคำก็แต่ละภาษาไป
3: ท่านอาจารย์คะฟังมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาต้องเริ่มต้นที่การเห็นเหรอคะท่านอาจารย์คะเพราะจริงๆแล้วสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งจากการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่อะเราจะไปพิจารณาสภาพอกุศลธรรมที่เกิดเพราะว่าเกิดจริงๆแล้วก็มีปรากฏแล้วเราก็แบบเหมือนกับจะศึกษาในสิ่งนั้นนะคะ
4: ค่ะถ้าถามว่าขณะนี้จริงๆมีอะไรจะตอบว่าอะไรคะ
3: ก็จริงๆแล้วก็มีสภาพธรรมที่ปรากฏอะค่ะท่าน
4: เดี๋ยวค่ะทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าขณะนี้จริงๆมีอะไรปรากฏมีอะไรขณะนี
3: ้ก็ต้องมีเห็นมีได้ยิน
4: ก็ต้องมีเห็นแล้วจะไม่รู้เห็นแล้วจะไปรู้เรื่องอื่นไหมคะชัดๆเลยก็คือว่ามีเห็นแล้วจะไม่เข้าใจเห็นแล้วบอกว่าทำไมจะต้องพูดเรื่องเห็นก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรและสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้จะเป็นความเห็นถูกได้ไหมจะเป็นความรู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่ารู้แค่ไหนเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนถ้าละเอียดจริงๆแล้วนะคะไม่รู้ระดับไหนระดับที่แม้สิ่งที่ปรากฏทางตาแท้ๆเลยจริงที่สุดคือแค่นี้ก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายค่ะไม่ต้องไปรังเกียจนะคะว่าเราจะต้องมารู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าจะต้องมาฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะถึงจะฟังยังไงก็ตามนะคะจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขณะที่เข้าใจลักษณะเนี่ยนะคะมีสติสัมปชัญญะเป็นปกติเพราะว่าสภาพนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่มีใครไปทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นปกติไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นปกติใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีตัวตนที่จะไปยักเยื้องทำการบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นได้แต่สิ่งที่มีและไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งนี้นะคะจากการฟังและเป็นผู้ละเอียดที่จะรู้ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้นะคะจะไปละกิเลสอะไรที่ไหนคะเพราะว่าแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้แล้วก็ปรากฏอยู่บ่อยๆแล้วก็ปรากฏตลอดชีวิตด้วย
5: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้พอตอนแรกก่อนที่จะมาฟังพระธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร
4: ถูกต้อง
5: แต่เมื่อฟังไปมากๆเนี่ยเราปัญญาขั้นหนึ่งก็จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมากก็เป็นปัญญาที่ทำให้เรารู้ขึ้นว่าเดิมเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เมื่อฟังแล้วปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้อะไร
4: ค่ะค่อยๆเข้าใจถูกจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเพราะว่าปัญญามีหลายระดับขั้นเมื่อสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะคะปัญญาก็ประจักษ์ความจริงถึงจะละความเป็นตัวตนได้มิฉะนั้นพูดแต่คำว่าตัวตนและพูดแต่คำว่าละตัวตนแต่ก็ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏและก็จะไปละอะไรในเมื่อขณะนี้ค่ะอัตตานุทิฏฐิมีแต่ต้องรู้ตามความจริงว่าขณะไหนขณะเห็นไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่กำลังพอใจเพลิดเพลินไม่มีความเห็นใดๆเลยค่ะก็ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยต่อเมื่อใดไม่มีอะไรเลยนั่นแหละค่ะจะเห็นละว่าแม้ขณะนั้นก็มีความเป็นเราในสิ่งที่มีขณะนั้นขณะนั้นต้องมีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยแน่นอน
5: ยากมาก
6: ๆกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะก็จริงอยู่นะท่านอาจารย์ขณะนี้สีก็ปรากฏอยู่แต่จะมาพิจารณาแต่สีมันอาจจะรู้สึกเบื่อ
4: ขอโทษเลยนะคะไม่ได้ให้ใครไปนั่งพิจารณาแต่สีค่ะฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเป็นหนเดียว เป็นหนทางเดียวที่จะคลายความไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แค่นี้แต่ไม่ได้ไปบังคับว่าให้ไปพิจารณาสีตลอดเวลาให้เข้าใจขณะที่กำลังพูดมีสิ่งที่กำลังปรากฏผู้ที่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้เพียงฟังสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏและได้ฟังและเข้าใจจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนได้
6: ท่านอาจารย์ฮะจริงๆแล้วเข้าใจจริงๆเลยค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีอยู่แต่ที่ที่ท่านจะกราบเรียนถามก็จะไปกราบเรียนถามเรื่องอื่นอีกแล้วล่ะไปสนใจตรงที่ท่านอาจารย์พูดถึงบอกว่าเวลาที่อยู่ในที่มืดๆอ่ะจริงๆแล้วนั่นน่ะเราเข้าใจว่ามันมีเรามันก็แอบอยู่ที่จริงความมืดขณะนั้นที่จะปรากฏกับเราก็มีทั้งความกลัวนะฮะแล้วก็โกรธหรือคิดนึกก็มีต่างๆแต่ไม่ได้ไปรู้สภาพตรงนั้นจริงๆเลยตรงนี้ใช่ไหมที่ท่านอาจารย์จะเข้าใจว่าเป็นสภาพทำขณะนั้นอะไรปรากฏแต่เราเหมือนกับว่ามีเราที่ไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็กลัว
4: มีเราตรงไหนปัญญาก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงขณะตกใจลักษณะของสภาพที่ตกใจมีไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์การยึดมั่นในขันธ์ขณะนั้นจริงๆแล้วนะคะจิตที่ตกใจเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่
4: จิตค่ะอุปาทานขันธ์ที่เป็นจิตนะคะวิญญาณูปาทานขันธ์วิญญาณเป็นอุปาทานยึดถือหรือเปล่าแต่ขณะนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังยึดถืออะไรแต่สภาพรู้นั่นแหละค่ะเป็นจิต
6: ท่านอาจารย์แสดงอย่างนี้ก็ช่วยหาให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมะจริงๆเพียงแต่ปัญญาของเรามันยังไม่ได้รู้ในขณะนั้นนะคะแต่มันก็เป็นพื้นฐานแล้วล่ะค่ะทีนี้พูดถึงอย่างพระพุทธเจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านแน่นอนไม่มีตัวเราแน่เมื่อไม่มีตัวเราจะกล่าวว่าทุกขณะจิตนะท่านรู้เลยว่าจิตขณะนั้นนะเป็นกิจทำกิจอะไรอย่างเช่นอาจจะรู้เป็นพระอนนท์เป็นพระสารีบุตรท่านก็จะต้องทราบในขณะนั้นว่าเป็นสภาพคิดแต่ว่าพระสารีบุตรกับพระอนนท์เป็นบัญญัติอย่างนี้ใช่ไหมท่านจะ
4: ท่านคงไม่ต้องมานั่งแยก
6: เขาจะ
4: ใช่ไหมคะเพราะว่าได้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะไม่มีปัจจัยที่จะให้อกุศลใดๆแม้ความสงสัยและความไม่รู้เกิดได้เลย
6: ค่ะเข้าใจค่ะแต่ดิฉันจะพยายามเปรียบเทียบกันระหว่างที่ผู้ที่ไม่รู้อย่างเรากับท่านที่รู้อะค่ะท่านอาจารย์ก็สำหรับเรื่องสภาพคิดนึกเนี่ยนะก็เป็นประโยชน์มากที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาบรรยายเนี่ยคือเรื่องแต่ก่อนเนี่ยก็กลัวผีค่ะท่านอาจารย์พอมาฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสภาพคิดนึกเท่านั้นแล้วก็ได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ากลัวน้อยลงนะคะแต่ว่าที่พูดถึงว่าถ้าจะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่กลัวอีกเพราะเชื่อว่าถ้าเป็นผลของกรรมถ้าจะมีอะไรมาก็เป็นผลของกรรมก็นี่ก็เป็นประโยชน์ฉาบฉวยค่ะแต่ก็ค่อยๆกล้าหาญขึ้นค่ะ
4: แต่ก็ไม่ประมาทนะคะไม่ได้หมายความว่าพอคิดอย่างนี้แล้วให้ประมาท
6: เข้าใจค่ะอีกเรื่องนึงค่ะท่านอาจารย์ที่พูดกันถึงเรื่องว่าใครจะไม่รู้หรือว่าโกรธนะมีจริงทุกคนก็รู้ว่าโกรธมีจริงเพียงแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะดิฉันกราบแทรกถามตรงนี้หน่อยว่าขณะที่เรารู้ว่าโกรธตรงนั้นลักษณะมันก็มีปรากฏ
4: ใครรู้ว่าโกรธเป็นธรรมะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนเพราะนั้นคำตอบก็คือขณะที่เรารู้ชื่อขณะนั้นเราก็มีลักษณะที่รู้โกรธได้ด้วย
4: แต่รู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: ไม่ทราบ
4: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะเป็นจริงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดจริงเกิดค่ะแต่ความเป็นตัวตนก็ทำให้ข้ามที่จะรู้สิ่งที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไปสร้างไปทำและเข้าใจว่าจะไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มีความเป็นเราที่ทำมีความเป็นเราที่คิดว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะละความไม่รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดลักษณะของโลภะโทสะและอกุศลและกุศลใดๆเลยเพราะมีปัจจัยให้เกิดแต่ขาดความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าแต่ละลักษณะนั้นเป็นธรรมะถ้ามีสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่และมีความเข้าใจจากการฟังนะคะความเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจลักษณะที่สติกำลังระลึกและก็เห็นความเป็นธรรมะว่าไม่มีเราหรือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วด้วยจึงได้ปรากฏเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจจากการฟังทั้งหมดนี่นะคะเป็นสังขารขันธ์ค่ะ ปรุงแต่งโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้จะปรุงแต่งมาแล้วแค่ไหนและเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนี่นะคะก็จะรู้ได้ว่าที่เกิดได้เพราะมีการฟังเข้าใจมิฉะนั้นจะมีการระลึกคือรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเพราะว่าลักษณะนั้นก็ปรากฏมาตั้งนานไม่เคยมารู้ที่ลักษณะเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปดับไปกับความคิดในเรื่องราวในความเป็นเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการอบรมก็คือว่าสิ่งใดที่มีแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งสติสัมปชัญญะรู้เฉพาะหรือถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งคลายความไม่รู้และความเป็นเรา
6: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วนะคะการที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะดิฉันว่ามันดีประเสริฐออกมันไม่ใช่ตัวเราที่ต้องไปทุกข์ไปโศกเลยแต่เราก็ไม่ได้นี่เพราะความติดแน่นที่จะเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะ
4: เพราะฉะนั้นพูดตรงก็จะทำให้รู้จักตัวเองค่ะขณะไหนเป็นคิดขณะไหนเป็นสติที่ระลึกขณะไหนไม่ใช่ความรู้ชัดขณะไหนเป็นปัญญาที่คลายการยึดถือสภาพธรรมะ
6: เจ้า
4: ตามลำดับขั้นจริงๆ
6: จากอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์เลยเข้าใจเลยว่าเราติดแน่นมากเลยยังไงก็อยากจะเป็นเราที่ไม่ดี
4: ก็เป็นความเห็นถูกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีความรู้ว่าความรู้นั้นต้องมากมายแค่ไหนก็จะต้องเห็นว่าความไม่รู้มากมายอย่างนั้นจึงต้องมีความรู้ระดับที่มากจึงสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้
6: ที่จริงคำบรรยายของท่านอาจารย์ในเทปก็มากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจในขณะนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเคยฟังมาแล้วก็ไม่ได้เข้าใจแต่กลับไปฟังอีกก็เข้าใจมากขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่ดิฉันกล่าวนี่ก็หมายถึงจะพูดถึงลักษณะธรรมะที่ปรากฏท่านอาจารย์บอกลักษณะที่ปรากฏท่านอาจารย์จะเน้นตรงนี้เสมอดิฉันก็เลยเข้าใจเลยว่าก็แน่นอนอย่างสมมติลักษณะของจิตที่เป็นถีนามิทะเนี่ยปรากฏแล้วก็ดับไปแต่สติเขาก็อาจจะระลึกรู้ของลักษณะของโมหะก็ได้เพราะฉะนั้นการระลึกรู้ก็คืออะไรปรากฏระลึกรู้ตรงนั้นอย่างนี้ป่ะคะท่านอาจารย์
4: ค่ะเวลาที่ลักษณะนั้นปรากฏไม่ต้องใช้คำว่าจิตไม่ต้องใช้คำว่าเจตสิก
6: เข้าใจ
4: เพราะว่ากำลังเห็นหรือว่ากำลังรู้ถูกต้องนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะ
6: เนี่ยค่ะที่ท่านอาจารย์เน้นถึงลักษณะที่ปรากฏนี้เพราะจริงๆเลยมันจะลักษณะใดก็ได้ที่จะปรากฏกับสติอะค่ะ
4: กราบที่สติระลึกนะคะ
6: ค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะเนี่ยแต่ในส่วนละเอียดเนี่ยที่เราไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้ศึกษาว่าสภาพธรรมจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยจะลงรายละเอียดไปแต่ละอย่างอย่างเช่นสภาพนามธรรมก็ต้องมีทั้งจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์มันจะทำให้มีปัญญาเหรอคะท่านอาจารย์ที่จะเข้าถึงสภาพลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมว่าทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมะที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพิจารณาว่าทุกสิ่งในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงแค่สภาพธรรมะมันก็รู้สึกว่าเป็นความเข้าใจขั้นตื้นๆน่ะค่ะท่านอาจารย์คะ
4: ค่ะทุกสิ่งเป็นธรรมะนี่ไม่ตื้นเลยนะคะค่ะทุกสิ่งอย่าลืมนะคะขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะ
3: มีค่ะ
4: ปกติธรรมดาหรือเปล่าคะ
3: ปกติธรรมดาค่ะ
4: ตื้นไหม
3: จริงๆแล้วเนี่ยในความหมายของท่านอาจารย์เนี่ยคงไม่ตื้นแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะสภาพแข็งเนี่ยใครๆก็รู้แม้กระทั่งเด็กอะค่ะท่านอาจารย
4: ์เด็กรู้แข็ง
3: ค่ะ
4: แต่เด็กรู้ไหมว่าแข็งเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงให้แข็งเป็นอื่นไม่ได้และขณะนั้นแข็งกำลังปรากฏความจริงของธรรมะแข็งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นใครตอบว่าแข็งก็ตอบได้แข็งเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาก็คิดว่าไมโครโฟนแข็งเก้าอี้แข็งกระเป๋าแข็งไม่ได้รู้ว่าแข็งเฉพาะแข็งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งใครทำให้เกิดขึ้นนี่คือคำตอบว่าเพราะอะไรจึงเป็นธรรมะมีจริงๆนะคะเมื่อไหร่เกิดแล้วมีใครทำให้เกิดหรือเปล่าไม่มีใครทำให้เกิดเลยมีความเข้าใจแข็งหรือเปล่าว่าขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยมีสภาพรู้แข็งเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ได้เลื่อนลอยนะคะคือรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะและก็ยังรู้ว่ามีสภาพรู้แข็งซึ่งก็ต้องเป็นธรรมะด้วย พราะฉะนั้นคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยไม่ใช่เราไปแยกตั้งแต่ต้นว่ามีนามธรรมมีรูปธรรมอยู่ตรงไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยที่ว่าไม่มีลักษณะให้รู้ได้แต่ความจริงที่กล่าวแยกอย่างนั้นนะคะเพราะลักษณะจริงๆเป็นอย่างนั้นค่ะมีแข็งซึ่งไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะมานานแสนนานกำลังแข็งปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครสร้างก็ไม่รู้และมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังรู้แข็งแข็งจึงปรากฏก็ไม่รู้ถ้าเป็นปัญญาค่อยๆรู้นะคะมีแข็งมีสภาพรู้แข็งเพราะฉะนั้นคำว่านามธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำราไม่ใช่ไปท่องหรือไปจำแต่ในขณะนี้ค่ะเพราะเข้าถึงลักษณะของรูปที่แข็งไม่ใช้คำว่ารูปแต่แข็งมีถ้ายิ่งรู้ลักษณะของแข็งก็จะรู้ว่าแข็งเป็นแข็งแข็งคิดไม่ได้แข็งเจ็บไม่ได้แข็งเย็นไม่ได้แข็งหวานไม่ได้ก็คือแข็งเป็นแข็งก็คือธรรมะอย่างหนึ่งนี่คือการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพียงบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่มีธรรมะที่ปรากฏให้รู้แล้วนะคะคือแข็งจะใช้คำว่ารูปหรือไม่ใช้ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธาตุหรือธรรมะและเมื่อธาตุนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้ซึ่งต่างกับธาตุที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมคะแม้แต่ธรรมะก็ต่างกันแม้แต่ธาตุก็ต่างกันธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยก็มีธาตุที่กำลังรู้ไม่ว่าจะทางตาเห็นทางหูได้ยินก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นความต่างความหลากหลายโดยกว้างๆ ก็คือธาตุประเภทหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นส่วนธาตุอีกประเภทหนึ่งเกิดแล้วต้องรู้ไม่ต้องเรียกจิตก็ได้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ธาตุนั้นเกิดขึ้นแล้วกำลังรู้ทางตาคือธาตุนั้นเกิดแล้วกำลังเห็นต้องเกิดแล้วเห็นธาตุที่ได้ยินเสียงนะคะเกิดแล้วได้ยินเป็นธาตุที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏเพราะเสียงที่ปรากฏแต่ละเสียงนี่ค่ะต่างกันเสียงนกก็ไม่ใช่เสียงคนเสียงพัดลมก็ไม่ใช่เสียงนกนี่ก็แสดงเห็นว่าธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของเสียงเนี่ยมีนะคะเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็โดยการที่ว่ามีลักษณะจริงๆของธรรมะแต่ละอย่างที่จะยืนยันให้รู้ให้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับบัญชาและความจริงเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวลอยๆไม่ได้นะคะแต่ว่าเข้าใจเริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะของสิ่งที่กำลังปรากฏ
7: สิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้มีความเข้าใจในสภาพธรรมขึ้นเพิ่มขึ้นในฐานะที่ได้ศึกษาธรรมะมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยพอฟังสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวเหล่านี้เนี่ยคืออันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนนะคะพอฟังปุ๊บเขาจะบอกว่าปวดหัวมากเลยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยปวดหัวมากเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะพูดว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะหรือว่าสภาพธรรมที่เป็นธรรมะก็เลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยประโยคที่ผ่านมาว่าการศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมะและเริ่มต้นในการพิจารณาสภาพธรรมในชีวิตประจำวันจริงๆกับการศึกษาซึ่งตอนแรกๆเนี่ยที่เข้ามาศึกษาที่นี่เนี่ยก็งงมากในปรมัตถธรรม4ที่มีจริงๆอ่ะนะคะก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาก็เลยต้องกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนละเอียดกับในส่วนที่พิจารณาสภาพธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมันจะยังไง
4: ศึกษาธรรมะไม่ใช่สำหรับกล่าวค่ะเข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงให้ถูกต้องซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงของสภาพธรรมะได้นอกจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นเข้าใจเราคิดเองก็เหมือนคนที่เขาปวดหัวค่ะจะต้องมาคิดอะไรเรื่องแข็งจะต้องมาคิดอะไรเรื่องร้อนเรื่องเห็นเรื่องอะไรไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ค่ะมีประโยชน์ที่จะทำให้ละอกุศลทั้งปวงถ้าไม่มีอกุศลแล้วไม่มีทุกข์ใดๆเลยทั้งสิ้นนอกจากทุกข์กายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีรูปร่างกายก็จะต้องมีการเจ็บหรือความทุกข์ซึ่งอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ทุกข์ใจไม่มีกิเลสใดๆไม่มีความขุ่นใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีและก็เป็นการรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยตลอดโดยที่ไม่หลง ลองคิดดูนะคะจะมีวันไหนไหมซึ่งอยู่ในความมืดสนิทลองคิดดูนะคะสภาพอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะมีได้ไหมใครสักคนหนึ่งซึ่งอยู่ในความมืดสนิทเวลานั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่ามีความเป็นเราซึ่งกำลังอยู่

0: ก็ได้อะไรทุกอย่างก็ได้โดยที่ไม่รู้ความจริงกับการที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกจนกระทั่งรู้เลยค่ะทุกข์เพราะเกิดถ้าไม่เกิดทุกข์จะมาจากไหนคะและอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นเหตุที่เมื่อได้มีการที่มีโอกาสนะคะในชาติหนึ่งชาติใดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะได้ยินได้ฟังพระธรรมแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเนี่ยนะคะหลังจากที่ทรงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรเนี่ยก็ยังได้เฝ้าได้ผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกถึง23พระองค์กว่าจะมีแต่ละพระองค์ได้เนี่ยคำสอนของพระองค์หนึ่งเนี่ยต้องอันตรธานนะคะแล้วก็โลกก็ว่างจากพระศาสนาเป็นเวลานานกว่าจะมีการตรัสรู้พระธรรมอีกและก็ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมมาแล้วอย่างผู้ที่ได้ฟังคำพยากรณ์ของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ท่านสุเมธดาบทว่าอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสมณะโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเบิกบานยินดีนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยได้มีโอกาสฟังกับผู้ที่ไม่เคยได้ฟังเลยเนี่ยเบิกบานยินดีไหมคะว่าอย่างน้อยมีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจธรรมความจริงซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะขณะนี้ถ้าเราจะบอกว่าเห็นจริงไหมตอบว่าจริงรู้ความจริงของเห็นหรือยังยังแต่ว่าเห็นมีจริงแต่สามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นด้วยและสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้และลองคิดดูว่าความรู้กับความไม่รู้เนี่ยอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์มิฉะนั้นไม่ทรงแสดงหนทางคือสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความต่างกันนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าไม่มีศรัทธาที่เคยมีแล้วจากการฟังในครั้งก่อนๆปวดหัวใช่ไหมคะแข็งได้ยินจะมีประโยชน์อะไรแต่ผู้ที่ไม่ปวดหัวเพราะรู้ว่าไม่มีโอกาสที่ใครจะมาบอกอย่างละเอียดนะคะให้เข้าใจความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นกุศลทั้งหลายเพิ่มขึ้นจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าจะกล่าวนะคะโดยบุคลาธิฐานก็คือว่าเป็นสามีคือเป็นเจ้าของธรรมะที่จะนำธรรมะทั้งปวงนะคะแจกจ่ายให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสได้รับและก็ได้เจริญขึ้นโดยพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างความเห็นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เดือดร้อนเลยนะคะเพราะรู้ว่าคนที่เห็นผิดมีถ้าเขารู้เขาคงไม่อยากเห็นผิดนะคะแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นผิดจะไปเห็นถูกได้ยังไงส่วนคนที่เห็นถูกก็มีก็ต่างกับความเห็นผิดจะให้คนที่มีความเห็นถูกเนี่ยไปเข้าใจผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจธรรมะนะคะและเมื่อมีความเข้าใจธรรมะบุคคลสัตว์ทั้งหลายก็คือธรรมะก็จะมีความเมตตามากขึ้นมีความเห็นใจเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยตัดสินด้วยความคิดและการสะสมของแต่ละคนไม่สามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งแม้ของทางโลกเหตุการณ์ที่สับสนลึกซึ้งต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะไตร่ตรองเข้าใจในเหตุในผลได้ก็มองดูเพียงผิวเผินทางธรรมะก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญนะคะเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับผู้ที่ได้มีศรัทธาแล้วก็เห็นประโยชน์ของการฟังเพราะว่าจะเป็นปัจจัยให้ได้ฟังต่อไปอีกค่ะในภพชาติต่อไปไม่เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งไร้สาระหรือว่าไม่มีประโยชน
1: ์ที่คุณสุพูดถึงว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษานะคะก็คือว่าก็จริงๆค่ะเวลาที่เราพูดถึงนี่นะวันๆเนี่ยก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสเขาก็บอกโอ้ยเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะต้องมาเรียนเลยเอาง่ายไปซะอีกละแต่พอเราบอกอ่ะความต่างกันระหว่างรูปกับนามมันเป็นนี้นะอุ้ยยากไปละปวดหัวตกลงก็เลิกสนทนากันไปเลยดีกว่านะคะความคิดเห็นของดิฉันเป็นอย่างนี้ค่ะก็พูดถึงว่านะคะท่านอาจารย์คำว่าธรรมะอะฮะเราจะพิจารณาไปในลักษณะที่ว่าคือบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะที่รู้สึกว่าก็เขาจะเกิดเขาก็เกิดขึ้นมามันใครจะไปบอกว่าให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดิฉันก็เลยเข้าใจว่าใกล้เข้ามาถึงคำว่าธรรมะมันคงจะเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ถ้างั้นจะ

0: เข้าใจความหมายของเขาไม่ได้อะค่ะ
1: ก็ถูกต้องนี่แค่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะ
1: และก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเคยคิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่จริงๆก็น่าคิดสำหรับคนที่เขาคิดว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องฟังจะต้องเข้าใจแต่ว่าชีวิตตามความเป็นจริงของเขาเนี่ยจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมและสุขและทุกข์ของเขาเนี่ยก็จะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมถ้าไม่รู้ความจริงจะพ้นจากความคิดเรื่องต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ได้ไหมเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน
0: ์พูดใจค่ะท่านอาจารย์ก็มีสองอย่างค่ะง่ายไปกับยากไปค่ะก็เลยไม่ต้องพูดกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงพวกลักษณะของเสียงอะค่ะเมื่อสักครู่รู้สึกจะมีกล่าวถึงบอกว่าเสียงเนี่ยแน่นอนมีลักษณะที่ต่างกันท่านอาจารย์ฮะแต่ขณะที่การระลึกเกิดขึ้นนี่ความต่างกันอะไรมันไม่ได้ปรากฏมันปรากฏแต่ลักษณะของเสียงใช่ไหมคะที่เราจะสนใจตรงนั้น
1: ค่ะเวลานี้เสียงมีปรากฏต่างกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือจุดอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังนะคะเข้าใจลักษณะของเสียงก็เป็นปกติแต่เวลาที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นรู้ลักษณะตรงลักษณะซึ่งหลงลืมอยู่ตลอดเวลาอย่างขณะนี้นะคะถ้าจะย้อนกลับมาพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็หลงลืมอีกคือเห็นเป็นคนไปเลยยังไงก็เลยไปทุกทีใช่ไหมคะเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นวัตถุต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อสติสัมปชัญญะแทนที่จะหลงเหมือนเดิมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็คือเหมือนกับการเตือนให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาขณะนี้หรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสนะคะก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งมีจริงและไม่ใช่ตัวตนและเกิดขึ้นและดับไปธรรมดาอย่างนี้ค่ะแต่ก็ฟังจนกว่าจะไม่หลงลืมที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: นะจ๊ะนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็ไม่น่าสงสัยนะว่าเสียงเนี่ยเราจะไปได้ยินหลายๆเสียงได้ไงเพราะจิตเกิดขึ้นก็ต้องได้ยินอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะคุณธิดารัตน์ฮะช่วยขยายความตรงนี้ด้วยคือบอกว่าเกิดมาก็ต้องมีทุกข์อ่ะใช่ไหมคะทุกข์กายเนี่ยหาที่สนใจก็แล้วก็ที่ทราบก็คือการที่จะทุกข์กายเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีสาเหตุเกิดได้4อย่างกามจิตอุตตุอาหารอันนี้ถูกใช่ไหมคะก็จะเรียนถามว่าคือฉันเข้าใจว่าเวลาไม่สบายเนี่ยมันเกิดเพราะว่ากรรมเนี่ยเข้าใจแต่พอมาจิตอุตตุอาหารเนี่ยยังไม่เข้าใจแน่ชัดว่ามันเป็นยังไงพอไปคิดอีกทีทานอาหารที่มันมีรสเผ็ดจัดหรืออะไรท้องเสียก็นึกว่ามันก็เป็นผลของกรรมมันเลยเข้าใจไม่ได้ลึกลงไปค่ะว่ามันแยกด้วย4อย่างการที่จะทำให้ไม่สบาย
2: ค่ะพูดถึงโรคเนี่ยนะคะหรือว่าความป่วยไข้เนี่ยนะคะที่เกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยก็มีอย่างเช่นเรากินอาหารไปบางชนิดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งผิดปกติในร่างกายก็คืออย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างยาพิษเนี่ยนะคะเห็นชัดเลยหรือว่าอาหารที่มีพิษนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปก็จะไปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่ในร่างกายรูปนั้นก็เป็นรูปที่เป็นพิษอันนี้ก็เรียกว่าป่วยเพราะว่ามีอาหารที่เป็นพิษเป็นปัจจัยหรือว่ากรรมนะคะอย่างกรรมโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยเขาก็มีเยอะเลยอย่างน้อยก็ต้องมีกรรมเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ป่วยแล้วก็นอกจากกรรมแล้วนะคะก็ยังมีจิตสภาพจิตที่ถ้าปกติเนี่ยนะคะร่างกายเราไม่ได้ป่วยอะไรแต่เสียใจมากๆเนี่ยนะคะหรือว่าได้รับกระทบสิ่งที่ไม่น่าชอบใจต่างๆก็อาจจะทำให้ร่างกายซึ่งไม่เคยป่วยเนี่ยนะคะป่วยได้อย่างเช่นคนที่เป็นทุกข์ใจมากๆนะคะก็ทำให้เป็นลมบ้างทำให้ป่วยเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทีหลัง
3: กราบสวัสดีวิทยากรทุกท่านนะครับผมสุรเดชแก้วมณีนะครับขออนุญาตสอบถามธรรมะนะครับคือได้ยินบ่อยนะครับว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยนะครับก็เลยอยากถามว่าแล้วเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรครับ
4: เพราะว่าต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยเพราะสิ่งทั้งหลายนะฮะต้องเกิดแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดเนี่ยนะฮะต้องมีปัจจัยก็คือตัวเหตุที่จะให้เกิดผลสำหรับ เหตุปัจจัยเนี่ยนะคะก็คือตัวเหตุที่ให้เกิดผลนั่นเองซึ่งในยะของเหตุเนี่ยนะคะก็มีทั้งในสภาพที่เป็นเจตสิกด้วยเพราะว่าถ้าเจตสิกที่เป็นเหตุอย่างเช่นโทสะโมหะแล้วก็โลภะเนี่ยนะคะอากุศลเหตุ3เนี่ยก็ต้องเป็นเหตุแน่นอนที่จะให้เกิดอากุศลกรรมและขณะเดียวกันนะเหตุที่เป็นฝ่ายดีก็มีก็คืออโลภะอโทสะอโมหะอันนี้ก็คือตัวเหตุที่เป็นเจตสิกแต่ไม่ใช่เฉพาะเหตุเจตสิกทั้ง6เท่านั้นนะคะที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลตัวธรรมะที่เป็นปัจจัยก็ยังมีมากกว่านี้อีกซึ่งก็รวมทั้งสภาพที่เป็นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองเพราะว่าจิตเจตสิกและรูปเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้และต้นของเหตุจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นถึงว่าตัวอกุศลธรรมที่เป็นอวิชชานะคะที่มีมาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเหตุนั่นเองเพราะว่าอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาแล้วนะคะการที่จะทำอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมก็มีไม่ได้ซึ่งอันนี้จะเห็นถึงปัจจัยที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเรื่องเหตุและผลของธรรมะก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะนะคะหรือว่าธรรมะที่กล่าวถึงเนี่ยคืออะไรจะสามารถที่จะรู้ปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดได้ไหมรสหวานมีไหมคะ
3: มีครับ
1: ค่ะรสหวานอยู่ที่ไหน
3: ก็ตรงที่สัมผัสรับรู้ที่เกิดจากลิ้นแล้วไปรับรู
1: ้
3: ว่าหวานครับ
1: อะไรหวาน
3: รสชาติของอาหารที่สัมผัสครับ
1: ค่ะมีอาหารใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ถ้าไม่มีอาหารจะมีรสหวานไหม
3: ไม่มีวัตถุที่จะเป็นปัจจัยก็ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าสิ่งที่เรากล่าวถึงเนี่ยคืออะไรแล้วถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรและถ้าไม่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มีไม่ได
3: ้คือธรรมะทั้งหลายเนี่ยครับเป็นอนัตตาก็เลยอยากจะรู้ว่าโดยปรมัตถ์นะครับก็คืออนัตตาคือไม่มีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับเช่นบิดามารดานะครับก็ถือไม่เป็นการกระทำแล้วอย่างนี้เนี่ยผู้มีพระคุณเนี่ยจะมีพระคุณต่อเราได้อย่างไรครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะมีมารดาบิดาหรือเปล่าคะ
3: เกิดขึ้นไม่ได้ครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีมารดาบิดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมารดาบิดาเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะโดยปรมัตถ์
1: เป็นธรรมะค่ะ
3: ครับ
1: และก็ธรรมะก็มีทั้งกุศลและอกุศลความดีจะอยู่ที่ใครเราเปลี่ยนความดีของบุคคลนั้นให้เป็นอื่นได้ไหมและผู้ที่มีคุณมีความดีเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการที่เป็นผู้มีอุปการะมีคุณความดีให้เป็นผู้ไม่มีอุปการะไม่มีคุณความดีได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมารดาบิดาก็คือผู้ที่มีพระคุณก็เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรม
3: เป็นธรรมะแต่ไม่มีตัวตน
1: ตัวตนไม่ได้แยกจากธรรมะเลยถ้าไม่มีธรรมะจะมีตัวตนหรือความเห็นว่าเป็นตัวตนไหมถ้าไม่มีธรรมะเลยตัวตนจะอยู่ที่ไหนแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงเข้าใจว่าเป็นตัวตนค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ก็จะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของในพระสูตรนี้นะคะเพราะพระสูตรนี้กล่าวถึงทุติยธรรมสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งในพระสูตรนี้ท่านจะหมายถึงสิ่งที่เป็นอธรรมะนะคะก็คือพวกมิจฉาทั้ง10นั่นเองคือความเป็นผิดตั้งแต่มิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิดความดำริผิดวาจาผิดการงานผิดเลี้ยงชีพผิดความพยายามผิดการระลึกผิดการตั้งมั่นผิดความรู้ผิดแล้วก็ความหลุดพ้นผิดซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ความเห็นผิดเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีโทษอย่างเช่นถ้าเราไม่มีความเห็นถูกนะว่าคุณของบิดามารดามีจริงเนี่ยก็จะต้องเป็นปัจจัยให้เราทำอกุศลกรรมแน่นอนเพราะว่าโดยสภาพธรรมะนะแน่นอนเป็นอนัตตาซึ่งก็มีผลสภาพธรรมที่เป็นจิตเจตสิกและรูปรวมทั้งนิพพานด้วยเพราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกและรูปและจิตนี้นะก็มีจิตทั้งที่เป็นฝ่ายดีด้วยนะแล้วก็จิตที่เป็นอกุศลและจิตด้วยซึ่ง บุคคลที่มีคุณนะคะก็คือบิดามารดาถ้าไม่รู้ถึงคุณของผู้ที่มีเป็นบิดามารดาแล้วเนี่ยนะคะการที่จะเป็นไปในการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านหรือการเจริญขึ้นของกุศลธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ความเห็นผิดขั้งแรกเนี่ยนะคะถ้าเชื่อในเรื่องของคุณบิดามารดาไม่มีเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสภาพที่เป็นกุศลกรรมมีแล้วก็ผลของอกุศลกรรมก็มีส่วนอกุศลกรรมก็มีแล้วก็ผลของอกุศลกรรมก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงนั่นเองซึ่งในพระสูตรนี้ท่านจะกล่าวถึงส่วนของธรรมะที่เป็นธรรมะก็คือตัวที่มีประโยชน์นั่นเองหรือว่าเป็นธรรมะนั่นก็คือส่วนของที่เป็นสัมมัตตะ10อย่างนะคะก็มีตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะคะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาวิมุตติซึ่งก็เป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามนั่นเองเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นฝ่ายดีนะคะที่เป็นธรรมะในที่นี้นะคะที่ว่าเป็นประโยชน์นี้ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะเจริญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์คือวัฏฏะได้ซึ่งในส่วนของคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะที่เป็นอธรรมเนี่ยก็มีข้อความที่ท่านแสดงไว้ในส่วนอื่นเหมือนกันว่าอธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่เป็นมิชตะทั้ง10อย่างนะคะแต่ถึงยังไงมิชตะทั้ง10อย่างก็ไม่พ้นอกุศลธรรมนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เป็นปฐมะเนี่ยนะคะก็มีทั้งส่วนที่เป็นของอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างเลยนะซึ่งก็เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีนั่นเองและในขณะเดียวกันถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นกุศลกรรมบททั้ง10แล้วก็รวมทั้งโพธิปักขิยธรรมซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีข้อความที่ดิฉันได้พบนะคะอยู่ในขุตกนิกายคาถาธรรมบทที่กล่าวถึงธรรมสัพ4อย่างนะคะซึ่งธรรมสัพ4อย่างเนี่ยนะคะท่านก็แสดงด้วยอำนาจของคุณธรรมเทศนาธรรมปริยัติธรรมแล้วก็นิสสตินิชีวธรรมสำหรับคุณธรรมเนี่ยนะคะธรรมะที่เป็นคุณอันนี้ก็คือตรงกับหมวดที่เราสนทนานั่นเองเพราะว่าถ้าธรรมะที่เป็นคุณก็ต้องเป็นฝ่ายดีเป็นกุศลธรรมและเป็นธรรมะที่ทำให้เราเจริญถึงความที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการสำหรับธรรมเทศนาในที่นี้นะคะก็มีข้อความที่ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นแก่ท่านทั้งหลายดังนี้อันนี้คือเทศนาที่เป็นธรรมะส่วนธรรมะที่เป็นปริยัตินะก็คือสุตตะและเคยะสำหรับธรรมะที่เป็นนิสสตะธรรมะแล้วก็นิสชีวธรรมะนะในที่นี้ท่านก็กล่าวว่าธรรมะคือสภาพที่ไม่ใช่สัตว์นะก็คือนิสสตะธรรมะแล้วก็นิชีวะธรรมะก็คือธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่ใช่ชีวิตเพราะฉะนั้นในความหมายของธรรมะศัพท์ทั้ง4อย่างเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ในส่วนที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นคุณนะคะก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมทั้งหมดนะคะที่เป็นคุณแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหลายนะคะแล้วก็สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แล้วก็ธรรมะในส่วนที่เป็นเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่งามทั้งเบื้องต้นและที่สุดนั่นเองแล้วก็ปริยัติธรรมนะนี่ก็คือความหมายศัพท์ของธรรมะส่วนสุดท้ายก็คือนิสสตะนิชีวะธรรมะอันนี้ก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนั่นเองเพราะจริงๆก็ไม่พ้นจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานเพราะว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่าง
5: ช่วยคุณธีรพันธ์ค่ะ
6: ครับธรรมะนะครับความเป็นชอบนั่นเองนะครับในที่นี้ครับสิ่งที่เป็นธรรมนะครับคือความชอบความถูกครับก็ได้แก่องค์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปนะครับเป็นความเห็นชอบที่เป็นธรรมะนะครับถ้าความเห็นผิดนี่ไม่ใช่ธรรมะในความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมจึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์จริงๆคืออะไรนะครับเพราะถ้าผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นธรรมแล้วนะครับก็จะถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ในความหมายจริงๆก็คือประโยชน์เองนะครับที่จะต้องได้รับนะครับเป็นสิ่งที่ไม่วิปริตนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะถือเอานะครับถ้าถือเอาสิ่งที่ผิดก็พลาดจากประโยชน์นะครับทั้งในประโยช โลกนี้โลกหน้านะครับแล้วก็ความจริงอย่างยิ่งก็คือการที่จะรู้สภาพธรรมจนประจักษ์แจ้งพระนิพพานนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมจริงๆที่จะถือเอาที่เป็นประโยชน์จริงๆคือนะครับตั้งแต่ความเห็นชอบนะครับความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติระลึกชอบความตั้งมั่นชอบความรู้ชอบแล้วก็ความหลุดพ้นชอบครับเป็นความชอบธรรมทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าจะถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ควรจะพิจารณานะครับในพระสูตรนี้นะครับท่านแสดงไว้แล้วเพราะนั้นที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ในจริงๆที่เราเกิดมาเนี่ยคืออะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์กุศลก็จะเจริญไม่ได้องค์มรรคต่างๆที่เป็นสิ่งที่ชอบทำถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อาจจะคิดว่าถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เลยดังนั้นพระสูตรนี้จึงเพื่อกูลนะครับทรงเทศนาตักเตือนให้รู้สิ่งอะไรที่เป็นธรรมอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ควรถือเอาเพราะนั้นควรจะถือเอาอะไรครับก็ควรจะศึกษาสนทนาพระสูตรนี้ให้เข้าใจถ่องแท้ครับ
7: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีสภาพธรรมะทั้งสภาพที่ดีแล้วก็เป็นสภาพที่ไม่ดีทีนี้เนี่ยอย่างพระสูตรเนี่ยได้กล่าวว่าสภาพธรรมะที่ดีก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันมันจะมีสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยมากกว่าสิ่งที่มีประโยชน์นะคะท่านอาจารย์ทีนี้จากการศึกษาธรรมะเนี่ยเราควรจะพิจารณายังไง
8: ก็ไม่มีเราควรแล้วก็ไปทำเป็นแบบแผนนะคะแต่ความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไปในทางกุศลมากกว่าในทางที่เป็นอกุศลเช่นนะคะเวลาฟังธรรมะเนี่ยอะไรมีประโยชน์ที่สุดคะความติดข้องซึ่งทุกคนมีนะคะไม่เว้นเลยในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและยังต้องการไม่รู้จบมีใครบ้างคะที่บอกว่าไม่ต้องการรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมอาหารอร่อยสิ่งที่กระทบสัมผัสสบายมีไหมคะยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยแต่แม้กระนั้นก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้ยังคิดว่าโลภะความติดข้องนั่นแหละดีนะคะเป็นประโยชน์มากๆเห็นถูกหรือเห็นผิดเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงธรรมะกับอธรรมะธรรมะที่ถูกต้องนะคะเป็นประโยชน์ธรรมะที่ดีงามกับธรรมะที่ไม่ดีงามให้ฟังให้ไตร่ตรองไม่ใช่ให้ไปทำต่อไปนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้ควรจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ความคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงอะไรเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้คิดที่จะทำอาหารให้อร่อยบังคับว่าไม่ต้องหรอกได้ไหมอะไรก็ได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องไปบังคับหรือว่าไปพยายามแต่ให้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าธรรมะอะไรระหว่างโลภะความติดข้องกับการที่ไม่ติดข้องความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนกับความที่ยังคงยึดถือว่ามีเราซึ่งพยายามที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเป็นความเห็นถูกอะไรเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคือการที่เราจะต้องเข้าใจไตร่ตรองจากการฟังอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตคะอาหารอร่อยอร่อยเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตหรือว่าของสวยๆงามๆเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตหรือว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงคือความเห็นถูกและการที่คลายความติดข้องอยากได้สิ่งที่สวยๆและไม่ได้เป็นทุกข์ไหมคะได้มาแล้วยังเป็นทุกข์ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปละหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นเรื่องของความติดข้องถ้าคลายความติดข้องเพราะเข้าใจความจริงสิ่งที่แต่ละบุคคลจะได้เนี่ยไม่ใช่ได้เพราะความหวังหรือว่าไม่ได้เพราะความอยากจะได้ต้องการพยายามทำแต่แล้วแต่เหตุคือกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะเป็นปัจจัยที่จะให้เห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรลิ้มรสอะไรรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอะไรไม่อยู่ใน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะเดือดร้อนใจไหมคะสิ่งที่ได้เคราะห์กรรมจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะดีมากดีน้อยยังไงก็ตามแต่เป็นไปตามกรรมถ้าจะสูญเสียอะไรไปจะมากจะน้อยใดๆก็ตามบังคับบัญชาได้ไหมก็เป็นไปตามกรรมก็จะทำให้เห็นความจริงเข้าใจความจริงละคลายความติดข้องและมีความเข้าใจสภาพธรรมะถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่เป็นประโยชน์จริงๆจึงเป็นสัมมัตตสิทธิ์ไม่ใช่อย่างอื่นเริ่มจากความเห็นถูกความเพียรที่จะเข้าใจถูกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงกายวาจาเป็นไปในทางที่ถูกในทางที่ไม่เบียดเบียนความดำริแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะก็คิดถูกแทนที่จะคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะนี้ขณะนั้นเป็นความเห็นผิดแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกก็คือเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจไหมในเมื่อมีสิ่งนี้แล้วไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นกับการที่เมื่อมีแล้วรู้เนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์กว่าไหมนี่คือการที่จะค่อยๆพิจารณาแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสัมมัตตสิทธิ์นะคะก็ต้องเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ลาภยศสรรเสริญสุขจะตามไปชาติหน้าได้ไหมชื่อนี้จะติดตามไปในโลกอื่นได้ไหมญาติปงสาคณาญาติเพื่อนฝูงมิสหายจะตามไปได้ไหมก็ไม่มีอะไรที่จะตามไปได้เลยนอกจากกุศลและอกุศลที่สะสมไว้
9: ค่ะอย่างนั้นในชีวิตประจำวันทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะต้องเกิดขึ้น
8: ทั้งหมดเป็นธรรมะก็ไม่ลืมไงคะคือฟังคำแรกก็ต้องไม่ลืมไปโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าจะเข้าถึงความจริงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังการไตร่ตรองการอบรมการค่อยๆเจริญขึ้นของความเห็นที่ถูกต้อง
9: ทีนี้แม้แต่สภาพธรรมที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นธรรมะ
8: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล
9: ให้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย
8: ์ความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปให้เข้าใจค่ะแต่ความจริงเป็นอย่างไรควรจะเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นหรือว่าเห็นผิดเป็นอย่างอื่นถ้ากล่าวถึงเห็นถูกและเห็นผิดก็คือว่าเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นเห็นผิดคือเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรมะนั้น
0: ท่านอาจารย์คะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือสีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็ต้องทำกิจก็เห็นสีคือไม่ต้องพูดว่าสีแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่จะไปยีพิจารณากันว่าทางอื่นที่จะเห็นเป็นสีได
8: ้ค่ะกำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพียงสีที่ปรากฏทางตา
0: โอ้ยิ่งนะคะใช่ค่ะก่อนมาเรียนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ทราบอย่างนั้นเลย
8: แม้เดี๋ยวนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรืออย่างค่อยๆน้อมไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะนี่ฉะนั้นอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยยังต้องมีอยู่ค่ะในสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ค่ะ
8: เริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะแยกรู้ได้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดหมดเลยนะคะเราอยู่ในโลกของความคิดเป็นโลกเฉพาะของแต่ละบุคคลคิดว่ามีคนนั้นคนนี้แต่จริงๆก็คือเมื่อเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏแต่เวลาที่ไม่เห็นคิดจะคิดอะไรก็ได
0: ้ก็ตรงนี้ก็เรียนให้ท่านอาจารย์ทราบหน่อยนะคะคือเวลาที่ฟังมาตั้งนานแล้วก็บางครั้งไม่ได้เข้าใจในจุดนี้ค่ะซึ่งที่ดิฉันจะกล่าวนี่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของแต่ละคนก็ได้แต่ดิฉันคิดว่าตรงนี้ดิฉันดีใจที่ได้เข้าใจตรงนี้นะคะความมีอยู่ว่าท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเรื่องจิตกับรูปเนี่ยค่ะมันมีความต่างกันเพราะว่าจิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยรูปในภูมิที่มีขันธ์ 5นะคะอันนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าสำหรับรูปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เกิดของเขาขึ้นมาเองใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือโดยที่ไม่ต้องอาศัยจิตหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่ากำลังกล่าวถึงรูปอะไรนะคะรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดเพราะอุตุเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานแต่ละรูปค
0: ่
8: ะ
0: ความละเอียดของรูปที่เกิดขึ้นก็มีค่ะเพราะรูปที่จะเกิดจากจิตก็มีด้วยใช่ไหมคะหากตรงนี้มันเป็นความละเอียดที่จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยมันก็เลยมีไม่ใช่เราอ่ะมันมีสาเหตุ
8: เราใช้คำว่าโรคเกิดจากสมุฏฐานอะไร เห็นไหมคะอันนั้นเป็นเรื่องการเกิดขึ้นของรูปซึ่งเราเรียกว่าโรคภัย
0: ท่านอาจารย์คะลักษณะอย่างที่เราสนทนากันตรงนี้แม้แต่ที่ดิฉันเรียนถามนี่ก็คือให้เข้าใจถึงความกว้างว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่จริงๆพอสภาพธรรมที่ปรากฏก็ระลึกอย่างเดียว
8: มีลักษณะปรากฏความเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไงคะอย่างเวลานี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ในความเป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏจนกว่าจะค่อยๆแยกนะคะคลายความเป็นเราความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะของสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยแสนยากถึงได้ต้องมาสนทนากันตรงนี้ค่ะว่านู่นก็เป็นธรรมะนะนี่ก็เป็นธรรมะนะให้มันเป็นสัญญาที่มั่นคงนะคะ
8: ค่ะโดยไม่มุ่งหวังที่จะประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่นะคะแต่เบิกบานที่ยังมีโอกาสได้ฟังอยู่เรื่อย
0: ๆกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
10: เซกุดอนค่ะคือจะถามเรื่องเกี่ยวกับความหมายของธรรมะกับธรรมชาตินะอาจารย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยฮะที่จะถามว่าเขาจะอธิบายว่าธรรมะก็คือธรรมชาติแต่พอคุยกันอย่างที่ว่าคุยกันว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเราเกิดมาได้เนี่ยเพราะว่าอย่างถ้าเป็นความหมายธรรมชาตินะฮะไข่กับอสุจิผสมกันก็เป็นจะเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้าถามในแนวของธรรมะเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดเพราะกรรมนะก็เลยสงสัยว่ามีความหมายแค่ไหน
8: เพราะฉะนั้นจะสนทนาธรรมหรือว่าจะสนทนาอะไร
10: คือสนทนาธรรมนะอาจารย
8: ์สนทนาธรรมนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุธาตุมาจากคำวัฏระธาตุใช่ไหมคะคุณนิพัทธ์ค่ะหมายความถึงสิ่งซึ่งทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แทนที่เราจะเอาความคิดของใครก็ตามแต่ความคิดเดิมๆหรือว่าความคิดที่คิดเองนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคำนี้หมายความว่าอะไรเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะสนทนาในแนวทางของคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ในแนวทางของนักปราชญ์บัณฑิตอะไรที่จะคิดคำนี้ว่ามีความหมายว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องตกลงกันก่อนไม่ว่าจะมีการสนทนานะคะที่จะต้องยอมรับในสิ่งที่ถูกถ้าสิ่งนั้นถูกถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคำว่าธรรมะมาจากศัพท์อะไรหมายความถึงอะไรมีจริงหรือเปล่าขณะนี้มีไหมและก็ไม่ต้องไปสนใจกับคำอื่นที่คิดเองหรือเข้าใจเอาเองแล้วก็ไปหาเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอีกหลายเรื่องเช่นเกิดขึ้นมาได้ยังไงมารดาบิดาหรืออะไรต่างๆนะคะก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เป็นปรมัตถธรรม
10: คือถ้าคุยกันก็คือธรรมชาติก็คือธรรมะ
8: ไปพูดทำไมนะคะธรรมชาติค่ะจะสนทนาธรรมชาติหรือว่าจะสนทนาธรรม
10: สนทนาธรรม
8: ค่ะสนทนาธรรมก็พูดเรื่องธรรมะค่ะส่วนใครจะใช้คำอะไรก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและคนที่ใช้คำนั้นเข้าใจธรรมะหรือเปล่าคนที่กล่าวเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
10: พวกส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจ
8: ไม่เข้าใจก็คนละเรื่องค่ะ
10: แล้วอีกเรื่องนึงครับอาจารย์คือที่อาจารย์บอกศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาคือว่าให้ละเอียดเนี่ยคือละเอียดแค่ไหนครับอาจารย
8: ์ละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะ
10: คือที่ว่าละเอียดจนรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยผมเห็นคือเห็นตำราแล้วก็ตกใจนะอย่าง
8: ก็ตำราเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจไตรตรองแม้แต่คำว่าธรรมะต้องเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรถ้าไปจับตำราเล่มสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นความรู้ก็ต้องตามลำดับคือเป็นผู้ละเอียดรอบคอบที่จะรู้ว่าต้องตามลำดับและก็ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆของทุกคำที่ได้ยินไม่ใช่ข้ามไปข้ามไปอย่างอนัตตาใครก็พูดได้แต่เสร็จแล้วเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็เป็นอัตตาอีกก็หมายความว่าก็ยังไม่ได้เข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของธรรมะที่เป็นอนัตตาเพียงแต่คล้อยตามหรือพูดตาม
10: พราะว่าอย่างบางเรื่องในพระไตรปิฎกนะฮะผมคือความเข้าใจของผมเนี่ยที่ว่าคือศึกษาเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างเรื่องเกี่ยวกับสมถภาวนาเนี่ยฮะ
8: พระไตรปิฎกใครทรงแสดง
10: พระพุทธเจ้า
8: ค่ะและปัญญาของเราระดับไหนเข้าใจได้แค่ไหนแล้วถ้าได้ยินคำว่าสมถะมีใช่ไหมคะในพระไตรปิฎก
10: มีครับ
8: ถ้าไม่ตามลำดับจริงๆไม่รู้ก่อนว่าสมถะคืออะไรเราจะคิดเองไหมคะตามคำที่เราไม่ได้ศึกษาเลยแต่เราก็คิดว่าละกามไม่มีกามฉันทะนิวรณ์ปราศจากนิวรณ์ทุกประเภทแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรเป็นนิวรณ์อะไรเป็นกามฉันทะนิวรณ์อะไรเป็นพยาปาทะนิวรณ์เป็นเราหรือไม่ใช่เราหรือเป็นธรรมะประเภทไหนก็ไม่ได้รู้เลยนั่นคือได้ยินคำไหนเจอคำไหนก็คิดเองโดยตลอดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบไม่ประมาทก็คือว่าแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องสมถะคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดเรื่องสมถะอีกเลยค่ะเพราะไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น
10: ก็เราก็จะเว้นได้ไหมฮะธรรมทาน
8: เว้นยังไงก็เข้าใจตั้งแต่ต้นไม่ดีหรือคะว่าเป็นธรรมะอะไรตั้งแต่ต้นมาธรรมะมีอะไรบ้าง
10: คือเราก็จะมุ่งแต่ทางวิปัสสนา
8: เรามุ่งแต่วิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไร
10: ก็คือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะตามความจริง
8: และเดี๋ยวนี้เข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นหรือเปล่าที่เป็นธรรมะหรือเปล่าจะเข้าใจได้จริงๆได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มได้แต่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ขณะนี้ปรากฏได้เท่านั้นเองค่ะจะเป็นเกินกว่านี้ไม่ได้เลยเป็นธาตุชนิดหนึ่งสามารถกระทบและปรากฏหลังจากนั้นแล้วจิตคิดตลอดหมดเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้แต่จิตคิดเนี่ยค่ะไปคิดมากมายหลายเรื่องคิดจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างทั้งที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่ปรากฏได้ขณะนี้กำลังปรากฏแล้วเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือละเอียดที่จะรู้ว่าที่จะพ้นจากการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจนกระทั่งเป็นวิปัสสนาการเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะทีละลักษณะ
10: ครับแต่สภาพธรรมะจริงๆก็สั้นนิดเดียวเองครับ
8: ค่ะถ้าเป็นความจริงอย่างนี้ปัญญาก็ต้องรู้อย่างนี้จะไปรู้ว่ายาวไม่ได้ใช่ไหมคะ
10: แต่หนังสือเนี่ยยาวอาจารย
8: ์หนังสือไหนยาว
10: พระไตรปิฎกอาจารย์
8: ค่ะตรงไหนยาวก็เห็นกับคิดอะไรสั้นอะไรยาว
10: ก็มีเฉพาะเรื่อง
8: ค่ะถ้าเป็นจิตก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดไม่ว่าจิตประเภทไหนทั้งสิ้นจิตคิดจะคิดยาวเป็นเรื่องราวสักเท่าไหร่จิตเห็นจะเห็นไปเรื่อยๆสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนะคะคือเกิดขึ้นมีอายุสั้นมากค่ะจิตเนี่ยค่ะชั่วอนุสามอนุขณะขณะเกิดอุปาทขณะทิฏฐิขณะยังไม่ดับพังคขณะขณะที่ดับเร็วแค่ไหนขณะนี้มากมายนับไม่ถ้วนจนปรากฏเป็นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนกำลังอยู่เฉพาะหน้านี่คิดหมดเลยจนกว่าเมื่อไหร่นะคะรู้ความจริงว่านั่นคิดจะได้รู้ว่าแต่ละทางเนี่ยแยกขาดจากกันทางตาไม่ใช่ทางใจค่ะทางหูก็ไม่ใช่ทางใจและทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้ก็มีหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสืบต่อกันไม่สับสนเลยแต่ละทางก็เป็นความจริงอย่างนั้นจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจึงเกิดขึ้นและดับไปทั้งที่กำลังเกิดดับอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะอวิชชาหนาแน่นมากค่ะพูดเท่าไหร่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าค่อยๆ คล้อยมาทีละนิดนะคะนั่นก็แสดงว่าความเข้าใจเริ่มมีและจะเจริญจนกระทั่งถึงจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสมัยของพระสมณะโคดมจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือยังต้องต่อไปอีก
10: คือศึกษาก็ให้เข้าใจสภาพธรรมะแต่ว่าคือบางทีบาลีก็จำยากก
8: ็ไม่ต้องจำค่ะบาลีสำหรับให้จำหรือสำหรับให้เข้าใจพูดประธรรมะเนี่ยสำหรับให้จำหรือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ
10: ก็ต้องมีทั้งสองอย่างอาจารย์ทั้งจำ
8: ใช่ธรรมว่าธรรมะแต่ถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรชื่อว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือเพียงจำคำว่าธรรมะและจำคำแปลคำว่าธรรมะ
10: ต้องเข้าใจถึงสภาพธรรมะ
8: ค่ะ
10: ขอบคุณมากครับ
8: เป็นไงคะน้อมมาหรือยังเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจนกว่าไม่หวั่นไหวค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจริงๆมิฉะนั้นยังมีเรายังมีตัวตนยังมีดอกไม้ยังมีต้นไม้ยังมีญาติพี่น้องยังมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้ทางตา
11: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
12: อาจารย์ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาฟังมาสนทนาธรรมหรือฟังธรรมะเนี่ยก็ไปมันคือความอนัตตาเนี่ยเราก็จะต้องคิดถูกไหมเพราะว่าคิดเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดตลอดเวลา
8: เ
12: รียกว่าจะได้ยิน
8: เรื่องก่อนค่ะอะไรเป็นธรรมะก่อน
12: ความคิดเป็นธรรมะ
8: คิดเป็นธรรมะ
12: แต่สิ่งที่เราคิดนี่เราก็คิดเป็นเรื่องราว
8: ค่ะ
12: แล้วก็ทีนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราฟังอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณอุดรบอกว่าธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดไปนี้ถ้าจะให้ฟังให้เข้าใจตรงนี้ก็คือว่าเราฟังแล้วเช่นอาจารย์อธิบายคำว่าธรรมะเนี่ยเราก็น้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์อธิบายว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยโดยไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยรู้มาเช่นเราอาจจะรู้ผิดว่าธรรมะที่เราเคยฟังเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็กระดับตามเหตุปัจจัยหรือว่าคำว่าอนัตตาคือเราก็ต้องคิดน้อมตามว่าคือเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เกิดดับตามเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่มีตัวตนคือจะเรียนถามอาจารย์ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คิดน้อมคิดไปที่มันเปรียบเทียบมันก็เป็นสภาพอนัตตาอย่างนั้นน่ะที่ก็จะต้องไปคิดกับเรื่องราวเดิมๆที่เราสะสมความเห็นผิดมาหรือว่าความไม่เข้าใจมาหรือว่าอวิชชาที่เรามีอยู่นะคะ
8: ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะคิดเป็นธรรมะใช่ไหมคะเมื่อกี้บอก
12: ใช่ค่ะ
8: ค่ะการพิจารณาเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเรา
12: เป็นธรรมะค่ะ
8: เพราะฉะนั้นในขณะนี้กำลังเห็นเป็นธรรมะนะคะคิดก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะไตรตรองพิจารณาเป็นธรรมะหมดเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ต้องมีเราไปทำอะไรอีกเลยในขณะนี้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นนะคะแต่ละขณะนะคะทำกิจหน้าที่ของจิตและเจตสิกนั้นๆโดยที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเข้าใจถูกต้องได้ว่าแม้แต่คิดก็เกิดขึ้นต่างคนต่างคิดฟังด้วยกันนะคะต่างคนต่างคิดละจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามลำดับของการที่ได้เคยฟังมาและเคยเข้าใจมาถ้ามีความเข้าใจขั้นพื้นฐานพอสมควรนะคะความเข้าใจขณะนั้นก็เพิ่มขึ้นจากการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ของเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันและก็ทำหน้าที่นั้นๆไม่ต้องมีเราอีกต่างหากที่จะไปทำอะไรเลยแต่ว่าฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
12: ทราบว่าเป็นธรรมะหมดแต่ว่าเหมือนกับเราก็มีความจำที่มัน
8: ความจำเป็นธรรมะหรือเปล่า
12: เป็นค่ะ
8: ค่ะและเราอยู่ไหนคะ
12: คงก็คงต้องฟังไปจนกว่าจะเข้าใจมากขึ้น
8: จะเป็นธรรมะจริง
11: ๆคุณทิจารัตน์ดีเลยไหมคะ
13: ก็เรื่องของสภาพธรรมะนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะถึงแม้จะฟังมานานยังไงก็ต้องฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ได้ให้มีรายการพื้นฐานพระพิธรรมซึ่งจริงๆนะคะไม่ว่าจะฟังไปยังไงก็ตามนะคะก็ต้องกลับมาฟังเริ่มต้นตั้งแต่นามธรรมรูปธรรมก็คือจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้อยู่ตลอดไปนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องของทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะก็คือเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะที่จะต้องศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องของลักษณะของนามธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะคะในทวารต่างๆตามความเป็นจริงก็คือทำให้มีการอบรมความเข้าใจหรือว่าปัญญาที่จะเจริญขึ้นนะคะและเมื่อปัญญาหรือความเห็นถูกเจริญขึ้นนะคะความคิดต่างๆนะคะก็จะถูกต้องด้วยไม่ว่าจะเป็นวิตกที่เกิดร่วมกับปัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นการคิดชอบดำริชอบนะคะกายวาจาก็เป็นไปตามกำลังของกุศลจิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวาจาก็จะค่อยๆละอกุศลต่างๆทางวาจาลงไปหรือแม้การกระทำทางกายต่างๆนี่นะคะก็จะเป็นความประพฤติที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะจนกระทั่ง ที่จะสามารถที่จะละอกุศลได้ในที่สุดเพราะว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ที่นะคะเลี้ยงชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะจริงๆนะคะสำหรับพระอริยบุคคลนะคะที่เป็นพระโสดาบันในท่านจะเป็นผู้ที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์อย่างจริงๆอย่างเรานี่นะคะก็เรียกว่าเป็นไปทางในการงานอาชีพต่างๆนะคะค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในพระสูตรนี้นะคะก็เป็นการกล่าวเรื่องของหนทางที่เป็นหนทางที่ถูกแล้วก็หนทางที่ผิดซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ยังมีสิ่งที่เป็นอกุศลจิตอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยังเป็นไปกับความเห็นผิดอยู่บ้างนะคะสำหรับบุคคลผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่มากน้อยยังไงเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆศึกษาเพื่อที่จะละไปในที่สุด
7: การสนทนาพระสูตรในช่วงเช้าก็คงหมดเวลาเพียงแค่นี้นะคะก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย
14: ์อดทนที่จะเข้าใจธรรมะความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญาซึ่งความอดทนที่ยากยิ่งก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28 กุมภาพันธ์ 2561

0: ไม่ว่าใครจะคิดว่าความอดทนเนี่ยยากลำบากแค่ไหนยิ่งเรื่องยากยิ่งต้องยากที่จะอดทนแต่ก็ยังสามารถจะอดทนได้ด้วยความเป็นเราแต่อดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะต้องอดทนแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะแค่นี้อดทนไม่ได้หรือเริ่มทำให้มีความอดทนในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อดทนยากอาหารก็ไม่อร่อยเย็นไปร้อนไปนู่นก็ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่จากการรู้เทียบว่าอดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะไม่ชอบไม่ว่าจะคิดทุกอย่างต้องเข้าใจทั้งหมดจึงจะละความเป็นตัวตนได้ยากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะต้องอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเห็นชีวิตประจำวันที่ต้องอดทนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ที่จะต้องอดทนในการที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจากการฟังเข้าใจตามลำดับนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะจะยิ่งว่ายากสักแค่ไหนจะยิ่งไม่อดทนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดในพระไตรปิฎกเมื่อเข้าใจแล้วก็จะยิ่งทำให้บุคคลนั้นเพิ่มความอดทนแม้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าไม่อดทนก็เป็นอกุศลและขณะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาตั้งแต่ในเบื้องต้นที่จะต้องมีความอดทนต่อทุกอย่างแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันคนอดทนน้อยนะมีปัญญาหรือเปล่าคนที่ไม่อดทนเลยนะกิเลสมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสามารถที่จะทนได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลชอบใช่ไหมก็ยังอดทนที่จะต้องรู้ว่าขณะที่ชอบเป็นอกุศลละเอียดมากค่ะทุกอย่างต้องไม่ผ่านความเข้าใจของปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถที่จะละอกุศลและความเป็นตัวตนได้กี่อสงไขยมาแล้วที่เป็นเราเพื่อเชิญทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดไปละเอียดอย่างยิ่งตามกำลังของปัญญาที่ต้องรู้จริงแล้วก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าปัญญาน้อยก็เข้าใจได้แค่นั้นแต่เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นก็รู้ว่ากว่าที่ได้อดทนมาแล้วเนี่ยจะถึงการเข้าใจอีกนานไหม
1: ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าขยายว่าอดทนที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายหรือยาก
1: ยากมากมาก
0: ค่ะต้องอดทนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะเดือดร้อนทำไมถ้าเข้าใจจริงๆว่ายากรู้ว่าต้องอดทนแล้วทำไมถึงจะต้องเดือดร้อนล่ะขณะนั้นไม่รู้สิจริงที่ถือว่าเป็นเราถึงได้เดือดร้อนที่เดือดร้อนตรงนั้นน่ะคือเราเดือดร้อนไม่ได้เป็นความเข้าใจว่ายากละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นหนทางละ
2: ปัญญายังไม่พอแม้จะฟังพระธรรมและเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับแต่ปัญญาก็ยังไม่พอที่จะประจักษ์ในความเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นจึงต้องสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมต่อไปจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28กุมภาพันธ์2561
0: ลักษณะแต่ละหนึ่งต่างกัน
3: ไม่เห็นถึงความที่ธรรมะเขามีความต่างกันนะครับอาจารย์
0: คุณวิชัยกำลังเจ็บนะคะทุกขเวทนาเรียกมันหรือเปล่า
3: ก็ไม่ต้องเรียกครับ
0: ก็เห็นสิคะก็ทุกขเวทนาก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละธรรมะก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาเกิดเจตนาเกิดหรืออะไรเกิดอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามีความเข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะและหลากหลายกันใช่ไหมคะเวลาจะสื่อสารก็ต้องใช้ชื่อแต่เวลาที่กำลังปรากฏนี่จะเรียกไหม
3: ไม่ต้อง
0: ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดแล้ว
3: ก็ไม่ต้องเรียกครับท่านอาจารย์
0: ก็ไม่ต้องเรียกก็รู้ในความเจ็บ
3: ถ้าในขั้นปริยัติครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในธรรมสังคณีเนี่ยพระองค์ก็แสดงว่ากุศลเป็นไฉนธรรมะที่เกิดพร้อมกันในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงอะไรสัญญาเป็นยังไง
0: ผัสสะเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไง
3: ก็ไม่ปรากฏ
0: ก็ไม่ปรากฏแต่รู้ว่าแต่ละหนึ่งขั้นปริยัติเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีธรรมะอื่นรวมอยู่ด้วยจนกว่าจะปรากฏได้ทีละหนึ่งแต่ก็ทีละหนึ่งนั้นน่ะหลากหลายอย่างเห็นเนี้ยเอาจากขูวิญญาณ
3: เข้าใจ
0: ไม่ต้องเรียกเห็นก็เข้าใจแต่เข้าใจระดับไหนรู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินก็มีจริงแต่จะรู้ถึงความไม่ใช่เราไหมทั้งเห็นกันทั้งวัน
3: คือต้องมีความรู้พอเพียงต่อการที่จะเข้าใจสภาพนั้นที่จะไม่ใช่เรา
0: เพราะว่าเข้าใจคือความรู้แข็งเกิดดับไหมคะ
3: ต้องเกิดดับสิครับอาจารย
0: ์แข็งเกิดดับนะคะแน่ๆนะเดี๋ยวนี้แข็งมีไหม
3: มีครับท่านอาจารย
0: ์อะไรล่ะที่รู้ว่าแข็งเกิดและดับ
3: ต้องเป็น
0: ก็แข็งอย่างนี
3: ้
0: และอะไรรู้ว่าแข็งเกิดและดับ
3: ต้องเป็นปัญญาที่รู้แข็งเกิด
0: ระดับที่เกิดดับใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ปัญญาระดับนั้นมาจากไหนการฟังเดี๋ยวนี้แหละที่ค่อยเข้าใจขึ้นโดยที่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งไม่ปฏิเสธเลยว่าแข็งมีทุกอย่างมีให้รู้ว่ามีแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ใช่เราน ี่คือความต่างใช่ไหมคะไม่ใช่แข็งไม่มีและไม่ใช่ไม่รู้ว่าแข็งเกิดดับแต่แข็งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดดับเพราะความรู้ใช่ไหมยังไม่พอ
3: ที
0: ่
3: จะร
0: ู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับแต่ความรู้ยังไม่พอใช่ไหมที่จะประจักษ์การเกิดดับอาศัยความรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ก็เปิดเผยตามลำดับขั้นของปัญญาทั้งที่เป็นปกติเองนี่
3: เพราะว่าตามความเป็นจริงตอนนี้แข็งก็เกิดดับอยู่
0: ถูกต้องแต่ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู
3: ้เพราะปัญญายังไม่เกิดที่จะเข้าใจ
0: ปัญญายังไม่พอที่จะประจักษ์การเกิดดับเพียงแค่แข็งรู้ว่ามีแข็งใครล่ะที่ไม่รู้ว่ามีแข็งแต่ปัญญาอยู่ไหนที่จะรู้ว่าแข็งไม่ใช่เราแข็งไม่ใช่โต๊ะขณะนั้นแข็งต้องปรากฏเฉพาะแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแข็งที่ปรากฏเฉพาะแข็งยังไม่ได้เกิดดับด้วยเพราะปัญญาไม่พอที่จะรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สิ่งที่เคยไม่รู้ทั้งหมดก็รู้ขึ้นในสิ่งที่มีเป็นปกติจากความไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นก็มันปรากฏเราไม่รู้อะถ้าไม่รู้ต่อไปก็คือไม่รู้ต่อไปแต่ถ้าเริ่มเข้าใจขึ้นก็รู้แล้วว่าความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นจะไปเข้าใจอะไรล่ะที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไปเข้าใจอะไรก็เข้าใจสิ่งที่ไม่เข้าใจนั่นแหละจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆปรุงแต่งจนถึงเวลาที่เห็นอย่างเดิมแต่โดยความเป็นอนัตตาของความเข้าใจที่สะสมมาพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ปรากฏแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ไม่เข้าใจนั่นแหละแต่ตอนที่ไม่เข้าใจเนี่ยต่างกับตอนที่เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นความรู้ก็ต่างกับความไม่รู้แม้แต่สิ่งนั้นซึ่งเคยไม่รู้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ค่อยๆรู้และค่อยๆรู้ลองคิดดูสิคะว่าเราฟังเรื่องเห็นมานานเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นมาตลอดเวลาที่เราฟังเนี่ยถึงเราไม่ฟังเราก็เห็นเนี่ยก็ยังไม่รู้ความจริงหูเห็นสักทีเพราะว่ายังเหมือนเดิมที่ไม่รู้เพียงแค่ฟังแค่ค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะปรุงแต่งอีกระดับหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาความอดทนแค่ไหนแต่เบิกบานได้จะไปทำอะไรได้เสียเวลาเปล่าๆจะเป็นทุกข์ก็ใช่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นเห็นได้นะคะว่าปัญญาของเราเนี่ยจะค่อยๆเกิดตามลำดับฟังแล้วนะคะนานไหมกว่าจะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังเพลิดเพลินไปเลยเดี๋ยวเราก็รับประทานอาหารอร่อยคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ฟังเมื่อกี้นี่ลืมนะจนกว่านะคะนึกออกโดยความเป็นอนัตตาแค่เรื่องราวค่อยๆจำตามที่นึกออกจนกว่าจะถึงไม่ต้องนึกปรุงแต่งที่จะถึงความเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นการเจริญขึ้นของปัญญาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับจนถึงเมื่อไหร่ที่ปรากฏการประจักษ์แจ้งเมื่อนั้นก็รู้ว่าที่ประจักษ์แจ้งได้เนี่ยขณะนั้นเข้าใจนะในสิ่งนั้นชัดเจนเพราะเคยเข้าใจมาแล้วจากการฟังค่อยๆปรุงแต่งมาจากไม่รู้เลยจนกระทั่งเป็นการประจักษ์แจ้งได้แม้แต่แข็งที่กำลังปรากฏหรือเห็นธรรมดาหรือได้ยินธรรมดาทุกอย่างธรรมดามาจากไหนปัญญาที่จะรู้ก็ต้องมาจากขั้นฟังก่อน

0: เว้นบาปอย่างไรจะบังคับไม่ให้เกิดอกุศลได้หรือไม่แต่ในขณะที่กุศลเกิดจึงเว้นบาปในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราจะเว้นและการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ด้วยการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม 2561
1: วันนี้ก็เป็นวันทบทวนเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ 2,561 ปีมาแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทำให้เราได้น้อมระลึกถึงผู้ที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกที่ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแต่ละท่านกว่าจะได้ถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็จะต้องมีการได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่นะคะไม่ทราบว่านัดหมายกันหรือเปล่าหรือว่านัดหมายกันบ้างไม่นัดหมายกันบ้างนะคะที่จะมาฟังธรรมะแต่ว่าไม่ใช่เพียงระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นวันที่สมควรที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยไม่ใช่ว่าเพียงถึงวันสำคัญแล้วเราก็มาทำการสักการะบูชาแต่ไม่มีอะไรที่จะบูชาสูงสุดเท่ากับได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้นานมาแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาสูงสุดที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไปได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้พระธรรมแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตร่ตรองและต้องเข้าใจและต้องรู้ว่าแม้แต่เพียงคำที่ตรัสว่าเว้นบาปไม่ทำบาปทางปวงแค่นี้ค่ะเหตุใดจึงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลึกซึ้งกว่าคำของคนอื่นใครก็พูดได้นะคะแต่จะพูดว่าอย่าทำบาปแต่ความจริงไม่มีใครสามารถที่จะห้ามไม่ให้สภาพธรรมะเกิดได้เลยไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้เว้นไม่ทำบาปในขณะที่เข้าใจธรรมะพระชนกุศลทั้งหมดเว้นจากบาปด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดก็ตามที่ไม่มีการทำบาปแต่ก็ยังต้องเว้นการที่จะไม่เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นบาปขณะที่ไม่เข้าใจธรรมะคิดดูสิคะธรรมะกำลังปรากฏแต่ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะเว้นบาปได้ยังไงคะต้องตามลำดับว่าแม้แต่ขณะที่กุศลที่เกิดได้น้อยมากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งวันเนี่ยปกติในชีวิตเนี่ยก็เป็นอกุศลแต่เว้นบาปเมื่อกุศลเกิดเพราะฉะนั้น

จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเลยไม่มีตัวตนแต่ว่าขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์นะคะแม้เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่การที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายได้เนี่ยค่ะก็มีหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นก็เป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏชำระจิตหรือเปล่าคะก็เป็นเพียงเว้นบาปขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้กุศลจิตเกิดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะทำกุศลไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีความเข้าใจถูกโดยการที่ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วใน 45 พรรษาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เมื่อใดที่ได้ฟังคำไม่ใช่เพียงคิดว่าเว้นบาปแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่เราที่เว้นบาปเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดคำพูดที่ทุกคนพูดเสมอนะคะไม่ทำชั่วแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ทำไม่ใช่เราที่ไม่ทำเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์ในคำจะต้องมีความจริงที่แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่าต่างกับคำของคนอื่นใครก็บอกใครได้เว้นชั่วไม่ทำชั่วแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่เว้นนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ทำดีก็ไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต่างกับคำของคนอื่นที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าขณะที่เว้นไม่ใช่เราขณะที่ไม่กระทำบาปไม่ใช่เราขณะที่กระทำบุญหรือทำความดีนะคะก็เป็นธรรมะขณะนั้นก็จะเป็นการที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้

0: กว่าจะเข้าใจสิ่งที
1: ่ทำตามการซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความกรุณากับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมามาในการสนทนาพิเศษแล้วก็สนทนาธรรมในกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญอีกวันหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุจินต์จะมาสนทนากันในหัวข้อธรรมะประจำวันกับพวกเรานะครับเราจะเริ่มต้นสนทนากันเลยครับกราบสวัสดีครับท่านอาจารย์สุจินต์ครับท่านอาจารย์สุจินต์ได้ยินไหมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุจินต์ครับ
2: ไม่รับสายนะครับอาจารย
1: ์ครับอ๋อครับได้ครับก็รอสายสักครู่นะครับเราก็จะสนทนากันก่อนแล้วกันนะครับว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนแต่ก็ประพฤติปฏิบัติตามๆกันอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นการฟังธรรมตามการเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วต้องเป็นการฟังธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกไม่เช่นนั้นแล้วชาวพุทธเราก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าศาสดาของพระพุทธศาสนาเราก็คือพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นและอันตรธานไปแล้วขณะนี้ก็มีพระธรรมเป็นศาสดาสืบแทนนะครับเราก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาจากการว่ากล่าวของครูบาอาจารย์ต่างๆโดยที่ท่านก็ไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไม่งั้นก็จะเป็นการคลาดเคลื่อนแล้วก็มีความเห็นผิดนะครับทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของพวกเรา

0: ก็คงตกอยู่ในสภาพที่มีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องราวต่างๆทั้งในชีวิตครอบครัวชีวิตการศึกษาชีวิตการทำงานชีวิตในสังคมทั่วๆไปแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งก็หมายถึงเราได้ฟังพระธรรมคำสอนมีความรู้มีความเข้าใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสุจริตทางกายทางวาจาทางใจปัญหาต่างๆที่สะสมหมักหมมทั้งในชีวิตส่วนตัวครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุจินครับครับตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับครับเราก็สนทนาต่อนะครับคือถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับชาวพุทธเราทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าเราเป็นชาวพุทธเราไม่เริ่มต้นได้ศึกษาหรือทำความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริงซึ่งเราก็มักจะคุ้นเคยกับคำว่าสัจธรรมสัจธรรมนี้ก็คือความจริงความจริงแท้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ความจริงแท้นั้นที่ลึกซึ้งและเห็นยากเข้าใจยากกว่านั้นก็คืออริยสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงอันถึงที่สุดนะครับฉะนั้นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ฟังไม่ได้มีโอกาสทำความเข้าใจแล้วก็น้อมนำไปพิจารณาไตร่ตรองต่างๆแล้วเนี่ยยากนักนะครับที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความเป็นปกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายนะครับเราก็คงจะบอกกับตนเองได้ว่าชีวิตของเราในแต่ละคนนั้นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนั่นก็คือจิตใจที่เศร้าหมองซึ่งเป็นกิเลสโลภโกรธหลงคือคนที่ศึกษาพระธรรมก็ยังมีความโลภโกรธหลงคนที่ไม่ได้ศึกษาก็ยังมีความโลภโกรธหลงแล้วจะแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันที่ผู้ที่มีการศึกษาน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติโดยเข้าใจในเรื่องสภาวธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนก็จะมีการขัดเกลากิเลสตามลำดับตามกำลังของปัญญาของแต่ละคนนะครับการขัดเกลากิเลสความโลภที่เคยมีมากมายก็จะค่อยๆลดลงทีละเล็กทีละน้อยความโกรธที่มีมากมายเหลือเกินก็จะลดลงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ความหลงก็คือความไม่รู้อวิชชาที่มีอยู่ก็จะละความไม่รู้ลงทีละเล็กทีละน้อยซึ่งชาตินี้ชาติเดียวไม่พอนะครับเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนถ้าชาตินี้เรายังไม่เราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสที่ดีได้เกิดมาในประเทศที่ยังมีคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบอกเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่สนใจฟังไม่สนใจศึกษาแล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นชาวพุทธถ้าเราไปดูศาสนาอื่นๆนะครับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูหรือซิกความแตกต่างก็คือเขามีพระเจ้ามีพระผู้สร้างแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่มีไม่มีพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าเราจะพิจารณาความจริงใน หลักธรรมคำสอนที่สำคัญในเรื่องสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริง
1: อยู่ในสายแล้วครับ
0: ครับกราบเรียนท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์สุจินทร์ครับผม
2: สวัสดีค่ะขอประทานโทษนะคะโทรศัพท์ขัดข้อง
0: อ๋อครับได้ครับท่านอาจารย์ฮะก็เป็นผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านอาจารย์สุจินทร์ได้ให้ความกรุณาเกื้อกูลให้ความอนุเคราะห์ในหัวข้อที่จะสนทนาในวันนี้ธรรมะประจำวันซึ่งคำว่าธรรมะนั้นถ้าจะพูดถึงในภาพใหญ่ก็คือพระธรรมซึ่งเป็นพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ในสภาพธรรมหรือธรรมะที่มีจริงสัจธรรมทั้งหลายส่วนประจำวันนี้ก็ตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นประจำวันทุกๆวันในแต่ละวันอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่ท่านอาจารย์ก็พยายามเน้นย้ำให้กับชาวพุทธทั้งหลายว่าถ้ามีโอกาสฟังธรรมก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นอนัตตานะครับฉะนั้นใครขอให้ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกราบเรียนเชิญครับ
2: ค่ะส่วนใหญ่นะคะเราเผินมากก
0: ับ
2: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระรัตนตรัยนะฮะพระพุทธรัตนะสูงสุดไม่มีสิ่งใดเทียบได้เลยก็ยังไม่รู้ค่าว่าสูงปานใดนะคะในสากลจักรวาลและทุกคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยจากการที่ได้ตรัสรู้แล้วเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แน่นอนค่ะถ้าทุกคนรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องทรงตรัสรู้อีกใช่ไหมคะแต่นี่เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ทั้งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราเผินมากจนกระทั่งเราลืมว่าความลึกซึ้งของพระรัตนตรัยต้องอาศัยความเข้าใจนะคะทุกคำลึกซึ้งขึ้นเช่นคำว่าธรรมะนี่ค่ะ
0: คร
2: ับ นั่นไม่ได้สั่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มีจริงแต่ไม่ใช่ธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยในอีกภาษาหนึ่งก็คือสิ่งที่มีจริงก็ที่บางคนฟังธรรมะแล้วถามว่าเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ได้เข้าใจความหมายว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ทุกคนมีแต่ไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นชีวิตทุกชาติประจำวันทุกขณะแม้ในขณะนี้ชาตินี้ค่ะใส่ป้าบ้างว่าธรรมะคืออะ
0: ไร
2: เห็นไหมคะ
0: ครับ
2: ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งคนอื่นไม่ได้แสดงเลยเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสอย่างละเอียดถึง45ปีสักให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้และทุกขณะสิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ทรงแสดงมีอะไรสงสัย
0: ครับก็ได้เมื่อช่วงต้นรายการก็ได้กล่าวถึงว่าการฟังธรรมก็ต้องเป็นการฟังธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกทีนี้ท่านอาจารย์ก็เคยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกว่าหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีสาวกที่เป็นพระอรหันต์ได้ร่วมกันสังคยนาก็คือประมวลคำสอนต่างๆแล้วก็มีความสอดคล้องต้องกันหมดเลยซึ่งก็มีการสังคยนาพระไตรปิฎกอยู่หลายครั้งท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงว่าพระวินัยนั้นลึกซึ้งโดยกิจพระสุตตันตปิฎกลึกซึ้งโดยอัตถะพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะฉะนั้น ที่กล่าวถึงว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมใช่ไหมครับท่านอาจารย์
2: ค
0: ่
2: ะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ผิดในคำนะคะเพียงคำแต่ต้องรู้ว่าธรรมะคำเดียวชัดเจนหรือยังว่าคืออะไรทุกคนได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงๆค่ะเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนี้มีไหมถ้ามีจริงเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงทั้งนั้นแต่ว่ามีจริงแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รีบร้อนเลยนะคะในการที่จะศึกษาพระธรรมแต่เริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทแม้ธรรมะคำเดียววันนี้ถ้าทุกคนมีความเข้าใจถูกต้องเริ่มรู้จักพระธรรมทุกคำที่พระองค์ตรัสเพื่อให้รู้ความจริงที่ละเอียดและลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังมีทุกขณะซึ่งคนอื่นไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะแล้วธรรมะอยู่อะไรและอยู่ไหนถ้ายังหาไม่เจอไม่ได้ศึกษาธรรมะเลย
0: คร
2: ับ เพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะแค่นี้ค่ะต้องมั่นคง
0: มีครับก็เมื่อครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคำว่าทีละหนึ่งนะครับทีนี้ก็จากการศึกษาจากการทำความรู้ความเข้าใจนั้นทีละหนึ่งก็คงเป็นทีละหนึ่งจริงๆทีละหนึ่งอย่าง
2: ค่ะ
0: ทีละหนึ่งขณะ
2: ไม่ติดต่อใช่ไหมคะที่จะรีบไปแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องหนึ่งจริงใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงจะเป็นสองอย่างสามอย่างไม่ได้เป
0: ็
2: นหนึ่งอย่างแต่หลากหลายและลึกซึ้งเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะ
0: เริ
2: ่มเห็นว่าแค่เป็นคำว่าธรรมะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ความจริงนั้นลึกซึ้งโดยในยะเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่รีบร้อนเลยนะคะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงว่าแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเนี่ยค่ะเป็นความมั่นคงที่จะเข้าใจพระธรรมที่จะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
0: คือมีครับแล้วทุกคนก็ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้หรือถึงแม้จะศึกษาก็จะลืมก็สิ่งที่มีจริงก็คือเห็นซึ่งทุกคนก็เห็นกันนะครับก็คือสภาพรู้ทางทวารต่างๆที่ว่าทีละหนึ่งก็คือทีละหนึ่งอย่างทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งทวารตอนนี้ก็คือเริ่มต้นจากตาซึ่งจริงๆตาก็เป็นเพียงทวารนะฮะสิ่งที่เห็นไม่ใช่ตาแน่นอนแต่มีอะไรมากกว่านั้นฮะครับ
2: เราก็ไปไกลจากหนึ่งคือเห็นมีจริงใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นใครจะว่าเห็นไม่เป็นธรรมะได้ไหมในเมื่ออีกภาษาหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะกว่าจะไปถึงความลึกซึ้งที่ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งทำไมต้องบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานเพื่อที่จะตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พระสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะคิดได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะไม่รู้เลยนะคะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจริงๆต้องแยกออกมาเห็นเป็นหนึ่งเป็นอื่นไม่ได
0: ้
2: ค
0: ือ
2: เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะกระทบตาจึงปรากฏแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเพราะกระทบตาจึงปรากฏแล้วอะไรน่ากระทบตาเห็นไหมคะมีจริงหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าจะได้รู้ว่าแต่ละหนึ่งขณะของชีวิตไม่ว่าจะเกิดชาติไหนไม่มีใครทิ้งที่นอกจากธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีใครทิ้งที่บางคนก็ไม่ยอมเชื่อละเพราะเขากำลังฟังเขากำลังเห็นคนนี้คนนี้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่ต้องเคารพสูงสุดในความลึกซึ้งไว้ต้องตรงเห็นมีเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดไม่มีใครทำให้เห็นเกิดไม่มีใครทำได้เลยแต่เห็นเกิดแล้วมีแล้วถึงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบอาหลากหลายมากเมื่อค่ะเพียงแค่หนึ่งขณะถึงเห็นก็ทำตรงแสดงได้มากมาย
0: ครับก็ถ้าพูดทีละทวารนะครับท่านอาจารย์ฮะก็มีทางตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสใจหรือจิตคิดนึกนะครับอันนี้คือทีละทวารทีละขณะด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ฮะ
2: เราก็ไปไกลอีกแล้วนะคะไปจนถึงทวารแต่วันนี้ที่ฟังเนี่ยมีใครเข้าใจมั่นคงบ้างว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่กำลังปรากฏได้มีจริงๆนั่นคือธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เรียนไม่ทราบชาวพุทธมีความมั่นคงหรือยังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงคือธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะทรงแสดงความละเอียดยิ่งของธรรมะถูกไหมครับถ้าเราไม่ฟังเราจะรู้เลยว่าสิ่งนี้แม้แต่เกิดขึ้นหนึ่งขณะเนี่ยละเอียดปานใด
0: ทีนี้
2: เพราะฉะนั้นค่ะ
0: เขาก็จะบอกว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเรารู้กระทบสัมผัสเราคิดนึกเขาก็คิดรวบยอดอย่างนี้เลยนะครับ
2: นั่นเขาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและถ้ายังไม่จัดสรุปพระองค์จะไม่จัดเหล่านี้เลยแต่เมื่อจัดสรุปแล้วทรงแสดงสิ่งที่มีจริงที่พระองค์มันเป็นพระบารมีจนจัดสรุปจริงๆถึงที่สุดของแม้ผลยังไม่พูดถึงทวารยังไม่พูดถึง
0: ครับ
2: ทุกคนมีความมั่นใจว่าเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมไม่รู้จักเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงของเห็นให้รู้ว่าเห็นเป็นเห็นไหมคะเพราะฉันรู้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อการถูกต้องเพื่อองค์ตรัสรู้ความลึกซึ้งความละเอียดของแต่ละหนึ่งสิ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งใครก็สามารถจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ตามจนกระทั่งจะจัดแจ้งความจริงได้จึงเป็นสาวกพระรัตนตรัยที่สามทุกประธรรมพระสงฆ์เพราะท่านพระสงฆ์ไม่ง่ายเป็นผู้ที่รู้ความจริงตามที่ได้ฟังก่อนและก็อบรมเจริญปัญญาตามลำดับปริยัติต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องไปทีสับของพระเจ้าค่ะแล้วก็มันตกเพราะฉะนั้นวันนี้มีใครไม่รู้จักธรรมะบ้างไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแข็งเนี่ยในคิดตั้งเป็นธรรมะด้วย
0: คร
2: ับ
0: ก็รู้ได้ทางกายฮะแข็ง
2: นั่นเป็นขาดแข็งมีจริง
0: มีจริง
2: มีจริงแน่ๆเมื่อกระทบสัมผัสเท่านั้น
0: ครับ
2: แข็งจริงกดได้มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งมากเราไม่รีบร้อนเลยขอให้มีความเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงก็ไม่ได้เปลี่ยนหวานให้เป็นกลิ่นก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจอย่างนี้ได้ยังผู้ที่ได้ฟังธรรมะต้องรู้จักธรรมะก่อนแล้วจึงจะฟังต่อไปเพื่อเข้าใจความละเอียดของสิ่งที่มีจริงเพิ่มขึ้นจนเข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ละคำในเบื้องต้นธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเอ๊ะคะกว่าจะถึงจุดนั้นได
0: ้ก็ด้วยความที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้ศึกษาที่ถูกต้องตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับท่านอาจารย์นะแม้ว่าเขาบอกว่าเขาก็ได้ศึกษาเขาเรียนรู้อะไรต่างๆมาดังนั้นไอ้ความเห็นผิดความไม่รู้อวิชชากับความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมันก็มาคู่กันตลอดชีวิตเลยครับท่านอาจารย์นะ
2: ค่ะ
0: เ
2: พ
0: ื่อ
2: จะฟังเพื่อทำด้วยความเคารพสูงสุดคืออย่างไรถ้าไม่ใส่ด้วยความเคารพเมื่อเราอ่านวิชาการใดๆนะคะคนนั้นพูดว่ายังไงคนนี้พูดว่ายังไงพอได้ยินแล้วก็คิดเองด้วยเติมเข้าไปแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครเติมเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงความละเอียดถึงที่สุดไม่มีอะไรจะมีใครที่จะไปกล่าวเพิ่มเติมจากที่พระองค์ได้ตรัสแล้วได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพว่าไม่รู้มีกี่ชาติแม้พระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้จักสรู้เป็นกว่าจะบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่จึงสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยถึงที่สุดโดยประกาศทั้งปวง พราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยพิสูจน์ตัวเองว่าฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดว่ามีจริงๆเพราะปรากฏให้รู้ได้เช่นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าศึกษาเพื่อให้มั่นคงในความจริงนะคะในความรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะมีในชีวิตประจำวันไม่มีขณะใดเลยที่ไม่ใช่ธรรมะในชีวิตเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ละหนึ่งขณะที่หลากหลายมากมีจริงๆเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปให้ปรากฏให้รู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้จริงไม่ใช่ได้ยินและเห็นแต่ได้ยินด้วยกันไม่ได้เลยเหตุให้เกิดเห็นกับได้ยินก็คนละอย่างเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งวงทั้งหมดทั้งเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรเกิดแล้วก็ดับดับคือไม่เหลือเลยสักนิดที่จะกลับมาได้นี่เลยค่ะชาวพุทธเข้าใจธรรมะอย่างนี้ดีกว่า
0: ก็
2: หรือว่าคิดถึงธรรมะอริยสัจจะชื่อธาตุ
0: คำ
2: คือจะตัวปาฏิหาริย์แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไร
0: ครับอยาก
2: ได้อะไรจะเป็นธาตุค่ะ
0: ครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ได้ยินได้ฟังนะครับเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดการออกอากาศทั่วประเทศอยู่แล้วทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางรวมถึงมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็เผยแพร่ทุกช่องทางทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันจบรายการก็ยังสามารถติดตามฟังและชมย้อนหลังได้ฉะนั้นเองอยากให้พิจารณาด้วยครับคงจำได้ไหมครับท่านอาจารย์สุจินต์ได้พูดถึงคำหนึ่งขึ้นมาตอนแรกก็มีคำว่าเห็นตอนหลังก็มีคำว่าแข็งเห็นนี่มันเห็นแข็งไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์นั่นมันคนละอย่างกัน
2: แน่นอนค่ะแข็งเป็นอื่นได้นะคะนอกจากคน
0: ก็เพียงรู้ได้กระทบสัมผัส
2: ค่ะ
0: แต่ว่า
2: ต้องมีแม่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
0: เช่นตอนนี้เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่โต๊ะทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะสัมผัสแข็งไปหมดเลยแต่เขาก็ไม่รู้คือไม่สามารถระลึกได้คือถ้าบอกว่าจับดูไม่แข็งไหมก็บอกรู้ว่าแข็งแต่ก็เป็นเพียงแต่รู้ช่วงที่ถามเท่านั้นเองแต่ว่าความจริงที่มีอยู่เขาก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นโทรศัพท์เป็นจานเป็นช้อนเป็นอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องของจากการเห็นมันก็เป็นอะไรฮะเป็นรูปเป็นสีเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแต่พอไปสัมผัสมันก็แข็งแต่เห็นเป็นสีนะครับท่านอาจารย์ฮะ
2: ค่ะแล้วอะไรเป็นธรรมะ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวถึง
2: ไม่เอาค่ะไม่เอาขนาดเนี้ยที่ว่าแข็งถึงอะไรสีอะไรต่างๆเลยนี่นะคะทั้งหมดที่พูดไปแล้วต้องอะไรเป็นธรรมะไม่พ้นจากธรรมะที่จะต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นและกว่าจะศึกษาจนกระทั่งรู้ความจริงของธรรมะชาติหรือทั้งชาตินี้ค่ะ
0: ถ้า
2: เพราะฉะนั้นไม่รีบร้อนเลยนะคะมั่นคงว่ามีธรรมะแน่นอน
0: ถ้าเช่น
2: ธรรมะคือสิ่งที่จริง
0: ถ้าเช่นนั้นท่านอาจารย์ก็เคยย้ำเตือนเสมออยู่แล้วแล้วก็เป็นไปตามพระไตรปิฎกอยู่แล้วว่าธรรมะนั้นจำแนกออกเป็นสองอย่าง
2: อย่างไรบ้าง
0: อย่าง
2: ไรความเข้าใจก่อนให้มั่นคงจริงๆจนไม่เหลือความสงสัยสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะถ้าฉันเกิดจริงๆนี้อะไรเกิดก็ไม่รู้แต่ว่าต้องเป็นเกิดมีจริงแม้ว่ายังไม่รู้ว่าอะไรผิวมีไหมมีจริงแม่แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรจำมีจริงไหมมีจริงแม่แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉันทุกอย่างที่มีจริงไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้นะคะสาจนจักรวาลทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงก็สิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นธรรมะถ้าคุณเราเริ่มรู้ว่าเราไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนเลยมีแต่รังมีแต่ท่องมีแต่ครูอาจารย์มีแต่คนนู้นคนนี้มีต้นไม้มีอะไรทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะที่ต่างกันหลากหลายมากแต่ละหนึ่งพระฉันจะศึกษาธรรมะก็เพื่อรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดอะไรจัดรู้อะไรไม่ใช่พระองค์มานั่งบอกให้ทุกคนจำไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าความลึกซึ้งของสิ่งที่มีเนี่ยจุดที่ศึกษาได้โดยในยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะอยากจะขอความเห็นที่ได้ฟังแล้วว่ามั่นคงหรือยังคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหมดไม่เหลือเลยเพราะธรรมะทั้งปวงสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาขาดสักคำก็ไม่ได้ดีเลยค่ะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาเป็นได้ยังไงคะเป็นข้อสิ่งหวานจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงแข็งจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงแข็งก็ต้องเป็นแข็งหวานก็ต้องเป็นหวานถ้าผมเอิ้นเข้าใจธรรมะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยเกิดและดับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงค่อยๆเข้าใจไม่ใช่คำว่าสังขารแต่รู้ว่าสังขารคืออะไรถ้าคนท่านไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักสังขารไม่ไปไหนเลยนะคะจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะจนกว่าสังขารจะจางหมดแต่ถ้าไม่ศึกษาด้วยความเคารพก็เผลอมากเหมือนรู้จักแล้วแต่หารู้จักไม่ว่าอะไรแต่ละหนึ่งเนี่ยในชีวิตจริงๆเช่นโกรธมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าขยันมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าศึกษาริษยามีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคือเริ่มรู้จักธรรมะจนชินกับธรรมะเข้าใจถูกยืนคงว่าเมื่อไรก็เป็นธรรมะกระทบทันทีแข็งเป็นธรรมะนี่แหละค่ะที่จะศึกษาไปจนกระทั่งรู้จักพระสัมเมื่อได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงตามที่พระองค์ได้ตรัส45
0: ฉะนั้นเองธรรมะที่มีจริงที่ตรงตามพระธรรมคำสอนตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นการตรัสรู้ไม่ใช่เป็นการคิดเป็นการคาดคะเนเป็นการเข้าใจแต่ว่าเป็นการประจักษ์ก็รู้ชัดในความจริงที่อุบัติขึ้นแล้วก็ที่มีการเกิดดับโดยที่ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะครับฉะนั้นเองท่านอาจารย์นะตอนต้นก็ได้กล่าวว่าเห็นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่าเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วอะไรเห็นหรือว่าเห็นที่ว่าเห็นนั้นเห็นอะไรถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่วัตถุถ้าจะเริ่มจากเห็นสภาพเห็นก่อนได้ไหมครับท่านอาจารย์ฮะ
2: ต้องเลยค่ะเพียงหนึ่งอย่างเพราะกำลังปรากฏด้วย
0: ครับ
2: กำลังมีให้รู้ไหมและถ้าไม่รู้เห็นแล้วจะรู้อะไรนะคะ
0: ครับ
2: เห็นไหมคะถ้าฉันเพียงหนึ่งอย่างที่กำลังมีตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่สงสัยไม่ว่าอะไรที่มีขณะนั้นหนึ่งอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนให้มีความมั่นคงอย่างนี้ค่ะว่าไม่มีเราสงสัยที่ไม่ใช่ไม่จริงมีเราหรือไม่มีเราหรือมีธรรมะ
0: อนัตตาไม่มีเราฮะไม่มีตัวตนไม่ใช่อัตตา
2: ค่ะเพราะฉันเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะที่คิดว่าเป็นเราหามีไม
0: ่ครับ
2: เพียงแต่มีธรรมะที่เกิดดับรวมกันตลอดแล้วก็จำว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยค่ะอะไรจริงนั่นคือปัจจุบันเพราะฉันไม่ใช่จริงเพราะเขาบอกแต่จริงเพราะใส่แล้วก็ใส่ใจเพราะว่าก่อนที่จะสัตทำใดทำหนึ่งก็สัมมาสัมพุทธะว่าจงฟังจงใจให้ดีเราจักกล่าวเราคือข้องทางหันจะทำมาสัมพุทธะว่าตรัสเรื่องเห็นคิดดูทุกคนไม่คิดเลยธรรมดามากแต่พระสัมมาสัมพุทธะตรัสเรื่องเห็นตรัสเรื่องได้ยินตรัสเรื่องคิดนึกตรัสทุกอย่างที่มีจริงให้รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงถ้าไม่เกิดจะมีได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดตลอดทั้งจักรวาลถ้าไม่เกิดเป็นคือคำว่านี่คือคำของผู้ที่ ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้ตรงทรงใส่ใจให้ดีพระองค์จะทรงแสดงธรรมะโดยกล่าวเป็นคำของพระองค์จากพระโอษฐ์ให้รู้ว่าสิ่งนี้แหละคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและจะรู้ความจริงว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยในสังสารวัฏและถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกของความไม่รู้คิดว่ามีเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก่อนเกิดมีเราไหมหรือเกิดแล้วสิ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่มีตามีอะไรและทำไมถึงต้องตายและหายเสียล่ะพอตายแล้วตั้งแต่เกิดจนตายที่เคยเป็นหลักยืนไหมหายไปหมดนั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนจะสามารถเข้าใจความจริงนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ว่ายืนในโลกด้วยความไม่รู้ความจริงนี่เป็นทุกขังที่พิจารณาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะคนไม่รู้ความจริงว่านี่คือประโยชน์สูงสุดที่สุดก็กลับฟังแล้วคิดเองทุกคำที่ได้ยินคิดเองต่ออย่างนี้แต่ไม่ได้มีทีละคำและเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะมีจริงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่มีจริงนั่นคือนำต่อไปว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆระลึกค่อยๆรู้ตามจนประจักษ์ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่จะจัดเรื่องแบบนี้เป็นไงคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังรู้จักธรรมะหรือพระธรรมอีกคำที่ทรงแสดงเรื่องความจริงของธรรมะหรือยังรู้จักว่าผู้ที่เริ่มเข้าใจซึ่งก่อนฟังไม่มีความเข้าใจเลยทั้งสิ้นสามารถรู้ความจริงจนจะจักแง่คุณภาพคุณธรรมะที่แท้จริงเป็นการพิสูจน์จักรู้ความจริงได้เป็นไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจแต่ลำดับขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลำดับแรกก็คือว่าเริ่มเข้าใจธรรมจะสนใจไหมว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดหวานมีจริงไหมคือรู้ไหมว่าหวานนั่นแหละอีกภาษาหนึ่งใช้แค่ว่าธรรมะมีจริงซึ่งต้องเกิดไม่เกิดจะมีหวานได้เลยแต่ขณะต่อไปก็เป็นเห็นไม่ใช่หวานเพราะฉะนั้นขณะต่อไปมีเห็นหวานต้องหมดไปก่อนแล้วคำว่าดับหมายความว่าไม่สามารถที่จะเหลืออะไรที่จะกลับมาอีกได้เลยเว้นตั้งนี้ขณะจิตขณะสุดท้ายทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ดับความเป็นบุคคลนี้ไม่เหลือเลยจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยมีคำเยอะมากค่ะและลึกซึ้งมากตามลำดับซึ่งทรงแสดงโดยพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะและธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นแม้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะคือธรรมะพอเกิดและดับใครจะรู้และได้ยินคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรก็ไม่มีใครรู้อีกแต่ทุกคำที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะฟังทีละคำและรู้ว่าต้องใจแค่ไหนและรู้ว่านั่นคงแค่ไหนว่าเดี๋ยวนี้เป็นจริงซึ่งจะเองจากว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่นกไม่ใช่งูไม่ใช่แพะแต่เห็นเป็นเห็นอรูปร่างออกเห็นจะเป็นแรงไม่ได้เห็นไหมคะจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่จริงหรือเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าไม่เหลือเลยและจะเป็นอัตตาเป็นเราเป็นนกเป็นงูได้ยังไงเริ่มตรงต่อความจริงค่ะทีละคำตามลำดับ
0: จากที่เป็นผู้ที่ไม่รู้ก็จะเห็นเป็นก็มีทั้งอัตตาด้วยแล้วก็สิ่งที่ปรากฏนั้นก็สมมุติเป็นสิ่งต่างๆมีชื่อกำกับหมดเลยนะฮะเพื่อเป็นการสื่อสารอ่ะ
2: ป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอัตตาความไม่รู้ว่าเกิดเลยค่ะคือหนึ่งสั้นมากเร็วมากเล็กน้อยมากไม่กลับมาอีก
0: ครับนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้พิจารณาด้วยนะครับบางท่านขณะนี้ก็กำลังอาจจะดูโทรทัศน์ก็ได้เขาก็กำลังถ่ายทอดเรื่องของอนุสัญญาทางทะเลของศาลอนุญาโตตุลาการธรรมะที่ท่านอาจารย์สุจินได้กล่าวถึงนั้นเนี่ยระหว่างที่ท่านมองจ้องไปที่โทรทัศน์เนี่ยในขณะนั้นแต่มันคนละขณะนะครับท่านก็ได้ยินเสียงด้วยก็เป็นธรรมะที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันนะครับคนละขณะคนละทวารแล้วแม้กระทั่งที่ท่านนั่งอยู่เก้าอี้ไม้แข็งๆหรือเบาะนุ่มๆ นั่นก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่รับรู้ทางกายฉะนั้นเองเนี่ยถ้าท่านฟังจากที่ได้ท่านอาจารย์สุจินได้กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่สำคัญเรื่องธรรมะที่มีจริงเช่นนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เริ่มละคลายความไม่รู้แล้วก็ในสิ่งที่ท่านยึดความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะโลภโกรธหลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปติดอยู่ในกับดักกับความติดข้องต้องการความไม่พอใจความพอใจความยินดีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ยิ่งชีวิตที่ว่ามันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนแล้วที่ซ้ำร้ายก็ไปกระทำทุจริตต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็อยากให้พิจารณาในเรื่องชีวิตประจำวันด้วยท่านอาจารย์นะอยากให้ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ว่ามีสภาพรู้กับสภาพที่ไม่รู้อะไรที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมด้วยนะครับท่านอาจารย์
2: ค่ะ
0: เพ
2: รา
0: ะ
2: ฉะน
0: ั้
2: นความไม่รู้มีจริงไหมคะ
0: มีจริงครับ
2: เป็นไหมคะก็สัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดว่าอวิชชาทำให้มัวเมาลุ่มหลงไปในสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีจริงที่ไม่เกิดดับเลยโมหะ
0: ครับ
2: ทั้งชาติก็เป็นความจริงก็คือว่าทุกคำที่ไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะคะถ้าศึกษาคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ทันทีในความกลางกันของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพื่อจะขอทบทวนสิ่งที่คุณอดิศักดิ์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับเรื่องธรรมะนะฮะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริงที่ภาษาบาลีใช้คำว่าสัจธรรมถึงแม้จะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็ได้เพราะว่าปรากฏมีการเกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็ดับไปโดยมีสภาพรู้เป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านามธรรมหรือจะเรียกว่านามขันธ์หรือนามธาตุก็ได้นะครับแต่สภาพที่ไม่รู้นั้นก็เป็นสภาพที่ถูกรู้ไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมหรือจะเรียกว่ารูปขันธ์หรือรูปธาตุก็ได้นะครับ
2: ก็ยังไม่ไปเลยคำอื่นๆเยอะแยะหลายคำนะคะเอาแต่ที่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างต่างกันใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ แต่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆคิดมีจริงไหมคะ
0: มีจริงครับ
2: คิดแข็งไหม
0: คือคิดแข็ง
2: เดี๋ยวก่อนคิดน่ะแข็งไหมคะ
0: อ๋อคิดน่ะแข็ง
2: สภาพคิดน่ะแข็งหรือเปล่าหวานหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับท่านอาจารย์ฮะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วหวานเนี่ยเป็นแข็งหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับ
2: หวานสามารถที่จะเห็นคุณอดิศักดิ์ได้ไหม
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
2: ใครก็ได้เพราะฉะนั้นแข็งใครจะกระทบแข็งใครจะเอามีดไปฟันแข็งแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้น
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆเลยนะคะไม่พ้นจากหนึ่งในสองที่สภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดจริงมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรไม่โกรธไม่หิวไม่ขยันทั้งหมดนะคะเป็นรูปธรรม ม่ใช่สภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเดือดทั้งสิ้นเป็นแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นธรรมะที่มีจริงแต่เป็นประเภทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ารูปธรรมรูปะเป็นสภาพไม่รู
0: ้
2: ธรรมะที่เป็นสภาพไม่รู้คือรูปธรรมไม่ใช่อย่างที่เราเคยคิดเคยพูดในภาษาไทยนะคะเอาคำภาษาบาลีมาใช้แต่ไม่ตรงความหมายโครงการนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมได้ยังเพราะว่าไม่แข็งเหรอไม่หวานเลยที่ไม่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็รู้ว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งจะปรากฏได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้สิ่งนี้กำลังปรากฏทางตาเขียวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างขาวบ้างถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะปรากฏว่าขาวแดงเขียวได้
0: ไหมไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่อีกอย่างหนึ่งไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่ดังไม่แข็งเกิดขึ้นรู้เท่านั้นค่ะเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
2: จะมีเห็นเปล่าๆโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหม
0: ไม่ได
2: ้ค่ะจะมีเสียงเปล่าๆโดยไม่มีได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะต่างกันปนกันไม่ได้เลยสภาพหนึ่งไม่มีรูปร่างไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้อย่างเป็นผมใช้คำว่านามธรรมนะคะก
0: ็
2: ใช่นามมันหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่างกันเป็นนามธรรมกับรูปธรรมไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายที่ไหนทั้งสิ้นมีสภาพธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พอจะรู้ได้ใช่ไหมคะตลอดหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อมีจริงเพราะฉะนั้นหิวเนี่ยมีไหมคะ
0: หิวมีครับ
2: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะเห็นไหมคะ
0: หิวเป็นนามธรรมครับ
2: ค่ะต้นไม้หิวไหม
0: ไม่หิวครับ
2: ต้นไม้เห็นไหม
0: ไม่
2: เห็นเพราะฉะนั้นหิวเป็นสภาพรู้ทางไหนคะเนี่ย
0: หิว
2: เห็นไหมคะถ้าไม่มีกายจะหิวจะหิว
0: ไหมไม่หิวไม่หิวครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นหิวไม่แข็งใช่ไหมคะ
0: ไม่แข็งครับ
2: ค่ะรู้สึกสบายไหมเวลาหิว
0: ไม่สบายคร
2: ับ ก็จะเป็นความเป็นทุกข์ทางกายใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: นั่นแหละค่ะคือธรรมะที่มีจริงทุกวันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวก็หิวกลางวันเดี๋ยวก็หิวเย็นเดี๋ยวก็หิวเพราะฉันหิวมีจริงเมื่อเกิดขึ้นก็เหตุปัจจัยทำให้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งที่อุปการะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนั่นเหตุที่จะให้เกิดที่เราใช้คำว่าปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตรงแต่งให้เป็นอย่างนั้นหลากหลายมากไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยที่ดูนะคะโลกเกิดมานานเท่าไหร่มีภาพรู้เกิดแบบนานเท่าไหร่ไม่ซ้ำกันแม้แต่คนเดียวจะซ้ำกันไม่ได้เห็นเมื่อวานนี้จะเห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้จะเห็นเดี๋ยวนี้เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้กับเสียงที่ยินเดี๋ยวนี้คนละเสียงไม่ใช่เสียงเดียวกันเพราะคนละขณะของสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินนี่นะคะชีวิตทั้งหมดไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมนี่คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั้นดูปัจจัยที่เกิดต้องเป็นไปตามที่มีเกิดเมื่อเกิดแล้วไม่กลับไปอีกแม้จะอึดอัดอึดอัดตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงแต่เมื่อทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่กลับอีกจึงเป็นอนัตตาทั้งหมดที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาพระองค์ตรัสอย่างนี้หรือเปล่า
0: ตรัสอย่างนี้ครับ
2: ไม่ใช่เพียงพระองค์ตรัสนะคะความจริงเป็นอย่างนี้
0: เป็นอย่างนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงถึงที่สุด โดยประการทั้งปวงเป็นธรรมะทั้งหมดที่หลากหลายไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นแข็งจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นโทรศัพท์เป็นโทรทัศน์ได้หรือว่าเป็นได้ทั้งแข็งถูกต้องไหมคะ
0: คร
2: ับ ถ้าฉันจึงรู้ว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีภาวะความเป็นจริงมีคือสัจภาวะความเป็นจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ภาวะของแข็งที่กระทบร่างกายเป็นอย่างนั้นก็แข็งเป็นแข็งภาวะของแข็งเป็นแข็งมีภาวะที่แข็งเป็นหวานไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้แต่ละคำที่พูดง่ายๆนะฮะเหมือนเข้าใจเนี่ยความจริงลึกซึ้งจนกระทั่งถ้าไม่ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักเลยใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะองค์ศาสตร์ว่าอย่างไรก็ไม่เห็นตันกลายเป็นมีเราแต่พระองค์ศาสตร์ว่าอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะที่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้สัพเพสังขาราอนิจจ์อริยสัจธรรมข้อที่หนึ่งตรงกันไหมคะไม่ใช่เป็นพูดที่อริยสัจธรรมแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่รู้ว่าเป็นว่าธรรมะเป็นสัจธรรมะที่ไม่ได
0: ้
2: แต่ความจริงของสัจธรรมทั้งหลายที่เกิดก็คือต้องดับจึงเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่มีใครแล้วก็ไม่ถึงทางเลยนี่คือศึกษาธรรมะค่ะไม่ใช่อ่านแล้วคิดเองแล้วก็เติมความเห็นตัวเข้าไป
0: ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความจริงสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริงก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับฟังรับชมย้อนหลังได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกช่องทางรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทุกช่องทางเช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะถ้าวันนี้ที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็อยากจะฝากอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งท่านอาจารย์สุจินต์ก็ย้ำนักย้ำหนาว่าไม่ว่าจะในตัวนอกตัวรอบตัวอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะไม่มีชื่อก็เป็นธรรมะอยู่แล้วโดยสภาวะไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ที่จะไปแสวงหาธรรมะต้องไปป่าเขาลำนาวไพต้องไปสำนักอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปหรอกครับถ้าท่านเข้าใจในพระธรรมคำสอนในหลักธรรมที่จะเป็นแนวทางในการทำให้ท่านมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็น้อมไปพิจารณาไปไตร่ตรองจะละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยละความเห็นผิดทีละเล็กทีละน้อยแม้กระทั่งผู้ที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหัวร้อนต่างท่านไม่ต้องไปนับ1ถึง10นับ1ถึง100หรอกครับถ้าท่านมีความรู้เข้าใจในพระธรรมคำสอนแล้วก็จะมีการขัดเกลาทั้งความโลภความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์เป็นอย่างสูงนะครับกราบแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับท่านอาจารย์สุจินต์ครับสวัสดีครับ
1: การบูชาจะบูชาพระรัตนตรัยด้วยอะไรและได้อย่างไรจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม 2561

0: การบูชาพระรัตนตรัยมี2ประการคือบูชาด้วยอามิตรและการบูชาด้วยการปฏิบัติคำถามว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยคืออย่างไรครับ
1: ทั้งหมดก็ต้องเข้าใจว่าปฏิปัตติหรือปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่เข้าใจจะบูชายังไงล่ะคะ
0: ที่เป็นการบูชาที่แท้จริงของการปฏิบัติคือ
1: เข้าใจธรรมะหรือเปล่า
0: ในขณะที่เข้าใจ
1: ก็คือปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแต่เป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถึงปัญญาระดับขั้นปฏิปัตติ
0: ในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงว่าจิตเนี่ยเป็นที่บูชาจิตจะเป็นที่บูชาพระรัตนตรัยที่แท้จริงอย่างไรครับ
1: จิตเกิดร่วมกับความไม่รู้บูชาได้ไหม
0: บูชาไม่ได้ครับเพราะเป็นอกุศล
1: เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพุทธะคือความรู้ถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาหรืออะไรก็ตามต้องหมายความถึงความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่ใช่ความรู้แล้วจะกล่าวว่าเป็นพุทธะได้ยังไงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่รู้อะไรหรือคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะขณะนั้นรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าไม่รู้คุณจะบูชาได้ไหม
0: ไม่ได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้คุณแล้วทุกอย่างที่กระทำก็กระทำด้วยการที่จะเป็นไปเพื่อที่จะดำรงพระศาสนาก็เป็นการบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเข้าใจของทุกคนที่ตรงตามพระธรรมวินัยก็เป็นการที่บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสำคัญจริงๆกับพวกเราได้อย่างไรครับท่าน
1: ทั้งหมดเพราะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวันสำคัญแต่ว่าไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นวันสำคัญยังไง
0: สำคัญว่าได้เป็นวันหยุดสำคัญว่าได้ไปวัดไปทำบุญสำคัญว่าได้ไปเวียนเทียนสำคัญว่าได้ไปนั่งสมาธิสำคัญว่าได้สวดมนต์ครับท่านจะและอย่างนั้นจะเป็นความสำคัญ
1: แม้แต่ที่ไม่รู้จักธรรมะเลยนะคะแล้วก็อามิตรบูชาบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนโดยไม่เข้าใจเลยบูชาอะไรถามและตอบได้ไหมพอไหมคะบูชาด้วยอามิตรรู้คุณแล้วก็บูชาเพียงแค่ดอกไม้

0: ทิฏฐิรกชัดความเห็นผิดเป็นสภาพที่พ้นได้ยากยิ่งเหมือนป่าที่รกชัดซึ่งก็อยู่ในจิตที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะนั่นเองจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.4 มีนาคม 2561
1: หลงอยู่ในความไม่รู้และความเห็นผิดเนี่ยค่ะดอกกุหลาบเนี่ยโต๊ะเนี่ยนั่นคุณวิชัยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบแล้วปรากฏจะหลงไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลงเมื่อไหร่ก็คืออยู่ในป่านะคะหาทางออกไม่ได้รกชัดด้วยไม่รู้ว่าอยู่ในป่าใช่ไหมคะรกชัดด้วยหาทางออกไม่ได้เลยอยู่ในสังสารวัฏนะคะอยู่ไปเห็นไปได้ยินไปกินไปสนุกไปนอนไปไม่หยุดแต่ว่าไม่เหลือเพียงเกิดมาชาติหนึ่งนะคะแล้วก็หมดไม่เหลือเลยอย่างชาติก่อนเนี่ยก็เหมือนชาตินี้สุขทุกข์นานาประการทรัพย์สมบัตินานาประการความทุกข์มากมายก่ายกองไม่เหลือค่ะแล้วไงก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเพียงเกิดมาแล้วก็เหมือนหลับแล้วก็ตื่นทุกวันหมดไปทุกวันเพราะฉะนั้นปัญญามีกี่ขั้น
2: หลายระดับขั้นครับขั้นปริยัติปฏิปฏิ
1: ดีที่ได้ฟังใช่ไหมเพียงแค่ได้ฟังก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ไม่พอเลยได้ฟังแล้วก็ยังรู้หนทางแต่ต้องอีกไกลมากแค่ไหนถ้าไม่ได้ฟังเลย
2: ก็ไม่มีทางจะรู้ได้เลย
1: ชาตินั้นก็หมดโอกาสอะไรอีกกี่ชาติจะได้ฟัง
2: อัตถะของคำว่ารกชัดที่พระวิภาคตรัสคำนี้เนี่ยลึกซึ้งมากเลยครับอ
1: ยู่ในใจหมดความรกทั้งหลายแล้วฟังมาแล้วถึงกลับหรือยังแต่ว่าทุกคำเนี่ยไม่สูญหายเลยค่ะค่อยๆซึมค่อยๆหยั่งลงไปจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
3: ท่านก็แสดงว่าทิฏฐิเนี่ยนะคะลบชัดแล้วก็เป็นภัยด้วยนะคะแต่ขณะที่เกิดก็ไม่ได้เข้าใจถึงว่าความเห็นผิดเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยอย่างไร
1: แล้วอยู่ไหนคะอยู่ไหนป่าอยู่ไหนในหนึ่งขณะจิตมีทุกอย่างที่รกมากทุกชาตินะคะดำมืดสนิทเต็มไปด้วยโรคนานาชนิดแต่ละหนึ่งสืบทอดมาเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีการได้ฟังพระธรรมค่อยๆลดลงไปมากน้อยอย่าคิดเลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเพียงพอนะคะจะไม่มีความอดทนพอ
3: ขณะที่เป็นความเห็นผิดก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นไปกับ
1: ความเห็นผิดทำอะไรไม่ได้ต้องปัญญาความเข้าใจถูกตามลำดับ
3: ถ้าอาจารย์คะแล้วปัญญานิดนึงเนี่ยนะคะก็ยัง

0: พิธรรมที่มสพ4มีนา
1: ที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบเรียนคณะอาจารย์มสพที่เคารพทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ร่วมรับฟังร่วมศึกษากับการสนทนาธรรมในคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็คงมีโอกาสได้ฟังธรรมะประจำวันนะครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็มีผู้ติดตามในแชทสดบ้างนะครับหรือว่าในสื่อต่างๆนะครับก็จะได้รับประโยชน์จริงๆนะครับกับการศึกษาธรรมะที่เป็นชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่ว่ามีสภาวะมีความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่สามารถจะรู้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสภาพรู้แล้วก็สภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มีความหลากหลายต่างกันอย่างไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะครับก็ไม่ใช่เป็นการศึกษาคำที่เราไม่รู้จักหรือว่าสูงมากไกลมากนะครับอย่างอริยสัจแต่ว่าจะต้องเป็นการศึกษาความลึกซึ้งของคำเหล่านั้นให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสถึงสิ่งอื่นเลยนะครับแต่ตรัสเรื่องสิ่งที่มีเป็นธรรมดาอย่างเห็นอย่างได้ยินเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการสนทนาธรรมในเรื่องของอุปมาเปรียบเทียบอันทั้ง5นะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราก็สนทนากันนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าติดข้องน่าพอใจมากเหมือนกับเป็นโภชนะที่ทุกท่านปรารถนาที่จะบริโภคแล้วก็มีสัญญาคือความจำนะครับที่เหมือนกับข้าวเพิ่มเติมให้โภชนะคือความรู้สึกนะครับน่าเพลิดเพลินต่อไปแล้วก็มีพ่อครัวนักปรุงนะครับก็คือสังขารขันธ์ส่วนผู้เสวยนะครับก็คือวิญญาณขันธ์ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการดูแจ้งในขณะที่รูปธรรมนะครับก็เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เหมือนกับภาชนะที่รองรับอาหารนะครับที่เป็นความรู้สึกที่ยินดีบ้างไม่น่ายินดีบ้างนะครับเราก็มีการสนทนาในเรื่องของเวทนาหรือว่าความรู้สึกนะครับที่เป็นธรรมชาติที่เสวยรสของอารมณ์ซึ่งอาจารย์คำปันนะครับก็ได้นำคำภาษาบาลีนะครับอธิบายขยายความนะครับให้พวกเราเนี่ยครับก็มีความเข้าใจในพระธรรมยิ่งขึ้นซึ่งก็ถ้าหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับก็จะทราบได้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณานะครับที่แม้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยครับธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพระองค์เนี่ยครับจะไม่ปล่อยให้พวกเราคิดเองเลยนะครับแต่พระองค์ก็ทรงสนับสนุนแม้แต่ในแง่มุมของสิ่งที่เหมือนธรรมดาแต่พวกเราก็คิดเองไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะกล่าวถึงความร้อนหรือไฟนะครับในอเวจีมหานรกครับแต่ไฟก็เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยยังไงก็ไม่รู้เลยนะครับแต่ไฟนะครับร้อนมากเป็นอารมณ์เมื่อไหร่คือมีสภาพรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเมื่อไหร่ไฟที่ร้อนมากต้องเป็นอารมณ์แต่สิ่งที่น่าคิดนะครับว่าไฟไม่ได้เป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไฟนะครับมีความถึงพร้อมของความเป็นไฟคือรสของไฟนะครับที่ไม่สามารถที่สภาพรู้เกิดขึ้นรู้แล้วจะเกิดความรู้สึกประเภทอื่นได้เลยนะครับแต่ต้องรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยครับก็ทำให้เห็นถึงความหมายที่อาจารย์คำปั่นได้กล่าวนะครับว่ารสของสิ่งที่เป็นอารมณ์นะครับเขามีความถึงพร้อมของความเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้ต้อง

0: ู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธารมณ์แล้วก็อนิทธารมณ์นะครับด้วยอำนาจของธรรมะไม่ว่าจะปรากฏเป็นอารมณ์อย่างไรนะครับแต่ว่ารสหรือว่าความถึงพร้อมของความเป็นสิ่งนั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปตามความชอบใจของใครได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นถ้าเป็นสีที่สวยมากบนสวรรค์นะครับก็จะต้องเป็นปัจจัยให้เมื่อมีการรู้สิ่งนั้นนะครับก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขน่ายินดีพอใจแต่ถึงไม่น่ายินดีพอใจความยินดีพอใจไม่เกิดนะครับแต่ว่าก็เป็นปัจจัยให้มีโสมนัสเกิดได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็แสดงเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าไม่มีพระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงว่าแม้แต่อารมณ์ต่างๆนะครับธรรมะที่ปรากฏเป็นอารมณ์นะครับเขาก็มีรสหรือว่ามีสิ่งที่เป็นความถึงพร้อมของความเป็นสิ่งนั้นนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันนะครับความรู้สึกก็ไม่สามารถที่จะไปรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างแต่ก็เป็นไปด้วยอำนาจการสะสมด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ละเอียดมากจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างบางท่านนะครับก็อาจจะมีความเห็นว่าไม่ว่ารูปนะครับก็เป็นแต่เพียงรูปไม่มีรูปที่สวยไม่มีรูปที่ไม่สวยใช่ไหมครับคืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์ไม่มีหรือว่าอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์ก็เป็นไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าธรรมะต้องตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแล้วก็แม้ว่าพวกเราเนี่ยครับจะไม่อยู่ในวิสัยที่จะรู้เลยนะครับไม่สามารถจำแนกได้แต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับก็ทรงแสดงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พวกเราเนี่ยครับไม่สามารถจะคิดเองได้เลยนะครับแต่อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความรู้สึกประเภทต่างๆเนี่ยครับก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปนะครับที่เหมือนกับภาชนะที่รองรับก็เป็นที่ยินดีพอใจของทุกคนครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับเพราะว่าที่ท่านอาจารย์ได้เคยบรรยายในแนวทางเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับก็มีความละเอียดมากครับเพราะว่าก็มีอุปมาว่าความรู้สึกเนี่ยครับก็เปรียบเหมือนกับโภชนะซึ่งก็เป็นที่ยินดีพอใจของทุกท่านนะครับก็อยากจะกราบเท้าเรียนถามท่านอาจารย์ครับเพื่อความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องนี้ครับว่าอะไรคือประโยชน์ของการที่ศึกษาความละเอียดลึกซึ้งของแม้แต่ที่เป็นอุปมาเหล่านี้ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีโภชนะหรือมีสภาพธรรมะ
0: มีสภาพธรรมะครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกอะไรหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวนี้รู้สึกครับ
1: นั่นแหละค่ะมีจริงใช่ไหม
0: มีจริงครับ
1: เป็นเราหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่เราครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รู้หรือยังว่าที่กำลังรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นอื่นไม่ได้
0: ยังไม่รู้เป็นเบาอยู่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องฟังนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรความรู้สึกมีไหม
0: มีครับ
1: ยังไม่รู้ใช่ไหมคะ
0: ยังไม่รู้ความจริงครับรู้แต่ว่ารู้สึกยังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นรู้สึกยังไงคะ
0: ครับตอนนี้ก็รู้สึกช่ำชื่นเล็กน้อยครับ
1: เปลี่ยนให้เป็นอื่นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: และหมดหรือยัง
0: หมดไปหมดไปทุกขณะแต่ก็ยังสืบต่อครับ
1: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะต้องฟังบ่อยๆเตือนให้รู้ว่าขณะนี้มีความรู้สึกซึ่งไม่เคยสนใจที่จะรู้ว่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับเท่านั้นเองจะกลับไปอีกไม่ได้จะเป็นใครไม่ได้จะเป็นอะไรไม่ได้ทั้งหมดเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ดับไปต้องฟังบ่อยๆค่ะจนกว่าจะมั่นคงว่าขณะใดที่รู้สึกเกิดขึ้นเริ่มรู้ว่าขณะนั้นน่ะมีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะอย่างนั้นต้องใช้คำว่านามธรรมหรือเปล่า
0: ไม่ต้องใช้เลยก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับ
1: พระอาจารย์ก็ค่อยๆรู้ว่าขณะไหนรู้แค่ไหน ขณะไหนไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีปัจจัยพอที่จะให้รู้ได้จนกว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้สามารถรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงตามที่ได้เข้าใจในความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดคือขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่ปรากฏจะไปหาวิธีอื่นใดไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วจะไปหาอะไรคิดก็เป็นสิ่งที่เกิดระดับหาก็เป็นสิ่งที่เกิดระดับทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดทั้งหมดแต่ว่าเพราะไม่เคยได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเห็นประโยชน์สูงสุดสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
0: ้กราบท่านอาจารย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ยากจริงๆครับที่จะรู้ว่าในขณะนั้นนะครับมีความรู้สึกที่เป็นแต่เพียงความรู้สึกจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ในอุปมานี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าความรู้สึกหรือว่าเวทนาขันธ์นะครับก็เหมือนกับอาหารที่อยู่ในโภชนะก็คือพอมีความรู้สึกแช่มชื่นเล็กน้อยหรือว่าจะแช่มชื่นสักแค่ไหนก็ตามนะครับอยากที่จะให้มีความรู้สึกนั้นแต่ไม่ได้รู้เลยครับว่าในขณะนั้นเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่บังคับบัญชาไม่ได้เราก็จะอยากไม่อยากเกิดแล้วก็หมดไปแล้วครับ
1: ค่ะไม่ต้องคิดถึงอาหารเลยก็อยากใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ต้องไปคิดว่าอยากอาหาร
0: ใช่ครับอยากรู้สึกอย่างนั้นครับแต่พอรู้ก็ไม่อยากแล้วครับเพราะว่าพอท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับก็เห็นเลยว่าความรู้มีประโยชน์กว่าครับ
1: ค่ะแต่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดปัจจัยละเอียดกว่านี้มากเพราะฉันไม่ใช่ไปติดอยู่ที่เดี๋ยวก็อุปมาเวทนาเดี๋ยวก็อุปมาสัญญาเดี๋ยวก็อุปมาจิตแล้วไม่รู้อะไรกันแต่ตรงต่อความเป็นจริง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกเกิดตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเฉยๆนะครับก็ไม่เป็นที่สนใจครับแต่ถ้าความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างหรือว่าเป็นทุกข์บ้างนะครับก็เป็นที่สนใจแล้วก็นึกถึงแต่ว่าความลึกซึ้งนะครับก็คือดูเหมือนนะครับท่านอาจารย์คือดูเหมือนว่าพวกเราตัวผมเองนะครับจะรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรครับแต่เป็นการรู้เพียงแต่เป็นอารมณ์เท่านั้นครับแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่มีจริงๆที่มีภาวะความเป็นจริงอย่างนั้นที่บังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าพอรู้สึกอย่างนี้ก็อยากบ้างหรือว่าถ้าเป็นทุกข์กายนะครับหรือว่าทุกข์ใจก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆครับทุกคำเลยครับ
1: ค่ะก็มัวแต่พิจารณาถึงตัวเองแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร
0: ไม่มีตัวเราครับ
1: แค่นั้นเลยครับแค่นั้นหรือแต่ละคำที่พระองค์ตรัสสมควรอย่างยิ่งที่จะไตร่ตรองแต่ละคำเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปคิดถึงเรื่องตัวเอง
0: ครับก็เป็นสภาพที่รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างในอารมณ์ครับ
1: ตัวเองหรือเปล่าคะ
0: ครับก็ไม่คือเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ครับไม่ใช่ตัวเองครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกครับ
1: ค่ะพระองค์แสดงว่าอย่างไรนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ควรฟังควรไตร่ตรอง
0: ครับก็จะมีพยัญชนะนะครับว่าเป็นสภาพที่เสวยรสของอารมณ
1: ์เอามาแล้วเสวยอยู่นั่นแล้ว
0: แต่ว่า
1: พูดถึง
0: จริงๆก็คือรู้นั่นเอง
1: เสวยไปแต่คือเวทนาที่รู้สึกอย่างนั้นน่ะมีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกเดี๋ยวทุกอย่างนั้นน่ะยังไม่ต้องไปพูดถึงเสวยอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ตัวสึกตัวทุกขณะนั้นน่ะรู้หรือยังว่าเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นสภาพที่รู้สึก ม่ใช่สภาพที่สงสัยหรืออะไรทั้งสิ้นเข้าใจสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงที่เป็นธรรมะ
0: ครับก็เป็นความรู้สึกจริงๆครับเป็นความรู้สึกถึงสิ่งที่กำลังรู้ครับเวลาเป็นสุขก็สุขอย่างนั้นจริงๆครับเวลาเป็นทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นจริงๆครับต่างกันครับ
1: เป็นเราใช่ไหม
0: ครับ
1: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
0: ครับเป็นธรรมะครับสิ่งที่มีจริงๆครับ
1: ทุกพูดตามใช่ไหมคะประเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนั้นประเดี๋ยวเราก็เป็นนี
0: ้ครับ
1: เรื่องเราทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรค่อยๆเข้าใจขึ้นในแต่ละคำที่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสไม่มีทางที่จะคิดไตร่ตรองด้วยตัวเองจนกว่าได้ยินคำไหนไตร่ตรองคำนั้นลักษณะที่มีจริงเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ขณะโน้นขณะนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นเป็นเรื่องราวแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆขณะนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นซึ่งมีลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้
0: แต่ว่าเวลาที่ไตร่ตรองตามเนี่ยครับก็ไม่ได้คิดถึงตัวเราแล้วครับแต่ว่าก็คิดถึงความรู้สึกที่กำลังมีจริงๆครับที่แสดงความเป็นอย่างนั้นครับเป็นการคิดครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นไตร่ตรองก็ไม่ใช่เราเห็นไหมคะต้องฟังให้ละเอียดจนกว่าจะรู้ว่าไปคืออะไรซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนทั้งวันเป็นธรรมะทั้งหมดมีแต่ธรรมะเท่านั้นก็ไม่เคยคิดเลยเพราะฉันต้องคิดถึงว่าเรากำลังฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังที่กำลังปรากฏที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจภาวะความเป็นสิ่งนั้นตามที่ตรัสความรู้สึกจะเป็นอื่นไม่ได้ความรู้สึกจะจำไม่ได้ไม่ว่ารู้สึกเมื่อไหร่พร้อมที่จะสามารถรู้ขณะนั้นลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปกว่าจะเข้าใจว่าแม้แต่ไตรตรองก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรเลยที่มีจริงไม่ใช่ธรรมะต้องค่อยๆมั่นคงขึ้นและรึกถึงคำที่ได้ฟังขณะนี้อะไรมีจริงลักษณะนั้นกำลังปรากฏให้รู้จนกว่าจะรู้ไม่ใช่ว่าคิดเองว่าเป็นเราโน่นเรานี่เดี๋ยวเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ครับก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกที่กำลังมีจริงๆในตอนนี้ก็มี2 อย่างครับที่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็คือ1ก็คือเป็นความช่ำชื่นเล็กน้อยจนแทบจะเป็นเฉยๆครับแล้วก็ความรู้สึกที่ทุกกายสลับครับเป็นความต่างกันครับ
1: เรื่องเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกกายเดี๋ยวทุกใจแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
0: ครับ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่เกิดบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วหมดแล้วก็ไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจความจริงที่มีแต่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ละลักษณะขณะนั้นก็เป็นขณะที่เพราะฟังจึงมีขณะที่สามารถคิดถึงและเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเช่นแข็งเดี๋ยวนี้มีจะต้องเป็นขณะโน้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นไหมแต่ลักษณะที่แข็งมีให้รู้ว่าแข็งเกิดจึงมีและต้องมีสภาพที่รู้แข็งนี่แหละค่ะ2 อย่างไม่ใช่นามธรรมรูปธรรมแค่ชื่อ
0: ใช่ครับครับก็ครับกับท่านอาจารย์ครับ
1: นั้นหลงติดตามโลภะและโมหะโดยไม่รู้ตัวเลยซับซ้อนแค่ไหนกว่าปัญญาจะเห็นจริงตรงไม่ว่าจะซุกซ่อนแอบแฝงในลักษณะใด
0: ครับก็เป็นความลึกซึ้งของอริยสัจข้อที่2จริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: รู้ถึงอริยสัจข้อที่2แล้วนะ
0: พอไม่ครับอันนี้คิดครับเพราะว่าพอท่านอาจารย์พูดถึงโลภะแล้วก็ความไม่รู้ที่ซุกซ่อนครับก็เลยทำใ นึกถึงคำที่พระองค์ตรัสครับ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะห้ามได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: สะสมมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: พอได้ยินนี่ก็คิดถึงโน่นพอได้ยินนี่ก็คิดถึงนั่น
0: ก็ยากจริงๆครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าก็จะฟังต่อไปแล้วก็พิจารณามากขึ้นครับ
1: ถ้าไม่รู้ก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีแต่คิดเรื่องราวเรื่องตัวเองเรื่องเหตุการณ์ต่างๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งธรรมะ
0: ครับก็ไม่มีเรามีแต่ธรรมะครับครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสของคณะอาจารย์นะครับที่ถ้าหากว่ามีประเด็นที่จะร่วมกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ก็ขอกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับเมื่อวานอาจารย์อนบไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนทนาด้วยครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับก็ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์อนบครับได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้ถ้าหากว่ามีปัญหาที่จะกราบเท้าเรียนถามท่านอาจารย์ก็ขอกราบเรียนเชิญได้เลยครับกราบขอบพระคุณครับ
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับและสวัสดีทุกท่านครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวครับว่าสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์แม้จะเห็นประโยชน์ในการที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาแต่สิ่งที่ขาดคือขาดความเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏขาดความเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏกราบเท้าท่านอาจารย์ครับการที่จะค่อยๆมีความเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏค่อยๆไม่ขาดความเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏนี่คืออย่างไรครับและท่านอาจารย์ก็กล่าวคนจะพูดว่าก็มัวแต่คิดถึงเรื่องตัวเองตรงนี้ผมว่าค่ายควรว่าเป็นจริงอย่างนั้นมักจะคิดถึงเรื่องของตัวเองแม้ว่าเราจะศึกษาพระธรรมแล้วเราก็จะคิดถึงเรื่องพระธรรมว่าเป็นเรื่องของเราเองของตัวเองคิดถึงเรื่องพระธรรมเนี่ยฮะเป็นของตัวเราเองอยู่นี้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าไตร่ตรองที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราครับยากแล้วก็อีกท่านอาจารย์กล่าวดีมากทุกข้อความเลยครับแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าหลงติดตามโลภะติดตามโลภะและโมหะแม้กระทั่งศึกษาพระธรรมก็โดนธรรมะเหล่านี้มาครอบงำขาบทาหุ้มห่อเอาไว้นะฮะให้ยากเหลือเกินนะครับที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏผมขอกล่าวนิดนะครับแล้วในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้นะครับก็ที่อาจารย์พีทได้นำมาสนทนาก็คือข้อความในพระไตรปิฎกที่เปรียบเทียบขันห้านะครับตั้งแต่รูปประขันก็เปรียบเทียบเหมือนภาชนะเวทนาก็เหมือนอาหารนะฮะแล้วก็สัญญาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับข้าวถ้ามีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวคงไม่อร่อยก็พอจะเข้าใจถึงสภาพธรรมะเหล่านี้ได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็สังขารขันธ์ก็เป็นผู้ปรุงก็แน่นอนละสังขารขันธ์เป็นผู้ปรุงแล้วก็สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ก็คือจิตก็พอเข้าใจได้นิดๆหน่อยๆแต่ท่านอาจารย์เมื่อสนทนาเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์ก็เหมือนกับเพื่อกูลให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีนี้เลยคือความรู้สึกเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าความรู้สึกเป็นอาหารนะต้องมีสัญญาเป็นกับข้าวเป็นอะไรก็เลยต้องกราบเท้าประมวลถามท่านอาจารย์อาทิตย์นี้ผมขอปรารภเพื่อที่จะประมวลคำถามว่าขาดความเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏแต่เราก็ต้องอาศัยพระธรรมในแต่ละคำนะครับบางทีพระองค์ก็ทรงอุปมามากมาย โดยเฉพาะอุปมาเรื่องขันเนี่ยมีหลากหลายนัยยะมากเลยนะครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับการที่จะได้ค่อยๆเข้าใจในความลึกซึ้งโดยอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ก็มีโวหารเทศนาหลากหลายทั้งอุปมาอุปไมยอะไรต่างๆเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์นี่ขอกราบเท้าเลยครับเพราะเมื่อวานก็ทราบว่ามีการสนทนาในเรื่องอุปมานี้กันนะครับ
1: ค่ะพระฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำแม้แต่เรื่องอุปมาเพื่อให้หลงหรือว่าให้ลืมหรือว่าให้จำหรือว่าให้เข้าใจ
2: เพื่อที่จะให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะให้หลง
1: แต่หลงแล้วใช่ไหม
2: หลงในตัวอุปมาคืออย่างไร
1: อ้าวก็หลงจำว่ามันต้องเป็นอาหารนะมันต้องมีรสนะมันต้องอย่างนี้และตัวจริงแล้วมันเกิดดับไปแล้ว
2: ก็เลยไปติดในตัวอุปมา
1: หลงไหม
2: หลงหลง
1: เพราะฉะนั้น
2: หลงแล้วก็ลืมนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์
1: แน่นอนลืมอะไรลืมความจริง
2: ลืมความจริงหลงในตัวอุปมาว่าเวทนาเหมือนอาหารแล้วก็ลืมความจริงว่าสภาพความรู้สึกที่กำลังมีในขณะนี้แหละเพราะนั้นจะบอกหลงลืมนะฮะและอันที่สามคือจำเพียงหมายความว่าเพียงจำอุปมาว่าเวทนาอุปมาเหมือนอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: พูดทีใดเวทนาก็อุปมาเหมือนอาหารพูดทีใดก็ไม่ลืมว่าเวทนาอุปมาเหมือนอาหารพูดทีใดก็เวทนาอุปมาเหมือนอาหารและตัวเวทนาจริงๆนะ
2: และท่านอาจารย์กล่าวประการที่4ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คืออุปมาเพื่อที่ฟังคำอุปมาเพื่อเกิดปัญญาความเข้าใจกราบเท้าท่านอาจารย์ครับว่าการฟังพระธรรมโดยนัยยะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดเมื่อจะอุปมาสิ่งใดนั้นก็ชัดเจนลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจในความลึกซึ้งโดยอุปมาวาหารของพระองค์เนี่ยได้อย่างไร
1: อุปมาเนี่ยคนเข้าใจได้ใช่ไหม
2: คนเข้าใจได้ครับ
1: แต่ความลึกซึ้งคนเข้าใจได้หรือเปล่า
2: ความลึกซึ้งของสภาพธรรมะเนี่ยเข้าใจได้ยากครับ
1: เพราะเหตุนั้นจะอุปมาให้รู้เพียงแค่อุปมาเท่านั้นเองแต่ตัวจริงลึกซึ้งแค่นั้น
2: อ๋อครับใช่จ้ะ
1: ไม่ได้
2: ได้ความเข้าใจขึ้นมาหน่อยนะครับว่าอุปมาเนี่ยเป็นทรงพระมหากรุณาเกื้อกูลเบื้องต้นที่จะพอให้เข้าใจได้ในเบื้องต้นใช่ไหมครับท่าน
1: ก็ทุกคนกินอาหารทุกวันอ่ะท่านไม่พูดถึงสิ่งที่พอจะเปรียบเทียบได้แต่ไม่ใช่ให้ไปนั่งเปรียบเทียบไปจำคำเปรียบเทียบแค่รู้แล้วว่าเปรียบเทียบและตัวจริงคือต้องศึกษาเวทนาก
2: ราบเท้าท่านจะให้ยกกรณีที่ทรงอุปมาขันห้าโดยในยะเนี่ยครับ
1: เหมือนกันเลยไม่ว่าจะอุปมาอะไรหลงไหม
2: ถ้าหลงในอุปมานะครับ
1: ลืมเลย
2: แล้วก็ลืม
1: แล้วใช่ไหมคะไม่ได้จำไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยพูดทีไรก็หลงอุปมา
2: หลงอุปมานะฮะแล้วก็ทำให้ลืมที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็เลยเป็นไปตามท่านที่อาจารย์กล่าวว่าขาดความเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏเพราะไปหลงอุปมาแล้วก็เลยลืมที่จะใส่ใจในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นสภาพที่มีจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็เพียงแต่จำไว้ว่ามีอุปมาอันนี้นะแล้วอุปมาอื่นก็มีนะในเพนะอินทสูตรเป็นต้นก็ทรงอุปมานะฮะขันห้าเป็นอย่างนี้เป็นฟองน้ำเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็จะจำอุปมาได้ในหลายพระสูตรในหลายโวหารก็เพียงแค่จำแต่ที่จะเข้าใจอาจารย์กล่าวถึงว่าอุปมาเนี่ยเป็นเบื้องต้นที่พอจะให้เห็นเขาของลักษณะสภาพธรรมะเป็นเบื้องต้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นฟังว่าเหมือนเห็นน้ำที่ถนนเพื่ออะไร
2: เงาน้ำ
1: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มี
1: แต่คิดว่ามีใช่ไหม
2: คิดว่ามี
1: เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ว่าไม่มีต่างกับขณะที่คิดว่ามีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วเมื่อไหร่จะรู้ไม่ใช่เพียงแค่คิด
2: เพราะนั้นที่ทรงอุปมาเงาน้ำหรือภาพลวงตาหรือเป็นมายาพอดีเมื่อวันเสาร์ก็เพิ่งสนทนากับพวกสมาชิกรุ่นใหม่ของมสพในเรื่องนี้ในประวัติธรรมเกียรติที่ท่านแจกก็ได้เมตตาเขียนไว้ตรงก
1: ็ถ้าไตรตรองจะลึกซึ้งไหมคะเงาน้ำคิดดูมีจริงหรือเปล่า
2: ครับ
1: ไม่จริงคือความจริงที่ไม่ได้ปรากฏปรากฏแต่เพียงเงาที่ปรากฏเหมือนมีคนไหนล่ะคน
2: ผม
1: สำหรับที่จะไตร่ตรองให้รู้ความลึกซึ้งของธรรมะแต่เรากลับไปจำตรงเฉพาะอุปมา
2: จำประจงประมาณเพื่อที่จะให้หลงเพื่อจะให้ลืมเพื่อจะให้จำซึ่งผมเองนะผมซาบซึ้งเกิดความซาบซึ้งขึ้นมาเลยที่สนทนาพระธรรมสังเขปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเงาน้ำภาพลวงตาเนี่ยนะครับผมก็พอดีก็เข้าใจว่ามันลวงยังไงอะไรพวกวิทยาศาสตร์เขาอธิบายมาแต่อันนั้นไม่ได้เป็นประมาณหรอกแล้วผมก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโลกของมายาอยู่ในโลกของภาพลวงตามองไปก็เป็นตู้เย็นเป็นปลั๊กไฟเป็นอะไรต่างเต็มไปหมดเลยครับท่านอาจารย์ภาพลวงตานะครับแล้วผมก็เนี่ยกำลังมองแท็บเล็ตอยู่นะก็เห็นรูปท่านอาจารย์ยากที่จะทายถอนว่านี่คือภาพลวงตาว่าเป็นรูปท่านอาจารย์เนี่ยเพราะมีความเคารพเป็นกุศลก็มีอยู่มีความยึดถือท่านอาจารย์อยู่นะก็เห็นเป็นรูปของท่านอาจารย์รูปท่านอาจารย์ก็ยังเป็นภาพลวงตาอยู่เนี่ยครับท่านอาจารย์อยู่ในเหมือนเห็นเงาน้ำเห็นภาพลวงตาอยู่ตลอดที่เห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นวัสดุชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยอะไรเต็มไปหมดเนี่ย
1: แสดงว่าเห็นภาพลวงตาทันใดเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้น
2: เดี๋ยวนี้เลยจริงๆครับท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ลวงตาทั้งที่ฟังว่านี่เป็นภาพลวงตาแล้วก็อุปมาอย่างเนี้ยนะ ว่าเป็นภาพลวงตาเนี่ยใกล้ชิดและทราบซึ้งว่าเพราะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหลับตาไม่เห็นอะไรก็ยังมีภาพลวงตาทางใจมโนทางใจที่ก็ลวงไปว่าคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นถึงแบบพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงแต่ละคำเนี่ยเพื่อจะให้หลุดพ้นไปจากโลกของภาพลวงตาโลกที่ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงจนกว่าที่จะรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือเนี่ยแหละเห็นเนี่ยแหละสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยแหละตาเนี่ยแหละอะไรพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างละเอียดเลยครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นกราบเท้าท่านอาจารย์ในคำถามเดิมท่านอาจารย์ครับว่าตอนนี้พอเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วคิดว่าทุกท่านที่ฟังอยู่พวกผมได้รับประโยชน์ว่าทำไมถึงขาดความเข้าใจนะฮะในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่ามีหลงมีลือหลงไปในเรื่องราวข้อความอะไรไม่ว่าจะอุปมาไม่อุปมาหรือเป็นข้อความอะไรเราไปหลงในคำในภาษาเนี่ยอะไรซึ่งท่านก็เตือนเอาไว้นะฮะว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงครอบงำไม่ให้รู้ชื่อธรรมะเนี่ยถ้าเราไปติดที่ชื่อเราก็ไม่เข้าใจตัวธรรมะที่ชื่อนั้นเนี่ยพระองค์ทรงแสดงชื่อนั้นที่พระองค์จะทรงแสดงให้สื่อให้เข้าใจความหมายคืออรรถะของธรรมะนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่มาครอบงำปิดบังไปซะแล้วอุปมาก็อีกแล้วหลงลืมหรือว่าจำแค่นั้นน่าจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพอเข้าใจคำว่านี่คือการขาดความเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏครับกราบเท้าท่านอาจารย์การที่จะมีความเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นเนี่ยมีความละเอียดและต้องเป็นผู้ตรงขนาดไหนครับท่านอาจารย
1: ์ฟังคำเดียวพอไหมคะ
2: ฟังคำเดียวไม่พอแน่นอน
1: ค่ะนั่นคือความละเอียดอย่างยิ่งต้องเข้าใจทุกคำ
2: ผมเนี่ยต้องกราบเท้าท่านอาจารย์ที่แล้วก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ธนากรที่ได้มาสนทนาตรงนี้จึงได้เห็นว่าอุปมาเนี่ยเป็นเพียงที่จะทำให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องเข้าใจในแต่ละคำแต่ละนัยยะแต่ละโวหารและเทศนาท่านอาจารย์ต่อนิดนึงครับว่าคำหนึ่งไม่พอนะครับแต่หลายๆคำเนี่ยจะเป็นประโยชน์การที่ในแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำจนหลายๆคำที่จะเป็นประโยชน์ให้เห็นในความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยเกื้อกูลกันอย่างไรในหลายๆคำ
1: ค่ะธรรมะมีจริงไหมคะ
2: มีจริงแน่นอนครับ
1: เป็นอะไรคะเห็นไหมหลายคำเพิ่มมาแล้วไม่ใช่แค่ธรรมะมีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงน่ะอะไรไม่ใช่แค่มีจริงแค่นั้น
2: ถ้าดูถ้าไม่รู้
1: เห็นไหมคะสองคำละอะไรเป็นธาตุรู
2: ้ความรู้สึกเป็นธาตุรู้เห็นก็เป็นธาตุรู้ครับอาจารย
1: ์พูดได้ใช่ไหมคะ
2: พูดได้เพราะฟังมา
1: ค่ะหลงไปบ้างไหมนี
2: ่ก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าพอถูกเตือนเข้าบ่อยๆก็พอจะรู้ตัวบ้าง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ45พรรษาให้ฟังให้ไตร่ตรองใส่ใจให้ดีเห็นไหมคะเตือนทำไมคะใส่ใจให้ดีแค่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องไม่ง่ายเลยครับ
1: นี่แหละค่ะ
2: ตอบก็ตอบไปตามที่ได้ใจตรองเข้าใจมาบ้าง
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเงาน้ำใช่ไหมกำลังไม่รู้อย่างนี้แหละชัดเจนกว่า
2: ครับ
1: เห็นเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยส่งอธิบายความเป็นจริงโดยนัยยะประการต่างๆอะไรเกิดเองได้บ้าง
2: สิ่งที่เกิดถ้าเป็นสิ่งที่เกิดเองไม่ได้ต้องมี
1: เห็นไหมคะแค่นี้เคยคิดไหม
2: ทำไม
1: เดี๋ยวเนี้ยเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เห็นเกิดไม่ใส่ใจที
2: ่จ
1: ะเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้น
2: กราบท่านอาจารย์ครับอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจากความตื่นที่รู้ว่าตื่นก็คือฟังพระธรรมพอได้ฟังพระธรรมเนี่ยก็รู้นะก็ฟังแล้วเข้าใจตามหน่อยๆว่าสิ่งที่เกิดต้องเกิดตามปัจจัยเห็นเนี่ยก็ต้องเกิดตามปัจจัยแล้วอาจารย์ถามว่าคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไหมคิดถึงเมื่อมีปัจจัยมีการสนทนาธรรมหรือมีการใส่ใจจากการได้ตรึกใส่ตรองบ้างแต่ส่วนใหญ่ในแต่ละวันนะครับท่านอาจารย์บางทีก็ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่ใจเห็นจะใส่ใจเมื่อมีการตรึกถึงธรรมะคิดถึงธรรมะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ฟังธรรมะหรือสนทนากับท่านอาจารย์ก็มีความใส่ใจว่าเห็นเนี่ยจะต้องเกิดตามปัจจัยแต่ก็ไม่ใช่เป็นการประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุเห็นแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดธาตุเห็นได้อยู่ได้เด็กได้อยู่ง่ายๆหรือบ่อยๆเนี่ยครับอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหม
2: ถูกต้องที่สุดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะละคลายความไม่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีความเข้าใจความจริงมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยลึกซึ้งเมื่อไหร่จะรู้จักเห็นตอบสิ
2: เมื่อไรจะรู้จักเห็นเมื่อมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมั่นคงและใส่ใจตั้งแต่ในขั้นฟังด้วยดีนะครับที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังเรื่องเห็นเพื่อเข้าใจความจริงของเห็นที่มีในขณะนี้และก็ธรรมะทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่เห็นเพราะว่าก็ต้องหลายคำไม่ใช่แค่เห็นคำเดียวหรือเห็นสภาพเดียวนะครับแต่ที่อาจารย์กล่าวเห็นบ่อยๆเนี่ยครับถ้าอาจารย์กล่าวจนหมดความเบื่อไปแล้วอาจารย์เพราะว่าแทนที่จะเบื่อกลับเป็นการที่เห็นประโยชน์ว่ากล่าวสักเท่าไหร่ก็ยังยากที่จะรู้จักเห็นจริงๆแล้วก็ความละเอียดที่มากกว่าที่จะรู้จักเห็นก็ยังมีอีกว่าเห็นเนี่ยต้องมีปัจจัยให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็จริงๆก็ต้องดับจริงๆเพราะฉะนั้นในสภาวะการเกิดและดับของเห็นเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรากฏนะครับ
1: เป็นความเข้าใจถูกใช่ไหมคะ
2: ถูกครับ
1: ค่ะมั่นคงไหมคะ
2: มั่นคงว่าเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นบารมีตามลำดับขั้นสัจจะบารมีตรงแน่นอนเห็นขณะนี้เกิดดับแต่ว่ายังไม่ประจักษ์แม้แต่ฟังก็ลืมใช่ไหมคะเพราะว่าไม่เคยฟังมาก่อนฟังแต่เรื่องราวอื่นๆเพราะฉะนั้นก็คิดถึงอย่างอื่นมากทั้งวันจะมีสักขณะไหนที่เริ่มรู้ว่าเห็นขณะเนี้ยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอริยสัจจะทำรอบที่สามแค่นามรูปะปริเฉทญาณนะถ้าไม่มีการฟังอย่างนี้เป็นหนทางสัมมาทิฏฐิเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นหนทางเดียวเป็นมรรคมีองค์8ข้อที่1อดทนไหมคะ
2: อดทน
1: ขันติบารมีเพื่ออะไร
2: เพื่อความเข้าใจ
1: เพื่อรู้ความจริงใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้มีความจริงไหม
2: มีอยู่ตลอดเวลาร
1: ู้ความจริงของสิ่งที่มีวันนี้หรือยัง
2: ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะสัจจะบารมีก็ตรงสิรู้ความจริงอย่างนี้จึงฟังอีกพอเห็นประโยชน์ว่าถ้าขาดการฟังแม้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ที่จะพูดถึงเห็นให้ไม่ลืมเห็นที่กำลังเห็นก็แสนยาก
2: แค่นี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ารู้ชัดตรงเห็นเนี่ยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่แค่ว่าจะอดทนด้วยความเห็นประโยชน์ที่จะฟังเรื่องเห็นเนี่ยมีหรือเปล่าตรงนี้
1: เห็นไหมคะบารมีละเอียดไหมลึกซึ้งไหม
2: ขันติบารมีวิริยะบารมีนะครับสัจจะบารมีก็ตรงนี้เองจริง
1: ๆค่ะและถ้าวันนี้ไม่มีขันติความอดทนที่จะไม่ตามกิเลสตามโลภะและโมหะก็เป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆอบรมเพราะเห็นประโยชน์ว่ามหาศาลทั้งวันที่ตามไป
2: อาจารย์กล่าวประโยคนี้เป็นครั้งที่2นะครับนะว่าติดตามโลภะและโมหะเพราะฉะนั้นในขณะที่อยากจะฟังเรื่องอื่นอยากจะฟังคำอื่นมากอยากจะรู้อยากจะเรื่องพูดแต่เห็นอยู่อย่างเดียวอย่างเนี้ยนะครับขณะนั้นก็ตามโลภะตามความเป็นไปตามธรรมตาของโลภะธรรมตาของโมหะนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ไม่ได้กล่าวแบบเปิดเทปอย่างเดียวแต่ท่านอาจารย์ก็จะมีอะไรที่หลากหลายแตกต่างไปนะครับที่จะมาปรุงนะฮะที่จะให้สนใจในการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีอยู่แน่นอนเลยเห็นเนี่ยพอผมเพิ่งมาเนี่ยผมทราบซึ่งว่าท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเห็นเนี่ยครับซึ่งเป็นประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยไปจนถึงกับทางท่านอาจารย์ผมก็พูดเลยไปเลย ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจนไปถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าถ้าเป็นจิตอื่นนะฮะจิตที่ประกอบด้วยโลภะโทสะอะไรพวกนี้นะครับก็ถูกอะไรต่ออะไรบทบังทั้งหมดแค่เห็นเนี่ยเพียงเห็นที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไม่ใส่ใจนะครับแล้วจะไปรู้อะไรได้ก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าเรียกให้มาดูตลอดครับท่านอาจารย์อาจารย์ก็กล่าวตามคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยะทั้งหลายเรียกให้มาดูเห็นเนี่ยเรียกให้มาดูจริงๆยิ่งเรียกยิ่งเรียกขับขับท้าทันโทษท่านอาจารย์ยิ่งเรียกบางคนเขาก็ยิ่งเบื่อครับท่านอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นไปตามโลภะกับโมหะยิ่งเรียกให้มาดูก็ยิ่งเบื่อที่จะมาดูเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นหนทางนี้ลึกซึ้งไหมคะ
2: ลึกซึ้งที่สุดลึกซึ้งจนกระทั่งเมื่อบอกหนทางคนบอกคนยิ่งไม่อยากจะไปทางหนทางนี
1: ้
2: ยิ่งไปหาทางอื่นใหญ่ยิ่งจะพูดถึงหนทางที่จะเข้าใจความจริงคือเห็นที่กำลังปรากฏเนี่ยแล้วก็พูดถึงเห็นการรู้เห็นการรู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนละอย่างอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเบื้องต้นที่จริงแล้วก็จะต้องเข้าใจนะฮะก็ถ้าจะกำลังเรียกให้มาดูกำลังประกาศหนทางที่จะรู้ความจริงนะครับแต่ว่าก็เลยเท่ากับไปหาทางอื่นนะไปหาทางหาคำเยอะๆไปหาทางหาวิชาการหาอะไรต่ออะไรนะครับที่จะคิดว่าจะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะแม้จะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม
1: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความจริงเรื่องเบื่อเมื่อไหร่หันทางไปอื่นที่ไม่ใช่หนทางที่จะรู้ความจริง
2: กราบเท้าอาจารย์นิดเดียวก่อนที่จะขอให้ท่านอื่นบ้างนะครับให้อาจารย์พูดเรื่องเห็นแล้วก็เรียกนะฮะให้มาฟังเรื่องเห็นนะยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้เห็นดูเห็นคือรู้เห็นแค่ที่จะพูดตรงนี้นะครับเป็นคำที่วัดใจมากคำที่วัดใจว่ามีความมั่นคงที่จะบ่มสัจญาณเนี่ยแค่ไหนถ้าเบื่อก็ไม่มีการที่จะบ่มสัจญาณไปหาทางอื่น
1: เป็นเมื่อไหร่หันทางออกไปจากการรู้ความจริงทันที
2: ใช่แต่ถ้ายิ่งเห็นประโยชน์ขึ้นแล้วก็มีความใช่ว่าสลดใจก็สลดใจว่าเห็นอยู่ทั้งวันตลอดเห็นอยู่เนี่ยมากมายเนี่ยเห็นเนี่ยแล้วเขาไม่เห็นแค่ชาตินี้เห็นมาแสนโกรธกลับเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จักสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏเช่นเห็นอยู่เลยเนี่ยแล้วยังจะโง่เง่าไม่ฟังที่จะเข้าใจเรื่องเห็นอยู่เนี่ยได้อย่างไรครับ
1: แล้วยังเบื่อด้วย
2: แล้วยังเบื่อ
1: ทางออกไปจากหนทางที่จะรู้ความจริงทันที
2: เพราะฉะนั้นนี่เป็นคำวัดใจว่าจะดำเนินไปตามหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่ครับกราบขอขอบค
1: ุณเห็นไหมปัญญาไม่ได้ตามโลภะและโมหะที่คอยจะนำให้ลงไปทางอื่น
2: กราบท่านอาจารย์ครับสดชื่นมากครับนี่แหละครับเพราะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ต้องหลงไปตามโมหะแล้วก็โลภะไปในทางอื่นแม้นิดๆหน่อยๆก็เอาไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติหรอกแต่ว่าไปหาตำราอะไรเรียนๆเยอะๆเยอะๆเท่านั้นเอง
1: ออกทางที่จะรู้ความจริงไปละ
2: ออกทางที่จะรู้ความจริง
1: ออกไปนอกทางละ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอาศัยพระธรรมคำสอนพระพุทธพจน์เนี่ยครับที่จะเป็นไปเพื่อเป็นหนทางจริงๆแม้ว่าเป็นคำเป็นพระพุทธพจน์ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปตามทางของโลภะกับโมหะก็คือออกนอกทางของปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยแหละถ้าอย่างชาวตะกี้ไพเราะแล้วก็ซาบซึ้งมากปัญญาเนี่ยจะไม่ไปในทางของโลภะกับโมหะครับเพราะปัญญานะครับคือวิชาตรงข้ามกับวิชา
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่ความอดทนซึ่งเป็นบารมีเนี่ยมีไหมตอนนี้เห็นไหมคะ
2: คร
1: ับ ไม่ใช่ตอนอื่นเลย
2: ครับชาวตะจันชาวจันกล่าวอย่างนี้ยิ่งพิจารณาแตกประเด็นไปด้วยประโยชน์ว่าที่ใช้ใจกล่าวเรื่องเห็นบ่อยเนี่ยเรียกเทศมาฟังเรื่องเห็นเพื่อจะได้รู้จักเห็นสักทีเนี่ยนะครับ ก็เป็นคำที่วัดใจว่ามีบารมีแตกต่างเนี่ยแค่ไหนมีขันติบารมีไหมมีวิริยะบารมีไหมและที่สำคัญมีสัจจะบารมีที่จะตรงไว้ว่าไม่รู้อะไรและควรที่จะรู้อะไรในเมื่อยังไม่รู้เห็นและไม่ควรที่จะฟังคำที่เกื้อกูลให้เข้าใจเห็นที่กำลังมีอยู่นี้โอกาสเท่าเท่ากัน
1: ค่ะเพราะถ้าไม่มีปัญญาบารมีที่รู้ประโยชน์จริงๆที่จะเริ่มสนใจที่จะเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ขณะนั้นก็ไม่มีปัญญาระดับที่จะอดทนเท่าไหร่นานเท่าไหร่แสนโกรธกับที่จะไม่ตามโลภะและโมหะต่อไป
2: เป็นประโยชน์มหาศาลนะครับยิ่งเห็นกล่าวอย่างนี้ยิ่งเห็นเลยว่านี่คือปัญญาเป็นบารมีที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีบารมีต่างๆแต่เพราะมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์จึงมีความอดทนที่จะฟังเรื่องเห็นมีวิริยะที่จะไตร่ตรองแล้วก็มีความตรงว่าไม่รู้อะไรเขาควรจะรู้อะไรเป็นต้นครับจึงเห็นเลยว่าปัญญาเนี่ยบ่มบารมีอื่นจริงๆครับท่านอาจารย์ในขณะนี้ในเรื่องที่ท่านอยากจะกล่าวเรื่องเห็นเนี่ยจนเบื่อจนหายเบื่อนะครับหรือว่าจะเบื่อมากขึ้นสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะจากเบื่อเนี่ยรู้ว่าเบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะทางของโลภะกโมหะเรียกครับโลภะกโมหะเนี่ยเขาเรียกให้ออกนอกทางไปแต่ปัญญาเนี่ยครับให้กลับมาในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหนทางที่จะได้บ่มบารมีที่จะมั่นคงนะตั้งแต่นี่ครับมีความเพียรที่จะฟังเห็นไปเพราะเห็นประโยชน์มีความตรงนะฮะที่รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วควรจะรู้อะไรด้วยเพราะปัญญาที่เห็นประโยชน์นะครับมีความอดทนนะครับก็เพราะว่าเห็นประโยชน์ว่าต้องเข้าใจอันนี้จนเป็นความมั่นคงเป็นอธิษฐานจริงๆครับในขณะนี้กราบท้าวท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณค่าของปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งครับกราบท้าวขอบพระคุณ
1: ค่ะแล้วยังไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมคะชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้นั่นแหละความจริงว่าอดทนอะไรบ้างที่จะไม่เป็นไปตามโลภะและโมหะชีวิตจริงๆเลยค่ะจึงจะสามารถจะรู้กำลังของปัญญาที่ได้ฟังว่าน้อยแค่ไหนอดทนที่จะไม่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่จะเข้าใจไปว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดอดทนไหมในผิดไม่ใช่เลยอดทนที่จะค่อยๆฟังก็แค่สีสันวรรณะปรากฏเฉพาะที่กระทบตาแล้วจะเป็นอะไรได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไม่ลืมว่าหนทางที่จะประจักษ์ความจริงแสนไกลนั่นคือปัญญาเดียวที่สามารถจะละความหวังที่ติดข้องที่จะเป็นหนทางที่จะกั้นทันทีที่คิดอย่างนั้นไม่ให้รู้ความจริงเห็นไหมคะหนักหนาสาหัสปานใดต่อการที่ได้สะสมมาเกินแสนโกรธกลับในอดีตที่ไม่รู้และติดข้องในทุกอย่างกว่าจะหมดไปได
2: ้สาหัสสากันเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปด้วยความโง่จนบรมโง่จริงๆแล้วความติดข้องก็อาศัยความโง่นั่นแหละเกิดขึ้นมารุมมาตุ้มกันหนักหนาเพราะจะ
1: อดทนที่จะไม่เป็นไปตามโลภะและโมหะในชีวิตประจำวันบ้างไหมอย่างใหญ่ๆอย่างเล็กอย่างละเอียดอย่างละเอียดนะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆลดจากความติดข้องอย่างรุนแรงตามลำดับด้วยความอดทนอย่างยิ่งที่จะเห็นประโยชน์ในสิ่งซึ่งเป็นขยะไร้สาระเห็นไหมคะต้องหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาให้ตรงตามความเป็นจริงว่ากว่าจะสะสางสิ่งที่ปกปิดความเป็นจริงของธรรมะออกไปจนกระทั่งค่อยๆรู้ความจริงได้ตามลำดับขั้นต้องอาศัยการเวลาด้วยขันติบารมีปานใด
2: ครับถ้าความรู้ความเข้าใจเนี่ยบ่มขันติบารมีทุกระดับตั้งแต่ต้นๆเช่น ขัดเกลาโลภะเช่นอันนี้อร่อยอร่อยจนต้องรับประทานจนโอ้โหมากมายอะไรก็ขัดเกลาลงบ้างด้วยความเข้าใจนะฮะแล้วก็เห็นโทษของโลภะนะครับอาหารอร่อยก็ขัดเกลาลงผู้ที่ติดนะฮะภาพยนตร์นะฮะซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เมื่อเข้าใจพระธรรมก็เป็นโอกาสที่จะได้ขัดเกลาลงบ้างนะกับเวลาที่สูญเสียไปกับเวลาของโลภะกับโมหะอันนี้ก็เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นขาดการฟังธรรมะไม่ได้จริงประกาศการฟังธรรมะเนี่ยใช่ครับเสียกระบวนหมดเลยเพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาปรุงแต่งและบ่มบารมีต่างๆขนาดนั้นก็ไม่อดทนก็เป็นไปตามโลภะนะครับวิริยะแทนจะเป็นบารมีก็เป็นอกุศลวิริยะ
1: แล้วอย่างความผูกพันแม้ในวงศาคณาญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายประเทศชาติหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นความผูกพันไม่ใช่เป็นการละเพราะรู้ว่าสัตว์โลกเสมอกันหมดไม่ว่าใครเห็นไหมคะต้องอดทนอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเป็นผู้ตรงต่อธรรมะที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลและเห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย
2: ท่านอาจารย์โอ้เต็มที่เลยฮะให้ประโยชน์อย่างมากเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธนากรที่ให้โอกาสด้วยครับขอโอกาสท่านอื่นนะครับ
0: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นพอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์เป็นประโยชน์มากๆเลยครับทำให้เห็นเลยนะครับว่าธรรมะลึกซึ้งใช้คำว่าเกินกว่าที่คิดก็ได้ครับคือยิ่งฟังก็ยิ่งเกินกว่าที่คิดเพราะว่าความไม่รู้นี่ก็มากมายมหาศาลครับแล้วก็บารมีนี่ก็ขาดไม่ได้เลยครับอาจารย์วิชัยมีความประสงค์จะร่วมกราบเท้าสนทนากับท่านอาจารย์ครับก็ขอกราบเรียนเชิญได้เลยครับ
3: ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับฟังการสนทนาในช่วงแรกที่ท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์ธนากรก็ได้พูดถึงเรื่องของการคิดถึงตัวเองครับท่านอาจารย์แม้แต่มีการศึกษาธรรมะแล้วก็ยังมีการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนะครับก็รู้ว่าบนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงที่จะรู้ความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะปัญญาก็เป็นหนทางที่ลึกซึ้งนะครับแต่ตัวประเด็นที่จะเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ครับอย่างข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แลโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านอาจารย์ครับการศึกษาธรรมะนี่ครับก็เพื่อให้รู้จักธรรมะไม่ว่าจะเกิดที่ตนหรือเกิดกับภายนอกก็ตามแต่ประเด็นที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจในช่วงแรกนะครับว่าถ้าเป็นการที่คิดถึงตนนะครับก็ยังมีความเป็นเราที่คิดถึงสิ่งที่เกิดกับตนอีกประการนึงก็คือถ้าเป็นปัญญาที่รู้ความเป็นจริงตามที่ได้ศึกษาปัญญาก็ทำกิจหน้าที่ของปัญญาก็จะกราบท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจความละเอียดตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: คุณวิชัยพูดถึงสติปัฏฐานใช่ไหมคะหรืออะไร
3: ใช่ครับเป็นครับครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะสติปัฏฐานเกิดเดียวๆหรือว่าพร้อมกับปัญญา
3: ต้องเกิดพร้อมกับปัญญาแน่นอนครับท่านอาจารย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่มีถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้อะไรมี
3: อย่างขณะนี้เย็นมีครับท่านอาจารย์
1: เย็นมีรู้จักเย็นหรือยัง
3: รู้ตามการศึกษาว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏได้ทางกายครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเป็นเย็นอย่างเดียว
3: เย็นเป็นเย็นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดครับ
1: เพราะฉะนั้นมีเราไหม
3: ไม่มีเราครับท่านอาจารย
1: ์มีหมอนไหม
3: ไม่มีครับท่านอาจารย
1: ์มีเก้าอี้ไหม
3: ไม่มีครับท่านอาจารย
1: ์เข้าใจขึ้นจำได้แต่ปรากฏอย่างนั้นหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเนาะ

0: ่อเป็นปัญญาที่แทงตลอดนะครับก็เป็นการรู้ชัดในสิ่งที่ปรากฏครับอย่างธาตุเย็นเป็นต้นครับท่านอาจารย
1: ์และธาตุเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ปรากฏเมื่อไหร่จะถึงขณะนั้น
0: ก็ถึงไม่ได้ครับท่านอาจารย์ต้องรู้ตามลำดับครับ
1: แม้ว่าแข็งเดี๋ยวนี้จะปรากฏเย็นเดี๋ยวนี้จะปรากฏก็ยังไม่รู้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านอาจารย์
1: จนกว่าปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วรู้ตรงนั้นเท่านั้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของสติปัฏฐานคือชีวิตธรรมดาไม่มีใครไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยเย็นก็ยังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้ถูกต้องไหมคะ
0: ครับท่านอาจารย
1: ์แต่ว่าลืมว่าขณะที่เย็นปรากฏมืด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเย็นยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงทั้งที่มีใครไม่รู้จักเย็นแต่รู้ว่าเย็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เฉพาะเป็นสภาพนั้นที่มีลักษณะนั้นที่ปรากฏอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้แข็งก็ปรากฏทั้งที่กำลังเห็น
0: ความรวดเร็วของจิตประมาณไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ยังไม่รู้ความเป็นธรรมะที่ปรากฏแต่ละลักษณะครับแต่ว่าเหมือนกับรวมๆกันทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย
1: ์และถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะมีหนทางที่จะมีการรู้ทันทีที่เย็นเฉพาะเย็นเท่านั้น
0: ต้องเป็นความรู้ที่รู้ตรงลักษณะจริงๆแต่ต้องอาศัยการศึกษาการเข้าใจตามลำดับครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะแต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยครับเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เลยเย็นต้องมืดอยู่ในความมืดปรากฏในความมืดทีละหนึ่งแต่เวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏต่างๆด้วยแต่ละอย่างจึงไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงและถ้าปรากฏในความเป็นจริงทุกอย่างในความมืดเว้นทางเดียวในความมืดมันมีแสงสว่างที่ปรากฏสั้นมากดับจึงรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่มืด
0: ท่านอาจารย์ครับอย่างประเด็นที่ผมกลับเรียนท่านอาจารย์ก็คือที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจก็คือเป็นการเจริญขึ้นของสังขารขันธ์ฝ่ายดีโดยเฉพาะทั้งสติแล้วก็ปัญญาที่จะค่อยๆเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของเขาที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะนะครับตั้งแต่ระดับขั้นการฟังจนมีการน้อมไปที่จะรู้อย่างธรรมคุณประการหนึ่งก็คือโอปนยิโกนะครับน้อมเข้ามาในตนเนี่ยครับก็รู้ว่าการที่จะรู้จักความเป็นจริงของธรรมะก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ที่สมมุติว่าเป็นตัวเรากับอีกบุคคลหนึ่งครับท่านอาจารย์เมื่อมีการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็คิดเรื่องธรรมะอย่างพูดถึงเย็นก็คิดถึงเย็นที่ปรากฏกับตัวเราก็รู้เป็นความละเอียดว่าขณะนั้นไม่ได้เป็นความรู้ความเข้าใจที่เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งจากการเจริญขึ้นของปัญญาตามลำดับแต่เป็นการที่เป็นตัวเราคิดถึงธรรมะที่เกิดกับตัวเราตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งที่จะรู้จักหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็กราบท่านอาจารย์ให้ความละเอียดตรงนี้ครับท่านอาจารย
1: ์พระอาจารย์จึงรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานหลงชื่อนี้มานานจำไว้แม่นยำแต่สติปัฏฐานต้องต่างกับสติที่ไม่ใช่สติปัฏฐานแน่นอนถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับท่านอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่เป็นสติปัฏฐานแค่คิดใช่หรือว่าเรียกชื่อหรือว่าเข้าใจผิดเพราะสติปัฏฐานต้องเกิดกับปัญญาปัญญาระดับที่มั่นคงในความเป็นจริงแต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏได้เพียงหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมกันแต่เวลาปรากฏต้องหนึ่งจึงจะรู้ว่าหนึ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นแค่สิ่งที่เย็นหรือแข็งหรืออย่างอื่นก็ได้เพียงหนึ่งถ้ารู้ว่าเพียงหนึ่งเนี่ยก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งเลยในสังสารวัฏที่ผ่านมาแม้เดี๋ยวนี้วันนี้เพราะไม่มีปัจจัยที่จะรู้ว่าถ้าไม่รู้เพียงหนึ่งยังรวมกันสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง

0: าอาจารย์กล่าวถึงความเป็นความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะครับท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างได้สนทนาเรื่องของเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะจริงๆนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆที่ว่าเป็นความมั่นคงในความเป็นธรรมะจริงๆที่จะเป็นหนทางหรือการเจริญขึ้นของปัญญาที่จะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสติปัฏฐานครับอาจารย์ดังนั้นความมั่นคงในความเป็นธรรมะจริงๆนะครับอย่างที่ผมส่วนเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ตอนนี้ก็มีธรรมะครับท่านอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะประการหนึ่งประการใดเลยแต่เป็นการตรึกนึกถึงคำนึกถึงเรื่องนึกถึงการสนทนาดังนั้นอะไรที่ชื่อว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในความเป็นธรรมะจริงๆครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉันมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมั่นคงไหมคะ
0: อ๋อต้องเริ่มต้นอย่างนี้ด้วย
1: แน่นอนที่สุดค่ะ
0: ยังไม่มั่นคงครับอาจารย์ต้อง
1: แหมมีทั้งต้นไม้ดอกไม้มีทั้งคิดมีทั้งจำไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความจริงต้องธรรมะหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมั่นคงไหมถ้ามันคงก็รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะเหตุว่ายังไม่มีปัญญาระดับนั้นและปัญญาระดับนั้นจะมาจากไหนอดทนที่จะรู้ว่าไม่มีเราจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนี่แหละเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและมีลักษณะหลากหลายมากจนกว่าเข้าใจแต่ละหนึ่งมั่นคงจนกระทั่งขณะนั้นนะคะสามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่รู้ตรงนั้นได้เฉพาะหนึ่งด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าอะไรเป็นฐานะเป็นปัจฐานะที่ตั้งของสติที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นที่ตั้งอยู่ในสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นจะรู้ความจริงของสิ่งใดก็เพราะเหตุว่ากำลังมีสิ่งนั้นเท่านั้นที่เป็นที่ตั้งของการที่จะระลึกได้ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออย่างนั้น
0: ครับท่านอาจารย์ครับอย่างกับผมมีโอกาสได้ตัดต่อพระการสนทนาพระสูตรนะครับก็มีตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของสังขารขันเนี่ยเนียนครับก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคำที่เห็นถึงว่าขณะนี้เองครับที่สังขารขันก็กำลังปรุงแต่งอยู่นะครับทั้งฝ่ายทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับซึ่งถ้าไม่อาศัยพระธรรมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยครับท่านอาจารย์ว่าขณะไหนที่ดีหรือไม่ดีครับท่านอาจารย์ก็กำลังปรุงแต่งอย่างเนียนที่สุดที่ประมาณไม่ได้คือไม่มีตัวเราที่จะไปกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่เป็นเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งครับท่านอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นจริงมั่นคงในอริยสัจธรรม3รอบไม่ขาดสักคำที่จะเข้าใจโคจรกับอารมณ์นะเห็นไหมคะ
0: ครับท่านอาจารย์ก็เป็นความ
1: นิสัยมาเรียนได้ยังไงโคจระก็อารมณ์นั่นแหละแต่ทำไมเป็นโคจระที่เป็นอุปนิสัยทุกคำไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งค่ะสิ่งเดียวกันนั่นแหละกับปรากฏกับความไม่รู้เป็นของธรรมดาใช่ไหมคะแต่ปัญญาสามารถจะรู้อะไรก็รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้นั่นแหละซึ่งเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเห็นไหมคะนี่เป็นนิสัยเริ่มอาศัยความเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงว่าอารมณ์นี้เองไม่ใช่อารมณ์อื่นที่เคยไม่รู้นั่นแหละเป็นอารมณ์ที่ค่อยๆเป็นนิสัยที่มั่นคงว่าไม่ใช่ไปรู้อารมณ์อื่นแต่กำลังรู้ความจริงของสิ่งที่เคยเป็นอารมณ์ที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนอารมณ์ของโมหะอารมณ์ของโลภะแต่สิ่งเดียวกันนั่นแหละเมื่อมีความเข้าใจขึ้นเป็นนิสัยที่มีกำลังที่ค่อยๆสะสมจนรู้ว่าความเข้าใจไม่ได้ไปรู้เข้าใจอะไรเลยจากอารมณ์ที่ไม่เคยรู้อันนั้นแหละเริ่มเป็นโคจรที่ไปของปัญญาและสติที่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งปรุงแต่งจนกระทั่งมั่นคงว่าแต่ก่อนนี้เป็นอารมณ์ของโลภะใช่ไหมคะเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่พอมีการฟังอริยสัจธรรมอารมณ์ที่เคยพอใจนี่แหละ าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปจนกว่ามีปัจจัยพอที่เป็นสติที่ไม่ลืมและลึกได้อยู่บ่อยๆว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเองที่เคยไม่รู้นั่นแหละปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นค่อยๆรู้ตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังเป็นอุปนิสัยที่จะรู้ว่าไม่ใช่ไปทำอะไรมาเป็นพิเศษเลยทั้งสิ้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามปกตินั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติปัฏฐานะที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีการระลึกรู้ตรงลักษณะนั้นจริงๆความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจธรรมปรากฏไม่ได้
0: อาจารย์ครับก็ขอกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับที่ให้ความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นครับก็กราบเรียนอาจารย์ธนากรครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งครับต่อไปอาจารย์คำปั่นมีความประสงค์จะกราบเท้าสนทนากับท่านอาจารย์ครับขอกราบเรียนเชิญครับ
3: ครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้ฟังข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะข้อความช่วงหนึ่งครับที่กระผมก็ประทับใจอย่างยิ่งครับในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความอดทนนะครับก็คืออดทนที่จะไม่ไปตามโลภะและโมหะครับนี่คือข้อความที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลครับก็ทำให้นึกถึงข้อความในอรรถกถาคุตกานิกายจริยาปิฎกครับท่านอาจารย์ครับปรมัตถทีปนีอรรถกถาคุตกานิกายจริยาปิฎกที่แสดงถึงความเป็นจริงของบารมีประการหนึ่งก็คือขันติบารมีครับก็จะขอโอกาสอ่านแล้วก็จะขอกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าขันติบารมีมีความอดทนเป็นลักษณะมีความอดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นกิจหน้าที่มีความอดกลั้นหรือมีความไม่โกรธเป็นอาการปรากฏคือเป็นผลและมีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดท่านอาจารย์ครับโดยเฉพาะเหตุใกล้ให้เกิดก็คือมีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดครับกราบท่านอาจารย์ครับว่าการได้ศึกษาแล้วก็ได้ฟังในเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับก็เห็นคุณของปัญญาจริงๆครับว่าเป็นประโยชน์จริงๆความเกื้อกูลของปัญญาที่จะเกื้อกูลต่อความอดทนคืออย่างไรครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะขันติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมคะ
3: ขันติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเป็นอธิวาสนาขันติไหม
3: ไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้หมายความว่าอะไร
3: อธิวาสนาขันติก็คือการยังกิเลสให้อยู่ทับก็คือให้เป็นไปไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขันติได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉันต้องอาศัยปัญญาใช่ไหม
3: แน่นอนครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าไม่ใช่ปัญญาจะเป็นบารมีที่อดทนต่อการที่จะไม่เป็นไปตามโลภะและโมหะ
3: ไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีปัญญาครับท่านอาจารย์ครับ
1: และถ้าไม่เริ่มต้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจะถึงขณะที่อดทนที่จะเข้าใจความจริงของขณะนั้นที่ไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
3: ครับถ้าไม่เริ่มในขณะนี้ไม่ถ้าไม่เริ่มในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่มีทางถึงตรงนั้นได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่คุณคำปั่นกล่าวตอนต้นมาถึงข้อสุดท้ายใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉันทวนใหม่ตั้งแต่ต้นที่ยังไม่ได้พูดถึงปัญญาแต่ต้องมีปัญญาแน่นอนอีกครั้งหนึ่ง
3: ได้ครับท่านอาจารย์ครับข้อความในปรมัตถทีปนีอรรถกถาคุตกานิกายจริยาปิฎกมีข้อความว่าขันติบารมีมีความอดทนเป็นลักษณะมีความ
1: อย่าลืมนะคะบารมีเพื่ออะไร
3: ครับเพื่อถึงการดับกิเลสครับ
1: ค่ะแล้วถ้าไม่มีปัญญาทีละเล็กทีละน้อยด้วยความอดทนจะดับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
1: แม้แต่ชื่อก็ต้องรู้ว่ากำลังพูดถึงขันติอะไรใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย์ครับขันติบารมีมีความอดทนเป็นลักษณะมีความอดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นกิจหน้าที
1: ่แค่นี้ก่อนเห็นไหมคะชีวิตประจำวันไหมคะอีกครั้งหนึ่งถึงท่านสั้น
3: มีความอดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นกิจหน้าที่ครับ
1: วันนี้มีไหม
3: ท่านจ๋าครับพิสูจน์ได้เลยจริงๆครับ
1: เห็นไหมครับพูดไปเถอะธรรมะทำไมไม่คิดถึงความจริงว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่แม้แต่อดทนก็มีหลายอย่างอดทนด้วยความต้องการที่จะได้เป็นอกุศลก็มีแต่ไม่ใช่บารมีเพราะไม่ได้อดทนที่จะไม่มีอกุศลแต่อดทนที่จะพยายามเป็นไปตามอกุศลให้ได้เห็นไหมคะ
3: ครับละเอียดมากเลยครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องได้ฟังทบทวนในคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยครับเพราะว่าเป็นคำที่ไพเราะแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆครับ
1: และไม่ข้ามทุกคำในเบื้องต้นคือหัวข้อพูดถึงขันติบารมีไม่ได้พูดถึงขันติที่เป็นไปด้วยอำนาจของโมหะและโลภะอย่างนั้นก็ทับถมไปปิดบังไปเรื่อยๆไร้ประโยชน์แต่กว่าจะเห็นประโยชน์จริงๆของการที่จะไม่เป็นไปตามโมหะและโลภะซึ่งเป็นมาโดยตลอดทุกขณะก็ว่าได้แม้แต่อยากนอนอยากหลับอยากพักผ่อนเห็นไหมคะจะเป็นบารมีได้ไหม
3: ความอยากเป็นบารมีไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: แล้วก็ทำความตามความอยากกันทุกวันทุกคืนใช่ไหมนี
3: ่ครับ
1: เห็นไหมคะกว่าจะเข้าใจความหมายของบารมีต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัจจัยให้อดทนได้ที่จะไม่เป็นไปตามอกุศลทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เป็นไปได้ทันทีเพราะยังไม่มีกำลังของปัญญา
3: ครับท่านอาจารย์ครับพอได้ฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับจะอยู่ในภาวะในความเป็นจริงที่ห่างไกลมากเลยครับท่านอาจารย์กับการที่จะค่อยๆขัดเกลาละคลายกิเลสจนถึงการดับกิเลสได้ครับ
1: ต้องอดทนใช่ไหมคะ
3: ครับต้องอดทนครับ
1: ค่ะไม่สงสัยเลยในขันติบารมีเพราะปัญญาบารมีรู้ความจริงว่าไกลแสนไกลจากความเป็นไปด้วยโลภะและโมหะกับการที่จะไม่เป็นไปด้วยโลภะและโทหะและความเห็นผิด
3: ครับก็ซาบซึ้งมากครับท่านอาจารย์ครับข้อความต่อไปนะครับมีความอดกลั้นหรือมีความไม่โกรธเป็นอาการปรากฏคือเป็นผลครับ
1: ค่ะชัดเจนว่าอะไรจะสามารถรู้ได้ในชีวิตประจำวันโลภะรู้ยากใช่ไหมคะเป็นไปตามเหตุการณ์ทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่โทสะบางครั้งบางคราวบางขณะแต่โทษก็คือว่าเป็นไปตามกำลังของกิเลสเพราะโมหะด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้จะรู้ความจริงไม่ใช่หรือแล้วยังเป็นไปตามความไม่รู้กระนั้นหรือแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าโทสะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นภัยมหาศาลด้วยนำมาซึ่งการกระทำตามกิเลสทางกายทางวาจาปานใดที่ปรากฏเป็นโทษต่างๆทุจริตต่างๆไม่มีความเมตตาเลยทำได้ทุกอย่าง
3: เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับทั้งกระผมแล้วก็ทุกท่านด้วยครับที่มีโอกาสได้ฟังครับเป็นประโยชน์จริงๆเป็นประโยชน์กับสังคมชาติบ้านเมืองด้วยครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็สุดท้ายครับและมีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงปัญญาครับ
1: ค่ะถ้าไม่รู้ว่าทุกขณะเกิดแล้วดับไม่ใช่ของใครเลยและไม่กลับมาอีกเลยควรที่จะประจักษ์ความจริงจนประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่พูดไปยิ้มไปก็ได้ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะเห็นโทษของขณะนั้นที่เกิดแล้วดับแต่ทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ไ พราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วต้องมีปัจจัยให้เกิดเป็นอย่างนั้นซึ่งปัจจัยขององคุลิมานต่างกันตั้งแต่ก่อนได้ฟังได้พบพระพุทธเจ้ากับหลังจากที่ได้ฟังแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามการสะสมทุกขณะซึ่งไม่ปรากฏให้รู้เลยว่าสะสมอะไรมามากน้อยแค่ไหนปรากฏบางส่วนในชีวิตประจำวันให้รู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะทั้งหมดสะสมมายาวไกลมากนานมากไม่มีการรู้ได้เลยว่าปัญญาแค่ไหนอกุศลแค่ไหนประเภทใดแค่ไหน
3: ครับกราบท่านอาจารย์ครับยิ่งฟังยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับยิ่งฟังยิ่งเห็นคุณค่าของปัญญายิ่งเห็นประโยชน์ของการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะแม้ทีเล็กทีละน้อยนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าขาดทีเล็กทีละน้อยจะมากได้ไหมคะ
3: ครับไม่ได้แน่นอนครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นปัญญาทีละขณะเหมือนหยาดน้ำที่หยดลงไปในมหาสมุทรจนกว่าจะเต็มไม่ต้องอุปมาก็ได้หรือจะอุปมาอย่างอื่นก็ได้ไม่อุปมาเลยก็เข้าใจได้ในความลึกซึ้งในความละเอียดในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถจะดลบันดาลอะไรได้เลยถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมจะเห็นประโยชน์ไหมฟังแล้วเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่ประจำวันก็ยังมาพูดอีกก็เบื่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ประโยชน์จริงๆปัญญาเห็นความจริงธรรมะที่เป็นฝ่ายดีไม่ให้โทษเลยธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีเข้าใจผิดคิดว่าดีเยอะแยะวันนี้มีไหมแน่นอนที่สุดชอบสิ่งที่น่าพอใจเห็นไหมคะเอามาทำไมหมดละถ้ารู้จริงอย่างนั้นก็ลดความติดข้องลงไปแต่ว่าอะไรจะเกิดตามการสะสมมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้น
3: ครับก็ซาบซึ้งมากเลยครับท่านอาจารย์ครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับเรียนเชิญอาจารย์ธนากรครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์คำปันอย่างยิ่งครับก็มีประโยชน์มากเลยนะครับทุกท่านที่ได้กราบเท้าสนทนากับท่านอาจารย์นะครับก็มีแต่คำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ยินที่อาจารย์คำปันได้กล่าวนะครับว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็จริงอย่างนั้นครับแล้วก็ทำให้คิดถึงนะครับว่าในข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยครับก็ไม่เฉพาะแต่ชาติหนึ่งนะครับแคว้นหนึ่งแคว้นใดดอกว่าเป็นไปในโลกทั้งปวงเลยนะครับอย่างที่ท่านกล่าวนะครับว่าเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือไม่เฉพาะโลกนี้ด้วยนะครับโลกอื่นก็ยังเป็นประโยชน์ครับไม่ทราบว่าจะมีคณะอาจารย์ท่านไหนนะครับได้มีความประสงค์จะกราบท้าสนทนากับท่านอาจารย์อีกนะครับก็ครับหนึ่งนาทีครับ
4: ครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์ธนากรครับ
2: ครับกราบเรียนเชิญครับ
4: ครับก็กราบท้าท่านอาจารย์ครับก็สั้นๆนะครับก็คือว่าเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์วิชัยนะครับก็คือกว่าธรรมะเพียงหนึ่งจะปรากฏเนี่ยครับท่านอาจารย์อะไรจะเป็นความต่างระหว่างที่ยังเป็นตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราพิจารณากับไม่มีตัวเราเห็นไม่มีตัวเราเข้าใจแล้วก็ไม่มีตัวเราพิจารณาครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมรอบแรกนะคะเราอยู่ไหนไหนเรา
4: เราไม่มีครับท่านอาจารย์ครับ
1: แม่จะเป็นเราได้เหรอ
4: จริงๆเป็นเราไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงที่อวิชชายังมากอยู่ครับท่านอาจารย์ก็ยังมีเราพิจารณาเราเข้าใจเป็นต้นครับท่านอาจารย์ครับ
1: และความเข้าใจสามารถเจริญขึ้นจนไม่เห็นว่าเป็นเราได้ไหมรู้ความจริงที่เกิดดับไม่กลับไปอีกเลยอริยสัจธรรมค่ะหนทางเดียวใช่ไหมคะ
4: หนทางเดียวครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ครับถ้าขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเพียงหนึ่งกับปัญญาขณะนั้นต้องไม่มีเราแน่นอน
1: ค่ะแน่นอนไม่ไร
4: เมื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นมีแต่เพียงสภาพธรรมะเพียงหนึ่งที่ปรากฏครับท่านอาจารย
1: ์ไม่มีเราแน่นอนเมื่อเป็นโลกุตระจิต
4: ก็ยาวไกลครับท่านอาจารย์ขณะนั้นเลย
1: ก็กว่าจะถึงก็ทีละหนึ่งขณะนี้ค่ะอดทนแค่ไหนนะคะและถ้าไม่อดทนก็หมดทางไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ความจริงได้
4: เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ครับที่เราฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจแล้วเหมือนเราพิจารณาขนาดนั้นก็ยังไม่ได้แสดงว่าธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพียงหนึ่ง
1: ก็ดูสิคะธรรมะเกิดจริงๆดับจริงๆยังยิ้มเลย
4: ครับ
1: ทุกคนจะต้องตายเกิดแล้วต้องตายก็ยังยิ้มเลย
4: ครับ
1: แล้วไงอะคะทุกขะอริยสัจจะมั่นคงแค่ไหนเพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งอย่างไม่เป็นอริยสัจธรรม
4: ครับดังนั้นกว่าจะไม่มีเราจริงๆนี่ก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพียงหนึ่งจริง
1: ๆค่ะจากโลกิยะเป็นโลกุตระ
4: ครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นภัสครับเวลาก็หมดลงแล้วครับกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับแล้วก็กราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: สำนักปฏิบัติที่กล่าวถึงเรื่องสำนักปฏิบัติไม่มีในพระไตรปิฎกอยู่บ่อยๆก็เพื่อเกื้อกูลให้ผู้ที่คิดว่าต้องไปสำนักปฏิบัติได้พ้นจากความเข้าใจผิดความติดข้องและความไม่รู้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.4 มีนาคม 2561

0: ใครเบื่อการฟังเรื่องสำนักปฏิบัติบ้างคะถ้าเบื่อมีความเมตตาหวังดีต่อคนที่เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกสมควรไหมที่จะมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขาได้ไตร่ตรองซึ่งจะช่วยให้เขาพ้นจากความเห็นผิดซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งทุกชาติถ้ามีการหวังดีมีความเป็นมิตรมีความเมตตาต่อคนอื่นก็พูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดเผยคำของพระองค์ทั้งพระธรรมและพระวินัยเพื่อให้คนได้เข้าใจถูกต้องเพื่อเขาจะได้พ้นจากบ่วงของโลภะและความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเดรัจฉีพยายามทุกทางที่จะดับกิเลสไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าเขาสะสมมามากจนกระทั่งไม่ทิ้งความเห็นผิดอุปาทานยึดมั่นแม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาแต่สำหรับคนที่ฟังแล้วไตร่ตรองแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจากคนนึงไปอีกคนนึงก็เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์กับโลกโลกก็คือมนุษย์โลกที่เกิดมาด้วยความไม่รู้ถ้าใครเบื่อเรื่องพูดเรื่องสำนักปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วก็หมายความว่าไม่ตรวจสอบจึงคิดว่าสำนักปฏิบัติถูกแต่ถ้าตรวจสอบตามความเป็นจริงถูกยังไงเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและไม่ใช่มีตัวตนที่จะไปสำรวมแต่ต้องเป็นความเข้าใจความเป็นอนัตตาว่าอะไรสำรวมและขณะที่สำรวมคืออย่างไรไม่ใช่ไปให้เขาทำแต่ต้องให้มีความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจนั่นแหละจะค่อยๆละกิเลสคือความไม่รู้และความเห็นผิดถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคำถูกต้องจริงๆไม่มีทางที่จะไปทำให้คนที่เห็นผิดเข้าใจถูกได้เลย
1: อาจารย์ถามว่าเบื่อไหมที่จะพูดหรือจะฟังทั้งพูดทั้งฟังเรื่องสำนักปฏิบัติถ้าเข้าใจแนวทางการอบรมเจริญปัญญาแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะนี่คืออะไรถ้าใจครับ
0: ถ้ารู้ว่าสำนักปฏิบัติผิดจึงสามารถเข้าใจสำรวมอินทรีย์ได
1: ้มิฉะนั้นก็สำรวมผิด
0: ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปทำอะไร
1: จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องนี้เพราะว่ามีความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวาง
0: ยิ่งสมควรพูดเรื่องการปฏิบัติและการสำรวมไหมคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกันถ้าไม่มีความเข้าใจถูกก็จะไม่รู้ว่าเขาผิดการที่เข้าใจว่าต้องไปสำนักปฏิบัตินั้นผิดเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและก็ยังมีความเป็นอัตตามีความเป็นตัวตนที่จะทำด้วยถามคนที่จะไปสำนักปฏิบัติได้เลยเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไปแล้วจะเข้าใจหรือ
1: เพราะเขาคิดว่าธรรมะนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่สำนักนั้นสอนหรือตามความคิดของเขาเป็นธรรมะคนละอย่างเลยครับ
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมถูกปกปิดไว้ด้วยคำไม่จริงลืมไปว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะว่าไม่ใช่ให้ใครเชื่อเลยค่ะแต่กล่าวคำที่ต่างคนก็ต่างได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องอาศัยความละเอียดและเป็นคนที่ตรงและเป็นผู้ที่จริงใจมิฉะนั้นก็ไปทางผิดแม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีความเข้าใจจะไม่รู้เลยว่าสำนักปฏิบัติผิด

วันสำคัญสำหรับใครวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญกับใครสำคัญอย่างไรซึ่งการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่จำกัดเฉพาะในวันไหนๆแต่ขึ้นกับจิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจพระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ.30 กรกฎาคม 2558

0: วันนี้นะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาครับท่านอาจารย์ครับ
1: เดิมไม่มีบูชาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันตามนักขัตฤกษ์ครับในช่วงนั้นที่ถือพระจันทร์พระอาทิตย์ที่กล่าวถึงว่าเป็นฤกษ์ต่าง
1: ๆสมัยก่อนนะคะไม่มีการนับวันเดือนปีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องอาศัยพระจันทร์
0: ใช่ครับ
1: พระเช่นก็มีวันขึ้นกี่ค่ำนะคะวันแรมกี่ค่ำพระเช่นก็ถือเอาวันนั้นๆเป็นการที่จะนัดหมายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่พระเช่นวันอาสาฬหะก็คือวันธรรมดาถูกต้องไหมคะหรือไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าธรรมดาของใครและไม่ธรรมดาของใครคนที่อยู่ในครั้งพุทธกาลวันสาระหะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาพิเนศกรมคนอื่นทำอะไรที่ไหนนอนหลับแล้วก็พระราหุลก็เพิ่งจะเกิดก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นวันอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าวันคือวันธรรมดาเหมือนทุกวันและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันก็แล้วแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับในครั้งโน้นเนี่ยค่ะในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีการบูชาหรือเปล่าบูชาวันไหน
0: ไม่ได้จำกัดวัน
1: ไม่ได้กำหนดวันใครจะบูชาวันไหนบูชาได้ทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นสำหรับคนที่ได้ยินแต่ชื่ออาสาฬหบูชาลองถามดูและคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่ไหนก็พอจะรู้แต่ไม่ครบถ้วนบางคนก็รู้มากถึงวันอื่นด้วยในวันนั้นไม่ว่าเดือนไหนปีไหนก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าวันก็คือวันเดือนปีแต่ที่สำหรับชาวพุทธมีการน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะระลึกในวันไหนบ้างก็เป็นวันที่กำหนดกันขึ้นว่าในวันที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขบูชาเป็นต้นแต่วันอื่นก็บูชาได้ไม่ใช่ว่าบูชาเฉพาะวันนี้แต่ว่าวันนี้บูชากันแค่ไหนวันยิ่งใหญ่มโหฬารเลยที่คนคิดว่าวันสำคัญมากแล้วบูชากันแค่ไหนแล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่การสะสมคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยก็มีคนที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจิตสามารถที่จะระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกเวลาในขณะที่กำลังฟังธรรมะวันไหนเข้าใจระลึกถึงพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีการได้ตรัสคำต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีการที่ใครสามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นก็เป็นการบูชาในพระคุณไม่ต้องรอจนถึงวันวิสาขะหรือวันอาสาฬหะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยไม่ฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเป็นประเพณีที่จะทำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในพระธรรมเลยก็ได้

0: นทนาธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: เบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์ครับที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของความไม่รู้นะครับคืออย่างไรครับ
2: ทุกคนก็รู้กันมาเยอะที่จะกล่าวว่าไม่รู้ก็คงยากแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอที่จะรับได้ใช่ไหมคะว่าใครรู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะแต่เป็นความคิดของบุคคลนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะต้องเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครก่อนอื่นนะคะเราจะพูดถึงใครเราก็ต้องรู้ว่าผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนธรรมดาอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแค่นี้ค่ะทุกคำต้องไตร่ตรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นไม่รู้ใช่ไหมคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักคนหนึ่งคนใดได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าแค่เห็นหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้แม้แต่ผู้คนที่ในพระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะรู้จักได้ยังไงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีใครแต่งตั้งให้แต่พระปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะทำให้เป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงซึ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งในโลกมนุษย์สากลจักรวาลทั้งเทวดาและพรหมพอรู้จักไหมคะว่านี่คือคนที่เรากำลังจะฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นพระเชื่อก่อนฟังนะคะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นใครเป็นผู้ที่รู้วิชาการมากมายจบปริญญาสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าบุคคลที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ต้องไม่ว่าใครทั้งโลกก็รู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะคะถึง 45 พรรษาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งและก็มีค่าอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเพียงฟังเผลอๆ เข้าใจแต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องลึกซึ้งกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องไตร่ตรองเพราะว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคำนั้นจะเข้าใจคำนั้นจึงจะเป็นปัญญาของตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาของพระองค์แก่ใครได้หยิบยื่นให้ไม่ได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะมีคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดต้องลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินบ่อยถ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยินคำว่าธรรมะด้วยเพราะเหตุว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีคำคือธรรมะที่คนอื่นได้ฟังจากพระโอษฐ์ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะคือคำที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่ไหนนะคะลึกซึ้งอย่างไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะก่อนอื่นนะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นหรือคนนี้นะคะที่ว่าเขารู้ธรรมะเขากล่าวธรรมะเขาพูดธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนคะแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ไหนล่ะคะจะฟังธรรมะจะหาธรรมะจะเข้าใจธรรมะจะรู้จักธรรมะแล้วธรรมะอยู่ไหน บางอย่างนะคะชินหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าตอบว่าธรรมะอยู่นี่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหาเจอไหมคะธรรมะอยู่ไหนธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะหลับจะตื่นเป็นธรรมะไม่ว่าจะคิดจะจำสนุกสนานรื่นเริงทุกข์ร้อนทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆกับทุกคนซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นมีจริงๆมีใครไม่เห็นบ้างไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเป็นธรรมะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่เห็นจะมีโลกไหมจะมีคิดนึกเรื่องโลกไหมเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อใช้คำว่าธรรมะแล้วก็ต้องตรงกับคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครคิดบ้างว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะก็ไม่มีใครนึกถึงเลยว่านี่คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นและสิ่งที่คนไม่สามารถจะรู้ได้เลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้แต่ต้องมีสิ่งซึ่งอุปการะนะคะอุดหนุนอุปถัมภ์เกื้อกูลอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไม่มีแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้แข็งอย่างนี้ค่ะกระทบตาไม่ได้เลยไม่มีใครเห็นแข็งแต่แข็งอยู่ตรงไหนมีสิ่งที่กระทบตาทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานที่จะจำได้แบบเป็นอะไรเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาจิตธาตุรู้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะว่าขณะนี้นะคะทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เกิดและก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดไม่หยุดเลยนะคะและมากมายด้วยมีปัจจัยที่จะให้เกิดหลายอย่างก็ปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าแยกย่อยออกไปนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดยิบที่ร่างกายหรือที่ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยออกตัดแขนก็ได้ตัดขาก็ได้ที่ตัดเป็นประจำก็คือผมเล็บใช่ไหมคะแสดงว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบไม่ใช่แค่ตัดผมไม่ใช่แค่ตัดเล็บไม่ใช่แค่ตัดขาตัดแขนตัดได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยเห็นเป็นเห็นนกก็เห็นแมวก็เห็นคนก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นนกเป็นแมวเป็นคนไม่ได้เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะเพราะว่ารวมกันทำให้หลงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนนานแสนนานในสังสารวัฏไม่มีใครเคยคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันอย่างเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่รู้มานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้ต่อไม่ได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ละคลายความหลงติดข้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีความติดข้องต้องการสิ่งนั้นไหมคะในเมื่อไม่มีไม่เกิดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งที่รู้พอเห็นแล้วก็อยากเห็นไม่มีใครไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมคะตื่นมาก็ลืมตาละ ไม่เห็นมีใครตื่นมาแล้วหลับตาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตื่นแล้วลืมตาเพื่อเห็นแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเห็นเกิดเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแตกย่อยออกละเอียดยิบนะคะสำหรับรูปร่างกายเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเช่นโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ก็แตกย่อยได้หมดเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เราใช้คำว่าจิตเกิดก็ต้องอาศัยสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ด้วยกันแตกต่างกันนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็เรียกย่อๆว่าเจตสิกก่อนฟังธรรมะก่อนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะแต่ได้ยินคำว่าชอบโกรธสำคัญตนดื้อขยันทุกอย่างนั้นนะคะมีจริงๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพที่ขยันนะคะที่ขี้เกียจหรือว่าที่โกรธที่รักต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเจตสิกธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่เป็นสภาพรู้เพราะเหตุว่าถามว่าชอบอะไรต้องมีสิ่งที่ปรากฏจึงชอบหมายความว่ารู้สิ่งนั้นแล้วชอบสิ่งนั้นหรือว่ารู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะของชีวิตพอที่จะรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากจนเราสามารถที่จะเรียกได้ว่านี่พวงมาลัยนั่นโต๊ะนั่นคนนี่เก้าอี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดโดยใครก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความติดข้องพอใจรักใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดใครบังคับได้เดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทุกขณะที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้มาเลยในชีวิตถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพียงไม่กี่คำแต่ใน 45 พรรษาพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้พิสูจน์ว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงทุกกาละทุกสมัยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะถึงการที่สักการะนอบน้อมเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็เคารพนับถือในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะก่อนอื่นค่ะและก็ต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยในภาษาบาลีก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยมีข้อความว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายคือสัพเพเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะเห็นไหมคะให้เราไตร่ตรองให้เราคิดว่าความจริงทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีปัญญาถึงระดับที่รู้ความจริงและสามารถแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกและรู้ตามด้วยซึ่งทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ต้องไปค่ะไปเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะ จึงไปหาธรรมะซึ่งไปหาที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าทั้งที่ธรรมะเดี๋ยวนี้มีก็ยังไม่รู้แล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเราถึงได้มาที่นี่เพื่อที่จะรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามมีข้อข้องใจมีเรื่องไม่รู้เยอะนะคะและก็สามารถที่จะรู้ขึ้นได้เมื่อมีการสนทนาร่วมกันเพราะฉะนั้นใครที่มีความไม่รู้ที่อยากจะรู้ก็ขอเชิญค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะกลั่นกรองคำว่าธรรมะออกมาเนี่ยท่านต้องทำอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อที่สองก็คือธรรมะไม่เที่ยงกระดับเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะก็น่าคิดนะคะบางคนคิดว่าพระองค์ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำสมาธิแล้วก็รู้แจ้งความจริงลองไปนั่งดูนะคะแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็ไม่รู้เห็นไหมคะทุกคำที่พูดไม่รู้จักตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและอะไรเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมคะ
3: เห็นจริงครับ
2: ค่ะการศึกษาและการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดยิ่งค่ะทุกคำที่สนทนากันเพื่อที่จะเข้าใจต้องละเอียดนะคะถ้ามีคำถามว่าขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะในขณะนั้นจะมีอย่างอื่นอีกได้ไหมในขณะเห็นเฉพาะขณะเห็นอย่างเดียว
3: มีอย่างอื่นไม่ได้ครับ
2: มีอย่างอื่นไม่ได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะต้องทีละหนึ่งทีละหนึ่งใครรู้แล้วคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เพราะได้บำเพ็ญพระบารมีเริ่มจากการเป็นพระโพธิสัตว์ความคิดของพระองค์ก็ต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่ามีการเกิดแล้วก็ตายก่อนที่จะตายก็สารพัดเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีครอบครัวบ้างเดือดร้อนบ้างสบายบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยไม่เหลือจริงๆนะคะหาดูสิคะคนที่จากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ขณะที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เริ่มคิดนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเท่าที่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจเพียงหนึ่งที่ปรากฏจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่เริ่มจากโพธิคือปัญญาที่ไตรตรองที่จะรู้ว่าแล้วรู้อะไรล่ะเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้อะไรในโลกนี้บ้างเพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีและเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็รู้ได้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและความไม่รู้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความไม่ดีที่เราใช้คำว่าเศร้าหมองเป็นมลทินของจิตเพราะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองหลากหลายมากถ้าสภาพของเจตสิกที่ไม่ดีเกิดกับจิตจิตนั้นมีมลทินเศร้าหมองไม่รู้แล้วเกิดอะไรคะติดข้องติดข้องก็แสวงหาแสวงหาได้มาก็ยิ่งรื่นรมในสิ่งที่ได้มาแล้วเป็นอย่างนี้ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างและก็ถ้าสมมติว่าความต้องการนั้นนะคะมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตถึงกับเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นโทษไหมคะเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนประเทศชาติทุจริตอะไรต่างๆนั้นเบียดเบียนทั้งหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นโทษแต่ถ้าเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแต่ผู้มีปัญญาเห็นว่าใหญ่ต้องมาจากเล็กเพราะฉะนั้นความที่ทุจริตต่างๆเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่ามีความพอใจติดข้องแสวงหาเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจากเล็กนิดเดียวที่ติดข้องก็ขยายออกไปจนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลก ไม่มีอะไรที่จะต้องติดข้องเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่รู้เพราะฉันติดข้องในเห็นเป็นเราเห็นถูกต้องไหมคะทุกคนขณะนี้คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์สะสมบารมีนานมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏได้สะสมความไม่รู้มาไม่สามารถจะประมาณได้ในแสนโกฏกับแค่วันนี้นะคะไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินตั้งแต่เช้ามาความไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งเป็นความรู้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นโทษของอกุศลว่าไม่สามารถทำให้รู้ความจริงได้พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุที่สะสมแล้วไม่ให้อกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยพอกพูนเพิ่มขึ้นหนาแน่นทางที่จะไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นก็คือกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายก็ไตร่ตรองแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบทได้ปรารถนาที่จะรู้ความจริงนานมากจนกระทั่งมีโอกาสได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นนะคะพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นสุเมธดาบทได้ทอดกายลงเพื่อที่จะให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จข้ามไปเพราะเหตุว่าที่นั่นเป็นที่โคลนตมซึ่งถมที่ยังไม่สำเร็จนะคะและได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบทเนี่ยอีก4 อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วันเดียวก็ไปนั่งที่ต้นโพแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเพราะเขาไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะสุเมธดาบทไม่ได้คิดที่จะรู้ความจริงเพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าสัตว์โลกมืดสนิทเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเพียงสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและอาศัยปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะไปทำไปสร้างหรือไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริง1 1 1ทั้งหมดที่แยกออกไปแล้วนะคะเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองว่าเป็นความจริงไหมและหนทางที่จะรู้ความจริงก็คือว่าเมื่อมีโอกาสได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแค่คำนี้คำเดียวนะคะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะฝ่ายดีก็มีที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะบำเพ็ญพระบารมีถึงพร้อมเมื่อไหร่ก็คือวันเพ็ญเดือน6ประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเมื่อทรงตรัสรู้ที่ใดต้นไม้นั้นชื่อว่าโพธิหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่สงสัยว่าใครก็ตามไปเถอะไปนั่งใต้ต้นโพต้นนั้นหรือต้นโพต้นใดก็ตามนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยพระอาจารย์รู้แล้วใช่ไหมคะเหตุที่ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครก็ตามไม่รู้อะไรเลยไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไปละกิเลสซึ่งสะสมมานานแสนนานกว่าจะรู้ได้อวิชชามากเท่าไหร่ปัญญาต้องมากเท่านั้นที่สามารถที่จะละอวิชชาได้ตามลำดับนี่คำถามที่หนึ่งนะคะไม่ทราบมีใครสงสัยหรือเปล่าเรื่องการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: คือก็คือต้องเห็นโทษ

0: ได้ตรัสรู้แต่ไม่เท่าถึงพระองค์นะคะได้อย่างไรแต่ต้องรู้อย่างเดียวกันคืออริยสัจธรรมถ้าไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่สามารถที่จะถึงความเป็นอริยสงฆ์ที่เราใช้คำว่าพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการสามารถรู้สิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนข้อนี้ไม่ทราบมีใครสงสัยไหมคะใครจะเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเคยเข้าใจแต่เพียงว่าเกิดแล้วก็ตายไปแต่หารู้ไม่ว่ากำลังตายทุกขณะเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้ววันนี้ก็หมดเมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เช่นเดียวกับชาตินี้นะคะก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าและชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าของชาติก่อนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนและก็เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และชาติหน้าจะเป็นใครต่อไปก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเมื่อเป็นคนนี้เพียงชาติเดียวจะเป็นยังไงคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนเลวไม่มีใครสามารถที่จะไปตัดสินให้ใครได้แต่ถ้าเหตุไม่ดีผลต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นเห็นนกหนูปูปลาไม่ใช่คนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วถ้าเห็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะใครนำมาให้คนอื่นไม่ได้นำมาให้เลยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้นำมาให้ตั้งแต่ขณะที่เกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นสุนัขน่ารักแม้แต่สุนัข ก็ไม่น่ารักก็มีใช่ไหมคะขอทานก็มีคนโรคเรื้อนก็มีสุนัขโรคเรื้อนก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงในเหตุและผลต้องเป็นคนตรงตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ตรงแล้วก็ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรแล้วคนที่เป็นสาวกจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะรู้ได้ไหมไปสำนักปฏิบัติหวังอะไรรู้อะไรทำอะไรผลก็คือว่าไม่รู้อะไรและก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นถ้ามีใครคิดง่ายๆว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ไปนั่งทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ไหมและพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45,000 พรรษาโดยประกาศทางปวงพอรู้ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้และผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมะโดยประกาศทางปวงค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆให้รู้ประโยชน์ของการที่จะละความไม่รู้นะคะด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไปคิดว่านั่งสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะในชาดกพระชาติต่างๆว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอย่างไรมากมายประการใดกว่าจะได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆแต่ต้องอาศัยการเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายที่สะสมมาได
1: ้ข้อต่อไปสืบเรื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมถามข้อที่สองคือว่าคำว่าไม่เที่ยงกระดับกับธรรมะความหมายเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจว่ามีการนั่งสมาธิเดินชมกลมอะไรสวดมนต์อย่างนี้นะครับมีที่ที่หนึ่งเขาก็มีการปฏิบัติทางอาย

0: ตนะ6นะครับเขาแบบเหมือนมีท่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไม่เทิงกระดับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องมาถามท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็มีคำที่ได้ฟังเยอะหลายคำนะคะแล้วทุกคำเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายง่ายไหม
0: ก็ผมฟังท่านอาจารย์มาผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ
1: ค่ะคำของพระองค์ลึกซึ้งนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอายตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ให้ท่องหรือว่าให้เข้าใจลองคิดดูนะคะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้เข้าใจถูกต้องพระองค์จะตรัสคำนี้เพื่อให้คนท่องหรือว่าให้เข้าใจว่าคืออะไรถ้าท่องไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่าคืออะไรเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกว่าอายตนะคืออะไรแม้เพียงคำเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่เคยบอกใครให้ว่าเดี๋ยวนี้มีนะคะบอกให้เขาท่องและเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเดี๋ยวนี้อายตนะคืออะไรขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของภาษาบาลีนะคะอายตนะ
2: โดยความหมายของคำนี้นะครับอายตนะหมายถึงที่ประชุมที่ต่อหรือว่าบ่อเกิดนี่คือโดยศัพท์ก่อนนะครับแต่ว่าโดยสภาพธรรมก็คือขณะนั้นนะครับมีสภาพธรรมที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละขณะครับ
1: ค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะอายตนะคำแปลคือ
2: ครับที่ประชุม
1: ที่ประชุม
2: ที่ต่อ
1: ที่ต่อ
2: บ่อเกิด
1: บ่อเกิดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอายตนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตารูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่ใช่รูปอื่นๆนะคะพิเศษโดยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่ามีถ้าไปบอกคนตาบอดนะคะบอกเดี๋ยวนี้สีเขียวสีแดงต่างกันนะคะเป็นต้นไม้เป็นโคมไฟเป็นอะไรเขาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเป็นการประชุมกันนะคะของสภาพธรรมะทั้งสิ่งที่เป็นตาและสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นยังไม่เห็นนะคะต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะเจตสิกเกิดร่วมกันขณะเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ตัวแต่ละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดนะคะทั้งหมดทั่วไปทั้งภายในและภายนอกที่ใช้คำว่าภายในคือที่ตัวแต่ละบุคคลภายนอกก็คือที่ข้างนอกตัวนอกตัวก็เป็นภายนอกนะคะในตัวก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นอายตนะภายในก็คือตาอยู่ตรงนี้เองอายตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือว่าตรงที่มีกำลังเห็นเพราะมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมิฉะนั้นเห็นเกิดไม่ได้เลยเพียงขาดอย่างหนึ่งอย่างใดก็เกิดไม่ได้ขาดตาเกิดไม่ได้มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เกิดไม่ได้มีตามีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อย่างนี้ค่ะแสดงเห็นไหมเพียงชั่วขณะหนึ่งที่เห็นอายตนะแล้วไปนั่งท่องว่าไงคะท่องแล้วรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะกว่าจะสลดใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาต้องหลับถึงเวลาต้องตื่นถึงเวลาต้องเห็นถึงเวลาต้องได้ยินถึงเวลาต้องคิดถึงเวลาทั้งหมดเพราะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้กว่าเราสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องนะคะในความเป็นเราซึ่งติดข้องมานานเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีขั้นฟังเลยนะคะ ไปท่องทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครท่องแต่ทุกคำเนี่ยแสดงความจริงที่กำลังมีในขณะนั้นให้คนที่กำลังฟังในขณะนั้นเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ในขณะอื่นสะสมความเข้าใจในแต่ละขณะเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็มั่นคงนะคะจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นต่อไปได้ซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏินี่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดไปนั่งทำเลยนะคะแต่ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะเวลานี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำถึงเฉพาะอันไหนดับหมดแล้วโดยไม่รู้เลยกำลังเกิดดับด้วยความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนอยู่ในความมืดตลอดเลยค่ะยังไม่มีแสงสว่างเพียงแต่มีคนบอกว่าในความมืดนั้นมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ในแต่ละหนึ่งยังไม่ได้ปรากฏหรือเหมือนของที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะคนที่อยู่บนฝั่งมองไม่เห็นเลยว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างแต่มีผู้ที่บอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาความเข้าใจที่ค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอายตนะภายในมีเท่าไหร่คะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งตาพูดถึงแล้วใช่ไหมคะขณะนี้คะ่ะเสียงปรากฏเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าเห็นไหมคะเสียงต้องมีและต้องกระทบหูทั้งเสียงและหูต้องเกิดและยังไม่ดับด้วยจึงสามารถกระทบกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินที่ได้ยินเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นผลของกรรมไม่อย่างนั้นแล้วผลของกรรมอยู่ไหนผลของกรรมก็คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือผลของกรรมใครเลือกได้ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรนี่แสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างทุกขณะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจความเป็นธรรมะแล้วจะละกิเลสดับกิเลสได้อย่างไรจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้อย่างไรเพราะแม้แต่อายตนะก็คิดว่าต้องท่องแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นเป็นอายตนะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและใจก็คิดนึกตามที่เห็นตามที่ได้ยินก็เป็นอายตนะ6ภายในภายนอกมีไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ปรากฏเป็นภายนอกเพราะกระทบตาเสียงใครเสียงเราหรือเปล่าคะเข้าใจว่าเป็นเสียงเราแต่ความจริงเสียงเป็นเสียงเพียงมีของแข็งกระทบกันเสียงก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครมีปากใครมีลิ้นก็กระทบกันไปเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะทำให้ละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องในความเป็นเราอย่างมั่นคงซึ่งความติดข้องในความเป็นเราก็จะนำไปสู่ความติดข้องในของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากอกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏมีจริงเกิดหรือเปล่า
0: เกิดครับ
1: ค่ะสิ่งที่มีจริงเช่นเสียงกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่า
0: ไม่รู้อะไรครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่รู
0: ้ครับ
1: ภาษาบาลีก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนะคะหลากหลายมากรวมเรียกซะรวมกันว่ารูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยแยกเลยนะคะว่าเห็นขณะเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังเห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็เป็นจิตตะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยนามธรรมเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันเพราะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้คือเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมเป็นหนึ่ง ไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปทั้งนั้นแต่นามธรรมมีสองคือจิตและเจตสิกซึ่งจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้และรูปหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปอื่นเป็นที่อาศัยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยปรากฏเพียงหนึ่งแต่เราหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งอย่างกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องแข็งหรืออ่อนมีสีสันต่างๆแล้วก็มีกลิ่นต่างๆลิ้มรสจะปรากฏรสต่างๆด้วยกระทบสัมผัสก็ต่างกันในความนุ่มความอ่อนไม่ทราบมีใครเคยจับใบกลปพฤกษ์บ้างคะอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานนะคะแต่วันหนึ่งพอคลำดูนุ่มมากลองดูไม่แข็งเหมือนอย่างใบไม้อื่นเลยเพราะฉะนั้นทางกายก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่านุ่มแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งแข็งอ่อนมีจริงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดประมวลแล้วไม่ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นจิตนานาประเภทที่รู้สิ่งต่างๆเช่นจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะจำแนกเป็นประเภทคือ89ประเภทแต่นับไม่ถ้วนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเจตสิกทรงแสดงไว้52ประเภทจิต89เจตสิก52ไหนละใครขณะนี้เป็นจิต1ใน89แล้วก็เป็นเจตสิกด้วยอายตนะต้องรู้ว่าถ้าภายในก็คือที่ตนเองนะคะที่ภายนอกก็คือที่ไม่ใช่ตัวที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ท่องอายตนะ6อะไรบ้าง
0: คือผมเคยท่องจนเหนื่อยแล้วผมก็รู้สึกความอยากเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยบอก
1: ต้องเป็นคนที่ตรงจริงใจและก็รู้ว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกเนี่ยไม่ได้จากการให้คนอื่นบอกให้เราทำอะไรแต่ต้องเป็นคำที่สามารถทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่มีอย่างเดี๋ยวนี้เข้าใจอายตนะแต่ยังไม่ประจักษ์สักอย่างแต่รู้ละจากการฟังว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดต้องมาประชุมรวมกันเป็นที่ประชุมของทั้งตาทั้งสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ต้องมีจิตมีเจตสิกเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆละคลายการที่คิดว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เห็นละและเราอยู่ไหนล่ะหายไปหายไปหายไปเพราะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดใหม่นั่นแหละเป็นเรามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายแต่เสร็จแล้วก็เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคำที่ลึกซึ้งต้องเข้าใจถูกตั้งแต่คำแรกและค่อยๆเข้าใจขึ้นสอดคล้องกันทั้งหมดไม่คัดค้านกันเลยถ้าเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำแล้วจะไปสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรไปท่องหรือว่าไปทำอะไรซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจคำที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะคำไม่จริงทำลายคำจริงเพราะคำที่ไม่จริงเนี่ยกลบเปลี่ยนคำจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระองค์เป็นคำจริงถ้าสนทนาทีละคำก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้อายตนะก็เดี๋ยวนี้เองมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอายตนะทั้งวันเป็นเราหรือเป็นอายตนะเห็นไหมคะต้องตรง
0: เราครับเป็นเราก
1: ว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่พูดไม่ใช่เพียงแค่เอาไปใช้เล่นๆเพราะอะไรเกิดขึ้นนะคะอยากจะทำไม่ดีก็บอกว่าเป็นอนัตตาคนนั้นไม่ได้เข้าใจอนัตตาเพราะอนัตตาต้องไม่ใช่เขาแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเท่าที่ปัจจัยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่น พราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะเป็นธรรมะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าขุ่นใจนิดหน่อยจะให้ถึงกับพยาบาทได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนปัจจัยที่ให้เพียงเกิดขุ่นใจไปเป็นพยาบาทได้
0: บางทีบางคนเขาจะรับไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นที่ผมไปสัมผัส
1: ไม่เหมือนต่างกันเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องต่าง
0: ต่างครับ
1: จะบอกว่าตรงกัน
0: คือต้องการความจริงแต่ไม่ได้ว่าไปโจมตีใคร
1: ค่ะไม่ได้โจมตีใครเลยนะคะมีความเป็นมิตรหวังดีจึงกล่าวคำจริงสิ่งที่ควรจะให้แก่กันที่สุดในชาตินี้นะคะคือความจริงไม่ใช่ความหลอกลวงหรือความเท็จเพราะเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นพิจารณาคำที่ได้ฟังคำนั้นเป็นคำที่หวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจถูกต้องในแต่ละคำเช่นอายตนะก็ต้องเป็นอายตนะจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าลบหลู่กลัวกันเหลือเกินค่ะ
3: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
1: ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าให้เชื่อทุกอย่างเหรอผิดก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรเปิดเผยให้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผิดไม่เชื่อนั่นถูกไปเชื่อสิ่งที่ผิดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกลัวกันเสียจริงนะคะไม่ตรงเพราะเหตุว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การลบหลู่เพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดและกล่าวคำที่ถูกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าที่เชื่อนั้นผิดมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ากลัวนะคะแล้วก็บอกว่าที่พูดคำจริงเนี่ยเป็นคำลบหลู่ไม่ใช่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าคนนั้นไม่รู้หรือว่ารู้ว่าผิดจึงไม่เชื่อเห็นไหมคะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ตรงถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เป็นคนตรงแต่ถ้าเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เฉยๆไม่ได้และคำว่าลบหลู่หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นต้องมีคุณแล้วไม่เห็นคุณจึงลบหลู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณนะคะแล้วเราพูดถึงความที่ไม่มีคุณจะเป็นการลบหลู่ก็ไม่มีคุณแล้วจะให้ไปบอกว่ามีคุณได้ยังไงไม่มีคุณก็ต้องไม่มีคุณไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีจะไปบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะที่จะกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะคะการกล่าวถึงโทษและความไม่ดีของสิ่งนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งนั้นหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายมากมายลบหลู่หรือคะสิ่งที่ไม่ดีและเป็นโทษและกล่าวโทษชี้แจงโทษให้คนอื่นเห็นโทษไม่ใช่การลบหลู่เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเหตุว่าต้องพิจารณาไตร่ตรองแล้วนะคะถ้าสิ่งที่ผิดก็ไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลบหลู่เพราะไม่ถูกจะให้เชื่อได้ยังไงแต่ถ้าสิ่งใดที่มีคุณมีประโยชน์แล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ลบหลู่สิ่งนั้น
3: ใช่ครับงั้นถ้ามีความเข้าใจก็กล่าวใหม่นะครับว่าไม่ลบหลู่แต่ไม่เชื่อเพราะว่าเข้าใจความจริงครับแต่ถ้าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุแล้วก็ปฏิเสธคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือหลงงมงายแล้วก็ลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นมีทางที่จะเข้าใจว่าอะไรจริงไหมคะกลัวไปซะหมดสิ่งที่ไม่ถูกก็กลัวถ้าเข้าใจจริงนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ควรพูดแต่ก็ไม่กล้าจะพูดสิ่งที่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าใจจริง
3: ๆครับก็จริงๆแล้วก็คืออวิชชาก็คือความไม่รู้คือความโง่ ครับเพราะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตขณะนั้นก็เต็มไปด้วยอวิชชาก็คือโง่
1: เพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าโง่ไม่ได้ว่าใครเลยค่ะเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงที่กำลังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏภาษาบาลีจะใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้นะคะโมหะหลงเข้าใจผิดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่หยุดไม่เว้นจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคำว่าโง่นะคะไม่ได้ว่าใครค่ะอวิชชาโง
2: ่ในประเด็นเรื่องของการลบหลู่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีความแตกต่างที่จะพิจารณาได้อย่างไรระหว่างลบหลู่กับไม่ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าบอกว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะปฏิบัติธรรมะทันทีลบหลู่ไหมทุกคำของพระองค์มีประโยชน์มีค่าถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่เพียงเริ่มเข้าใจเนี่ยเห็นคุณซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยเข้าใจแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วเข้าใจใครล่ะคะที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหมดสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าอยู่อย่างคนตาบอดอยู่ในความมืดมานานนะคะไม่รู้เลยค่ะเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและเกิดมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเห็นทำไมต้องได้ยินทำไมเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวได้ยศเดี๋ยวเสื่อมยศทุกสิ่งทุกอย่างทำไมต้องเกิดกับเราจะมีคำถามอย่างนี้ก่อนนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเพราะต้องเกิดกับเราจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงใครทำกรรมใดมาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะเอากรรมที่ได้ทำไว้ไปให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ตรงตามเหตุตามผลสามารถที่จะพูดถึงธรรมะทุกอย่างในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏไม่ว่าในเรื่องใดเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องอริยสัจจะเรื่องปฏิจจสมุปาทะเรื่องอะไรทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้และก็ไม่เข้าใจเลยนะคะกลับเริ่มเข้าใจโดยไม่ท่องท่องแล้วก็ลืมค่ะแน่นอนเพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วจะลืมไหมอายตนะคือที่ประชุมเป็นบ่อเกิดขณะนี้เมื่อมีอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดก็เป็นอายตนะ
2: เพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังในแต่ละคำเพื่อความเข้าใจจริงๆครับก็เป็นการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแต่ละคำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
4: กราบอาจารย์สุจินต์นะครับแล้วก็คณะพยากรณ์ผมชื่อกฤตบัวสุขนะครับตอนนี้มีความเห็นหลายความเห็นมากที่เกิดปัญหาขึ้นคือเรื่องพระไตรปิฎกบางความเห็นใช้คำว่าดูหมิ่นพระไตรปิฎกว่าในนั้นมีมากเกินไปผมอยากจะถามตรงนี้ว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วมีส่วนไหนบ้างที่ยังบกพร่องไหมหรือแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
4: ของสาวกที่สังคายนาครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าครับ
1: ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดที่เป็นคำจริงเป็นคำของเราคำเท็จไม่ใช่ต้องเป็นคำจริงนะคะไม่ว่าสาวกจะกล่าวเพราะเหตุว่าหลังจากที่ได้แสดงธรรมแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นคำที่สาวกประกาศก็คือคำที่เขาได้ฟังแล้วและเข้าใจแล้วแม้แต่ท่านพระอนนท์สังคยนาท่านก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคำของคนนั้นเองไม่ได้เลยค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงก็ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
4: พระพุทธเจ้าครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครสามารถเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะมากมายโดยประกาศทั้งปวง 45 พรรษาจนกระทั่งมีผู้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทุกคำนั้นนะคะใครสามารถที่จะรู้ อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันสนทนากันแล้วก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าคำของใครถูกเพราะว่าแต่ละท่านก็กล่าวตามความคิดตามการสะสมตามความรู้ของท่านใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นถึงความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้คุณอย่าลืมนะคะเพราะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะตัดคำที่พระองค์กล่าวแล้วเขาเป็นใครลบหลู่หรือเปล่าลบหลู่ใครผู้มีคุณสูงสุดเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
4: ในปัจจุบันมหาลัยทางพระสงฆ์เปิดสาขาวิชาที่เรียกว่าพุทธศิลป์ถ้าโดยธรรมวินัยพระวาดรูปเนี่ยเป็นยังไงครับผม
2: พระภิกษุคือใครนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับพระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ที่สละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะมามีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ลองพิจารณาดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้ามัวแต่ไปวาดรูปหรือว่าไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กิจของพระภิกษุแล้วจะมีเวลาในการที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะหรือว่าความประพฤติเป็นไปใดๆทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วก็ขัดกับชีวิตของพระภิกษุทั้งหมดคือพระภิกษุกระทำไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญของท่านนะครับมี2ประการก็คือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงครับ
1: ค่ะทำไมพระวาดรูป
4: พระมีกิเลสเต็มๆเลยครับ
1: ใช่ใช่ไหมคะเหมือนทุกคนใครวาดรูปคนนั้นก็อยากวาดรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจของพระคือต้องต่างจากคฤหัสถ์ใช้คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยเห็นไหมคะภิกษุด้วยนะคะและในพระธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุต้องหมายความว่าไม่ใช่คฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงสละทั่วเพศของคฤหัสถ์จะกระทำกิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะจึงเป็นภิกษุต้องมีเหตุผลอยากบวชสมควรไหมที่จะบวชเพียงอยากถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุและภิกษุก็ไม่รู้จักภิกษุซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นคำพูดของท่านผู้หนึ่งค่ะเพียงท่านได้ฟังท่านก็กล่าวเลยคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุพอท่านรู้ว่าภิกษุคือใครแล้วและภิกษุเองก็ไม่รู้จักภิกษุถ้าไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถูกต้องนะคะต้องถูกและตรงตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาโลกปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของบ้านเมืองทั้งหมดทุกประเทศแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรต้องรู้จึงสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีจะแก้ได้ยังไงแต่ถ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะคะทั้งโลกทุกแห่งสงบเพราะไม่มีหรือมีน้อยอกุศลไม่มากเท่ากับเวลาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเขาไม่เห็นค่าของสิ่งที่สามารถที่จะบันดาลโดยไม่ใช่บันดาลแบบอิทธิฤทธิ์นะคะแต่เพราะความเข้าใจซึ่งเกิดจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนความไม่สงบความไม่ถูกความเดือดร้อนต่างๆให้เป็นความเห็นถูกและความสงบที่ถูกต้องได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักภิกษุต้องเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมีพระภิกษุตามเสด็จอากัปกิริยาต้องคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณร พราะบวชเพื่ออะไรคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนอยู่ดีๆบวชเนี่ยได้หรือลบหลู่ไหมบวชคืออะไรไม่เข้าใจว่าปวชะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าบวชเนี่ยหมายความว่าสละทั่วสละอะไรทั่วสละความยินดีติดข้องอย่างคฤหัสถ์จะกินอยู่เป็นไปอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจได้เห็นโทษของกิเลสได้รู้ความจริงของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงบวชบวชแล้วไม่ทำอย่างอื่นอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปถ้าภิกษุใดนะคะในกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละเพศคฤหัสถ์และรู้ตนเองว่าสะสมมาที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะสละชีวิตคฤหัสถ์ใช้คำว่าสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่อจะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสศึกษาให้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นกิจของพระภิกษุเพียง2อย่างไม่ใช่กิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์ในครั้งนั้นก็กราบไหว้เคารพอย่างยิ่งในพระภิกษุซึ่งสามารถที่จะละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตใครล่ะคะจะไม่กราบไหว้สรรเสริญในคุณความดีของผู้นั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต้องธรรมะด้วยศึกษาด้วยไม่ใช่บวชแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะไม่ได้ขัดเกลากิเลสและไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุไม่ใช่เพียงผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัสเพราะเหตุว่าผ้ากาสาวพัสก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าอย่างผ้าของคฤหัสถ์เก็บตกมาเย็บเป็นจีวรซักสะอาดนะคะครองจีวรไม่เหมือนผ้าของคฤหัสถ์ซึ่งใครจะอยากเอาไปใส่บ้างคะมีใครอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโจรก็ไม่รักไม่มีใครอยากจะได้เลยนะคะมีชีวิตอย่างนั้นได้แต่ลองคิดดูนะคะคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่บริโภคไม่ได้อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งมีอาหารที่สมควรที่บริโภคพอไหมภิกษุเก็บอาหารไม่ได้เกลือก็เก็บไม่ได้ถ้าเก็บเกลือนั้นเพื่อที่จะบริโภคเป็นอาหารหรือใส่เติมเข้าไปในอาหารนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะอะไรคะขัดเกลากิเลสภิกษุเป็นผู้ที่ละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสกายเพราะเห็นโทษทุกวันนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นโทษของโลภะความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแสวงหาไม่ใช่เพียงเพื่อดำรงชีวิตนะคะแต่เพื่อที่จะได้มีความสุขตามสิ่งที่เราติดข้องต้องการนั่นคือเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตคือต้องเห็นโทษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดินบิณฑบาตตาทอดต่ำเพียงในระยะที่สามารถที่จะก้าวไปไม่ได้เหลียวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่อย่างคฤหัสถ์เห็นโทษแม้อย่างนั้นค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความติดข้องโดยไม่รู้ตัวเพราะเหตุว่ากิเลสยังอยู่ยังมีแม้แต่เพียงเห็นดอกไม้เด็ดดอกบัวในสระก็ไม่ได้ไม่ใช่เพศของพระภิกษุพระเจ้าต้องเข้าใจในความเป็นภิกษุนะคะจึงกราบไหว้เคารพในผู้ที่สามารถจะขัดเกลากิเลสในเพศนั้นคฤหัสถ์ดูแลพระภิกษุทุกอย่างเมื่อรู้ว่าภิกษุต้องมีอาหารคฤหัสถ์ถวายอาหารบิณฑบาตเพื่อให้ภิกษุได้ดำรงชีพอยู่ได้พระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันวนารามเป็นที่อยู่ของพระภิกษุเพราะเหตุว่าภิกษุอยู่ป่าลำบาก เห็นความอยู่ยากและเห็นว่าผู้ที่อยู่ยากอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็มีสารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงมีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้พระภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะนั่นคือเพศคฤหัสถ์แต่ถ้าภิกษุสร้างวัดวาอารามยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเพียงที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมียารักษาโรคเวลาที่ภิกษุป่วยไข้ได้เจ็บนะคะคฤหัสถ์ก็ถวายทุกอย่างคนเราอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยเสื้อผ้ายารักษาโรคพอไหมทุกวันนี้นั่นคือภิกษุพระฉันจะเห็นได้เลยนะคะว่าชีวิตที่ต่างกันเนี่ยทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่จริงใจและตรงถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่รับเงินและทองแต่ถ้าภิกษุใดรับเงินทองหรือว่ามีอาชีพวาดรูปหรืออะไรก็ตามแต่วิชาทั้งหลายของคฤหัสถ์นะคะไม่ใช่วิชาของพระภิกษุเพราะฉะนั้นใครจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือใครจะลบหลู่ก็แล้วแต่การสะสมของกิเลสและความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงสามารถที่จะกระทำได้ถึงอย่างนั้นแต่ถ้ารู้แล้วจะไม่ทำค่ะคฤหัสถ์ที่รู้ว่าการให้เงินพระภิกษุเป็นโทษอย่างยิ่งพระภิกษุนั้นนะคะจะมีความติดข้องเอาเงินไปใช้อะไรมีผู้ที่ถวายเงินพระนะคะพระเอาเงินนั้นไปทำอะไรอาหารก็เก็บไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้มีอาหารก็พอแล้วมีที่อยู่ก็พอแล้วมีจีวรก็พอแล้วมียารักษาโรคก็อยู่ได้ที่จะขัดเกลากิเลสจึงเป็นภิกษุความหมายหนึ่งคือผู้ขอที่นี่หมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ก็โดยคุณธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะไม่ต้องเอ่ยปากเลยค่ะแค่มีบาตรเขารู้แล้วคนเห็นใช่ไหมคะผู้นี้ต้องการอาหารและผู้นี้มีกิริยาอาการที่สงบด้วยไม่ใช่อย่างขอทานให้ขอทานก็ให้ด้วยความกรุณาให้พระภิกษุนะคะที่ท่านจำเป็นต้องมีอาหารด้วยความเคารพต่างกันแล้วใช่ไหมคะเคารพในคุณธรรมจึงให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่าภิกษุคือใครภิกษุจะทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้
3: อย่างคุณกฤตเนี่ยก็เป็นทางศิลปะใช่ไหมฮะความรู้ในการวาดภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมได้นะอาจจะเป็นภาพพุทธประวัติหรือภาพอะไรที่เป็นการเตือนให้คนเนี่ยได้เกิดกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเช่นคุณคำปันค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นก็ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์สามารถที่จะกระทำได้โดยสะดวกพระภิกษุก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแค่นี้ก็เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วครับ
3: แต่ทีนี้นะก็คิดว่าภิกษุนะครับคณะสงฆ์เนี่ยเราไม่มีการเรียนในวิชาทางโลกต่างๆการเผยแพร่ธรรมะก็คงจะล้าหลัง
1: ก่อนจะล้าหลังก่อนจะไปถึงการต้องอาศัยวิชาการอย่างชาวบ้านมีอะไรจะเผยแพร่ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจธรรมะ
3: ท่านอาจารย์กำลังจะแสดงว่าจะเผยแพร่อะไรก่อนใช่ไหมคือรู้มีความรู้อะไรจะเผยแพร่
1: คุณอนบอ้างว่าเพื่อเผยแพร
3: ่ครับ
1: แต่เผยแพร่อะไรถ้าไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาแล้วเอาอะไรไปเผยแพร
3: ่ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะ
1: ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะหน้าที่อื่นเป็นของคฤหัสถ์หน้าที่วาดรูปเป็นของคฤหัสถ์ไม่ใช่หน้าที่พระวาดรูปวาดรูปเพราะอยากวาดรูปใช่ไหมวาดไม่สวยพยายามให้มันสวยขึ้นใช่ไหมไปศึกษาให้มากๆเลยว่าทำยังไงถึงจะวาดได้สวย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าวันเวลาที่ใช้ไปในเรื่องนั้นกับการที่จะในเรื่องนั้นเองนะคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่คำที่คนอื่นอย่างคฤหัสถ์ไม่มีเวลาพอที่จะตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีค่ามากกว่าอาจารย์วาดรูป ค่ามหาศาลที่จะทำให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นน่ะเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ทั้งหมดค่ะหน้าที่ของพระภิกษุมีเพียง2อย่างนะคะจากการที่มีชีวิตโดยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4อาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอที่จะทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะภิกษุใดที่วาดรูปภิกษุนั้นรู้ว่าอยากวาดไม่อยากไม่วาดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าในทางที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นก็จะไม่มีการถูกต้องและก็จะคล้อยตามทางที่ผิดทั้งหมด
4: ที่เรื่องพุทธศีลอะไรนะครับประสบการณ์มันโดยตรงก็คือผมเคยพานักเรียนไปรับรางวัลที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าก็มีเนนด้วยเนนได้รับรางวัลวาดรูประดับประเทศแล้วผมรู้เส้นทางในกรุงเทพก็เลยอาสานั่งรถไปด้วยตอนสักทุ่มหนึ่งครูด้วยกันก็ลงรถไปที่ปั๊มก็จัดขนมปังก็เอามาถวายเนนเต็มที่เลยผมก็ถามว่าทำนี้ทำไมคำตอบก็ไม่ได้ยากแล้วก็เนนเขาหิวผมเลยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วลองคิดดูว่าแล้วอย่างนี้ต่อไปจะล่มจมไหมเพราะขณะนี้ก็กำลังจมลงทุกทีโดยที่ว่าช่วยกันทำให้จมด้วยไม่ได้ช่วยกันที่จะฟื้นฟูหรือว่าทำให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้เคยเข้าใจตามความเป็นจริงเลยว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงทำสิ่งซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉันต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะคะในทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นความหวังดีค่ะเพราะเหตุว่าให้ความจริงที่ถูกต้องประเทศชาติจะเจริญนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพระทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะประเทศเฉยๆถ้าไม่มีผู้คนก็ไม่ใช่ชาติก็แค่ภูเขาต้นไม้แต่คนที่อยู่ในประเทศเป็นชาติประเทศไทยชาติไทยนะคะประเทศอื่นก็ชาติอื่นไปแต่ไม่ว่าจะใครในโลกทั้งหมดนะคะถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องประเทศนั้นเจริญแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะนับวันก็ล่มสลายเพราะหาทางแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หรือใครๆก็ตามแต่นะคะมีกิเลสมีความไม่รู้แล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรเราก็บอกว่าชาติศาสนาเมื่อมีชาติมีคนในชาติแล้วก็ต้องหลักของคนในชาติของทุกคนก็คือว่าศาสนาสิ่งที่ถูกต้องที่จะประคับประคองความถูกต้องให้อยู่ได้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าประเทศเจริญเมื่อมีผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีวิทยาศาสตร์มีทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะคะความมั่งคั่งแต่ว่าถ้าคนเลวประเทศจะเจริญได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกของโลกได้ก็คือว่าเข้าใจความถูกต้องคือธรรมะคือเหตุและผล
4: เหมือนมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าสิกขาบทเล็กน้อยตัดทอนได้ตัดออกได้ในการข้างหน้าพระส่วนใหญ่ที่ทำผิดวินัยส่วนใหญ่จะใช้พระสูตรนี้ในการกล่าวอ้างครับ
2: ในเบื้องต้นที่กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะครับในเรื่องของการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยนะครับจริงๆต้องอ่านโดยละเอียดในส่วนของอรรถกถาด้วยนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าถ้าสงฆ์พึงหวังอยู่จะพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้อันนี้ในอรรถกถานะครับอธิบายไว้ว่าเป็นการแสดงถึงกำลังนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่กระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงจะไม่มีแม้แต่ท ขั้นเดียวนะครับที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับสิกขาบททั้งหมดจะรู้ได้อย่างไรว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับเพราะว่าท่านพระอานนท์นะครับก็ไม่ได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าสิกขาบทเล็กน้อยคือสิกขาบทใดบ้างความเห็นก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมความแล้วนะครับไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกแม้แต่ท่านเดียวที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วซึ่งในการประชุมการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับโดยมีท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วแต่จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปใดก็ตามนะครับที่กล่าวอ้างว่าสิกขาบทเล็กน้อยให้ตัดทอนได้ผู้นั้นก็คือไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลบหลู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: คำใดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกคำใครเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ตรัสว่านะคะถ้าหวังที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือยกเลิกจะทำอะไรก็ได้ตัดทอนสิกขาบทที่คิดว่าเล็กน้อยทำได้แต่ว่าพระองค์รู้ว่านะคะไม่มีใครทำผู้ที่รู้ความจริงเช่นผู้ที่กระทำสังคายนาทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ได้กล่าวคำนี้เพื่อกาลข้างหน้าซึ่งเมื่อมีใครกล่าวอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าณกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อให้ภิกษุผู้ที่กระทำสังคายนาได้แสดงความชัดเจนว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วพระฉะนั้นคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้วมีหรือที่แม้เล็กน้อยสักปานใดใครก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณและโทษดียิ่งกว่าพระองค์พระฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุเว้นแสดงให้เห็นว่าในการที่จะขัดเกลากิเลสแม้การที่จะทำผิดพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่สมควรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะนำมาสู่เหตุที่จะต้องกระทำต่อไปข้างหน้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้การกำจัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องไม่ประมาทว่าเล็กน้อยเพียงนิดเดียวคนที่เห็นโทษสามารถที่จะรู้ได้ว่าภัยใหญ่ข้างหน้าเกิดจากการไม่เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครยุคนี้นะคะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดหรือเปลี่ยนสิกขาบทผู้นั้นไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่านะคะไม่มีใครในสากลจักรวาลที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหตุและผลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนและอีกประการหนึ่งนะคะลองพิจารณาธรรมดาธรรมดาถ้าเรามีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สอนเพียงเรื่องใหญ่ๆหยาบๆนะคะไม่ให้ทำนั่นอย่างนั้นอย่างนี้กับผู้ที่ดูแลอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่มีประโยชน์กว่าไหมคะไม่ใช่เพียงแต่สอนลูกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าลักอย่าขโมยอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เป็นต้นแต่ไม่มีความเข้าใจความละเอียดของเหตุผลว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าไม่ให้ทำไม่สำเร็จค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้สอนให้รู้ว่าโทษของการทำสิ่งนั้นน่ะอยู่ที่ไหนและเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายนะคะดูแลลูกหลานอย่างละเอียดลูกหลานคนนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีพร้อมงามพร้อมฉันใดนะคะลูกหลานก็ต้องรู้คุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เป็นอย่างนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็เพราะความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดยิ่งนี่เป็นแต่เพียงข้ออุปมาธรรมดานะคะแต่พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากสักแค่ไหนพระรู้ว่าสัตว์โลกนะคะมีกิเลสซึ่งสะสมมานานจนประมาณไม่ได้แสนโกรธกับลองคิดดูเพราะไม่รู้นะคะเพราะมีความติดข้องเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ว่าแล้วจะละได้อย่างไรมีแต่ผู้บอกว่าไม่ดี แต่จะละได้ยังไงไม่มีความรู้ความเข้าใจละไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งอัธยาศัยของสัตว์โลกนะคะว่ามืดมิดด้วยความไม่รู้หนาแน่นด้วยกิเลสซึ่งเป็นมนทินเศร้าหมองนะคะทรงอุปมาให้เห็นความน่ารังเกียจว่าเน่าแล้วก็มีกลิ่นคลุ้งด้วยแต่ถ้าไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วมองไม่เห็นเลยค่ะว่าแม่กิเลสเพียงเล็กน้อยเราเห็นโทสะโทษมากเราเห็นโลภะว่าเพราะโลภะนี่แหละทำให้เราเกิดโทสะเราไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็ขุ่นข้องจนกระทั่งทำทุจริตกรรมได้แต่ทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้แล้วใครล่ะคะสามารถที่จะรู้ต้องเป็นผู้ที่ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของสาวกซึ่งเคารพที่จะรู้ว่าพระธรรมทุกคําเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตนะคะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจลองคิดดูค่ะสมบัติใดจะเปรียบกับการที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะสูญหายไปบ้างถูกลักขโมยไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างแต่ความเข้าใจธรรมะจะคงอยู่นะคะสืบต่อสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นคุณของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแม้เพียงเล็กน้อยเห็นคุณประโยชน์จึงสามารถที่จะรักษาพระวินัยได้เป็นภิกษุในธรรมวินัย
4: อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะมีคำสอนอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าการละความเพลินแล้วเข้ามาอยู่กับอะไรก็ตามจะลมหายใจจะกายจะอะไรก็ตามใช้คำว่าดูจิตก็ได้จะใช้ละนันทิอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะสามารถรู้ทันจนละกิเลสได้หมดนะครับ
1: ค่ะใครรู
4: ้ต้องตัวเองรู้ล่ะครับ
1: นั่นก็คือไม่รู้เข้าใจว่ามีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครรู้ไปนั่งดูจิตใครรู้ก็คนนั้นแหละซึ่งเข้าใจว่ามีเขาซึ่งกำลังดูจิตซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเรารวมกันว่าเป็นคนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านะคะอากาศธาตุความว่างเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกอนุทุกกลาปะเล็กมากเลยนะคะแยกสิ่งที่มีที่เป็นรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้คนเสื้อผ้าหรืออะไรทั้งหมดให้ละเอียดยิบจนแยกอีกไม่ได้ระหว่างสองกลาปะสองกลุ่มนั้นมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็แตกทำลายได้เมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้จริงๆถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแต่ที่มารวมกันเนี่ยสามารถแยกออกได้หมดเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้ธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเช่นขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะมีคำสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งไม่ให้เข้าใจความจริงซึ่งค่อยๆละความเป็นเราไม่ใช่ไปดูเพราะเราจะได้รู้จะได้เข้าใจเราต้องไม่มีสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าใครจะไปทำอะไรไปดูอะไรเพื่อตัวผู้นั้นจะได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
4: ก็คือตอนนี้ในคำสอนเดียวกันเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเข้าไปนิพพานแล้วประจักษ์นิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วแล้วถอยออกมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าผมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับผม
1: ค่ะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแล้วจะมีประโยชน์อะไร พราะฉะนั้นคนฟังก็ฟังเพลินรู้บ้างไม่รู้บ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพิสูจน์แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ควรเข้าใจควรฟังมากกว่าหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นะคะแค่คำโพธิคืออะไรสัตว์คืออะไรถ้าไม่รู้แล้วก็ไปพูดเรื่องโพธิสัตว์แล้วจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะ

พื่อจะได้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความลึกซึ้งถ้าไปรวมกับคำว่าโลกสัตวโลกผู้คล้องอยู่ในโลกถามอีกโลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหมไม่มีแต่เมื่อมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งเดียวค่ะมากมายมหาศาลทั่วพื้นแผ่นดินกี่จักรวาลเป็นโลกทั้งหมดอนันตะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจักรวาลก็ไม่มีสักหนึ่งก็ไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีดวงดาวและอะไรเลยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นสิ่งนั้นคือโลกด้วยเหตุนี้นะคะในภาษาบาลีคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าพระโพธิสัตว์ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยจากการที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทุกคำแม้แต่คำว่าโลกลองคิดดูสิคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช่ไหมและสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมเพราะถ้าเกิดดับช้าใครก็รู้จริงไหมคะอะไรที่เกิดและดับช้าๆเนี่ยคนรู้เลยแต่นี่เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งเกิดและดับไปมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเร็วสุดที่จะประมาณหนาแน่นจนกระทั่งหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแต่ความจริงก็คือทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นต้องดับไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำเท่านี้นะคะคนฟังที่มีปัญญาสลดสลดที่หมายความว่ามีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ควรที่จะติดข้องในสิ่งซึ่งความจริงต้องไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ไม่มีอีกเลยเหมือนเดิมที่ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่าดับหมดแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตามีคำว่าสุญญตาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏรวมกันเป็นละเป็นโต๊ะละเป็นเก้าอี้ละเป็นไฟฟ้าละเป็นห้องละเป็นคนละนั่นคือเกิดรวมกันแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดจากกันและก็เกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเริ่มสลดใจหรือยังว่าแท้ที่จริงเนี่ยติดข้องในความไม่มีจริงๆเพียงหลอกหลงให้เข้าใจว่ามีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์แจ้งนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่การติดข้องเลยเกิดเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ดับสุขก็ดับทุกกระดับลาบกระดับยศกระดับสรรเสริญกระดับทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ละคำนะคะมีคำอธิบายยาวแต่ว่าแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะเข้าใจคำว่าสัตว์แล้วใช่ไหมคะเข้าใจคำว่าโลกแล้วแต่ทีนี้มีคำว่าโพธิสัตว์ต้องต่างกับสัตว์โลกเพราะเหตุว่าสัตว์โลกคล้องอยู่ในโลกแต่นี่โพธิสัตว์คล้องในการรู้ความจริงของโลกของสิ่งที่มีนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทราบไหมคะว่าที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ได้สูญหายไปเลยความเข้าใจถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะวันหนึ่งจากสาวกโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นสาวกที่ได้รู้แจ้งความจริงเป็นอริยสาวกแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจเลยนะคะไม่มีวันถึงเหตุทุกอย่างต้องนำผลตามเหตุนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผลจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุใครก็ตามไปบอกว่าไปสำนักปฏิบัติ7วันเป็นพระโสดาบันเหตุมาจากอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่จริงนะคะและคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก

0: คำเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะช่วยกันทำลายบ้างคะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องศึกษาให้เข้าใจอะไรเลยเขาว่าก็เชื่อนั่นคือการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา
1: ผมพันเอกธนัตเดชะก็ขอเรียนถามว่าจากที่วิทยากรได้พูดนั้นหมดนะก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวคือความไม่รู้เห็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเป็นหมดเราจะหาวิธีอย่างไรในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าให้เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนก็ขออนุญาตเรียนถามถึงวิธีการครับผม
0: วันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าคะฟังธรรมะแล้วก็สนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตั้งต้นหรือเปล่าคะที่จะทำให้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่มีตัวตนแล้วเราหาวิธีเองแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังจากใครว่าไม่มีตัวตนก็จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนเป็นแต่ละธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับอยู่ตลอดเวลาเราสามารถจะรู้ได้อย่างไรไม่มีเราแต่มีความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งเกิดจากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราประมวลธรรมะแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแต่ไม่สามารถรู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏและใครก็ห้ามไม่ให้นามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเหล่านี้นะคะไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปคิดเองไม่ได้หาวิธีไม่ได้แต่ว่าฟังคำแล้วเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นดับความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นเราก็เพราะได้ประจักษ์แจ้งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นจริงๆดับจริงๆทางอื่นไม่มีค่ะหนทางเดียวก็คือความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นเลยชวนกันไปปฏิบัติไม่มีทางรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นคำเดียวที่ได้ฟังตอนต้นอย่างแจ่มแจ้งเช่นคำว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีจริงจริงใช้คำว่าธรรมะเพราะมีจริงๆฟังอย่างนี้นะคะเวลาใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นมีสิ่งนั้นด้วยอย่างเมื่อเช้านี้เราพูดเรื่องอายตนะก็มีอายตนะพูดเรื่องธาตุธาตุนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทะเพราะไม่รู้จึงมีความคิดหลากหลายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทะพูดถึงอริยสัจจะก็คือว่าทุกขอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ไปรอเวลาไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองจึงจะเข้าใจว่าทุกมีหลายอย่างนะคะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีแต่ว่าทุกข์ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับทันทีเป็นธรรมดากำลังกระทบแข็งนะคะรู้หรือยังว่าแข็งดับทันทีเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งแน่นมากอยู่ในหัวใจเต็มที่เลยนะคะเห็นอะไรความไม่รู้เกิดละทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้เองค่ะถ้าได้ฟังคำว่าเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางความไม่รู้คืออกุศลเพราะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้กำลังฟังธรรมะก็เริ่มเข้าใจความเข้าใจไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ความไม่รู้ทุกอย่างต้องละเอียดค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นนี่คือหนทางเดียวทางอื่นไม่มีค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยนะคะแค่ได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่พูดแค่จำแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่ของใครด้วย
1: ขออย่าเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะก็ดูแล้วก็ต้องศึกษาศึกษาที่ไหนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎก ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ลดลงคำสอนที่ยากที่สุดก็คืออนัตตาผมเห็นว่าวิทยากรที่มีอาจารย์สุจินเป็นผู้นำนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องการวิทยากรอย่างนี้มากๆเพราะว่าในประเทศของเรานั้นยังต้องการศึกษาอย่างนี้ก็หวังใจว่าการเผยแผ่ธรรมะวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสำหรับกระผมขอขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะและผู้ที่เข้าใจแล้วทุกท่านเลยค่ะก็จะเป็นกำลังต่อไปแน่นอนค่ะ
2: ผมกิติพงษ์นกแก้วครับในฐานะผู้แทนของผู้สูงอายุตำบลสุเทพขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านคณะวิทยากรว่าพระพุทธองค์ก็มีพุทธบัญญัติอยู่แล้วพระจะยุ่งเกี่ยวจะจับถือยุ่งอะไรกับเงินไม่ได้เลยยกตัวอย่างพระบวชใหม่เนี่ยพอบวชเสร็จก็ถือบาตรคารวะก็เตรียมเงินครับนะญาติโยมจะใส่ครับผมก็สงสัยว่ามันมาถึงจุดวิกฤตหรือยังครับ
0: แสดงเห็นว่านะคะพระภิกษุไม่สมควรที่จะมีกายวาจาหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นที่ติเตียนของคฤหัสถ์เลยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระธรรมวินัยกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวตามพระวินัยชัดเจนก็เท่ากับประกาศให้คนอื่นรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเพราะฉะนั้นก็ตัดสินได้เลยนะคะยุคนี้เพราะเหตุว่าเมื่ออุปัชฌาย์รับเงินทองแล้วคนที่ไปบวชจะไม่รับเงินทองหรือซึ่งขัดกับพระธรรมวินัยนะคะเพราะเหตุว่าภิกษุรับเงินและทองหรือแม้ยินดีในเงินและทองก็อาบัติเป็นโทษแก่พระภิกษุไม่ใช่เพศภิกษุที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองด้วยประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนที่ทุกคนเมื่อเห็นพฤติกรรมใดๆก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกไหมเป็นภิกษุจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภิกษุเพื่อศึกษาพระธรรมมิฉะนั้นแล้วเป็นภิกษุทำไมศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรที่จะขัดเกลากิเลสได้เลยทั้งสิ้นภาคเพียรสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นเราก็คือด้วยความไม่รู้คิดว่านั่นเป็นหนทางนะคะแต่คนที่แสวงหาทางก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้คิดดูทุกอย่างขณะนี้กำลังเกิดดับลึกซึ้งไหมคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเคารพในพระธรรมวินัยภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยพระเช่นใครก็ตามนะคะที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถามว่าบวชทำไมจะมีคำตอบไหมคะผู้ที่บวชต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมนะคะมีค่าทั้งชีวิตเนี่ยสมควรที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่ออุทิศต่อการที่จะศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจึงบวชเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงบวชเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งบ่งถึงความหมายหรือเปล่าว่าเพศภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์พระผู้ที่เป็นคราวาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชต่อเมื่อไรถึงความเป็นพระอรหันต์จึงอยู่ในเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพศภิกษุจึงเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ในเพศคฤหัสถ์บุคคลนั้นก็รู้ตัวเองจะบวชหรือไม่บวชแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชคนนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะเหตุว่าถามว่าบวชทำไมตอบได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะตอบได้ไหมว่าบวชทำไม แล้วบวชเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเปล่าก็เปล่าเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเพศบรรพชิตคือภิกษุหรือภิกษุณีเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในยุคนั้นมีผู้ที่เป็นสตรีที่สะสมความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีบวชเพราะเหตุว่าสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในยุคนี้นะคะไม่ใช่การละสมบัติไม่ใช่ใครที่เป็นผู้หญิงจะสะสมมาจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์จึงไม่มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีตั้งแต่พระมหาประชาบดีทูลขออนุญาตแต่ด้วยเหตุที่ว่าผู้หญิงในครั้งนั้นสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะคะจึงได้ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะให้มีภิกษุณีอีกตรงกันข้ามไม่กระทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์คือไม่ให้มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นได้ไม่นานด้วยเหตุหลายประการค่ะซึ่งใครจะรู้ดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครจะสามารถรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามแรกนะคะมีใครอยากจะเป็นภิกษุณีไหมอีกคำถามหนึ่งมีใครอยากจะฟังธรรมะให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจขัดเกลากิเลสบ้างเชิญค่ะอยากเป็นภิกษุณีไหมคะ
3: ไม่อยากเป็นค่ะค่ะเพราะได้ศึกษาว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีพระภิกษุณีแล้วนะคะคำถามที่สองคือว่าอยากจะศึกษาไหมเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะก็คิดว่าเงินทองหรืออะไรอะไรที่ว่ามีความสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันสำคัญก็จะแบ่งเวลาให้สิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อพอมาศึกษาธรรมะแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่านี่คืออุบาสิกาคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาก็มีนะคะที่ไม่เป็นอุบาสิกาก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
4: ครับหมายถึงผู้หญิงหรือว่าสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กได้ยินคำว่าอุบาสิกาก็รู้สึกเคอะเขินนะอยู่ดีๆก็อุบาสิกาทำไมเป็นอุบาสิกาแต่ถ้าเข้าใจความหมายของอุบาสิกาและพุทธบริษัทเป็นภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งในครั้งพุทธกาลอุบาสกผู้ชายที่นั่งใกล้เข้าใกล้พระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะนะคะและผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่ว่าประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะคนดีเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะดีขึ้นแน่นอนทีเดียวนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรโทษของความที่ไม่ดีเป็นอกุศลทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนและประโยชน์ของคุณความดีมีมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ห่างเหินจากการฟังและการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะคะผู้นั้นก็เป็นอุบาสิกา
5: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงภัยที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจะให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นเมื่อบวชให้กุลบุตรอื่นแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะแนะนำกุลบุตรเหล่านั้นนะฮะให้อบรมเจริญสมณธรรมได้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพุทธบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะละหรือจะบรรเทาภัยเหล่านี้ซึ่งกำลังเกิดแล้วในยุคของเราเพราะว่าเป็นอนาคตในสมัยพุทธกาล
0: ค่ะทุกคำต้องละเอียดนะคะภัยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะ
4: ครับก็มาจากคำว่าพยะครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ครับ
0: ไม่มีใครต้องการภัยใช่ไหมคะแต่ไม่เบื่อภัยคิดดูสิคะถ้าไม่คิดก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เพราะเข้าใจว่าภัยคือสิ่งที่น่ากลัว สิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นภัยในสังสารวัฏทุกคำต้องชัดเจนนะคะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระท่องเที่ยววนเวียนอยู่ไหนล่ะคะถึงจะเห็นได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏเพราะยังไม่รู้จักว่าสังสารวัฏคืออะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีคนที่จะทำให้สิ่งหนึ่งใดเกิดมีขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็มีแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วนี่ได้ยินแล้วนี่คิดแล้วนี่ใครทำคนที่คิดว่าจะคิดขณะนั้นยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะแต่จะคิดแค่คิดว่าจะคิดก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีตัวตนไม่มีใครไปทำจะคิดขึ้นมาได้แต่สำคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมคำแรกซึ่งจะต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำได้เลยแล้วเป็นเราหรือเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นระดับไปเป็นภัยหรือเปล่าแค่เกิดระดับมองไม่เห็นภัยเลยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนธรรมดาแต่ว่าพ้นได้ไหมจากการที่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวมีลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเป็นอย่างนี้ค่ะนานมาแล้วเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยใครก็บังคับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีวันจบนี่คือภัยอะไรก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งธรรมะไม่ให้เกิดไม่ให้จิตเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ให้รูปเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายในสังสารวัฏก็คือเกิดและตายนะคะแล้วก็ก่อนตายก็แต่ละหนึ่งขณะก็เป็นวัฏฏะหมายความว่าเกิดแล้วดับไปสืบต่อไม่ขาดสายคิดดูนะคะเราไม่ได้มีอายุเพียงเท่านี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วเป็นใครที่ไหนยังไงก็อย่างเนี้ยคือเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างยังไม่เบื่อยังไม่เข็ดหลาบว่าเกิดแล้วต้องตายไม่ตายไม่ได้นะคะแต่เกิดแล้วตายทำไมล่ะก็ตายแหละก็ไม่ต้องเกิดสิเพราะใครๆก็ตายแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะก็อยากเกิดให้มีสิจะได้ไม่ต้องตายก็ไม่เคยคิดเลยนะคะถึงภัยของสังสารวัฏว่าไม่มีเราและไม่มีของเราแต่มีธรรมะซึ่งต้องเกิดขึ้นสืบต่อวนเวียนไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับและต่อไปอีกข้างหน้าไม่หยุดเลยไม่ออกไปจากสังสารวัฏถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดและตายจากไม่มีแค่มีแล้วก็หามีไม่ไม่กลับมาอีกเลยตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าคำนี้เป็นคำจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเราสำคัญว่าเป็นเราคนหนึ่งคนใดเดี๋ยวนี้ก็แค่ในชาตินี้ต่อไปเป็นอะไรก็สำคัญว่าเป็นสิ่งนั้นคนนั้นในชาติต่อไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะคะก็ไม่มีเหลืออีกเลยเป็นคนอื่นต่อไปอีกเป็นใครต่อใครตั้งนานมาแล้วไม่รู้จบแล้วก็จะต่อไปอีกนานไม่รู้จบเห็นภัยหรือยังคะไม่เห็นง่ายๆถ้าไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาที่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดระดับนั่นแหละค่ะเห็นภัยเพราะฉะนั้นแม้เป็นภัยก็เป็นภัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งในภัยคือเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉันต้องไตร่ตรองนะคะเห็นนี่เกิดเห็นจริงๆหรือเปล่าแล้วพอได้ยินเห็นอยู่ไหนไม่มีอีกเลยเห็นก่อนที่จะได้ยินไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นภัยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีขณะนี้นะคะปกปิดการที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อนะคะให้จำให้หลงให้เข้าใจว่ายังอยู่นี่คือภัยพระฉันไปหาภัยที่ไหนอะคะในป่ามีภัยอะคะมีงูมีสัตว์ร้ายในน้ำมีจระเข้มีปลาฉลามมีอะไรหารู้ไหมว่าภัยคือเดี๋ยวนี้ค่ะ พราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงนะคะแต่ต้องอาศัยการไตร่ตรองไม่ใช่ว่าพอเห็นภัยแล้วรีบไปละภัยผิดอีกรีบได้ยังไงก็ตัวตนนั่นแหละรีบไปก็ยังต้องเป็นภัยอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเห็นภัยและปัญญาสามารถที่จะรู้หนทางที่จะพ้นภัยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็หลงทางไปทำอย่างอื่นคิดว่าไปภาคเพียรนั่งนั่งแล้วรู้อะไรใครกำลังภาคเพียรสภาพธรรมะที่สะสมมาแสนโกรธกับความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายเต็มเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจะดับให้หมดสิ้นเพียงแค่วันสองวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งได้หรือโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักแม้แต่ภัยไม่รู้จักแม้แต่ว่าขณะนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการดับสังสารวัฏถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะดับสังสารวัฏไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไตร่ตรองค่ะต้องฟังกี่ชาติไม่ใช่วันนี้วันเดียวปีนี้ปีเดียวนะคะหรือชาตินี้ชาติเดียวดูชีวิตของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วนะคะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะพ้นภัยจากสังสารวัฏเพื่อที่จะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีละหนึ่งขณะซึ่งถ้าศึกษาแล้วนะคะจิตตั้งเท่าไหร่คะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ต้องเห็นมากเท่าไหร่กว่าจะเป็นคนหนึ่งคนและเวลานี้กี่คนหลับตาไม่เหลือสักคนไปไหนคะหายไปได้ยังไงพอลืมตาก็มาได้ยังไงตั้งเยอะแยะเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงเห็นไม่ใช่คิดจะชาติไหนเมื่อไหร่กลางวันกลางคืนยังไงก็ตามถ้าเห็นเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้และแต่ว่ารูปร่างสันฐานจะต่างต่างกันไปนะคะทำให้สภาพธรรมะที่จำเป็นเจตสิกที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเราจำได้ทุกอย่างค่ะเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำถ้าไม่จำเสียงจะรู้เรื่องไหมคะเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็เสียงทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าภาษาอะไรจนกว่าจะชินหูจนกว่าจะค่อยๆรู้ว่าเสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษาต่างๆนะคะทั้งหมดนี่ก็คือความเป็นไปของสังสารวัฏซึ่งสัตว์โลกอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทำให้รู้ว่านะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเปลี่ยนจิตเห็นให้เป็นจำไม่ได้จำเป็นจำแต่เห็นรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏจำก็จำสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะมีกิจการงานมีอาการปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดหลากหลายกันไปนับประมาณไม่ได้เลยจึงทรงจำแนกเป็นประเภทประเภทให้รู้ว่าแม้ความติดข้องก็มีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดไม่รู้เลยนะคะว่าแค่เห็นก็ติดข้องในเห็นละมีใครไม่อยากเห็นบ้างเห็นอะไรก็ได้ขอให้เห็นเถอะใช่ไหมคะอย่าตาบอดซะเลยก็คิดกันอย่างนี้ค่ะในสังสารวัฏมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะฟังไว้ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยสะสมไว้เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นพอฟังอีกเข้าใจได้พอได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยว่าหมายความถึงอะไรพอพูดว่าสังสารวัฏก็รู้อีกว่าหมายความถึงอะไรแต่ยังอีกมากนักใน45พรรษาที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาทุกคำจริงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ทันทีที่ฟังสามารถค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงมีอีกคำหนึ่งนะคะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะซึ่งคนไทยใช้คำว่าบรมเพราะคนไทยจะไม่ใช้คำว่าปอแต่เปลี่ยนเป็นบอนะคะแทนที่จะพูดว่าปรมปรมะก็เป็นบรมเป็นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพอัตถะลักษณะของธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงตามลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะ เป็นอัตถะของธรรมะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นปรมัตถธรรมความจริงแท้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่าความจริงไม่ใช่คำว่าปรมัตถธรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เรียกว่าปรมัตถธรรมให้รู้ว่าไม่ใช่เราลึกซึ้งไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังเกิดอ่ะเป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งจนกระทั่งรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏต้องไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังจริงๆรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งกำลังเกิดดับไม่มีทางพ้นไปได้เลยไม่ว่าตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกเกิดดับต่อไปอีกจนถึงตายอีกมีแต่เกิดและตายเกิดและตายเกิดและตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าตราบใดยังไม่เห็นสังสารวัฏนะคะก็ไม่ออกจากสังสารวัฏยังไม่ต้องคิดจะออกค่ะไม่ต้องฝืนกิเลสกิเลสชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะมีมากแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะค่อยๆละกิเลสสภาพธรรมะคือความเข้าใจต่างหากที่ละความไม่รู้ละกิเลสได้เพราะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่กิเลสไม่เกิดขณะนั้นและเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะสามารถปรากฏกับปัญญาที่ใช้คำว่าประจักษ์แจ้งจากการฟังคือปริยัติสู่ปฏิปติสู่ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่ฟังเผินๆแต่ฟังแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นอะไรก็เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีและต้องฟังอีกมากนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีใครสามารถไปไหนทำอะไรให้เกิดปัญญาได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้จากปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงนะคะมีอีกสามคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงเพื่อไม่ให้หลงทางปริยัติรอบรู้ระดับไหนจึงจะถึงปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติรอบรู้ระดับที่มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณญาณะแปลว่าปัญญาสัจจะแปลว่ามั่นคงมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้นจึงสามารถที่จะมีปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะหนึ่งธรรมะจึงสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมะนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันมากมายใครจะไปรู้แจ้งอันไหนได้ใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้แจ้งได้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งยังไม่ถึงเวลานั้นใช่ไหมคะแต่จะถึงเมื่อมีปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องและสภาพธรรมะก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาแต่การที่จะไปสำนักปฏิบัติไปนั่งปฏิบัติไม่ใช่อนัตตาเป็นเราต่างหากที่จะทำแล้วก็ไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งธรรมะอื่นดับไม่ได้เลยสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ไร้ประโยชน์นะคะแต่ทุกคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆสะสมทำให้เข้าใจขึ้นละคลายกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับขั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์ถ้าฟังต่อก็จะรู้ว่าแต่ละขั้นของอริยสัจธรรมดับกิเลสอะไรไม่เหลือเลยค่ะดับจริงๆจึงใช้คำว่าประหารหรือดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเกิดและตายดับเป็นสมุจเฉทหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะ ทันทีที่ตายจิตสุดท้ายขณะนี้ของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปของชาติต่อไปขณะแรกเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครก็ห้ามไม่ได้ใครก็ยับยั้งไม่ได้และจะเกิดเป็นอะไรก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนชาติก่อนนะคะเราที่เป็นคนนี้ชาติเนี่ยชาติก่อนเป็นใครเป็นอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตขณะต่อไปสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตที่ดับไปก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีจิตสองขณะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยต้องจิตขณะหนึ่งดับการดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ตามปัจจัยที่สะสมมาแล้วในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นใครที่ไหนนะคะการสะสมแต่ละขณะก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นการสะสมความโกรธก็เป็นคนเจ้าโทสะสะสมความโลภเห็นอะไรชอบหมดเลยค่ะไปตลาดนัดอยากซื้อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่ลืมตาขึ้นก็ติดละเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะในแต่ละชาตินะคะมีประโยชน์ที่ว่าไม่ว่าชาติไหนจะเกิดเป็นใครสิ่งที่สะสมไว้แล้วเนี่ยค่ะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เข้าใจไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะเป็นปริยัติหรือยังเป็นสัจญาณหรือยังยังไม่สามารถที่จะถึงปฏิปติได้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะอย่างมั่นคง
4: การไปทำอะไรทำตามกันด้วยความไม่รู้ตามที่ต่างๆไม่ใช่หนทางไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ว่ามีแต่พอกพูนสะสมหมักหมมสิ่งที่เป็นโทษก็คือความเห็นผิดความไม่รู้ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากเลยนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีเจ้าลัทธิทั้งหลายที่เป็นครูทั้ง6เป็นผู้ที่เผยแพร่ลัทธิความเห็นของตนเองมากมายก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์มากแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในที่ไม่ไกลบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจเพราะว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับใครก็ตามที่ชักชวนคนพาคนไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นบุคคลนั้นไม่ให้ได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดแม้เพียงบุคคลเดียวก็เป็นโทษกับบุคคลหมู่มากจริงๆคำไม่จริงทั้งหมดมาจากผู้ที่ไม่รู้มาจากผู้ที่มีความเห็นผิดก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนทางที่สำคัญนะครับที่จะช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงนั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับ
0: สิ่งที่น่าคิดนะคะน่าไตร่ตรองด้วยความเป็นผู้ตรงก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงยั่งยืนต่อไปได้เพราะอะไรน่าคิดไหมคะทุกคนฟังดูเหมือนห่วงใยพระพุทธศาสนาด้วยความอยากให้มีพระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปหรือว่าเพราะเหตุว่าเห็นคุณจริงๆประโยชน์ใหญ่หลวงของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงความจริงทุกอย่างทำให้สัตว์โลกพ้นจากความมืดบอดเพราะไม่รู้จึงมีอกุศลต่างๆมากมายแต่พอรู้แล้วนะคะความรู้นั้นก็จะนำไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องรู้ว่าจะดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรด้วยการมีพระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยจะดำรงพระศาสนาได้ไหมเริ่มต้นจากไม่เข้าใจพระธรรมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้บางท่านก็บอกว่าวัดวาอารามพระวิหารเชตวันณบัดนี้นะคะไม่เหมือนพระวิหารเชตวันในครั้งก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่กับผู้ที่เข้าใจเท่านั้น ถ้าไม่เข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ดำรงอยู่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่ดำรงอยู่ที่พระภิกษุหรือคฤหัสถ์แต่ว่าดำรงอยู่ที่ผู้ที่ศึกษาด้วยความเคารพและมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาให้สืบทอดไปได้และพระศาสนาก็ไม่ได้ดำรงอยู่ที่วัดเพราะวัดก็เสื่อมสลายไปถ้าใครคิดจะรักษาวัดก็รักษาวัดในฐานะวัฒนธรรมประเพณีเพราะเหตุว่าวัดไม่มีชีวิตไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเป็นแต่วัตถุเพราะฉะนั้นจะรักษาวัตถุก็ดำรงวัตถุในฐานะที่เป็นวัตถุโบราณหรือว่าศิลปะหรือประเพณีแต่ถ้าจะดำรงพระพุทธศาสนาต้องไม่ใช่เพราะคิดว่าจะต้องมีวัดเพราะมีวัดแต่ไม่มีคำสอนไม่มีใครเข้าใจธรรมะก็ได้มีภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ประพฤติตามพระวินัยก็รักษาพระศาสนาไม่ได้พระฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติและคนรุ่นหลังต่อไปได้เพื่อพระศาสนาจะได้ดำรงต่อไป
4: กล่าวถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่อยากให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มั่นคง
0: ค่ะถ้ามีความไม่รู้นะคะก็ต้องไม่ตรงและไม่จริงใจยุคนี้นะคะคนหวังให้เด็กเนี่ยสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ต่างหากถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมะเด็กจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่บอกว่าให้เด็กไปบวชเนนนะคะหรือว่าให้ศึกษาธรรมะหรืออะไรก็ตามและผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเด็กรู้จักใครจากผู้ไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดนะคะเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้ต้องเป็นผู้ที่จริงใจด้วยและถ้าเป็นสิ่งที่ดีรู้ว่าดีไม่กล้าที่จะทำดีพูดดีคิดดีหรือว่าอารมณ์อร่วยประนีประนอมปรองดองนั่นไม่ใช่พูดตรงนะคะตรงคือกุศลเกิดเมื่อไหร่อกุศลเกิดไม่ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลปรองดองกันได้ไหมหาทางพยายามปรองดองกันไปเถอะพบปะกันข้างหลังเป็นอาวุธก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงจริงๆนะคะซื่อสัตย์ถ้าเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นมิตรค่ะความเป็นเพื่อนที่หวังดีไม่อยากจะให้คนอื่นไม่รู้เข้าใจผิดทำอะไรผิดซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่ตรงนะคะจริงถูกต้องก็พูดเพื่อประโยชน์เพื่อความเป็นมิตรแท้มิตรจริงๆไม่ใช่ลวงให้เขาคิดว่าเขาจะได้ปัญญาได้มรรคผลได้นิพพานแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นคือไม่ใช่มิตรไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดผู้นั้นต้องไตร่ตรองก่อนถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องสมควรที่จะให้จึงให้แต่อย่าให้สิ่งที่ผิดและบอกว่าหวังดี
6: สวัสดีครับท่านวิทยากรครับคำว่าภิกษุมีนัยยะว่าหนึ่งผู้ขอแต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์ของภิกษุว่าบุคคลใดเห็นภัยในสังสารวัฏบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระภิกษุ
4: เพราะว่าโดยความหมายนะครับมีคำว่าผู้ขอนะครับแต่ว่าด้วยคุณธรรมด้วยคุณความดีจึงมีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ขอก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระภิกษุก็เป็นผู้ขอตนเองก็เป็นผู้ขอควรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นภิกษุเช่นเดียวกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นภิกษุที่แท้จริงนะครับก็คือผู้ที่ปราศจากธรรมะที่เป็นพิษก็คือปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นภิกษุไม่ใช่เพียงอาการขอเท่านั้นความเป็นพระภิกษุมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องอาศัยผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธาที่จะทนุบำรุงท่านให้ชีวิตเป็นไปได้สิ่งที่จะเป็นเครื่องอุปการะตอบแทนก็คือ ประพฤติคุณความดีทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับ
0: ค่ะคนขอไม่ใช่ภิกษุคนขออยากเป็นภิกษุถึงกับไปทูลพระพุทธเจ้าขอให้เรียกตนเองว่าภิกษุดูความอยากนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่ผู้ขอหรือว่าผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ภิกษุแต่ที่ใช้คำว่าภิกษุคือผู้ขอหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกิจหุงหาอาหารหุงต้มซื้อขายข้าวของอย่างคฤหัสถ์และอีกประการหนึ่งนะคะคุณความดีซึ่งชาวพุทธทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ค่าของการเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นมีศรัทธาที่จะทนุบำรุงภิกษุด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะฉะนั้นภิกษุนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะรู้คุณของตนเองไหมว่าเราสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมซึ่งยากมากไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ทุกคนจะทำได้แต่ผู้ที่ทำได้ด้วยความจริงใจเนี่ยต้องรู้ค่ารู้คุณความดีของตนเองที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นเนื่องด้วยตนเองมีคุณได้เข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนำมาซึ่งสักการะด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทภิกษุนั้นนะคะไปอนุเคราะห์พุทธบริษัทด้วยการบิณฑบาตให้เขาได้กระทำสิ่งซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่เห็นคุณในการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยค่ะพระภิกษุเดินไปเนี่ยท่านมีคุณความดีผู้ที่สละชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่ทุกคนควรกราบไหว้ด้วยเหตุนี้นะคะท่านไปอนุเคราะห์ใจของท่านเนี่ยเดินไปไม่ใช่มุ่งหมายจะไปขอใครแต่รู้ว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเกิดกุศลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเขาและแก่พระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุที่ได้รับอาหารบิณฑบาตแล้วทำความดีในเพราะการขอด้วยศรัทธาด้วยคุณความดีของตนก็ต้องทำความดีคือเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะหรือเปล่าคะฟังกำลังสนทนาธรรมะหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยแต่พูดเรื่องสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นรอบตัวทั้งหมดรวมทั้งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นตัวก็เป็นธรรมะด้วยฟังเรื่องธรรมะนะคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะอะไรเป็นจิตใจที่เราใช้คำว่าจิตหรือว่าเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เราแยกธรรมะให้ละเอียดมีสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและอีกสภาพหนึ่งคือนามธรรมแต่นามธรรมนี่ค่ะมีสองอย่างเห็นไหมคะเริ่มแยกนามธรรมออกละขณะที่เห็นกับขณะที่ชอบเป็นขณะเดียวกันหรือเปล่า
5: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจทีละหนึ่งว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะเห็นขณะนั้นรู้ว่ามีสิ่งอะไรที่กำลังปรากฏทางตานั่นคือเห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าจิตเห็นนะคะเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดับไปแต่จิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรซึ่งไม่เห็นถูกต้องไหมคะที่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะคิดนึกถึงรูปร่างขณะนั้นต่อจากจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีเห็นเราคิดว่ามากมายเหลือเกินนะคะแต่สิ่งที่เกิดต่อจากจิตเห็นมากกว่านั้นเห็นนิดเดียวค่ะแต่คิดมากได้ยินก็นิดเดียวเพียงช่วยได้ยินแต่คิดมากเพราะว่าขณะนี้กำลังคิดถึงความหมายของทุกคำจากเสียงที่ได้ยินแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปนี่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ออกนะคะคิดเองก็ผิดด้วยเพราะเหตุว่าอาจจะคิดว่าเห็นกับได้ยินพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันแล้วเห็นกับชอบพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเห็นก็หนึ่งขณะได้ยินก็หนึ่งขณะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิต เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ส่วนชอบไม่ชอบนะคะเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตนามธรรมนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็ออกเสียงว่าเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นจิตแต่สภาพนามธรรมอื่นซึ่งเกิดกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดนี่ค่ะต่างกันหลากหลายมากเป็น52ประเภทชอบเป็นจิตเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะคนที่ฟังและคิดเข้าใจตอบได้แต่คนที่ฟังและคิดว่าอะไรกันนี่นะคะอาจจะไม่สนใจเลยทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ฟังในความละเอียดก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่ชอบชอบเป็นจิตหรือเปล่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คะเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ามีลักษณะหลากหลายมากสงสัยมีจริงๆไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกนอกจากเห็นนอกจากได้ยินนอกจากได้กลิ่นนอกจากลิ้มรสนอกจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางนี้แล้วนะคะที่เหลือชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะเห็นอย่างนั้นจึงชอบเพราะเห็นจึงไม่ชอบเพราะเห็นจึงดีใจเพราะเห็นจึงเสียใจเบื่อมีไหมคะใครไม่รู้จักเบื่อบ้างเบื่อมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะคือที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตเจตสิกและรู้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างอื่นนะคะไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะคือตัวจริงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจว่ามีคนแต่ว่าที่ว่ามีคนถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างจะมีคนไหมแต่เพราะมีนามธรรมและรูปธรรมจึงกล่าวว่ามีคนโต๊ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้สภาพรู้เท่านั้นที่เป็นนามธรรมและสภาพรู้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเจตสิกคิดนึกก็เป็นจิตแต่คิดเพราะชอบหรือคิดเพราะไม่ชอบเวลาชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ชอบใช่ไหมเวลาที่ไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นจิตชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกไม่ต้องท่องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่จากที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจก็เริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่เกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ได้ยินได้ไหมได้ยินแล้วไม่ให้คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นคือธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ทราบว่าใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครไม่มีจิตบ้างใครไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไม่มีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะรูปร่างอย่างใดเป็นนกเป็นงูเป็นช้างรูปร่างต่างกันนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทุกสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงทดสอบคือเมื่อได้ฟังอะไรแล้วสามารถที่จะเข้าใจทันทีถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ากายกับใจใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะทุกคนก็ได้ยินคำว่ากายกับใจแต่ฟังธรรมะแล้วความเข้าใจต้องชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรรูปธรรมเนี่ยค่ะคือที่เคยพูดคำที่ไม่รู้จักต่อจากนี้จำได้เลยถ้ารู้จักคือสามารถที่จะรู้ได้ว่า สิ่งที่เราพูดถึงนี่เป็นอะไรต้องเป็นหนึ่งในสามคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือรูปต้องมีความเข้าใจในความต่างชัดเจนมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่อ่านหนังสือได้ยินแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ความเข้าใจไม่ใช่เพียงอ่านไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่เป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นรูปธรรมใจเป็นอะไรคะใจเป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นใจเป็นอะไรเห็นไหมคะและมีเจตสิกด้วยไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่แยกจากกันเลยเวลาที่เราพูดคำธรรมดานะคะเช่นใจเนี่ยต้องมีทั้งจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นใจดีหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏใจดีคือขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ดีงามที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลที่ดีสิ่งที่ดีทั้งหมดนี่นะคะต้องมาจากเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าเราจะพูดว่ากายกับใจเราก็ต้องรู้ว่ากายหมายความเฉพาะรูปส่วนใจนั้นต้องทั้งจิตและเจตสิกและทั้งสองอย่างเนี่ยไม่แยกจากกันเลยแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้ารู้อะไรต้องรู้จริงได้ยินคำว่าจิตต้องรู้จริงได้ยินคำว่าเจตสิกต้องรู้จริงมิฉะนั้นแล้วสับสนเพราะว่าทั้งสองอย่างได้เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะมีใครรู้บ้างต้องมีธรรมะสิ่งที่มีจริงที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้และไม่ใช่แต่อาศัยตาอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยสิ่งที่สามารถกระทบกับตาได้ด้วยแข็งกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้อะไรกระทบตาได้สีสันวรรณะที่อยู่ที่แข็งนั่นเองต้องฟังนะคะสีสันวรรณะเราเรียกว่าสีสันวรรณะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เรียกว่าสีไม่เรียกว่าวรรณะไม่เรียกอะไรเลยกำลังปรากฏสิ่งนี้แหละอยู่ที่ธาตุแข็งเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งความจริงต้องมีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยในสิ่งนั้นเพราะจะมีแต่เพียงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตั้งแต่คำว่าธรรมะได้แก่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นจิตและเจตสิกแต่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันด้วยเจตสิกก็อาศัยจิตและอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีเนี่ยค่ะคือการฟังถ้าไม่ฟังหรือว่าแค่ได้ยินจะไม่รู้เลยแต่ถ้าตอบได้ว่าจิตเห็นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เพราะเมื่อกี้นี้ได้ฟังว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานรูปไม่รู้อะไรแต่ไม่ว่าธรรมะอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเจตสิกและเจตสิกจะเกิดได้ต่อเมื่อมีจิตและต่อไปเราจะรู้ว่านะคะจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างไม่มีไม่ได้จิตเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเราคิดว่ามีตัวตนมีเราความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นใจคืออะไรคะจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าแยกก็เป็นจิตและเจตสิกถ้ารวมกันก็เป็นใจเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่อะไรเห็นจิตเห็นเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่อาศัยเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นรู้สึกยังไงคะมีจริงๆหรือเปล่าคะความรู้สึกมีแน่ๆแล้วรู้สึกมีจริงและเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะเป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิกถ้ากล่าวโดยเจาะจงนะคะความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเสียใจ เดี๋ยวดีใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเป็นนามธรรมแน่นอนแต่เป็นจิตหรือเจตสิก

ทั้งนามธรรมและรูปธรรมไม่มีเราค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่เลือกเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะแต่เกิดแล้วอะไรเกิดธรรมะที่เกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดเป็นจิตหรือเกิดเป็นเจตสิกหรือเกิดเป็นรูปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกเกิดเลยใช่ไหมคะขณะที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดธรรมะเกิดตอบได้แล้วใช่ไหมคะแต่ธรรมะอะไรในขณะเกิดทั้งจิตเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดจะเป็นจิตไม่ได้เลยจิตก็จะเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้นะคะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมะใครเปลี่ยนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้เปลี่ยนรูปให้เป็นจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้แต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เล็กจนโตไปโรงเรียนทำงานไปเที่ยวสนุกสนานเข้าค่ายทั้งหมดเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเพื่อไม่ให้ลืมสามคำนี่ไงคะว่าธรรมะเนี่ยจะไม่พ้นจากสามคำนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะฟังแล้วเข้าใจทันทีว่านั่นคืออะไรขนมจีนน้ำยาเป็นอะไรคะเป็นรูปธรรมอร่อยเป็นอะไรคะเจตสิกที่ชอบรู้สึกดีใจที่ได้รับประทานก็เป็นเจตสิกใช่ไหมคะถ้าเผ็ดมากเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเริ่มยากขึ้นมาละเผ็ดเป็นอะไรเผ็ดเป็นรูปธรรมเวลาที่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมคะรับประทานและรู้เลยว่าเผ็ดแค่ไหนเผ็ดน้อยเผ็ดมากสภาพนั้นเป็นจิตที่รู้ที่ลิ้มรสเผ็ดเผ็ดเป็นรสหนึ่งนะคะบางรสหวานบางรสเปรี้ยวบางรสเค็มเผ็ดก็เป็นรสชนิดหนึ่งนะคะแต่เห็นเผ็ดได้ไหมทำไมถึงรู้ว่าพริกไม่ใช่เห็นเผ็ดแต่เห็นพริกเพราะรูปร่างสันฐานแสดงว่าเคยลิ้มรสนั้นและจำได้จึงรู้ว่าเผ็ดถ้าเห็นสิ่งที่เผ็ดมากๆและเคยรับประทานแล้วแค่เห็นนะคะคิดถึงรสได้แต่ไม่ใช่ลิ้มรสเพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงๆไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรจำกันทุกวันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องรู้ชัดเจนว่าจำไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรมที่เป็นเจตสิกจิตไม่ได้จำค่ะจิตเพียงแค่เห็นคือเห็นแต่จำไม่เห็นก็จำเห็นก็จำเวลาเห็นจำอะไรคะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแล้วแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นจำเลยถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเห็นดอกไม้หรือเห็นคนแต่เพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากสภาพจำที่เกิดกับจิตทุกขณะจำละเอียดมากจนสามารถจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทันทีใครนั่นคือจำนะคะเป็นนามธรรมมีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าธรรมะเป็นอะไรเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกก็เริ่มรู้จักธรรมะว่านี่คือธรรมะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าเป็นรูปธรรมสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีต่างๆรู้อะไรไม่ได้เสียงรู้ไม่ได้กลิ่นรู้ไม่ได้รสรู้ไม่ได้เย็นรู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งตึงไหวรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแค่เห็นแต่เห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกจำเป็นเจตสิกโกรธเป็นเจตสิกวันหนึ่งนะคะนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มรู้จักว่าไหนและเรา

0: มีแต่ธรรมะทั้งนั้นเริ่มเข้าใจความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเร็วแค่ไหนต่อกันสนิทแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ได้ต่อกันทันทีต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินซึ่งดูเหมือนพร้อมกันนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มรู้จักคุณของผู้ที่ทุกคนกราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณแต่ยังไม่ศึกษาไม่ฟังไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่ขณะนี้รู้เลยค่ะเห็นกับได้ยินไม่พร้อมกันห่างกันโดยมีจิตที่เกิดขั้นหลายขณะต่อไปนะคะถ้าเรียนความละเอียดของธรรมะมากขึ้นคืออภิธรรมะจากธรรมะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้และมีจิตเกิดระหว่างขั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินถ้าศึกษาอภิธรรมะคือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่ละหนึ่งขณะ
1: หน้าที่ที่ควรจะทำกับบุคคลที่อยู่รอบๆเรานะฮะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับ
2: ก็ลองฟังข้อความโดยประมวลนะครับจากสิงคาลกาสูตรดูนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทิศเบื้องหน้านะครับก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นี่ครับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานี่ครับเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุตรธิดานะครับจริงๆนะครับพ่อแม่นะครับท่านก็จะมีกิจหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือห้ามให้ออกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีนะครับให้ศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมรวมไปถึงมอบทรัพย์สมบัติให้ในกาลโอกาสที่ควรนะครับนี่คือผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อบุตรธิดาอย่างไรนี่ครับบุตรธิดานะครับพอได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ที่เป็นบิดามารดาแล้วนะครับควรที่จะกระทำอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องตอบแทนในคุณความดีที่ท่านกระทำนะครับก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านดำรงวงตระกูลก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตนให้เหมาะควรที่จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ท่านจะมอบให้และเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปนะครับก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าใครเบื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงไม่ใช่ว่านับถือเพียงคิดว่าเรานับถือนะคะแต่เรานับถือในคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ละคนเป็นพ่อเป็นไหมแม่เป็นไหมทุกอย่างต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณความดีของพ่อและแม่มีแค่ไหนกับเราคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะตั้งแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูชนิดซึ่งลูกเนี่ยจะทำอย่างพ่อแม่ทำกับเราได้หรือเปล่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆนะคะมีอุจจาระมีปัสสาวะพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจเลยและเราสามารถจะทำสิ่งนี้กับพ่อแม่ได้ไหมท่านป่วยไข้ท่านไม่มีใครดูแลนะคะเราทำด้วยความไม่พอใจหรือทำด้วยการเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดอะไรความคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีดีเป็นอะไรคะธรรมะประเภทไหน เจตสิกก็เก่งนะคะแต่ว่าเสียงเบามากเลยเพราะคงจำได้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นนะคะกำลังรู้รสแล้วก็กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตแน่ๆรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏนะคะเสียงนี้กำลังปรากฏกลิ่นนี้กำลังปรากฏแต่ธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นที่เราเห็นพ่อหรือเห็นแม่ขณะนั้นอะไรคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีความเข้าใจและต่อไปถ้าเข้าใจขึ้นประโยชน์มากกว่านี้มากแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงประโยชน์นั้นก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแค่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงการรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดสูงสุดไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในกาลไหนๆก็จะไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงคือจิตต้องมีแน่พ่อแม่มีจิตเรามีจิตแล้วก็เจตสิกที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าพ่อแม่คือผู้มีคุณยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะเหตุว่านอกจากเราจะเกิดมาแล้วเลี้ยงดูเราแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกอย่างเราหรือเปล่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นะคะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าและไม่ใช่ให้วันนี้วันเดียวนะคะให้มาตั้งแต่เกิดและต่อไปก็ยังให้ต่อไปอีกรู้คุณของพ่อแม่ไหมถ้าขณะที่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณนะคะขณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรคะจิตและเจตสิกเห็นไหมคะแล้วเวลาที่โกรธคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะมีขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าหลากหลายมากนะคะประมวลแล้วก็คือว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นจิตเรียกว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นการที่เราสนทนากันนะคะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าสามารถที่จะทบทวนให้เราเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เรียกชื่อได้หลากหลายเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นพ่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นธรรมะคือไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีต้องนำมาซึ่งผลที่ดีถ้าผลเกิดขึ้นเป็นผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ดีและไม่ดีเช่นเราชอบดอกไม้เนี่ยสวยจังเลยนะคะดีหรือไม่ดีคะค่ะคือถ้าไม่คิดจะไม่เป็นความเข้าใจของเราเองเพียงเขาบอกเนี่ยเราก็ลืมไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคนที่รู้ประโยชน์ต้องคิดไตร่ตรองว่าอะไรจริงอะไรถูกคนนั้นจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าดอกไม้นี่สวยมากชอบไหมตอบว่าชอบเพราะชอบจริงๆขณะที่ชอบดอกไม้เนี่ยดีไหมถ้ายังไม่ฟังเลยทุกคนก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าชอบดีกว่าไม่ชอบใช่ไหมคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายมากให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเกิดโกรธไม่ให้โกรธได้ไหมแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะเมื่อพูดคำไหนแล้วควรที่จะเข้าใจคำนั้นให้มั่นคงขึ้นเช่นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่อาศัยธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนรู้จักโกรธแต่ไม่รู้เลยนะคะเข้าใจว่าโกรธเป็นเราแต่ความจริงโกรธเป็นโกรธคือการที่จะฟังสิ่งที่มีจริงให้มั่นคงจริงๆว่านะคะเป็นการรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยโกรธจะเป็นเราไม่ได้โกรธจะเป็นพี่เราโกรธไม่ได้จะเป็นเพื่อนเราโกรธไม่ได้โกรธก็คือโกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธดับไหมคะค่ะเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วก็คือว่าแม้แต่ละคำที่เราฟังแล้วอย่าผ่านไปนะคะต้องเข้าใจจริงๆว่าโกรธเนี่ยดับไหมดับรู้ไหมตอบได้นะคะว่า โกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดดับเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดับไปแล้วก็ไม่รู้มีแต่ว่าขณะนั้นโกรธมีนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราขั้นฟังนะคะเพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เกิดมีในโลกเนี่ยหลากหลายมากแม้แต่รูปธรรมและนามธรรมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปรียบเทียบไปเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ว่าทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่นานไม่รู้เลยสักนิดค่ะว่าใครจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ความจริงของโลกนี้นะคะตื่นมาก็หลงไม่รู้ความจริงแล้วก็มีโลภะติดข้องแล้วก็มีโทสะความขุ่นเคืองใจที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเต็มไปด้วยอกุศลเต็มไปด้วยใจที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะหลับนะคะไม่มีใจที่ไม่ดีเกิดแต่พอตื่นแล้วมีใจที่ไม่ดีหรือใจที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าใจดีคืออย่างไรถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะรู้หนทางว่าที่ใจจะดีได้เพราะอะไร
1: เราพูดกันถึงเรื่องดีต่อใจกับใจดีกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของใจคืออะไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนมีใจนะคะอยากรู้จักใจไหมคะอยากรู้จักใจคนอื่นหรือว่าอยากรู้จักใจเราใจเรานะคะรู้ยากไหมคะค่ะหมายความว่ารู้ได้ว่าใจในรู้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าใจอยู่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ที่เราที่เราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บแล้วใจอยู่ตรงไหนมีคนที่หน้าอกซ้ายทำไมที่ตรงนั้นแหละคะทำไมรู้ว่าใจอยู่ตรงนั้นหรือคิดว่านั่นมีรูปร่างของหัวใจแล้วก็มีคนบอกว่าหัวใจนี่แหละคือใจใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะหัวใจมีรูปร่างใช่ไหมคะแต่ใจไม่มีรูปร่างใจขณะนี้ค่ะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสมีสิ่งที่แข็งปรากฏสิ่งที่แข็งกระทบกันถ้าไม่มีใจนะคะไม่รู้ความแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยที่จะรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนนะคะพอแข็งกระทบรู้แข็งนั่นแหละคือใจคิดนึกทุกวันใช่ไหมคะตาคิดได้ไหมหูคิดได้ไหมรูปร่างหัวใจนั่นแหละคิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นใจนะคะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสภาพธรรมะอื่นนอกจากใจไม่รู้ตาเป็นรูปร่างตาแต่ตาเองก็เป็นก้อนเนื้อไม่เห็นอะไรหูก็เป็นรูปร่างหูก็เป็นเนื้ออีกใช่ไหมคะจะใช้คำว่ากระดูกจะใช้คำว่าเยื่อจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นค่ะก็เป็นแต่เพียงเหมือนสิ่งอื่นที่อ่อนและแข็งทั่วๆไปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยร่างกายของเราอ่อนหรือแข็งทุกส่วนจับผมแข็งนะคะจับมือแข็งหรือบางส่วนก็อาจจะอ่อนนุ่มนะคะแต่ลักษณะนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าไม่มีใจอย่างคนตายเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเลยนะคะตาก็ยังอยู่หูก็ยังอยู่รูปร่างทั้งหมดปรากฏเหมือนยังอยู่แต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้คิดนึกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มแยกกายกับใจกายไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นและถ้าไม่มีใจนะคะกายก็เหมือนกับท่อนไม้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าใจเป็นสภาพรู้นะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นี่ใจนะคะใครอยากรู้จักใจก็คือเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่แหละเป็นใจที่เห็นเวลาที่เกิดได้ยินขึ้นได้ยินเนี่ยมีเสียงปรากฏนะคะเสียงไม่ใช่ใจเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงต้องต่างกันละนักศึกษาหมายความถึงผู้ศึกษาผู้ที่ไตร่ตรองพิ พิจารณาสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วไม่ชื่อว่าศึกษาแต่สิ่งใดๆในโลกนี้มีมากมายมหาศาลนะคะจะศึกษาอะไรดีศึกษาอะไรถึงจะจบคะถ้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มีเวลาที่จะจบได้แต่ว่าศึกษาที่จะให้รู้จักใจของแต่ละคนซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายจะจบไหมเพราะใจเนี่ยค่ะหลากหลายมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือสภาพของใจไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าแม้แต่คำที่ว่าดีต่อใจต้องหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้กับใจที่กำลังรู้สิ่งนั้นอย่างเห็นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กระทบตาแน่ถ้าหลับตาก็ไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุว่าลืมตาและสิ่งนั้นกระทบตาก็กำลังปรากฏสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังอยู่ตรงนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะดีต่อใจหรือเปล่าพูดตั้งนานใช่ไหมคะเอะอะก็ดีต่อใจดีต่อใจแต่ต้องชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะคะอะไรดีต่อใจตอนนี้ตอบได้ไหมคะกำลังเห็นพวงมาลัยดอกมะลิดีต่อใจไหมคะดีต่อใจสิ่งที่ปรากฏต่อใจเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละดีต่อใจเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายมานานมากและจะพูดต่อไปอีกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่รู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกว่าพระองค์จะทรงแสดงคำทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจที่ถูกต้องเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้จึงทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ที่เป็นพุทธเจ้านี่สูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ความจริงที่มีตามความเป็นจริงโดยชอบทุกอย่างเราเคยฟังคำของพระองค์กี่คำแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมนะคะ 45 พรรษาทุกคนอาจจะจำได้ตอนที่เป็นนักเรียนนะคะกล่าวถึงพระพุทธประวัติพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ทรงแสดงธรรมะนานเท่าไหร่แล้วก็ปรินิพพานเมื่อไหร่แต่เคยฟังคำของพระองค์ไหมพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่เราพูดทุกวันอย่างดีต่อใจเนี่ยก็พูดแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะเห็นนี่แหละดีต่อใจหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงปรากฏนะคะดีต่อใจหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบเสียงนั้นไม่ใช่ดีต่อใจแต่ถ้าเป็นเสียงเพราะเสียงดนตรีนะคะเสียงนั้นก็ดีต่อใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะตาไม่เห็นแต่เพราะมีตาจึงเห็นสิ่งที่กระทบตาและกำลังปรากฏเนี่ยค่ะแค่เนี่ยกว่าจะรู้จักว่าที่เราพูดว่าดีต่อใจเนี่ยมีกี่ทางทางตาเวลาเห็นหนึ่งทางหูเวลาได้ยินหนึ่งทางจมูกเคยคิดไหมคะว่าดีต่อใจหรือเปล่าถ้ากลิ่นหอมดีต่อใจถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่ดีต่อใจเวลารับประทานอาหารรับประทานทุกวันดีต่อใจหรือเปล่าคะแต่ละขณะค่ะน้ำพริกเผ็ดมากดีต่อใจไหมคะกำลังพอดีอร่อยดีต่อใจไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะเราพูดคำอะไรเราเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยเพราะเหตุว่ามีใจซึ่งสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆโดยการอาศัยตาเห็นเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินรู้เสียงอาศัยจมูกเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสอาศัยกายรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสนี่คือสิ่งที่มีจริงพระเช่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกวันด้วยไม่พ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีอะไรเลยมีเราไหมมีไหมคะไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเราแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเราได้ยินถ้าตาบอดไม่เห็นก็ไม่มีเราเห็นแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวแสนสั้นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไป เราจะไม่อยู่ที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดจึงปรากฏว่ามีเงียบไม่มีเสียงแต่มีเสียงเมื่อเสียงเกิดขึ้นถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าเสียงเกิดเมื่อไหร่ขณะที่เสียงเกิดขึ้นนะคะเสียงตั้งอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะเสียงเองก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับหมดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะก่อนมาที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ละกลับไปหาคนเก่าที่อยู่ที่โน่นได้ไหมคะไม่มีเลยค่ะทุกขณะนะคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปตลอดเวลาค่ะไม่ได้กลับมาเลยสักอย่างสิ่งที่ดับแล้วดับเลยหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏเคยโกรธเพื่อนความโกรธยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งฟังกำลังได้ยินเนี่ยความโกรธยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะกลับไปหาความโกรธนั้นซิว่าอยู่ไหนหาไม่เจอยังไงก็ไม่เจอนะคะเพราะแค่มีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเสียเวลาโกรธไหมค่ะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเพราะว่าสิ่งนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็แค่ชั่วคราวเพียงแค่เกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อรู้ว่าเราได้เข้าใจสิ่งที่มีจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นแม้แต่คำพูดว่าดีต่อใจต้องหาใจก่อนว่าใจอยู่ที่ไหนรู้จักใจแล้วจึงสามารถที่จะกล่าวว่าดีต่อใจคืออะไรคือสิ่งที่ใจกำลังรู้คนที่ไม่มีใจมีไหมคะคนตายเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีใจเพราะฉะนั้นหาใจได้ง่ายมากเลยค่ะสิ่งใดที่คนตายไม่มีนั่นแหละคือใจคนตายมีใจไหมคะมีแต่ร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเห็นต้องไม่ลืมนะคะเห็นนี่คือใจไม่เช่นนั้นแล้วหาใจไม่เจอค่ะใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่มีใจหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมีใจแน่ๆถ้าไม่มีใจนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยพูดแค่นี้รู้จักใจนิดเดียวแต่ใจยังลึกลับมากกว่านี้นะคะที่สามารถที่จะรู้จักใจยิ่งขึ้นไหนๆทุกคนก็มีใจใจก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนไม่อยากรู้จักใจเลยค่ะอยากดีมากเลยนะคะนักศึกษาคือผู้ฟังและไตร่ตรองคำที่ได้ฟังจะรู้จักใจเพราะมีใจถ้าไม่มีใจรู้จักใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายนะคะรู้จักอะไรบ้างเหมือนรู้จักแต่ความจริงแม้แต่ใจถ้าถามคนอื่นคะว่าเห็นเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไงคะมีใครตอบไหมคะถ้าถามคนอื่นว่าเห็นเนี่ยอะไรนะที่เห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเนี่ยแต่เห็นเนี่ยเป็นอะไรได้ยินก็มีจริงๆนะคะแล้วได้ยินเนี่ยเป็นอะไรเสียงก็มีจริงแล้วเสียงเนี่ยก็เป็นอะไรนี่คือผู้ศึกษาที่จะรู้ว่าสิ่งรอบตัวทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยความจริงคืออะไรเสียงมีจริงเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงๆปรากฏจริงๆให้รู้ว่ามีจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะดอกมะลิมีจริงไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะนะคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่คิดจะรู้ว่าเป็นดอกมะลิไหมก็เพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะดอกมะลิก็เป็นธรรมะบางคนคิดร้ายบางคนคิดดีดอกมะลิคิดร้ายได้ไหมคิดดีได้ไหมคะต้องใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นใจดีและใจร้ายเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ย ดีต่อใจและใจดีต่างกันแล้วใช่ไหมคะดีต่อใจหมายความถึงสิ่งที่ดีที่ใจรู้เห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบดีแน่ๆดีต่อใจเพราะใจกำลังรู้ดอกกุหลาบอาหารก็อร่อยนะคะรสอร่อยมากดีต่อใจที่กำลังรู้รสใจที่รู้รสกับใจที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะคิดว่าใจเดียวนั่นแหละเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่แต่ความจริงนี่คือก่อนได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเองก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์สนับสนุนเกื้อกูลกันให้สิ่งนั้นเกิดมีขึ้นได้แม้แต่สิ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะอย่างได้ยินเนี่ยเพียงแค่ไม่มีหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะมีรูปพิเศษที่ตัวในหลายรูปหูเป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงได้นะคะเป็นโสตประสาทะโสตภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็คือหูภาษาทะก็คือหูที่พิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจับหูตรงที่ถูกจับแข็งกระทบเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเห็นโสตประสาทะคือหูที่สามารถกระทบเสียงได้ไหมคะรู้แน่ว่ามีใช่ไหมคะและอยู่ไหนคะค่ะมองเห็นไหมคะแต่มีอยู่กลางหูไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเรากำลังมาฟังเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยรู้มาก่อนให้รู้ว่าทุกคำที่เราพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นจับหูสิคะจับได้ใช่ไหมคะแต่จับประสาทะรูปที่กำลังกระทบกับเสียงไม่ได้แม้ว่ามีนะคะแต่รูปที่สามารถกระทบสัมผัสได้ก็เป็นเพียงรูปที่อ่อนหรือแข็งที่กระทบกายเย็นหรือร้อนที่กระทบกายตึงหรือไหวที่กระทบกายเท่านั้นเองค่ะรูปอื่นไม่สามารถที่จะกระทบกับกายได้เลยเช่นเดียวกับรูปอื่นไม่สามารถกระทบหูได้นอกจากเสียงรูปอื่นไม่สามารถจะกระทบจมูกได้นอกจากกลิ่นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเลยอยากเห็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้บางครั้งบางวันเห็นปลาตายกำลังบาดเจ็บทุรนทุรายน่าดูไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีต่อใจรู้ทุกอย่างใจเห็นใจได้ยินใจได้กลิ่นใจลิ้มรสใจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจคิดนึกใจไม่ได้อยู่นอกกายแต่ว่าใจแต่ละใจมีที่เกิดในกายตรงกายกายก็เกิดใจก็เกิดเพราะฉะนั้นอาศัยกันและกันเกิดโดยเป็นปัจจัยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเกิดมาเป็นเราจนกระทั่งตายไม่รู้เรื่องของตัวเราเลยไม่รู้เรื่องกายไม่รู้เรื่องใจมีชีวิตไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้กับนักศึกษาได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยเราไม่ผ่านเลยสักคำได้ยินได้ฟังคำไหนฟังคำนั้นฟังเพื่อที่จะเข้าใจนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกคำให้ทราบว่าแต่ละคำที่จะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นคำที่มีจริงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้จากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้รู้จักตัวเองแต่ละคนถ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะคะโลกจะปรากฏไหมไม่ปรากฏแต่พอเกิดแล้วโลกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าผู้คนภูเขาสารพัดอย่างรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงจึงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะแล้ว พราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้เมื่อมีจริงอย่างนั้นอย่างเราพูดเรื่องเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ได้ยินกำลังเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรคะเห็นมีจริงสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะเกลือเป็นธรรมะหรือเปล่าคะน้ำตาลกาแฟเป็นธรรมะหมดเลยที่บ้านเป็นธรรมะไหมคะที่ถนนรถไฟรถยนต์เครื่องบินเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหมดเลยเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงหลากหลายมากหลากหลายจนรู้ความต่างเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีใช่ไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแข็งฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังทุกคำหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนะคะในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะตื่นมาเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรตาก็ไม่รู้อะไรแต่เห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นสภาพรู้ที่เกิดเพราะมีตาถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีตาเห็นเกิดได้ไหมเพียงหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้แต่ให้ทราบว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยสงสัยไหมคะว่าอะไรมีเหตุปัจจัยของอะไรถามได้เลยค่ะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะกลิ่นกระทบตาได้ไหมเพราะฉะนั้นกลิ่นและเสียงไม่ได้กระทบจักขุประสาทะรูปพิเศษที่อยู่ที่กลางตาที่มองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้นี่คือเราหรือเปล่ารู้จักเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำพูดเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งอย่างเห็นถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เคยเห็นตาของปลาไหมคะตานกตางูมีใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: ค่ะเคยจับตาของปลาไหม
3: เคยค่ะ
0: อ่อนหรือแข็ง
3: อ่อนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่อ่อนเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือเปล่ารู้อะไรได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาของปลาอ่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: รู้อะไรไม่ได้เลยเพราะลักษณะที่อ่อนไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ลักษณะที่แข็งก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นตามีจริงนะคะไม่ว่าจะตานกตาคนตาอะไรก็ตามเป็นแต่เพียงรูปร่างที่มีและสีสันวรรณะก็ปรากฏเป็นสันฐานที่ทำให้รู้ว่าตาไม่ใช่คิ้วไม่ใช่จมูกกระทบอะไรทั้งหมดที่ตัวอ่อนหรือแข็งคิ้วก็แข็งตาก็แข็งหรืออ่อนก็ได้จมูกลิ้นได้หมดเลยไม่ใช่สภาพรู้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าลักษณะที่แข็งเปลี่ยนเป็นอ่อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: อ่อนต้องเป็นอ่อนเพราะฉะนั้นอ่อนไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงเป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้ไม่ว่าส่วนไหนของตาทั้งสิ้นรู้อะไรไม่ได้เลยจะเป็นส่วนที่เป็นตาขาวก็รู้ไม่ได้ตาดำก็รู้ไม่ได้ก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แต่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยเห็นไม่แข็งไม่อ่อนแต่เห็นเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรคะเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาเพราะฉะนั้นตาเป็นหนึ่งเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็น ถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้เลยตาเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นนะคะเพราะเหตุว่าตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษจริงๆรูปนี่มีเยอะนะคะแข็งรูปหนึ่งหวานเปรี้ยวก็แต่ละรูปไปแต่ว่ารูปทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยคือธรรมะใดที่เป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถามกี่ครั้งตาก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: และเห็นเลยค่ะเห็นเนี่ยแข็งไหม
3: ไม่ค่ะ
0: เปรี้ยวไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ดังไหม
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นกำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ว่าเพราะมีธาตุเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะกายของเราที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราทั้งหมดทุกส่วนเป็นรูปธรรมร่างกายทุกส่วนเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ที่เกิดเพราะอาศัยกายเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างพวกนั้นเป็นนามธรรมต้องแยกขาดเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนลักษณะได้เลยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเกิดเป็นแข็งแล้วจะเปลี่ยนเป็นขมได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจชัดเจนหรือยังคะธรรมะเมื่อแยกเป็นประเภทก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงๆไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นรูปธรรมเกิดหรือเปล่าคะ
3: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ใจก็ต้องเกิดอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสิ่งนั้นเกิดจึงปรากฏว่ามีเดี๋ยวนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วโกรธมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะโกรธไม่เกิดเวลาที่เกิดโกรธขณะนั้นบังคับได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาอะแปลว่าไม่อัตตาแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งนะคะร่างกายของเราเนี่ยเล็กใหญ่ก็ตามแต่สูงต่ำก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะแยกย่อยออกไปละเอียดยิบได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกออกไปแล้วนะคะมีอะไรคะในส่วนที่ละเอียดที่แยกออกไปหมดไม่เป็นตาแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นหูละไม่เป็นหัวใจละไม่เป็นสมองละแต่เป็นสิ่งซึ่งอากาศธาตุแทรกรูปแต่ละกลุ่มละเอียดยิบนะคะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะที่เราใช้คำว่าธาตุสี่เคยได้ยินไหมคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้ยินคำว่าดินได้ยินคำว่าน้ำได้ยินคำว่าไฟได้ยินคำว่าลมลมที่พัดใช่ไหมคะไฟที่ในเตาหรือที่ไหนก็ได้ดินก็ที่ปลูกต้นไม้น้ำก็ถือที่เรากินและอาบคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นมากเพราะเหตุว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่แข็งหรืออ่อนอ่อนที่สุดจนนิ่มมากก็ยังเป็นลักษณะที่อ่อนหรือแข็งอันนั้นคือลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าธาตุดินไม่เรียกได้ไหมคะลักษณะที่มีจริงใครไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นก็มีและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่ละหนึ่งทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะไม่ให้รูปของเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าร่างกายของเราเกิดจากธาตุสี่ธาตุใช่ไหมคะซึ่งธาตุสี่ธาตุเป็นธรรมะคือความจริงที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เกิดเพราะปัจจัยด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมามีตาบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะ
3: เป็นไปได้ค่ะ
0: ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเคยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: เ พอได้ยินคำว่ากรรมทุกคนคิดถึงอะไร
3: กรรมคือการกระทำหรือเปล่าคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะการกระทำดีมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: การกระทำชั่วมีไหม
3: มีค่ะ
0: การกระทำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรมค
0: ่ะเห็นไหมคะแค่สองคำนี่ค่ะเราต้องพิจารณานะคะว่ากายไม่รู้อะไรเลยกายเคลื่อนไหวไปได้เมื่อมีจิตถ้าไม่มีจิตนามธรรมนะคะกายเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทั้งหมดมาจากใจเราพูดถึงดีต่อใจและเราพูดถึงใจดีแต่ว่าต้องเข้าใจใจซะก่อนนะคะเราถึงจะเป็นนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆเป็นผู้ที่มีเหตุผลไตรตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครคัดค้านได้เลยเพราะว่าเกิดจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะกรรมคือการกระทำดีทำให้ผลดีเกิดขึ้นเพราะดีเป็นเหตุผลที่เกิดจากเหตุที่ดีต้องดีนี่พื้นก่อนนะคะและการกระทำที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรากล่าวว่าไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้เกิดทุกข์ต่างๆก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำขณะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีผลจะเป็นยังไงคะ
3: ไม่ดีค่ะ
0: ผลต้องไม่ดีนี่เราพูดเผินมากเลยค่ะกรรมเป็นเหตุผลของกรรมต้องมีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรได้แต่พูดว่าการกระทำและผลคืออะไรหาเจอไหมคะเราทำกรรมกันทุกวันทำดีต่อพ่อแม่เป็นกรรมดีเพราะใจดีต้องเข้าใจคำว่าใจให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะใจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยเห็นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
3: นามธรรมค
0: ่
3: ะ
0: เห็นเป็นใจหรือเปล่าคะ
3: เป็นค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกกายกับใจกายก็คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยที่กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ก็เป็นที่อาศัยเกิดของใจเพราะฉะนั้นคำว่าใจนี่ค่ะรวมธรรมะสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราพูดสองคำพร้อมกันจิตใจแต่ว่าคำว่าจิตหมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะเป็นนามธรรมแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ดอกไม้มีกี่สีคะที่เจอกัน
3: มีหลายสีค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าหลายสี
3: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เห็นทางตาตาไม่เห็นแต่สีนี้กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นอะไรคะก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นจากกันก็ต่อเมื่อรูปที่เราว่าจากกันกระทบตาถ้าเห็นดอกไม้ก็รูปที่เราว่าเป็นดอกไม้เห็นถ้วยแก้วก็รูปที่มีรูปร่างสันฐานที่เราเรียกว่าเป็นถ้วยแก้วแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวเท่านั้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมี28ประเภทที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีรูป27รูปนับยังไงตัดเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของธาตุแต่ละอย่างซึ่งมีและก็เป็นรูปแต่ละรูปด้วยเช่นตาเป็นรูปหนึ่งหูเป็นรูปหนึ่งจมูกเป็นรูปหนึ่งลิ้นเป็นรูปหนึ่งกายเป็นรูปหนึ่งแต่ใจเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพียงไม่กี่รูปที่เรารู้จักตาหนึ่งรูปหูหนึ่งรูปจมูกหนึ่งรูปลิ้นหนึ่งรูปกายหนึ่งรูปและยังมีรูปอื่นซึ่งเราค่อยๆรู้ได้แต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งคนนะคะมีรูป27รูปไม่เกินกว่านั้นแต่น้อยกว่านั้นได้สำหรับคนตาบอดก็ไม่มีตาสำหรับคนหูหนวกก็ไม่มีหูเป็นเราหรือเปล่าคะตานี่คือศึกษานี่คือฟังนี่คือไตร่ตรองนี่คือเข้าใจนี่คือมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเป็นความเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยตาเป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
0: ตาเป็นอะไร
3: ตาเป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆก่อนนะคะจากหนึ่งคือธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดมีลักษณะแข็งบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรม แต่สภาพรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเห็นหรือว่าได้ยินเป็นสภาพรู้เสียงหรือเป็นสภาพรู้รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้แยกโลกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะให้ทราบว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรคะ
3: รูปธรรมค่ะ
0: ดาวเป็นอะไรคะ
3: รูปธรรมค่ะ
0: น้ำเป็นอะไร
3: รูปธรรมค่ะ
0: แข็ง
3: รูปธรรมค่ะ
0: จริงๆแล้วนะคะรูปมีตั้ง28เพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆคิดว่าเราได้เริ่มรู้จักตัวเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าและรู้จักธรรมะที่เป็นใจด้วยรวมแล้วมีเราจริงๆหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
3: มีธรรมะค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นอะไรทั้งหมดในห้องนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวเห็นก็เป็นเห็นเกิดแล้วดับไปได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับไปคิดเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
3: เป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะอะไร
3: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องแค่นี้นะคะคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและนามธรรมเป็นสภาพรู้เมื่อกี้นี้เราพูดคำที่ค้างไว้นะคะคือธาตุสี่หมายความถึงรูปสี่รูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปราศจากสี่รูปนี้ไม่ได้เลยสี่รูปนี้ไม่ใช่หนึ่งรูปนะคะแต่เป็นสี่แต่แยกกันไม่ออกเลยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะทุกคำต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธาตุสี่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่น้ำที่ดื่มไม่ใช่ไฟในเตาแต่เย็นหรือร้อนตรงไหนนะคะนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุไฟไหวหรือตึงมีไหมคะที่ตัว
3: มีค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำแต่เป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นสี่ธาตุนี่นะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่อไปนี้แข็งตรงไหนที่กายหรือนอกกายก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะแข็งเป็นรูปธรรมและรูปสี่รูปนี้นะคะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปอื่นมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งรูปแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
3: ธาตุดินค่ะ
0: ธาตุดินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
3: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธาตุอะไรบ้าง
3: ธาตุดินน้ำลมไฟค่ะ
0: ค่ะสี่นะคะแต่ไม่ใช่ชื่อนะคะแต่อย่าลืมว่าตรงไหนที่ไหวได้ดินแข็งเฉยๆไหวไม่ได้ไฟก็เย็นหรือร้อนไหวไม่ได้น้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มกินนะคะแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่อยู่รวมกันไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มให้ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาอย่างใหญ่เนี่ยใช้คำว่ามหาในภาษาไทยเราก็ใช้เพราะฉะนั้นสี่รูปนี้เป็นมหาภูตะรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งที่เกิดของรูปอื่นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีสันวรรณะปรากฏไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: จะมีกลิ่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: จะมีรสได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: กี่รูปแล้วคะเนี่ยรูปทั้งหมดมี28นะคะที่ตัวเนี่ยมี27รูปเพราะฉะนั้นที่ตัวนี้มีธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำไหลหรือซึมซาบหรือเกาะกลุ่มสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะที่กระทบตามองเห็นมีสีแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อกบกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วก็รสต่างๆกันไปเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่างกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยค่ะหลากหลายมากในลักษณะที่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดเย็นที่สุดจนถึงร้อนที่สุดตึงหรือไหวพวกนี้และธาตุน้ำก็สืบทราบการผสมกันของธาตุทั้งสี่ที่ละเอียดอย่างมากก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆเป็นรสต่างๆถ้ามีมหาภูตรูปสี่แล้วต้องมีธาตุอื่นที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสีกลิ่นรสและโอชาโอชาอร่อยไหมคะ
3: อร่อยค่ะ
0: ภาษาไทยใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะรสชาติโอชาอร่อยมากแต่ความจริงโอชารูปเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงต้องรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ต้องมีอาหารถ้าเป็นสัตว์โลกนะคะจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารมิฉะนั้นแล้วร่างกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ธรรมะอะไรคะ
3: ธรรมะที่เกิดจากดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจาก1แยกเป็น2คือธรรมะแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมมีมากไม่ใช่รูปเดียวเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปใหญ่มี4รูปเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีก4รูปรวมเป็น8รูป8รูปนี่นะคะแยกจากกันไม่ได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะ1กลาปะมีรูปกี่รูปคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กลิ่นรสโอชาอีก4รูปพระเช่นมหาภูตรูป4เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีก4รูปรวมแล้วเป็น8รูปในกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยน้อยที่สุดของรูปที่แยกละเอียดยิบแล้วเนี่ยต้องมีรูป8รูปนี้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็จำแต่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมด้วยนะคะกลุ่มของรูปที่แตกย่อยได้เล็กที่สุดทำไมถึงแตกย่อยได้ภูเขาแตกย่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ได้หมดเลยทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมีอีกรูปหนึ่งนะคะอากาศธาตุขั้นระหว่างกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มของรูปทุกกลุ่มเนี่ยว่า1กลาปะ1กลาปะนะคะเพราะฉะนั้นกลาปะหรือกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดมี8รูปหมายความว่ากลุ่มอื่นมีมากกว่านี้แต่นี้คือย่อยที่สุดแล้วนะคะก็เป็นรูป8รูปที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเพราะฉะนั้นอากาศมีจริงๆมั้ยคะ
4: มีครับ
0: เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยแยกย่อยละเอียดยิบมีกลุ่มที่เล็กที่สุด8รูปแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ระหว่างแต่ละกลุ่มที่เล็กที่สุดที่ใช้คำว่ากลาปะอีก1รูปเป็นเท่าไหร่แล้วคะ8กับอีก1เป็น9นะคะแล้วก็ที่ตาเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาไหมคะ
4: มีครับ
0: รูปอื่นๆทั้งหลายก็มีดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาธรรมดาทั่วไปแต่ที่ตาเนี่ยจะต่างกับกลุ่มรูปอื่นไหม
4: ต่างครับ
0: ต่างใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะอะไรเห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดค่ะธรรมะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงความไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพื่อละการที่เคยหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังอะไรต้องน้อมไปสู่ว่าไม่ใช่เราเพื่อเข้าใจขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ได้แน่หาเราจากสิ่งนั้นไม่ได้ธาตุดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำธาตุไฟเป็นธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุลมสีสันวรรณะที่กระทบตาวรรณะรูปนะคะก็มีจริงๆกลิ่นมีจริงรสมีจริงโอชามีจริง ที่ตานะคะเพียงหนึ่งกลุ่มที่ตาแต่กลุ่มนั้นยังต้องมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยจึงจะชื่อว่าตาคือจักขุประสาทรูปรูปที่เราใช้คำว่าตาหรือประสาทตาคือที่สิ่งที่กระ

0: การรอบรู้ในขั้นการฟังพระธรรมจะเป็นปัจจัยให้เกิดการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งคือรู้รอบในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความต่างระดับกันของปัญญาในขั้นการฟังการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งในความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ23สิงหาคม2558
1: คนที่ไม่เข้าใจพระปัญญาคุณแม้เดินตามหลังไปอย่างสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็เข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงมาจากการที่ทรงไตรตรองเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดแต่หมายความว่าสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงประกาศหรือกล่าวแสดงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้โดยเหตุนี้เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจึงมีผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่จากการเพียงฟังแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกของปัญญาตามลำดับขั้นว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงจึงเป็นสัจญาณใครจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะที่ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงเป็นสัจญาณรอบรู้จริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในธรรมรัตนะจะมีธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าธรรมรัตนะคือหนทางซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังและเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็เป็นการประจักษ์แจ้งว่าตรงกับทุกคำที่ได้ฟังไม่มีคำไหนที่เปลี่ยนไปเลยเช่นสภาพธรรมะกำลังปรากฏทีละหนึ่งอย่างหมายความว่ายังไงคะขั้นฟังถูกต้องเสียงปรากฏในขณะที่สีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมาจากปฏิปตินะคะซึ่งหมายความถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังโดยการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับแต่ไม่รู้การเกิดดับของเห็นหรือแม้พูดถึงเรื่องเห็นก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจริงไหมและเมื่อเห็นไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยจึงสามารถที่จะรู้รอบในเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นและขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นโลกไม่เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยการไม่รู้ความจริงแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นเดี๋ยวนี้เองพอพูดถึงเห็นกำลังรู้ที่เห็นรู้ที่เห็นไม่เหมือนกับกำลังฟังเรื่องเห็นและเข้าใจแข็งมีไหมคะมีแข็งปรากฏหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่าพูดเรื่องแข็งทุกคนก็เคยกระทบแข็งรู้ว่าแข็งเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยชัดเจนกว่าในความแข็งไหมคะไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยเพราะแข็งปรากฏรสพูดจริงรสอร่อยกลมกล่อมรสหวานรสเค็มกำลังพอดีพูดไปเถอะจะเหมือนกับขณะที่รสกำลังปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสคือรู้เฉพาะรสนั้นซึ่งอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้รสนั้นจริงๆฉันใดจิตเห็นขณะนี้ปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจจิตเห็นมีเห็นจริงไม่ใช่ไม่มีฟังเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่ฟังเข้าใจเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่เข้าใจ

แต่ความรู้ในเห็นที่กำลังเห็นไม่มีเป็นแต่เพียงฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่กำลังรู้กำลังเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเห็นไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังมีสภาพธรรมะซึ่งความเข้าใจถึงระดับที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกตรงตามที่ได้ฟังนี่คือตนเป็นที่พึ่งคือโพธิปักขิยธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ธรรมะไหนจะเป็นที่พึ่งก็ต้องเป็นธรรมะที่เมื่อพึ่งแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนี่เพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจตรงเห็นซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่ใช่เข้าใจโลภะหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆและถ้าเป็นเพียงสิ่งอื่นไม่ร่วมด้วยไม่มีในที่นั้นมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นคือธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ความเข้าใจจะชัดเจนไหมคะว่าไม่ใช่เรานี่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าแต่ละคำจากการที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังกล่าวถึงจนกว่าโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏไม่ใช่โลกที่รวมกันเดี๋ยวนี้มากมายแต่เฉพาะในความมืดสนิทเพราะว่าธาตุรู้ไม่สว่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ปรากฏในความมืดกับธาตุรู้ซึ่งไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาเสียงปรากฏมีธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ขณะนี้ที่ไม่ใช่ขณะที่ปัญญาสมบูรณ์ก็ยังจำได้ว่ามีเราและมีอย่างอื่นถ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาจริงๆซึ่งโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปหวังต้องเป็นอานาปานสติต้องเป็นอิริยาบถพะหรือต้องเป็นอะไรเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าจ้องด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความเข้าใจในพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเป็นความจริงซึ่งค่อยๆสะสมโดยการละคลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่เมื่อได้ละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่มีโลกที่รวมกันเลยถูกต้องไหมเพราะความจริงโลกไม่ได้รวมกันเป็นแต่ละโลกแต่ละขณะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงจากการเริ่มจากวาระของการรู้อารมณ์ทีละอย่างจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนั้นแต่ให้เห็นพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะและความเป็นอนัตตาว่าจิตเห็นแค่เกิดขึ้นเห็นระดับจิตต่อไปไม่เห็นแล้วแต่ยังปรากฏเหมือนเห็นเพราะความไม่รู้โดยที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะจึงไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังที่เป็นปริยัตติหรือขั้นต้นที่เป็นปฏิปปติคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นต้องไม่มีแต่ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างเพราะปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมะนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราอยู่มากที่ปิดบังในหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆจะมีความขวนขวายจะมีความจงใจจะมีความติดข้องแทรกขั้นอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะซึ่งกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญและรู้ว่าไม่ใช่หนทางก็ค่อยๆละค่อยๆคลายการที่จะต้องการการที่จะหวังการที่จะภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตน
พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมด

ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมอบตนต่อพระรัตนตรัยคือเห็นประโยชน์ในการศึกษาและประพฤติตามธรรมะได้เลยเพราะยังเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมากมายแม้จะเกิดเป็นเทพในสวรรค์ก็ตามจากการสนทนาพระสูตรเรื่องการฟังธรรมที่มสพ.8 สิงหาคม 2558

ทุกคนที่นี่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าคะได้ยินคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเคยพูดด้วยหรือเปล่าพูดแล้วผ่านไปเลยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรหรือว่าแต่ละคำจริงใจแค่ไหนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสังฆรัตนะคือพระสงฆ์สาวกที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพึ่งจริงๆอย่างไรหรือพึ่งจริงๆแค่ไหนตามลำดับของความเข้าใจที่สะสมมาแล้วที่กำลังสะสมอยู่และจะสะสมต่อไปข้อความในพระไตรปิฎกมีว่ามอบตนให้พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมอบตนก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้ามิฉะนั้นไม่ชื่อว่ามอบตนแต่ว่าถ้าเพียงแต่กล่าวตามหมดแล้วผ่านแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่จะกล่าวคำนั้นแม้แต่จะกล่าวไปแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่กล่าวแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลึกซึ้งรอบคอบรู้ว่าพระธรรมละเอียดแม้ว่าขณะนี้ก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเหล่านี้เลยถึงขั้นที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อฟังต่อไปมีความเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะอย่างบุคคลในครั้งโน้นได้แต่ว่าเมื่อยังไม่ใช่ก็จะต้องฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ตามลำดับของความเข้าใจแล้วก็ข้อความที่ว่ามอบตนแก่พระรัตนตรัยจากคำที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหมายความแค่ไหนฟังธรรมะโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนกับตรัสกับตนเมื่อมอบตนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าไม่มอบตนก็พูดไปเถอะฟังไปเถอะแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้นชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือว่ามอบตนหรือยังหรือว่ากล่าวไว้ก่อนกล่าวไว้ก่อนแต่ยังไม่มอบตนแต่ถ้ามอบตนจริงๆคือเห็นคุณค่าจริงๆค่ะกิเลสที่มากมายมหาศาลสามารถจะค่อยๆละคลายไปจนกระทั่งดับได้เป็นสมุจเฉทเพราะว่าทุกคนในขณะนี้อยู่ในภพที่ลำบากด้วยกิเลสในมนุษย์เห็นกิเลสมากไหมคะคิดว่าบนสวรรค์กามาวจรเทพจะมีกิเลสมากไหมคะที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีกิเลสมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะมีคำอุปมาว่าอวิชชาความไม่รู้เปรียบเหมือนลูกศรที่แทงเข้าไปในใจแล้วฉาบทาด้วยยาพิษมีทางไหมที่จะเข้าใจธรรมะถ้าตราบใดที่ยังมีอวิชชาและก็ไม่รู้เลยว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชามีความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่ฟังเพราะสำนึกว่าเป็นผู้ไม่รู้และก็จะรู้ได้ยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นมอบตนคือฟังเพื่อกล่าวคำใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำนั้นเพราะว่ากิเลสมากเหลือเกินวันนี้ใครเห็นกิเลสของตัวเองบ้างไม่ต้องกิเลสคนอื่นคนอื่นเยอะแต่ตัวเองเนี่ยคือหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่ตัวเองหนึ่งกิเลสแค่ไหนไม่มีการรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเพื่อให้แต่ละบุคคลเกิดปัญญาความเห็นถูกต้องในความไม่ดีของตนเองในอกุศลของตนเองเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนอื่นถ้ายังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจะดับกิเลสใดๆไม่ได้เลยภพนี้กิเลสมากเพราะอะไรคะเพราะอยู่ในโลกนี้ก็จะไปเห็นกิเลสอื่นได้ยังไงอย่างวันนี้มีขณะนี้เนี่ยขณะนี้นะคะรู้ไหมว่ามีกิเลสแล้วและจะกล่าวว่ามากเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆก็จะเข้าใจได้นะคะว่ามากอย่างที่ต้องฟังพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีได้จนค่อยๆละความไม่รู้
อีกไม่นานก็จะไปสู่ภพต่างๆก็ควรที่จะคิดถึงภพอื่นบ้างเช่นกามาวจรเทพผู้ที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเป็นกุศลถ้ากรรมนี้ให้ผลก็จะเกิดในสุคติภูมิมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แล้วภูมิอื่นล่ะสวรรค์ก็ต้องสะดวกสบายสุขสำราญมากกว่านี้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็มีว่ากามาวจรเทพเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสกามาวจรเทพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนพระคงไม่ถึงรูปพรหมแน่เร่าร้อนเพราะถูกเผาด้วยกิเลสกิเลสนี่ก็รวมทุกอย่างโลภะโทสะโมหะมานะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพระฉะนั้นพ้นไปได้ไหมเมื่อไปเกิดบนสวรรค์แต่สำหรับสวรรค์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างปราณีตสะดวกสบายมีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นสบายอย่างนั้นนะคะสะดวกอย่างนั้นก็ยังถูกแผดเผาเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสเพราะเหตุว่าจิตฟุ้งซ่านในการบริโภคของซึ่งเป็นพิษเป็นปกติใครจะรู้บ้างของดีๆทั้งนั้นนะคะสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจแต่ก็ขณะใดก็ตามที่กำลังมีสิ่งนั้นชวนะกุศลและอกุศลซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลคือความไม่รู้และความติดข้องก็แผดเผาละขณะนั้นเพราะจิตฟุ้งซ่านขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นฟุ้งซ่านนี่คือการศึกษาธรรมะแม้แต่เพียงคำเดียวคือเราจะไม่รีบร้อนไปถึงคำว่าภพมีกี่ภพหมายความว่าอะไรแต่ก็คือเดี๋ยวนี้นั่นเองทุกอย่างก็คือเดี๋ยวนี้พระเจ้าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ทำให้สามารถที่จะไตร่ตรองแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะตัดสินด้วยตัวเองว่าจะมอบตนแก่พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยหรือเปล่าคิดว่ายังไงคะมอบตนกลัวตกใจไม่ดีหรือจะต้องไปเป็นทาสรับใช้หรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยมอบตนที่จะเป็นผู้ที่มีพระศาสดาคือผู้ที่เป็นที่พึ่งในคำสอนที่สามารถจะทำให้คนที่ไม่ดีค่อยๆดีขึ้นด้วยตนเองเพราะเหตุว่าคนอื่นก็ทำอะไรให้ไม่ได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งแล้วแต่ถ้าใครไม่เห็นใครไม่เข้าใจใครไม่ประพฤติตามพระองค์จะว่าอะไรเขาได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะช่วยบุคคลอื่นได้เลยนอกจากคำซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบัญญัติพละอาศัยคำของคนอื่นสามารถที่จะทำให้เกิดการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วก็รู้ว่าอีกนานไหมที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมั่นคงขึ้นหรือเปล่าที่จะไม่ฟังพระธรรมด้วยกันอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่แต่ละหนึ่งคำถ้าไตร่ตรองจริงๆก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือจากความที่ไม่รู้ก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปสู่สวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินนะคะไม่ทุกข์ร้อนไม่เดือดร้อนเหมือนโลกนี้เลยแต่ก็ถูกแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยกิเลสในขณะที่บริโภคของซึ่งเป็นพิษตามปกติไม่ใช่เฉพาะในสวรรค์แม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านอุปมาว่าดุจกองไฟสุมด้วยไม้แห้งลุกโผล่ด้วยแรงลมชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะทุกขณะไม่ใช่ไม่มีไฟกองไฟแน่นอนทุกคนมีจะ กี่กองก็แล้วแต่ก็คือไฟทั้งนั้นแหละอกุศลทั้งหลายก็เป็นกองไฟซึ่งสุมด้วยไม้แห้งไม่เคยขาดเชื้อเพลิงเลยแล้วก็ลุกโผล่ด้วยแรงลมขณะไหนที่ปรากฏความเดือดร้อนใจอย่างมากขณะนั้นก็ชัดเจนเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ไฟสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่าเป็นไฟนี่คือกามาวจรภพหรือกามาวจรเทพไปไหมคะก็ดีกว่ามนุษย์และนรกมนุษย์นี่ก็เป็นสุคติแต่ว่าอบายภูมินั้นก็หนักหนากว่านี้มากแต่ให้เห็นพระคุณถ้าไม่ตรัสไว้อย่างนี้เราจะคิดไหมว่าใครล่ะสามารถที่จะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยพ้นจากสภาพที่เป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเพราะเหตุว่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้
เช่นแค่คำว่าเช่นคำเดียวเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่มีเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดแล้วก็ดับจริงๆแล้วลืมไปว่าไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสลดไหมคะยังฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งระดับไหนระดับที่ถ้ามอบตนนะคะฟังต่อไปศึกษาต่อไปเพราะเหตุว่าเหมือนคนที่จมอยู่กลางมหาสมุทรไม่มีทางที่จะออกไปพ้นโอคะสังสาระของความไม่รู้ได้เลยจนกว่าจะมีความเข้าใจที่สะสมไปสะสมไปด้วยการละคลายไม่ใช่ด้วยความติดข้องแต่ด้วยการรู้ว่าธรรมะสำหรับละพระฉันมอบตนคือทุกคำที่ได้ฟังประพฤติตามที่จะฟังต่อไปไม่ง่วงเหงาไม่มีโทสะก็แล้วแต่ว่าแต่ละขณะนี้กำลังเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกไม่มากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าและพระธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะที่จะได้ฟังต่อไปก็ดีมากแต่ไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะเข้าใจแต่เห็นตัวเองฟังเมื่อไหร่ก็นี่แหละคือธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังก็เพื่อที่จะเริ่มเข้าใจขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1091
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าวิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ท่านอาจารย์คะหนูฟังการสนทนาของท่านอาจารย์กับพระภิกษุรูปหนึ่งทีนี้ท่านก็บอกว่าบางครั้งอาตมาก็ตั้งใจจะทำสติปัฏฐานบางวันอาตมาก็จะเจริญวิปัสสนาท่านอาจารย์ก็ถามว่าเลือกได้หรือเจ้าคะท่านบอกว่าท่านก็จะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ละวันแล้วท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายไปว่าสภาพธรรมะเนี่ยเป็นอนัตตาที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่สามารถกะเกณฑ์ได้จะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนาเมื่อปัญญาถึงพร้อมจะเป็นสภาพธรรมะใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นขณะนั้นก็คือสภาพนั้นนั่นแหละที่ปัญญาจะรู้คือกะเกณฑ์ไม่ได
3: ้ค่ะเพราะยังไม่เกิดแล้วอะไรจะทำให้เกิดต้องเป็นปัญญาทีละเล็กทีละน้อยที่เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไปความเข้าใจของเราเวลานี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นสังขารขันธ์ค่อยกำลังปรุงแต่งขณะต่อไปเมื่อขณะต่อไปมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
2: เพราะฉะนั้นก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่าสภาพธรรมะเนี่ยเป็นอนัตตาจริงๆเพราะว่าขณะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาเนี่ยถึงพร้อมแล้วขณะนั้นเนี่ยทวารไหนก็แล้วแต่อารมณ์อะไรจะปรากฏก็ต้อง
3: ก็ยังไม่เกิด
2: ก็ยังไม่เกิดค่ะแต่ทีนี้ก็เลยท่านก็ฟังท่านอาจารย์นะอธิบายจนท่านก็เข้าใจว่าสรุปแล้วมันเลือกไม่ได้จริงๆจะต้องเป็นไปตามปัญญาที่สะสม
3: นี้นะคะเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องถ้ามีอัตตาความเป็นตัวตนเข้ามาเมื่อไหร่ก็ผิดทันทีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสีลัพพตประมาสะการที่ยังคงมีความเห็นผิดปฏิบัติผิดจนกว่าจะดับด้วยโสตาปัตติมรรคปัญญารู้เองหมดทุกอย่างอะไรผิดถ้าไม่รู้ผิดก็ละผิดไม่ได้ไม่รู้จักโลภะจะไปละโลภะได้ยังไงคนที่ได้ฟังคำของเจ้าไม่ใช่ให้ฟังเท่านั้นไตรตรองพิจารณาถูกต้องอย่างไรไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่พระองค์พูดถึงสิ่งที่มีใช่ไหมสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมแล้วเมื่อฟังแล้วเป็นความจริงใช่ไหมแต่วันนี้เป็นความรู้ขั้นปริยัติคือขั้นฟังพระพุทธพจน์แล้วรอบรู้ในพระพุทธพจน์จึงจะเป็นปริยัติถ้าฟังเผินๆรู้นิดหน่อยไม่ใช่ปริยัติเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกก็ไม่ใช่ปริยัติปริยัติต้องรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้หมายความแต่ละคำเข้าใจละเอียดลึกซึ้งสอดคล้องกันทุกคำต้องอธิบายได้ต้องบอกได้ตามเหตุผลด้วยผู้นั้นยังรู้เลยว่านี่ขั้นปริยัติยังไม่ใช่ปฏิปติเพราะว่าปฏิปติต้องเป็นอนัตตาแล้วเมื่อไหร่ปฏิบัติถึงเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นปัญญาก็รู้ว่านี่ปฏิบัติไม่ใช่เพียงขั้นฝังเพราะฉะนั้นช่วยให้เราพ้นจากความเห็นผิดไม่งั้นเราก็โง่หลงเชื่อคำของคนอื่นซึ่งเขาไม่ให้เราเข้าใจเลยแต่นี่ทุกคำเนี่ยเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ทุกคำ
4: จะเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องวิถีจิตนะครับท่านอาจารย์ธรรมะที่ได้ฟังของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำมาพิจารณาถึงในชีวิตประจำวันที่เกิดตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ที่บอกว่าถ้าอย่างวิถีจิตทางตาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจักขุวิญญาณเกิดการเห็นขึ้นมาปุ๊บ
3: ที่นี่เรายังไม่ไปคิดถึงนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้ามีคนมาถามเราหรือเราถามเขาก็ได้ว่าวิถีจิตคืออะไรพอได้ยินคำว่าวิถีจิตเนี่ยต้องรู้ทุกคำที่เราได้ยินนะเรารู้จักจิตแล้วเรารู้จักเจตสิกแล้วเรารู้จักรูปแล้วเรารู้ว่าเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมะที่ใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าใครทั้งนั้นจะใหญ่เกินกว่าปรมัตถธรรมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งให้เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนให้หวานนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพนั้นแหละเป็นสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมฟังดูเหมือนแค่จิต1เจตสิก52แล้วก็รูป28อะไรพวกนี้แต่ละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีกมหาศาลเพราะว่าแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นรูปอย่างเมื่อกี้เนี่ยหมดไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยเหมือนเดิมแต่ความจริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยสุดที่จะประมาณได้เร็วมากด้วยแต่ปัญญาก็สามารถจะค่อยๆเข้าใจนะคะจนประจักษ์แจ้งโดยปัญญาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะมีเราทำเรารู้เนี่ยไม่ถูกเพราะว่าแม้แต่ที่บอกว่านะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆมีจริงอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมจะไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เลยแต่ละคำเนี่ยฟังให้ชัดว่าเป็นจริงไหมแต่สิ่งที่ปรากฏต่างๆไม่ใช่แข็งไม่ใช่มหาภูตรูปไม่ใช่เย็นร้อนไม่ใช่ตึงไหวมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แต่ตรงที่มีมหาภูตรูปเนี่ยมีรูปหนึ่งที่สามารถกระทบตาที่เราใช้คำว่ารูปารมณ์หมายความถึงรูปที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะจิตเห็นนะฮะไม่ใช่เราธาตุรู้ถ้าธาตุรู้ยังไม่มั่นคงยังไม่สามารถที่จะปรากฏได้สิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ยังปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏต่างๆเท่านั้นไม่ได้ต้องมีความรู้ที่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำนี้ต้องละเอียดเพราะฉะนั้นพอมีคนพูดว่าวิถีจิตเนี่ยคืออะไร
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์อย่าเพิ่งข้ามไปวิถีจิตนะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะขาดมหาภูตรูปได้ไหม
3: ค่ะจะขาดมหาภูตรูปได้ไหมนะคะรูปเป็นสิ่งที่มีจริงไหม
5: มีจริงค่ะ
3: ไม่ต้องเรียกว่ามหาภูตรูปก็ได้ใช่ไหมฮ
5: ะ
3: แต่ทำไมจึงมีคำนี้แสดงว่าสิ่งที่สำคัญในบรรดารูปทั้งหมดนะฮะถ้ารูปนี้ไม่มีรูปอื่นมีไม่ได้นี่ค่ะเราต้องเข้าใจคำด้วยนะฮะมหาภูตรูปรูปที่ปรากฏไม่ว่ารูปอะไรทั้งนั้นต้องมีรูปที่เป็นแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแม้เรามองไม่เห็นอย่างเสียงเนี่ยมีแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวเลยไม่มีใครรู้ได้แต่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ที่ตัวของแต่ละคนที่โต๊ะที่ไหนก็ต้องมีอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวดอกกุหลาบอะเราเรียกว่าดอกกุหลาบก็ต้องมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวนี่ก็ต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเพราะฉะนั้นลักษณะสี่อย่างเนี่ยเป็นรูปสี่รูปซึ่งอาศัยกันเห็นไหมคะทุกคำที่เราพูดเนี่ยเราต้องแสดงว่าอะไรอาศัยอย่างเราพูดถึงเย็นรูปเดียวนะคะแต่เย็นมีไม่ได้ถ้าไม่มีอ่อนหรือแข็งเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะพอมีอ่อนหรือแข็งเป็นที่ตั้งนะรูปเย็นมีที่นั่นห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออนัตตาต้องเข้าใจว่าไม่มีใครไปทำแต่ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมดาที่เราใช้ในภาษาไทยเนี่ยมาจากคำว่าธรรมตาคือเป็นปกติความเป็นไปของรูปความเป็นไปของรูปใครจะไปเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นธรรมดาทุกอย่างธรรมดาคือต้องเป็นไปตามความเป็นไปของรูปนั้นเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานในภาษาไทยภาษาบาลีใช้คำว่ามหาภูตะรูปใหญ่ปรากฏทั่วไปมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินน้ำไฟลมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวถ้าคุณทิพย์ออกไปข้างนอกมหาภูตรูปไปละไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้รู้ว่าเป็นคุณทิพย์อีกได้เพราะอยู่ตรงที่มหาภูตรูปบอกว่าดอกกุหลาบเอาดอกกุหลาบเข้ามาในห้องก็ต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่แข็งกระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปมีสี่นะคะธาตุดินน้ำไฟลมเป็นธรรมดานะอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะหมายความว่าธาตุดินต้องอาศัยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะพวกนี้ฮะต่างอาศัยซึ่งกันและกันแล้วยังมีอีกสี่รูปซึ่งอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปหนึ่งรูปก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกระทบตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะปรากฏถ้าเพียงแต่จักขุประสาทรูปไม่มีแม้รูปนี้มีก็ไม่ปรากฏเห็นไหมเพราะมีประสาทรูปแค่มหาภูตรูปรูปนี้ก็ไม่ปรากฏต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเนี่ยใช้คำว่าเกิดขึ้นเห็นเวลานี้ที่เห็นก็คือเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏหนึ่งรูปนะคะที่อยู่ที่มหาภูตรูปมีสี่รูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนะคะคือสิ่งที่กระทบตาใช้คำว่าสีสันวรรณะต่างๆนี่ก็ได้หนึ่งรูปแล้วก็มีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโอชารูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดนี่เป็นสิ่งที่เราบริโภคอาหารเข้าไปเพราะว่าในอาหารแต่ละหนึ่งมีโอชาสิ่งที่กระทบตาไม่ทำให้เกิดกลิ่นก็ไม่ทำให้เกิดรสก็ไม่ทำให้เกิดแต่รูปโอชาเนี่ยทำให้รูปเกิดขึ้นเป็นไปท้องเสียแข็งแรงอ้วนพีหรืออะไรก็แล้วแต่ ช่ไหมคะเพราะมหาภูตรูปเป็นที่อาศัยของรูปเหล่านี้อันนี้ก่อนถึงวิถีจิตใช่ไหมคะค่ะมหาภูตรูปมี4รูปทั้งหมด28รูปนะคะเหลืออีกเท่าไหร่คะ24รูปเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิด
5: คือจะขาดธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้เลยนะคะแล้วถ้าในที่เป็นอรูปประพรม
3: ไม่มีรูปใดๆเลยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรตรัสรู้ถึงที่สุดว่าโลกที่เกิดของสัตว์เนี่ยมีหลายโลกโลกที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่สามรูปที่กระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยนะฮะมีคำที่ละเอียดละเอียดลงไปอีกเว้นอีกตามความเป็นจริงชื่อว่ากามโลกเพราะว่ากามคือหน้าใคร่หน้าพอใจเราชอบอะไรล่ะคะทั้งวันเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยชอบมากเลยต้นไม้ดอกไม้อะไรอะไรทุกอย่างเสื้อแสงสีสันต่างๆนะคะเป็นที่ตั้งของความพอใจเป็นกามะที่น่าใคร่นะคะแล้วก็เสียงเราก็ชอบเสียงดนตรีต่างๆกลิ่นก็ชอบรสก็ชอบที่สัมผัสกายได้สามรูปคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำเป็นธาตุที่เกาะกลุ่มสามรูปนี้เพราะฉะนั้นกระทบที่ใดธาตุน้ำไม่ปรากฏไม่กระทบเลยเพราะธาตุน้ำรวมนะคะซึมซาบสามรูปนี้ให้อยู่ด้วยกันไม่แยกกันเพราะฉะนั้นเราชอบพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกามะนะกามโลกโลกซึ่งมีรูปเสียงกลิ่นรสสามรูปนี้รวมเรียกว่าโผฏฐัพพะเพราะกระทบกายแทนที่จะเรียกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็เรียกโผฏฐัพพะนะคะสามรูปนี้และความรู้สึกที่พอใจมีไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่ากามะเนี่ยมีสองความหมายลักษณะของธรรมะซึ่งติดข้องต้องการคือโลภะเจตสิกคือกามความติดข้องนะคะหนึ่งเป็นนามแล้วก็รูปซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยที่น่าใคร่เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นกามหมดนี่ก็กามอะไรที่เป็นรูปที่น่าใคร่เป็นกามทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในกามโลกเทวดาก็มีกามโลกเหมือนกันพอถึงรูปประพรมเปลี่ยนโลกที่อยู่ละเป็นโลกซึ่งไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นก็มีรูปไม่ครบมีเฉพาะที่จำเป็นใช่ไหมคะพอถึงอรูปประพรมอรูปโลกด้วยปัญญาที่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปทั้งหมดได้ด้วยกำลังของฌานฌานนี่ไม่ต้องพูดถึงเกินกำลังแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเป็นฌานได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอรูปฌานก็คือโลกซึ่งไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นมีแต่นามธรรมเพราะฉะนั้นคำของเจ้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าต้องศึกษาให้เข้าใจอย่าสับสนไม่ใช่อันนี้ไปปนกับอันนั้นใช่ไหมพอพูดถึงอันหนึ่งอันใดก็ต้องอันนั้นในเทวดามีเย็นร้อนอ่อนแข็งไหมมีสีไหมมีกลิ่นไหมก็เป็นกามโลกเพราะมีกามวัตถุกามะเป็นโลภะวัตถุเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นกามวัตถุก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่ตั้งของกามของความยินดีกลางวันอร่อยไหมคะเห็นพูดกันว่าอร่อยอร่อยเป็นที่ตั้งแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะติดข้องไหมไม่มีก็ติดข้องไม่ได้แต่มีอ่ะจะไม่ให้ติดข้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่มีทุกคำต้องเข้าใจชัดค่ะแต่เราจะไปศึกษาธรรมะโดยพจนานุกรมไม่มีทางสำเร็จในห้องนี้มีกามไหมมีกามวัตถุไหมเห็นไหมคะทั้งสองอย่างโลภะนี่ค่ะเราไม่รู้ว่ามากมายมหาศาลติดข้องในทุกอย่างที่มีเร็วด้วยแค่ลืมตาก็มาแล้ววิถีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตคืออะไร
5: วิถีจิตคือจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ในโลกนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: ถ้าพูดโดยอ่าน
5: ก็หนูจดไม่
3: ได
5: ้
3: สิคะ
5: แต่ว่าอันนี้ก็จากความคิดที่เขียน
3: ทำไมเราไม่พูดตามความเข้าใจที่เราได้เข้าใจแล้วต่างกันใช่ไหม
5: วิถีจิตหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ในโลกนี้
3: ก็ยังตามที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลไม่มีตัวหนังสือไม่มีสมุดแต่มีธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่ปรากฏโดยคำของพระองค์แต่ไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือเลยแต่คำนั้นสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เช่นตอนเกิดมีจิตไหม
5: มีค่ะ
3: มีเจตสิกไหม
5: มีค่ะ
3: มีรูปไหม
5: มีค่ะ
3: จิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ได้ไหม
5: ไม่ได
3: ้อารมณ์คืออะไรคะ
5: สิ่งที่จิตรู้
3: เก่งจริงๆนะคะไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าคำที่พูดแล้วเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าเมื่อจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่เราใช้คำภาษาบาลีเราเรียนบาลีเล็กๆน้อยๆไปในตัวก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะใครบอกว่าไม่ชอบบาลีเป็นประโยชน์ได้เพิ่มอีกภาษาหนึ่งไม่ดีเหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ภาษาบาลีจะออกเสียงว่าจิตตะนะคะเราตัดหมดเลยทุกขะก็เป็นทุกสุขะก็เป็นสุขจิตตะก็เป็นจิตเจตสิกะก็เป็นเจตสิกก็ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ว่าถ้าพูดสากลกับชาวต่างประเทศเราจะออกเสียงอย่างเราไม่ได้เลยเขาไม่เข้าใจใช่ไหมคะต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเราพูดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ได้ไหมนี่ต้องยืนยันเลยขณะเกิดมีจิตไหมรู้อารมณ์ไหมต้องรู้นะคะมีเจตสิกไหมเกิดพร้อมจิตใช่ไหมรู้อารมณ์เดียวกับจิตใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้นรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสึกต้องไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วอารมณ์อะไรล่ะไม่เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้กลิ่นด้วยไม่ลิ้นรสด้วยไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแล้วอารมณ์อะไรล่ะเพราะเหตุว่ามีจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าปฏิสนธิหมายความเกิดสืบต่อจากจุติจิตจุติจิตคือจิตสุดท้ายเลยนะคะของชาติก่อนหมายความว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นจะเอาอะไรไปขั้นไปแยกไม่ได้เลยโดยที่จิตหนึ่งขณะเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยต้องเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยไม่มีระหว่างขั้นอนันตระแปลว่าไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตหนึ่งขณะดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีอะไรขั้นเลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนกับชาตินี้ชาติก่อนนะฮะมีจิตขณะสุดท้ายที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นใช้คำว่าจุติกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกสักหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทำกิจจบสิ้นสุดชาติก่อนดับไปเป็นปัจจัยให้จิตแรกของชาตินี้เกิดขึ้นสืบต่อจึงใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตเพราะฉะนั้นขณะแรกของชาตินี้มีนะคะเกิดสืบต่อจากชาติก่อนชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอตายแล้วเกิดอีกจำชาตินี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะมีจิตซึ่งมีอารมณ์แน่แต่ว่าเป็นอารมณ์ที่สืบต่อมาจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนที่จุติจิตจะเกิดจิตเขาเกิดดับสืบต่อนะต่อไปเนี่ยเราจะเรียนเรื่องกิจหน้าที่ของจิตเราถึงจะเข้าใจคำว่าวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีอารมณ์เป็นอารมณ์ใกล้ตายของชาติก่อนบังคับได้ไหมว่าจะเอาอารมณ์อะไรชาตินี้บังคับได้ไหมก่อนตายให้มีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่มีทางเลยนะนี่เริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตแรกของขณะนี้ค่ะไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาเกิดขึ้นเห็นไม่ใช่จิตเห็นอย่างนี้ไม่ใช่อาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินแต่ทำหน้าที่เกิดขึ้นโดยกรรมหนึ่งนะคะซึ่งกรรมที่ทำให้เป็นคนก่อนเนี่ยสิ้นสุดไม่เป็นคนนั้นอีกแต่กรรมที่จะทำให้เกิดสืบต่อแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมอะไรในชาติไหนที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดที่ยังสามารถที่จะทำให้เกิดทำหน้าที่ทำให้จิตที่เป็นผลนี่เกิดขึ้นดูจิตสิคะมีกำลังที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นถ้าเป็นอกุศลกรรมมีกำลังที่จะทำให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้น
6: ความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าสามารถทรงตรัสรู้ได้ถึงขนาดนั้นเลยขณะปฏิสนธิจิตเรื่องของกรรมต่างๆ
3: ถ้าไม่รู้นะคะจิตเราจะได้ยินคำเหล่านี้มาแต่ไหนใครจะมาบอกพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะที่เหนือใครในสากลจักรวาลไม่มีใครเทียบเลยจะมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันไม่ได้เ ต้องเป็นเลิศจริงๆพระปัญญามหาศาลกว่าที่เราคิด
6: คุณติก็พูดถึงเรื่องของที่อาจารย์สอนนี่คือมันเป็นพระอภิธรรมมันไม่สามารถจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในธุรกิจนะ
3: แค่นี้ก่อนพระอภิธรรมคืออะไรแค่นี้ทุกอย่างต้องตั้งต้นได้คืออะไรพระเช่นอภิธรรมคืออะไรคะเท่าที่คุณตีทราบ
7: ตามความเข้าใจนะคือธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผม
3: ค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงอภิธรรมะเนี่ยแสดงว่าธรรมะมีจริงใช่ไหมเอาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มันมีอ่ะแล้วจะบอกว่าไม่จริงได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนถึงความละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งนะคะลึกซึ้งยิ่งเพราะฉะนั้นพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีแน่ที่จะมีคำที่เราได้ยินเนี่ยแบ่งเป็นสามประโยคหรือยังไงก็ตามแต่ธรรมะมีจริงนะคะใครเปลี่ยนแปลงธรรมะได้ไหมเป็นอนัตตา
7: ครับ
3: นะคะแล้วก็ธรรมะที่มีจริงที่เป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใหญ่ยิ่งกว่าใครทั้งหมดไหม
7: ครับใหญ่กว่า
3: ใหญ่ยิ่งคือบรมใช่ไหมปรมะ
7: ใช่
3: ที่จะกล่าวว่าเป็นบรมได้ต้องมีลักษณะของเขาซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยใครเปลี่ยนแข็งไม่ได้เลยเสียงใครก็เปลี่ยนเสียงไม่ได้เกิดเป็นเสียงปุ๊บดับละใครไปเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมใช่ไหมใหญ่ยิ่งใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: ค่ะอีกคำหนึ่งคืออภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นแหละเป็นทั้งปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเอาอภิธรรมมาต่างหากและธรรมะอยู่ต่างหากแต่ตัวธรรมะที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงใหญ่ยิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งที่เรากำลังพูดถึงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแสดงความลึกซึ้งว่าหลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏเห็นอะไรเอาเห็นคนผิดไหมเพราะเหตุว่าหลับตาแล้วไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่มีคนไหมล่ะถ้าเห็นคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจละเอียดจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะรู้ว่าเป็นปรมัตถธรรมแน่และละเอียดลึกซึ้งจนไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะฝืนกระแสของเราเพราะเราติดข้องไม่สอนให้เข้าใจแล้วละเมื่อไม่ใช่เราแล้วจะไปติดข้องได้ยังไงแต่เพราะเข้าใจว่าเป็นเราต่างหากจึงติดข้องด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นอภิธรรมะไปงานศพใช่ไหมคะเขาบอกว่าสวดอภิธรรมเขาตั้งต้นมายังไงคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมามีคำว่าธรรมะทั้งหมดธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายกุศลธรรมาอกุศลธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็คือจิตเจตสิกรูปเป็นกุศลได้ไหมคะรูปเป็นไม่ได้เนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งความละเอียดซึ่งค่อยๆรู้ว่ากว่าเราจะรู้ว่าไม่มีเราทั้งตัวเนี่ยนะคะคือรูปละเอียดที่แทรกด้วยอากาศรูปทั่วตัวเลยแตกย่อยออกมาเป็นแต่ละหนึ่งได้ใช่เราที่ไหนสักรูปเดียวแม้แต่เห็นนี่ก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่คือความลึกซึ้งจึงเป็นอภิธรรมะและที่จะกล่าวต่อไปว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่มีเห็นไม่มีได้ยินก็จะมาถึงอภิธรรมะด้วยว่าแล้วมีอารมณ์อะไรถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาบอกเราว่าอารมณ์ของจิตปฏิสนธิเนี่ยคืออารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนยังมีเพราะอะไรอีก
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1 ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1007ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: อกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโทษในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นโทสะอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นก็เผาผลาญจิตของผู้นั้นแล้วยังให้ผลเป็นโทษเป็นทุกข์อีกก็คือมีวิบากเป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็กำลังของอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีตั้งหลายระดับใช่ไหมคะระดับที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นอาสวะเป็นกิเลสที่มีกำลังมากขึ้นอย่างเช่นโลภะที่มีกำลังมากขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นความยึดมั่นยึดมั่นที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยึดมั่นในความเห็นผิดเป็นข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งก็เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ท่านกล่าวถึงเนี่ยนะคะในบรรดาอกุศลทั้งหลายเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยมีโทษมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้นั้นเนี่ยนะคะติดข้องอยู่ในความเห็นนั้นเพราะว่าเกิดร่วมกับโลภะด้วยแล้วก็ลักษณะของความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นทิฏฐุปาทานนะคะเป็นศีลปตุปาทานเมื่อมีความเห็นผิดก็จะมีข้อปฏิบัติที่ผิดนะคะเมื่อข้อปฏิบัติผิดก็ทำให้ผิดไปหมดเลยการที่จะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายได้นี่นะคะก็ต้องมีการฟังธรรมเพราะว่าปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเครื่องชี้นำให้ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเลยนะคะไม่สามารถจะเห็นโทษของอกุศลได้เลยเพราะว่าผู้ที่มีอกุศลเกิดขึ้นแล้วถูกครอบงำด้วยอกุศลไม่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงขณะนั้นเพราะมีอวิชชาที่ปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงได้เลยถึงแม้จะมีสภาพธรรมะปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประโยชน์ที่สุดก็คือศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยนะคะก็อุปมาเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะคะที่จะนำทางไปในที่มืดทั้งหลายเพราะว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเป็นความมืดมิดที่ปกปิดไปหมดเลยถ้าไม่มีปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างค่อยๆมีขึ้นสะสมขึ้นจะไปในทางที่ถูกต้องจะเห็นหนทางได้อย่างไร
3: ครับกราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงระดับของกิเลสนี่ก็มีมากตั้งแต่บางเบารุ่มรุมแล้วก็ถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมท่านก็บอกว่าถ้ากล่าวถึงอกุศลกรรมที่เป็นการล่วงทุจริตกรรมอย่างเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ท่านก็บอกว่าท่านคงไม่ทำแต่ว่าก็เป็นการกล่าวถึงว่าเห็นโทษของระดับของกิเลส ที่มีมากแต่ว่ากิเลส ที่เป็นไปในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม้ขณะนี้ที่สภาพธรรมปรากฏก็ไม่รู้เกิดความติดข้องยินดีพอใจยังไม่เห็นโทษในระดับของกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงแล้วก็ได้ฟังว่าในเมื่อเป็นผู้ประมาทในอกุศลในชีวิตประจำวันต่อไปเมื่อสะสมไปข้างหน้าก็จะมีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมได้ครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับ
4: อกุศลสามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลได้ไหมคะ
3: อกุศลไม่สามารถเห็นครับ
4: ไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าอกุศลทุกขณะที่เกิดมีอวิชชาความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเนี่ยแล้วจะไปเห็นโทษของอกุศลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงต้องฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจนี้ก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะคะและก็จะเกิดขึ้นโดยไม่มีการฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้และก็เห็นยากจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจและอบรมแล้วนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นทุกคนเนี่ยค่ะชอบโลภะหรือเปล่าโลภะไม่ดีแน่ใช่ไหมคะติดข้องแต่ชอบโลภะได้ยังไงเห็นไหมคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโทษลองคิดว่าถ้าไม่มีการติดข้องเลยเนี่ยสบายไหมไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะแต่ก็ติดข้องแล้วก็ยังชอบโลภะด้วยเพราะอวิชชาเพราะความไม่เห็นโทษเพราะว่าโลภะเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ติดข้องต้องในสิ่งที่น่าพอใจ จะไปติดข้องในสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ไหมลองคิดดูนะคะน่ากลัวน่าเกลียดและจะให้ไปติดข้องชอบสิ่งนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะจะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะแต่ก็หลากหลายเช่นอกุศลที่เป็นความติดข้องมีอกุศลที่เป็นโทสะความขุ่นเคืองไม่พอใจมีต้องเป็นอกุศลที่ต่างกันเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราแต่ขณะใดก็ตามที่มีความรู้สึกขุ่นใจไม่พอใจนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงกับโกรธในใจมากขึ้นอีกนะคะทางกายทางวาจาติดตามมาแล้วเห็นโทษไหมขณะนั้นขณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นไม่เห็นโทษเลยทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าอกุศลทั้งหลายมีโทษมากและอกุศลทั้งหมดด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะโทสะซึ่งใครๆก็ไม่ชอบแต่โลภะซึ่งเป็นอกุศลที่ตรงกันข้ามกับโทสะเพราะว่าอยากได้ติดข้องเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นพิษและเป็นโทษเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ทุกคนนะคะที่มีอกุศลเกิดขึ้นอกุศลทุกอย่างเป็นพิษเพราะเหตุว่าทำให้เดือดร้อนในภายหลังแม้ในขณะที่กำลังเกิดเป็นพิษก็ไม่รู้สึกนะคะแต่จะไปรู้สึกตอนที่เดือดร้อนแล้วเพราะพิษนั้นแต่กำลังที่บริโภคหรือกำลังกลืนกินสิ่งที่เป็นปกติในขณะนี้ที่เป็นพิษก็ไม่รู้สึกตัวเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะโทสะไม่ใช่เฉพาะอวิชชานะคะแม้โลภะซึ่งน่าพอใจและติดข้องก็เป็นโทษด้วยจึงต้องอาศัยพระธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งจึงค่อยๆพิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษจริงๆได
3: ้ข้อความจากอรรถกถานะครับน่าสะใจพระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้วทำให้ละทิ้งในสิ่งที่ผิดและน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือเป็นคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเป็นความเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีที่ปรุงแต่งให้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เว้นในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งก็เป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยจริงๆนะครับสำหรับการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
5: เจริญพรโยมอาจารย์และก็ญาติโยมทุกท่านครับเข้าใจกันว่ามาฟังธรรมะแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรครับเจริญพร
4: สิ่งที่มีจริงๆจ้ะค
5: ่ะอะไรคือสิ่งที่มีจริงครับ
4: ขณะนี้เห็นจริงๆเกิดจริงๆเห็นจริงๆเป็นธรรมะจ้ะค่ะเสียงมีจริงปรากฏจริงๆได้ยินมีจริงได้ยินก็จริงเป็นธรรมะเสียงก็จริงเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงคิดก็จริงทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะจ้ะค่ะ
5: จะเข้าใจได้อย่างไรว่าเป็นจริงอย่างอาจารย์พูดนะครับ
4: คนตาบอดเห็นไหมเจ้าค่ะ
5: ไม่เห็นจารย์พ
4: งศ์เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดมาบอกว่าเห็นมีจริงๆหรือเปล่า
5: ไม่จริง
4: เพราะไม่เห็น
5: ไม่เห็น
4: แต่ขณะนี้กำลังเห็นใครจะบอกว่าไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นนี่แหละเห็นจริงๆมีจริงๆ

0: เป็นภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็ใช้คำไหนก็ตรงกับคำที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วในภาษานั้นเช่นเห็นชาวเมืองนั้นใช้คำว่าจักขุวิญญาณหรือจักขุวิญญาณนะแต่ว่าคนไทยไม่รู้จักไม่ใช้คำนี้ก็ใช้คำว่าเห็นแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะของเห็นไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นที่ไหนไม่ต้องคิดถึงรูปร่างไม่ใช่แมวเห็นนกเห็นคนเห็นเทวนาเห็นพรหมเห็นแต่เห็นเป็นเห็นและเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เจ้าค่ะนอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครอยากใช้เห็นเกิดแต่ไม่มีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นก็เกิดไม่ได้ใครไม่อยากจะเห็นเลยแต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมที่เห็นจะเกิดใครก็ยับยั้งเห็นไม่ให้เกิดไม่ได้และไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นจ้ะค่ะทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: แล้วก็มีโยมถามว่าถ้าเห็นมีจริงเหมือนอาจารย์พูดอย่างนี้ล่ะจะเข้าใจไม่มีประโยชน์ยังไงเห็นจริงได้ยินก็จริงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขาบอกว่าเขาก็เห็นทุกวันได้ยินทุกวันและธรรมะบอกว่าเห็นจริงได้ยินมีจริงจะมีประโยชน์อะไรเจริญพร
0: เพราะเหตุว่าไม่รู้จริงเข้าใจผิดว่าเห็นเป็นเราเห็นคิดเป็นเราคิดสุขเป็นเราสุขชอบเป็นเราชอบธรรมะเกิดขึ้นธรรมะดับไปทุกขณะแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นทุกข์เพราะยึดถือธรรมะว่าเป็นเรา
1: แสดงว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่เห็นใช่ไหมครับ
0: เห็นเป็นเห็นใช่ค่ะไม่ใช่ตาไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะกี่สากลจักรวาลก็ตามแต่ก็เป็นประเภทที่ต่างกันคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้สภาพธรรมะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่ารูปธรรมแต่ถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นเลยก็ไม่มีการเดือดร้อนเลยแต่นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและนามธรรมก็ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นนามธรรมก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและก็ดับไปรูปธรรมก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงตรัสไว้ว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ชาวโลกเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วไม่พ้นจากทุกข
1: ์คำว่าสังขารธรรมทั้งหลายทุกข์ปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกข์แต่ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความเหลือลึกซึ้งของสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรอาจารย์พรในเมื่ออวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันนานแสนมากทำให้ไม่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงอาจารย์พร
0: เจ้าค่ะที่จริงการพูดธรรมะถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้พูดไปแล้วแต่ไม่ใช่คำภาษาบาลีเช่นกล่าวว่าเห็นขณะนี้เมื่อถึงเวลาคือพร้อมด้วยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตาจากครูภาษาถ้าไม่มีคนตาบอดจะไม่มีเห็นเกิดขึ้นได้เลยคำนี้แสดงถึงทุกอย่างที่เกิดต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสังขารธรรมะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งอาศัยทำให้เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหลายสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆแต่เมื่อเกิดแล้วมีแล้วก็ดับไปหามีไม่แต่ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่าขณะนี้เสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ดับแล้วทุกอย่างเพียงเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่สืบต่อจนกระทั่งไม่มีช่องว่างที่จะทำให้คิดว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปก็เข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่คนไม่เคยชินกับความหมายของคำว่าทุกข์ที่เป็นสังขารธรรมชินแต่ความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสัง

0: ธรรมะนัตตาสัพเพสังขาราหมายความถึงทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏและที่จะเกิดได้ก็เพราะเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปลักษณะที่ดับไปใช้คำว่าทุกขะซึ่งเป็นอริยทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทั่วไปธรรมดาเพราะเหตุว่าเป็นทุกข์ที่ทำให้ผู้รู้สามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องได้เพราะเหตุว่าลักษณะที่เพียงเกิดแล้วมีเพียงสั้นมากเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสุขทุกคนคิดว่าเกิดมาเป็นสุขกินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวแล้วก็สนุกสนานแต่ว่าสุขหรือในเมื่อไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงเลยว่ามีเพียงชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่เหลือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าไม่มีก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ยังได้ยินยังไม่ได้ยินก็เกิดได้ยินแล้วได้ยินก็หมดไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเหมือนมีอยู่ก็ติดข้องในสิ่งที่มีต่อไปว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ถ้ารู้ความจริงว่าแม้แต่สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่มีแล้วไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ไม่มีอะไรเพราะทุกอย่างที่เกิดก็ดับไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นสุขเพราะทุกในที่นี้หมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เป็นที่ยินดีใครยินดีในการเกิดดับเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพราะเวทนาหมายความถึงความรู้สึกซึ่งเกิดในขณะใดก็ตามที่มีการรู้สิ่งใดที่ปรากฏก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในสิ่งนั้นแต่ลักษณะของทุกขลักษณะสำหรับทุกอย่างที่เกิดเจ้าค่ะไม่เว้นเลยแม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยง
1: ก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่จะไม่เที่ยงที่จะเป็นทุกข์เป็นสุขใช่ไหม
0: ไม่มีเจ้าค่ะ
1: เพราะไม่มี
0: ค่ะเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับแล้วมีอยู่ที่ไหนสิ่งที่เกิดและดับอยู่ที่ไหนก็ไม่มีและขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเมื่อรู้ว่าไม่มีเมื่อไหร่ก็ไม่ติดข้องแต่ถ้ารู้ว่ายังมีอยู่ก็ติดข้องก็ยังเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นรู้ความจริงของสภาวะธรรมะนะครับจะเป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตได้ไหมอารมณ์ของอนาคตได้ไหม
0: ค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังสนใจเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเพื่อเข้าใจถูกเข้าใจอะไรถูกคะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏใครเข้าใจแล้วบ้างขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏใครเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วบ้างถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วแต่รู้ได้เลยค่ะเป็นผู้ที่ตรงไม่เข้าใจได้แต่ฟังเช่นขณะนี้นะคะมีเห็นแต่เราก็เห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วขณะไหนที่เข้าใจเห็นตามความเป็นจริงว่าเห็นอย่างนี้แหละเหมือนอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเห็นวันไหนเมื่อไหร่ที่ไหนเห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปแต่ว่าก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นนะคะที่เกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นการที่รู้จักสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งโดยการที่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่เคยคิดถึงเห็นไม่เคยคิดถึงได้ยินไม่เคยคิดถึงคิดเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดว่าแท้ที่จริงแล้วคิดเกิดตามปัจจัยว่าใครประสบพบเห็นอะไรมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับใครเหตุการณ์อย่างไรนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดคิดค่ะไม่ใช่เราไปบังคับให้คิดหรือเราไปทำให้คิดเกิดขึ้นได้แต่คิดก็เกิดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะนะคะต้องรู้ว่าเพื่อความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราว คือเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นตั้งแต่เช้ามาคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นชั่วคราวได้ยินชั่วคราวคิดชั่วคราวจำชั่วคราวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นสั้นมากแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็สืบต่อจนกระทั่งปิดบังว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละอย่างที่มีจริงที่ปรากฏดับแล้วไม่เหลือเลยจริงหรือเปล่าแต่ไม่รู้อย่างนี้เพราะมีสิ่งที่เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยและชีวิตก็คืออย่างนี้ค่ะมีสภาพธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนานแสนนานไปแล้วไม่เคยหยุดเลยและจะต่อไปอีกนานไหมคะจนตายแล้วก็ยังต่อไปอีกคือเกิดอีกแล้วก็ต่อไปอีกจนตายไม่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าชีวิตทุกชีวิตไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยทั้งสิ้นบังคับให้เห็นเกิดขึ้นก็ไม่ได้บังคับให้ไม่คิดก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ที่รู้ความจริงเมื่อนั้นก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่ทรงตรัสรู้ก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติโดยความละเอียดยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีตัวตนมีสัตว์บุคคลมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนจริงหรือเปล่าไม่มีเลยสักขณะเดียวไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปก็จะมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละโดยไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดสืบต่อกันสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกหมดไปเลยและสิ่งอื่นก็เกิดสืบต่อโดยที่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้นะคะเริ่มค่อยๆสะสมการเห็นความไม่มีสาระของการที่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแค่นี้ค่ะถ้ายังไม่รู้จริงๆอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะมีแล้วจะไม่ให้พอใจสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็คือว่าฟังเพื่อรู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ใครก็ตามที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วควรรู้ความจริงก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็สามารถที่จะฟังไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าความจริงเป็นสิ่งซึ่งมีทุกวันแต่ไม่รู้ทุกวันจนกว่าจะฟังพระธรรมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์อยู่ที่ฟังเข้าใจค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะพูดถึงสติเร็วจังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วพูดถึงสติสามารถที่จะรู้จักสติได้ไหมว่าสติคืออะไรเห็นเป็นสติหรือเปล่าได้ยินเป็นสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะต้องฟังอย่างละเอียดยิ่งค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไตร่ตรองแต่ละคำเพราะว่าคนไทยก็ใช้คำนี้มากใช้ผิดหรือใช้ถูกถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะใช้เองข้ามถนนต้องมีสตินะคะถ้าไม่มีสติเดี๋ยวจะถูกรถชนนี่ไม่ใช่ความหมายของสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยตรงกันข้ามสติเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็มีที่ไม่ดีก็มีโลภะความโลภความติ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1008ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558
1: สติเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็มีที่ไม่ดีก็มีโลภะความโลภความติดข้องความต้องการถ้ามากนะคะยับยั้งไม่ได้ก็กระทำทุจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของโลภะแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าโลภะเมื่อไหร่เล็กๆในน้อยเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าศึกษาแล้วก็รู้ได้ว่าเล็กๆในน้อยเนี่ยทุกขณะที่ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เห็นให้ได้ยินมีแล้วติดข้องแล้วแต่ไม่รู้เพราะไม่รู้นะคะจึงฟังให้รู้ว่าโลภะอย่างเนี้ยธรรมดาอย่างเนี้ยค่ะเป็นธรรมดาไหมคะเป็นธรรมดาหรือเปล่าปกติไม่มีใครบังคับได้เป็นสัมมโลภะยังไม่ถึงกับความต้องการที่ผิดปกตินะคะปรากฏให้รู้ความติดข้องว่าเดือดร้อนละเพราะมีความชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยากได้ไหมคะถ้าชอบมากๆแสวงหาไหมก็แสวงหาพอไหมได้มาแล้วพอไหมนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะซึ่งแสดงเห็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีแต่บังคับไม่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เมื่อฟังเข้าใจความเข้าใจนะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆรู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษถ้าเป็นสมะโลภะธรรมดาชอบดอกไม้ชอบขนมชอบเสื้อผ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้าไม่ชอบเลยดีกว่าไหมสบายมากเลยนะคะแต่ก็ยับยั้งไม่ได้แต่ก็มีระดับของความที่เป็นอกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มเป็นผู้ตรงสภาพธรรมะใดเป็นอกุศลต้องเป็นอกุศลถ้ามีมากก็โทษมากถ้ามีน้อยก็โทษน้อยนี่ยังไม่ถึงสติเลยเพราะอะไรคะยังไม่ได้เข้าใจแม้แต่สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดเรื่องสติยากไหมคะที่จะให้ไปถึงสติโดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้และถึงจะรู้ว่าธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีสองฝ่ายใหญ่ๆก็ได้นะคะคือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลยังมีอีกและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยคือเห็นนี่แหละเกิดแล้วแค่เห็นเพียงเห็นไม่มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะอะไรคะเพียงเห็นพระฉันจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นฟังเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนั่นแหละค่ะสติเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจสติในเบื้องต้นก่อนที่จะถึงสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ หมายความว่าต้องมีปัญญามากกว่านี้อีกจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้ไม่ใช่ประมาทนะคะแค่ได้ยินสติปัฏฐานคำนี้บอกมาว่าจะให้ทำอะไรจะให้รู้อะไรแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยค่ะกำลังทำสติปัฏฐานเข้าใจว่าเป็นสติปัฏฐานเพราะเขาบอกแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำสอนเองไม่ได้สอนให้ใครทำแต่ว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะก่อนฟังธรรมะไม่คิดถึงธรรมะแต่กำลังฟังธรรมะก็รู้ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะต้องฟังให้เข้าใจโดยความละเอียดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยแม้ยังไม่ปรากฏการเกิดดับแต่พิจารณาท่านฟังเป็นจริงไหมแม้แต่ละคนที่เกิดมาถ้าไม่เกิดจะมีแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไหมและก็ตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนหลากหลายตามการสะสมเป็นหญิงเป็นชายรูปร่างหน้าตาต่างๆกันนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างต่างๆกันหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าต้องมีความเข้าใจขั้นต้นทีเดียวนะคะว่าขณะนี้ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ถามว่าฟังธรรมะใช่ไหมบอกว่าใช่ฟังธรรมะและธรรมะคืออะไรถ้าบอกไม่ได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้และทุกขณะก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาธรรมะและเข้าใจถูกต้องว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งมีจริงๆแต่คนที่ไม่ได้ฟังก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ใช่สติปัฏฐานแต่ว่าถ้าไม่มีสติในการฟังหลับไปนะคะง่วงไปคิดถึงเรื่องอื่นไปขณะนั้นไม่ใช่สติแต่เมื่อไหร่ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะสติเกิดแล้วก็ได้ฟังสิ่งซึ่งมีเหตุมีผลกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เริ่มเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นสติระดับขั้นฟังพระเชิญธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะมากนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงและเป็นผู้ตรงว่าฟังแล้วมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆหรือเปล่าถ้าขณะนี้นะคะมีคนบอกว่ามีเรามีตัวตนสามารถจะทำอะไรก็ได้ฟังแล้วเชื่อไหมกับการที่ได้ฟังว่าสิ่งนี้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแต่เกิดแล้วทั้งนั้นค่ะเสียงก็เกิดแล้วขณะที่เสียงปรากฏได้ยินก็เกิดแล้วขณะที่ได้ยินคิดก็เกิดแล้วในขณะที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะกำลังเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเข้าใจอย่างนี้อะไรถูกต้องไม่ใช่ต้องเชื่อใครนะคะแต่สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีให้เข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ามีตัวตนมีเขาแน่ๆเลยนะคะลองบอกมาสิว่าอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นเขาเห็นหรือว่าได้ยินเกิดแล้วดับแล้วตัวตนอยู่ไหนใครอยู่ไหนคิ้วตาจมูกปากเป็นตัวตนเป็นรูปร่างกายใครทำคะใครทำให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาและเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะจะบาดเจ็บจะมีสุขมีทุกข์ใครทำก็คิดว่าคนโน้นทำคนนี้ทำเราทำแต่ทำเห็นให้ดูหน่อยใครทำเห็นได้คะเห็นเกิดแล้วไม่ใช่หรือใครทำเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งธรรมะเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งนะคะไม่ประมาทไม่ใช่ว่าคนโน้นถูกคนนี้ผิดแต่ธรรมะที่มีและความจริงของธรรมะเป็นอย่างไรและผู้ที่จะแสดงความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องของมรณสตินะคะ สติที่ระลึกถึงความตายสติเมื่อกี้นี่อย่าลืมนะคะต้องเป็นฝ่ายดีแล้วก็ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลสภาพธรรมะที่ดีงามต้องมีสติเกิดขึ้นด้วยวันนี้ใครคิดถึงความตายบ้างคิดแต่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ยังคิดเลยค่ะเดือนหน้าจะไปไหนก็ยังคิดไปไกลมากนะคะใครบ้างที่จะคิดถึงจะตายไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมคะถ้าจะตายก็คือว่าไม่มีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าตายแน่ๆแล้วก็จะตายด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าจะตายเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นได้เลยว่าผู้ที่คิดอย่างนั้นมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนพอที่จะเป็นที่พึ่งก่อนจะตายเพราะว่าตายแล้วต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดโดยศัพท์ที่เราใช้สำนวนที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะแต่ความจริงตายแล้วเกิดซึ่งเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะตายเนี่ยสำคัญไหมคะเพราะเหตุว่าตายแล้วต้องเกิดยับยั้งไม่ได้เลยชาตินี้เกิดมาแล้วนะคะด้วยบุญหนึ่งที่ได้กระทำแล้วทำให้ไม่เกิดเป็นนกไม่เกิดเป็นงูไม่เกิดเป็นปลาทั้งที่เห็นก็ไม่รู้อะไรได้ยินเสียงก็ไม่เข้าใจอะไรแต่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้ฟังเสียงต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าพระฉันก็แสดงให้เห็นความประเสริฐของบุญนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเกิดเพราะบุญนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผลของบุญที่ได้กระทำแล้วจึงเกิดเป็นอย่างนี้แหละดีไหมคะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วดีกว่านั้นได้ฟังคำที่สามารถทำให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ว่าต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมั่นคงแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะไม่เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อที่จะสามารถเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านี้ได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสติมีจริงๆนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะเป็นธรรมะมีจริงเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้กำลังรับประทานอาหารอร่อยอร่อยสติเกิดหรือเปล่าคะคุณธีรพันธ์สติเกิดนะคะ
2: ไม่เกิดครับ
1: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจสติจะเกิดไหมคะไม่รู้จักได้ซ้ำอย่างที่ถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรไปถามถึงปัฏฐานนะที่ตั้งของสติและตัวสตินะคะแต่ความจริงแม้แต่เพียงชีวิตประจำวันขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นกุศลเท่านั้นนะคะที่สติเกิดเช่นขณะที่เห็นประโยชน์ของการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นสติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งมีสติมากไหมฟังธรรมะเข้าใจไม่ไหร่ขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสติแต่เมื่อไม่เข้าใจไม่ฟังนะคะกำลังติดข้องพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีไม่มีสติและธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีมากหลายอย่างนะคะเพราะเหตุว่าปกตินะคะธรรมะฝ่ายไม่ดีเสมอกว่าธรรมะฝ่ายดีจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยสภาพธรรมะฝ่ายดีซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าฟังยังไม่ทั่วยังไม่ละเอียดแต่ถ้ายิ่งฟังละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีเราขณะนี้ด้วยเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะ
2: เชิญพิสุกัญญาครับ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะมรณานุสติอะค่ะ
1: สติรู้จักแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ระลึกถึงความตายแล้วกลัวเป็นสติป่ะ
3: ไม่ใช่
1: แต่รู้ว่าต้องตายแน่ๆแล้วอะไรตายก็ยังไม่รู้และคิดว่าเราตายแต่เมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหมคะทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะต้องสอดคล้องกันสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยตายหรือเปล่า
3: ตาย
1: เป็นขณิกะมรณะมรณะคือตายนะคะขณะคือขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยกำลังตายอยู่ทุกขณะไม่มีใครรู้เลยจนกว่าจะถึงขณะที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้คือจิตขณะสุดท้ายสภาพรู้นะคะเกิดระดับไปพร้อมกับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมก็จะทำให้เป็นรูปนี้บุคคลนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ก็กล่าวว่าตายเป็นสัมมุติมรณะสมมุติว่าตายเพราะอะไรคะเพราะทันทีที่ตายก็เกิดอีกจิตเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเลยตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่คิดว่าจะตาย
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะการระลึกถึงความตายเนี่ยค่ะมรณานุสติเนี่ยหมายถึงกุศล
1: สติเป็นกุศลหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นระลึกถึงความตายอย่างไรเป็นกุศลเมื่อวานนี้พราหมณ์สองคนใช่ไหมคะท้าวความถึงเมื่อวานเนี่ยค่ะอายุ120ปีนะคะแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยทำกุศลเล็กๆน้อยๆบางคนก็ทำกุศลคิดว่ามากใหญ่แต่ว่ากุศลอย่างนั้นน่ะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าบังคับจิตให้เป็นกุศลไม่ได้เดี๋ยวพอคิดถึงกุศลนะคะก็เป็นอกุศลไปอีกละก่อนจะตายก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจิตเศร้าหมองก่อนตายก็เป็นปัจจัยให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดในนรกหรือว่าเป็นเปรตเป็นอสุรกายตอนนี้ไม่เห็นเลยสักภูมินอกจากภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่ภูมิอื่นมีตามเหตุคือกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าขณะนี้กำลังอยู่ในภพภูมินี้มีที่พึ่งสำหรับภพภูมิหน้าหรือยังหรือว่ามีที่พึ่งสำหรับภพภูมิหน้าระดับไหนเพราะเหตุว่าทุกคนต้องเกิดเพราะฉะนั้นพราหมณ์สองท่านเวลาที่คิดถึงความตายเนี่ยเป็นกุศลไหมกับคนที่คิดถึงความตายนะคะแต่ก็ไม่รู้เลยยังไงล่ะคะยังไงก็จะต้องตายก็รู้ละแล้วก็เสียใจว่าจะต้องตายอย่างนั้นก็ไม่ใช่กุศลแน่ใช่ไหมคะแต่พราหมณ์นั้นรู้ค่ะว่ายังไม่มีที่พึ่งเลยเพราะว่ากุศลเล็กๆน้อยๆบางคนก็มีเพียงเท่านั้นบางคนก็มีกุศลมากก็จริงนะคะแต่กุศลนั้นเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกุศลที่เป็นที่พึ่งก็ต้องมีอีกระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคำสอนจากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะก็ทรงแสดงความจริงที่มีนะคะโดยละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่ว่ากุศลที่เป็นที่พึ่งเป็นกุศลไหนกุศลทุกอย่างเป็นที่พึ่งไม่ให้ไปสู่อบายภูมิแต่ก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จบจาก1ขวบ2ขวบไปจนถึง120ปีก็ไปตั้งต้นใหม่อีกใช่มั้ยคะเกิดใหม่ก็ตั้งต้นใหม่อีกก็เป็นอย่างนี้ไปตายอีกก็เกิดใหม่อย่างนี้เป็นที่พึ่งหรือเปล่าแต่ที่พึ่งจริงๆก็คือพึ่งให้มีความเห็นถูกให้เข้าใจถูกนะคะแล้วก็พึ่งได้ตลอดตั้งแต่พึ่งไม่ให้ไปสู่อบายภูมิจนกระทั่งพึ่งจนดับกิเลสไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนี่คือมรณสติที่รู้ว่ามีที่พึ่งหรือยังแล้วจะพึ่งอะไรถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะตายจะทำอกุศลกรรมไหมคะผลไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่เกิดกับตนเองที่ได้ทำอกุศลกรรมนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นที่พึ่งที่จะให้รู้ความจริงว่าแม้ยังไม่ตายก็ไม่ควรที่จะทำอกุศลกรรม
2: เชิญพี่กฤษณาครับ
4: ท่านอาจารย์ได้กรุณาเตือนถึงการระลึกถึงความตายนะคะสำหรับดิฉันก็คิดถึงว่าความเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะซึ่งก็จะเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐกว่าที่พึ่งที่เป็นกุศลขั้นอื่นๆนะคะทีนี้ความเข้าใจธรรมะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความรู้มาโดยตลอดว่าธรรมะก็หมายถึงไม่ใช่เป็นตัวตนนะคะทีนี้ ธรรมะก็มีหลากหลายทั้งนามธรรมและรูปธรรมการที่จะเข้าใจนามธรรมซึ่งท่านอาจารย์ได้พูดมากมายเกี่ยวกับการเห็นค่ะขอความรู้ความเข้าใจจากท่านอาจารย์เพื่อย้ำถึงความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเห็นนะคะถ้าการเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะการที่จะศึกษาถึงลักษณะของอาการเห็นสภาพเห็นเนี่ยค่ะจิตที่จะระลึกศึกษานั้นก็ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแต่ในเมื่อจิตเห็นได้ดับไปแล้วและสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยค่ะจิตที่จะระลึกศึกษาอาการรู้จะศึกษาได้อย่างไรในเมื่ออาการรู้นั้นก็ดับไปแล้วค่ะท่านอาจารย์ขอความกรุณาค่ะ
3: ค่ะเวลานี้มีเห็นไหมคะ
4: มีค่ะ
3: กำลังเห็นหรือเปล่าคะ
4: กำลังเห็นค่ะ
3: ค่ะใครรู้ว่าจิตเห็นเกิดระดับแล้วก็เกิดระดับจนกระทั่งเหมือนไม่ปรากฏว่าดับไปเลย
4: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงค่ะ
3: เปลี่ยนคำของพระองค์ได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะหมายความว่าทุกอย่างนะคะแม้แต่จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับไปอีกแน่นอนถูกไหมคะ
4: ค่ะ
3: แต่ทำไมเห็นเดี๋ยวนี้จึงเหมือนมีเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสามารถจะเริ่มเข้าใจลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นได้ไหมไม่ใช่ขณะที่ไม่มีเห็นแล้วไปคิดถึงเรื่องเห็นแต่ขณะนี้แหละที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าจากเห็นหนึ่งขณะแล้วจะมีเห็นอีกหนึ่งขณะได้ระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับมากก็ไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงความจริงของจิตทีละหนึ่งขณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้จิตหนึ่งขณะนั้นเกิดขึ้นโดยฐานะต่างกันตามปัจจัยอะไรอย่างไรแล้วก็เมื่อจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่เกิดสืบต่อไม่ได้ทำทัศนกิจใครรู้หรือจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบจากขุปสาทะแต่ไม่เห็นนี่ใครรู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเราจะเปรียบปัญญาของเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะถ้าไม่มีเห็นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสให้เข้าใจเห็นได้ไหมในเมื่อไม่มีเห็นเลยแต่เพราะมีเห็นเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อที่ปรากฏก็คือยังมีเห็นให้เข้าใจได้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าถึงสภาพธรรมะนะคะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไปคิดเอาเองหมดเลยแต่ขณะนี้เห็นเกิดดับกำลังเข้าใจเห็นที่กำลังมีไม่ใช่ขณะที่ไม่เห็นและคิดเรื่องเห็นต่างกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะกำลังเข้าใจเห็นเริ่มเข้าใจตรงนี้ท่านอาจารย์หมายถึงว่าเข้าใจในระดับขั้นการฟังในความเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ายังไม่เข้าถึงอาการเห็นจริงๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะถ้ามีการเข้าใจเรื่องเห็นโดยไม่เห็นแล้วก็ไปนึกเรื่องเห็นต่างกับขณะที่กำลังเห็นถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นสามารถจะค่อยๆเข้าใจเห็นโดยไม่ต้องไปนึกอะไรเลยปัญญาไม่ถึงระดับที่จะไปรู้อย่างนั้นได้ที่ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อกี่ขณะแล้วก็มีกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วแล้วมีภวังค์ขั้นแล้วก็มีมโนทวารวิถีจนกว่าเห็นอีกหนึ่งขณะจะเกิดไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณว่าชาวโลกที่เริ่มเข้าใจธรรมะจะเริ่มเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ

ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

ว่าจะตายในแต่ละวันก็มีความคิดไปในเรื่องอื่นมากมายด้วยความประมาทเคยมีความคิดว่าจะต้องตายแล้วทำประโยชน์จริงๆคือเจริญกุศลและสะสมความเข้าใจในพระธรรมบ้างหรือไม่จากการสนทนาปฐมชนะสูตรที่มสพ.22 สิงหาคม 2558

0: ใครบ้างที่คิดว่าใกล้จะตายหรือจะตายใช่ไหมคะไม่ได้คิดว่าจะตายแต่คงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตายเลยใช่ไหมคะแต่ไม่คิดว่าจะตายเพราะฉะนั้นคิดทุกวันแต่คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเลยว่าจะตายถ้าจะตายจะคิดเรื่องอื่นไหมคะ
1: ท่านอาจารย์ครับความตายนี้เป็นภัยอย่างไรครับแล้วก็อย่างไรที่กล่าวถึงว่าเป็นการกระทำบุญที่นำความสุขมาให้
0: คุณคำปันไม่กลัวตาย
1: กลัวครับท่านอาจารย์
0: กลัวก็เห็นภัยแล้วไงคะตายเป็นของธรรมดาเกิดก็เป็นของธรรมดาแต่จะเกิดเป็นอะไรแม้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตายยังเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรเพราะยังไงต้องตายแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่มัวแต่คิดเรื่องอื่นไม่คิดว่าจะตายคิดว่าจะตายจะหยุดเรื่องอื่นใช่ไหมคะทำความดีเพราะจะตายจะไปทำเรื่องอื่นทำไมคะเสียเวลาเพราะสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำไม่มีค่ะไปคิดว่าตายแล้วไม่มีความจริงไม่มีแม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจถูกต้องมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีโอกาสนี้อีกถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิกลพิการและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อันตรธานไม่ลืมนะคะระลึกถึงความตายหรือว่าต้องตายแน่จะตายก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้มีกุศลในชีวิตประจำวันพูดแล้วไม่ลืมแต่เป็นอนัตตาใช่ไหมคะลืมหรือยัง
2: ถ้าคิดว่าจะตายเนี่ยก็จะเหมือนกับเจริญกุศลอันนั้นเป็นความคิดของผู้มีปัญญา
0: เพราะฉะนั้นที่ว่าจะตายเนี่ยนะคะเป็นคำของใครที่เตือนให้รู้ว่าจะตายไม่อย่างนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแล้วก็จะตายด้วยก็เพลิดเพลินกันไปแต่ใครนะคะที่กล่าวไว้ชีวิตสั้นแล้วก็ทุกคนก็จะตายแน่
2: ๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: คนที่เขาเพลิดเพลินเพราะรู้ว่าเขาต้องตายบางคนก็ตายแล้วจะตายอยู่แล้วต้องไปที่โน่นไปที่นี่ต่างประเทศพาลูกที่กำลังป่วยหนักไปจะได้เพลิดเพลินก่อนจะตายนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ได้เข้าใจเลยถึงต่อไปจากนั้นคิดถึงแต่ว่าก่อนจะตายแต่ว่าตายแล้วล่ะไปไหนถ้ามีสิ่งที่รักที่สุดในชาตินี้ทันทีที่จากโลกนี้ไปไม่รักเลยไม่มีจริงๆค่ะเป็นคนใหม่ไม่รู้จักด้วยคนที่เคยพอใจรักใคร่วงสาคณาญาติทั้งหลายไม่รู้จักเลยแต่ก่อนจะจากไปยังเต็มไปด้วยความผูกพันหารู้ไม่ว่ายิ่งกว่านั้นอีกเพียงแค่เหมือนมีก็ไม่มีเพราะเหตุว่าเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏสืบต่อให้จำได้แต่แล้วก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยจะไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะเพราะตายแล้วไม่มีมีพระธรรมเป็นที่พึ่งหรือยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า
2: ก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะ
0: พึ่งได้จริงๆค่ะเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยนอกจากปัญญาความเข้าใจความจริงซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่างเปล่าเป็นอากาศไม่มีเลยทุกขณะแต่ก็สืบต่อเหมือนมีอยู่เรื่อย
2: ๆแต่ทุกวันนี้หนักเพราะว่าเป็นเราที่ไม่ใช่ธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีที่พึ่งจนกว่าจะปัญญารู้จริงๆว่าไม่มีอะไรเหลือ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1629สนทนาธรรมที่วัดไผ่ดำอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2551
3: ข้อสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยมีการสะสมแล้วมีโอกาสจะได้ฟังเพราะเหตุว่าคนตั้งเยอะจ้ะค่ะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยอยู่บ้านเดียวกันก็ได้พี่น้องกันวงศาคณาญาติที่ไม่ฟังในขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังฟังก็ได้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ใครก็ไม่สามารถที่จะบังคับคนอื่นแม้ตัวเองก็บังคับไม่ได้แต่ให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลเกิดก็ต้องมีปัจจัยของกุศลประเภทนั้นมีฉันทะเป็นมูลด้วยว่าเวลาที่อกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดก็ต้องมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นโดยมีฉันทะเป็นมูลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยสะสมฉันทะความพอใจที่จะกระทำโดยไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เช้ามาจ้ะค่ะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแม้แต่จะพูดก็เป็นไปตามฉันทะที่ได้สะสมมานี่คือค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาแต่เมื่อธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือว่ามีโอกาสได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วผลก็คือว่าเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะมิฉะนั้นการฟังธรรมะจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อละจ้ะค่ะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าการศึกษาธรรมะเพื่อละอกุศลเป็นผู้ที่ถึงความไม่มีมิจฉาโตคือผู้ที่ไม่มีโลภะแต่กว่าจะถึงไม่มีโลภะได้เนี่ยต้องนานมากเจ้าค่ะแต่จุดประสงค์ของพระธรรมคือให้ถึงการดับกิเลสเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีโลภะเป็นทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างในจะค่ะถ้ามีความมั่นคงว่าเพื่อละไม่ใช่เพื่อความติดข้องและต้องเป็นการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงให้ไม่ได้เลยต้องเป็นตัวเองที่ฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณาด้วยความเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจธรรมะและประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเพราะเหตุว่าการศึกษาไม่ใช่หมายความว่าอ่านหนังสือและเข้าใจแต่การศึกษาคือประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพระคุณเจ้าได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นพระคุณเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นได้โดยการพูดเผยแพร่สอนเนนด้วยสิ่งที่พระคุณเจ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ว่าคนที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วจะเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้มากจ้ะค่ะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่อกุศลและก็มีกุศลมากมายหลายอย่างซึ่งจะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งติดอยู่ในจิตเอาออกไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นสามารถที่จะนำอกุศลทั้งหลายออกไปจนกระทั่งไม่เหลือเลยได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าที่ใช้คำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็หมายความว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะนำปัญญามาหยิบยื่นแบบแลกเปลี่ยนซื้อขายได้เลยต้องเป็นบุคคลนั้นเองที่มีศรัทธาและก็เป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบรู้ความลึกซึ้งของพระธรรมเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องก็เผยแพร่และให้สิ่งนั้นกับคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งพระคุณเจ้าก็สามารถที่จะกระทำได้ส่วนกิจของภาระอื่นๆในฐานะเจ้าถิ่นหรือเจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือแม้เป็นพระภิกษุก็จะต้องร่วมกันที่จะรักษาอาวาสแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่สมควรที่ขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ในครั้งพุทธกาลพระท่านไม่ได้อยู่เฉยเลยจ้ะค่ะท่า ท่านก็กวาดกุฏิลานพระเจดีย์ช่วยกันทำจีวรกรรมหรือว่ากฐินต่างๆเหล่านี้ทำสังฆกรรมแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือต้องมีความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงกล้าที่จะอยู่ข้างถูกไม่ใช่ตามกระแสหรือว่าสิ่งที่ผิดโดยที่ว่าทั้งที่รู้ว่าผิดก็ตามอันนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ตรงใช่ค่ะยังขณะนี้มีคำว่าปฏิบัติธรรมะทุกคนทุกแห่งใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรหรือแม้แต่ถามว่าธรรมะคืออะไรก็จะไม่มีคำตอบมีคำตอบแต่ว่าต้องปฏิบัติแล้วจะรู้เองแต่ว่าต้องปฏิบัติยังไงและรู้อะไรถ้าขณะนี้ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นแต่สิ่งที่กำลังเผชิญหน้าทุกขณะถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจะไม่มีความเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือสิ่งนั้นหมดไปแล้วจะไปตามรู้สิ่งที่หมดไปแล้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมแสดงโดยละเอียดจ้ะค่ะเป็นคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏให้ถึงแก่นคือสาระคือความเป็นอนัตตาเพราะว่าเกิดและดับไปไม่เหลือเลยนี่คือสิ่งที่จะทำให้คลายกันยึดมั่นว่าเป็นเราเมื่อค่อยๆคลายความยึดมั่นว่าเป็นเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่ได้แม้แต่เห็นก็ต้องเห็นกำลังเห็นได้ยินเกิดแล้วต้องได้ยินไปเปลี่ยนแปลงได้ยินไม่ให้ได้ยินเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจความเป็นอนัตตาของทุกอย่างซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยและก็จะมีการที่มีชีวิตตามที่ได้ทรงแสดงไว้เช่นตามมีตามได้ไม่เดือดร้อนเลยจ้ะค่ะเพราะเหตุว่าเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เลือกลาภเลือกยศเลือกสรรเสริญเลือกนินทาเลือกอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปด้วยถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของเราไม่มีเราจริงๆจะเป็นเราชาตินี้อีกนานเท่าไหร่ใครจะบอกได้แค่พรุ่งนี้หรือแค่เย็นนี้ก็หมดละไม่มีใครสามารถที่จะมาหาความเป็นบุคคลนี้จากสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เพราะแม้ขณะนี้ก็หมดไปทุกขณะถ้ามีความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่เกิดและหมดไปแต่ว่ามีความยึดถือว่าเป็นเราก็ทำให้เดือดร้อนทำให้มีเรามีเขาหรือว่ามีความขุ่นเคืองบ้างขาดความเมตตาบ้างริษยาบ้างแต่ว่าจริงๆก็ทุกอย่างเป็นธรรมะจ้ะค่ะเกิดแล้วหมดแล้วแล้วไม่ใช่เราด้วยแล้วก็ต้องเกิดอีกด้วยไม่ออกไปจากสังสารวัฏได้แล้วก็ในชาติหนึ่งก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะไม่ทุกข์เพราะความเดือดร้อนในความติดข้องและก็สามารถที่จะให้คนอื่นเข้าใจธรรมะด้วยจ้ะค่ะแล้วก็จะรู้ว่าแม้แต่คำเดียวก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะจะเข้าใจปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนไม่มีเหตุผลให้เชื่อตามแต่สอนให้รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเป็นอย่างนี้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นคนที่มั่นคงจ้ะค่ะและก็ความมั่นคงนั้นก็คือสัจจญาณถ้าไม่มีสัจจญาณกิจญาณซึ่งเป็นปฏิปปติการที่จะขณะนี้สามารถเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏจนถึงปฏิเวทะคือแทงตลอดความจริงซึ่งเกิดและก็ดับไปถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นฟังจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปัตติเกิดปฏิเวทะก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะ
4: ทำไมทุกวันนี้นี่พระมักนิยมสร้างวัตถุบางทีก็พันล้านสองพันล้านก็ทำให้ญาติโยมต้องแห่แหนก็ไปทำบุญสร้างช่วยกันแบบนี้แล้วก็ยกย่องว่าเป็นบารมีทำไมไม่มีการได้อบรมกันสอนกันหรือว่าได้สนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้อันจะยังประโยชน์สูงสุดในศาสนา
3: ที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจ้ะลองถามแต่ละท่านที่เป็นอย่างนี้ว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่าไม่ว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วจะเป็นชาวพุทธจริงๆได้ไหมเพียงแต่กราบไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็เห็นได้ว่าหลังจากที่ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีความที่ไม่ได้เห็นคุณของพระธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเป็นมหายานเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกวนอินเป็นอะไรผสมรวมกันไปหมดเลยซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะคำสอนเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์คือสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงชัดเจนจนกระทั่งสามารถที่จะละการติดข้องได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือติดข้องหมดไม่ได้ละเพราะไม่รู้ว่าควรละเพราะสิ่งที่ควรละนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเพียงธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไป

0: การไม่มีในคำสอนเป็นเรื่องละจ้ะค่ะ
1: เราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะแผ่ทิศทางที่ถูกต้องไปสู
0: ่ศึกษาธรรมะละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องและเป็นผู้ตรง
1: อาจารย์ก็เยอะเหลือเกินในประเทศไทย
0: ก็ฟังว่าอันไหนเป็นการที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ความคิดของแต่ละอาจารย์
1: เหมือนกับเรื่องหนึ่งว่าช่วงที่ปรินิพพานท่านก็จะตัดไว้ว่าธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทำไมท่านไม่ตัดว่าธรรมเท่านั้น
0: เจ้าค่ะแล้วก็ชาวพุทธไม่ฟังเลยเอาคนโน้นคนนี้แทนพระธรร
1: ม
0: กับพระวินัยที่มอบไว้เป็นศาสดากลายเป็นว่าพระผู้นี้เป็นผู้สอนพระผู้นั้นเป็นพระอรหันต์เหมือนกับมอบให้คนหนึ่งคนใดเป็นแต่ความจริงพระพุทธองค์ไม่เคยมอบให้ใครเป็นศาสดาเลยนอกจากพระธรรมวินัยเจ้าค่ะ
1: เราจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าในเมื่อบางทีถ้าพระเถระท่านผู้ใหญ
0: ่ถ้ามอบ
1: ทิศทางมันไปอย่างนี้
0: เจ้าค่ะท่านเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดไม่มีการที่จะคลาดเคลื่อนเลยแต่พระมหากัสสปะก็ต้องปรินิพพานท่านพระอานนท์ก็ต้องปรินิพพานทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วจะมอบให้ใครนอกจากธรรมะที่ได้ตรัสทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นศาสดาทุกกาลและสมัยเจ้าค่ะเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์และเป็นเรื่องจริงถ้าศึกษาพระไตรปิฎกไม่มีข้อสงสัยเลยในเหตุในผลจะค่ะจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้ถูกต้อง
1: ถ้าจิตเรารู้สึกเบื่อหน่ายในสังคมที่เราอยู่นี้เราอยากจะดีดตัวออกไปเหมือนกับไปอยู่กับความสันโดษมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม
0: ่ก่อนจะถึงตรงนี้นะจ๊ะค่ะยังไม่รู้จักจิตก็มีเรื่องของจิตมากว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนี้ก่อนอื่นคือทุกคำต้องเข้าใจจะน่าจะค่อยๆเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรู้เหตุผลด้วยตัวเอง
1: เพราะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเราตัดช่องน้อยแต่พอตัว
0: นั่นคือเขาแต่ก็ไม่รู้จักจิตพูดอะไรไปทั้งหมดก็คือไม่รู้จักธรรมะก็ใช่ก่อนเองคือต้องตั้งต้นรู้จักธรรมะโดยฟังธรรมะและรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะใช่ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกเลยทั้งสิ้นนอกจากคิดเอง
1: พุทธศาสนามีคำว่าฟุกหรือความบังเกิดหรือไม่ฟุกหรือเปล่าที่ทำได้
0: ใช่ค่ะพูดได้ทุกเรื่องปลายเหตุทั้งหมดแต่อะไรฟุกและฟุกคืออะไรไม่มีคำตอบคือไม่เอาต้นตอหรือคำแรกไปเป็นเรื่องยาวโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคืออะไรถ้าบอกว่าฟลุกหรือเปล่าอะไรฟลุกฟลุกเฉยๆได้ไหมจ๊ะคะหรือว่าอะไรฟลุกต้องละเอียดมากจ๊ะคะและพระพุทธศาสนาจะมีคำตอบอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ฟลุกหรือเปล่าได้ยินเนี่ยฟลุกหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุเห็นจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุเห็นจะเกิดไม่ได้เลยและทุกคนก็อยากจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดเลยแต่บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจฟลุกหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้นกำลังนอนหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยเจ้าค่ะแล้วก็เกิดได้ยินเนี่ยฟลุกหรือเปล่าหรือแม้แต่ได้ยินที่เกิดขณะนั้นก็คือต้องมีโสตประสาทะซึ่งใครก็ทำไม่ได้เลยนอกจากกรรมเท่านั้นและถึงแม้ว่าจะกรรมทำให้โสตประสาทะเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเสียงมากระทบโสตประสาทะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้และใครจะไปบังคับเสียงนั้นว่าให้เป็นเสียงที่น่าพอใจหรือเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจกระทบกับโสตประสาทะและถึงแม้ว่าเสียงที่ไม่น่าพอใจกระทบหรือเสียงที่น่าพอใจกระทบก็ตามถ้าจิตไม่เกิดไม่มีทางที่เสียงนั้นจะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นอะไรทำให้จิตได้ยินเกิดไม่ฟลุกจ้ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นเสียงที่สามารถจะได้ยินได้มีสองอย่างคือเสียงที่น่าพอใจกับเสียงที่ไม่น่าพอใจขณะใดที่ได้ยินเสียงที่น่าพอใจต้องเป็นผลของกุศลกรรมไม่อย่างนั้นกรรมที่ทำแล้วเนี่ยจะให้ผลเมื่อไหร่แล้วจะให้ผลเป็นอะไรไม่มีทางที่จะให้ผลเลยถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่ากรรมก็ทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นเป็นทางที่จิตจะเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมมาจากเหตุคือตัวกรรมซึ่งเป็นนามธรรมจงใจตั้งใจที่จะให้ผลอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงๆเมื่อถึงกาลที่กรรมนั้นให้ผล
1: เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็เผชิญกับปัญหาการเมืองคนที่ปฏิบัติธรรมก็เหนื่อยหน่ายแล้วมันก็ว่าทั้งพระสงฆ์หรือว่า
0: ต่างๆก็ลืมอีกว่าเหนื่อยหน่ายก็เป็นธรรม

0: มาคือเป็นเราไปหมดก็คือว่าธรรมะหายไปหมดเลย
1: แล้วเหมือนกับว่าพุทธศาสนาก็เยียวยาไม่ได้เลย
0: ถ้าพุทธศาสนาเยียวยาได้จ้ะค่ะขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได
1: ้แล้วทำไมคนตั้งมากมายมหาศาลทำไมไม่หันกลับมาระลึกคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำไมเหมือนกับยิ่งเดินต่อไปยิ่งจะรกรุงรังยุ่งยากขึ้นไปแต่ละวันแต่ละวันครอบครัวก็ยังคิดเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิต่างกันอีกหรืออาจจะมิจฉาทิฏฐิทั้งครอบครัวก็ได
0: ้อะไรจะเกิดง่ายกว่ากันใช่ไหมความชั่วกับความดี
1: ความชั่ว
0: แล้วก็เกิดซ้ำกันทุกวันทุกวันไม่ต้องโทษใครใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขานำมาแต่มีอยู่แล้วในใจพร้อมที่จะเกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าพระธรรมคำสอนเพื่อละอกุศลอย่างอื่นละไม่ได้เลยขณะที่มีความเข้าใจขึ้นกุศลก็เจริญขึ้นหนทางเดียวก็คือว่าเผยแพร่พระธรรมให้คนได้เข้าใจเพิ่มขึ้น
1: บางคนก็บอกยกว่าตัวเองก็ปฏิบัติธรรม
0: ปฏิบัติธรรมคืออะไรใช่ไหมเข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติธรรมแต่ความจริงโลภะโทสะปฏิบัติหน้าที่ของโลภะโทสะคือมาเป็นเรื่องที่ละเอียดจ้ะค่ะและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้จ้ะค่ะถ้าเห็นประโยชน์และก็มีความมั่นคงเข้มแข็งอาจหารร่าเริงที่จะแก้ไขแต่แก้ที่ตัวเองก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะแก้คนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้จ้ะค่ะว่าคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจะตามกระแสคือไม่ศึกษาธรรมะกับเขาหรือไม่เห็นอย่างนี้ยิ่งควรที่จะศึกษาธรรมะเพราะว่าจะเหลือน้อยลงแล้วและถ้าไม่ใช่ธรรมะจริงๆจะช่วยโลกไม่ได้เลยจ้ะค่ะเอาอกุศลไปช่วยอกุศลนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นส่วนน้อยเป็นประโยชน์ตนและยังเป็นประโยชน์คนอื่นต่อไปคือไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปทำร้ายคิดร้ายคนอื่นด้วย
1: คำสอนพุทธเจ้าที่ว่าตราบใดที่มีคนปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ยังยืนยันถึงปัจจุบันใช่หรือไม
0: ่แต่ต้องรู้ว่ามรรคแปดคืออะไรไม่ใช่ชื่อเฉยๆจ้ะ
1: เช่นถ้าเรารู้แล้วนี่ก็แสดงว่ากลุ่มนั้นต้องแน่นอน
0: ก็เป็นแต่เพียงท่าแต่ถ้าถามดูว่าขณะนี้มีใครศึกษาธรรมะบ้างจำนวนจะน้อยมากในบรรดาพวกที่ศึกษานั้นใครเข้าใจเท่าไหร่นั่นในบรรดาผู้ที่เข้าใจบ้างแล้วเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติตามแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาไปเลยจ้ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราถึงอะไรยังไงหรือว่าสภาพเหล่านั้น
0: เรื่องละจ้ะค่ะถ้าสามารถละคลายความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือถูกต้องถ้ายังไม่รู้อยู่ทั้งที่ฟังก็ไม่รู้ก็ยังต้องฟังต่อไปจนจะค่อยๆรู้ขึ้นสำคัญที่สุดคือปัญญาใช่ค่ะ
2: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
3: อยากถามคำถามว่าคำว่าคาถาครับที่คนส่วนมากสวดกันแล้วก็เข้าใจว่าช่วยให้เราพ้นทุกข์หรือว่าโชคดีหรือว่าได้บุญอะไรอย่างเงี้ยครับขออาจารย์ช่วยขยายความคำว่าคาถาหน่อยครับว่ามีความหมายว่ายังไงครับ
4: การสนทนาก็คงจะต้องมีการถามตอบบ้างนะคะก็อยากทราบว่าคาถานี่ค่ะเป็นภาษาอะไรคะ
3: คาถาเป็นภาษาบาลีครับ
4: แต่ละคนก็คงจะมีคาถาเฉพาะตัวสั้นบ้างยาวบ้างแต่เวลาที่ใช้คำว่าคาถาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ภาษาไทย
3: ครับ
4: เวลาที่พูดภาษาไทยเนี่ยคนไทยทุกคนก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดภาษาอื่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคาถาซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยเข้าใจความหมายหรือเปล่าคะเวลาที่ท่องหรือว่าเพียงจำคำแล้วก็ออกเสียงแล้วก็ท่องและคิดว่าเป็นภาษาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจความหมายของคาถาจะไม่เห็นความลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำที่ท่องเนี่ยค่ะหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหรือการที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อนะคะให้เรากราบไหว้โดยที่ไม่เข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครท่องคาถาแต่เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นและทรงแสดงนะคะอุปการะให้ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเป็นภาษาบาลีซึ่งแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆตลอด45พรรษานะคะก็เป็นพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและคาถาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่รู้คำแปลเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนใครแต่งและก็มีความหมายว่ายังไงแต่ทุกคนเนี่ยนะคะก็มีความรักตัวแสวงหาที่พึ่งต่างๆและก็อาจจะคิดว่าถ้าได้ท่องคาถาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญต่างๆนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุและผลถ้าเหตุดีนะคะผลก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเหตุไม่ดีเนี่ยจะให้ผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ใช่เพื่อให้ท่องค่ะแต่เพื่อให้เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะคาถาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้ามีความสนใจว่าหมายความถึงอะไรก็จะทำให้ค่อยๆรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีในขณะนี้จะพูดทำไมถึงสิ่งที่ไม่มีและใครสามารถที่จะเข้าใจได้ในสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามหาทางนะคะที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ว่าไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องต่างๆที่จะไม่โกรธที่จะทำความดีละความชั่วต่างๆนะคะด้วยความคิดของตนเองซึ่งไม่ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงความคิดที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเพื่อฟังนะคะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ต้องเป็นการที่มีศรัทธาที่จะศึกษาพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อทันทีนะคะแต่ว่าเริ่มรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงคืออะไรและก็เป็นความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้ด้วย
3: การท่องคาถาแล้วคิดว่าหรือเชื่อว่าจะมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาช่วยไม่ทราบว่าเป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะทุกคนเกิดมาต่างกันมีใครช่วยให้ใครเป็นอย่างไรในขณะเกิดหรือเปล่าคะ
3: ช่วยในที่นี้หมายถึงว่า
4: หมายความว่านะคะเราเกิดมามีชีวิตต่างๆกันไปเนี่ยแม้แต่ขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นผลของการกระทำของเราที่ใช้คำว่ากรรมของเราที่ได้ทำแล้วถ้าเป็นกุศลกรรมก็ทำให้เกิดดีนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ทำให้เกิดไม่ดีอย่างใครจะอยากเกิดเป็นนกบ้างใครจะอยากเกิดเป็นหนูใครจะอยากเกิดเป็นแมวใครจะอยากเกิดเป็นช้างก็เกิดแล้วใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นช้างหรือเปล่าหรือใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นมดหรือเปล่าหรือว่าใครช่วยให้เราเกิดมาเป็นแต่ละคนในขณะนี้ก็ต้องแล้วแต่กรรมที่แต่ละคนทำมาต่างๆกันเพราะฉะนั้นจะอาศัยใครคะต่างคนก็ต่างมีกรรมเป็นของตนเองแลกกันได้ไหมคะเราไปทำชั่วไว้มากๆยกให้คนอื่นไปได้ไหมคะหรือว่าคนอื่นเขาทำดีก็ขอให้มันเป็นความดีของเราเถอะเราจะได้ผลของกรรมดีนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับแสดงว่าความโชคดีหรือว่าผลที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ทำเหตุที่ดีไม่ถึงว่ากุศลเหตุนะครับทีนี้ก็คือว่าความเข้าใจที่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะครับที่จะมาช่วยเราก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดใช่ไหมครับอาจารย
4: ์ขณะนั้นคิดเองใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังไม่รู้ว่าอะไร
3: ไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
4: และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรล่ะคะเป็นไม้หรือเป็นก้อนหินหรือเป็นทองคำหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ
2: ์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนา ครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1630สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
4: เป็นป้ายหรือเป็นก้อนหินหรือเป็นทองคำหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ
3: ์อันนี้ถามแทนคุณแม่นะครับพอดีคุณแม่เชื่อว่ามีเทวดาหรือว่ามีพรหมหรือว่ามีอะไรที่จะลิขิตทำให้เป็นไปครับ
4: ก่อนอื่นนะคะ
3: ครับ
4: พูดถึงอะไรเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักสิ่งนั้นไม่ใช่พูดลอยๆใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: อย่างเทวดาเนี่ยคือใครมีจริงหรือเปล่ามนุษย์มีจริงหรือเปล่าสัตว์เดรัจฉานมีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าม
3: ีจริงครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาต้องเป็นผลของกุศลกรรมหรือว่าเป็นผลของอกุศลกรรม
3: กุศลกรรมครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาก็มีจริงนะคะแล้วถ้าเทวดาสามารถจะช่วยคนอื่นได้ป่านนี้ทุกคนสบายหมด
3: ครับแสดงว่าไม่มีใครช่วยได้ครับแสดงว่าต้องทำเหตุคือกุศลครับ
4: ตามเหตุค่ะ
3: ครับพระพุทธเจ้าคือใครครับอาจารย์มีตัวตนหรือไม่ครับ
4: อยากรู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
3: ครับอยากรู้จักพระพุทธเจ้าครับ
4: 2,500 ปีมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพระรูปกายแต่ว่าถ้าอยากรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะคะฟังพระธรรมเมื่อนั้นและจึงจะเห็นว่าบุคคลที่ได้กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะโดยประกาศทั้งปวงเพราะว่าทรงแสดงความจริงในขณะนี้ค่ะโดยละเอียดจนกระทั่งถึงย่อยที่สุดนะคะหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วโดยละเอียดค่ะตั้งแต่ขั้นต้นนะคะจนกระทั่งถึงความละเอียดอย่างยิ่งจึงจะรู้ว่าผู้ที่สามารถที่จะแสดงธรรมะที่ดูเหมือนเป็นปกติในขณะนี้นะคะให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะโดยที่ไม่ศึกษานะคะก็ยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนี่คือความไม่รู้กับความรู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจแม้แต่คำที่เราได้ยินบ่อยๆและใช้นะคะละเอียดขึ้นเช่นถ้ากล่าวถึงธรรมะต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่จริงใครจะรู้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เนี่ยขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่มีก็เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นความหมายของธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วด้วยขณะนี้กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังนะคะจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่ว่าสิ่งนั้นก็มีจริงๆนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยขณะนี้ในขณะที่ฟังอย่างนี้ค่ะพอที่จะรู้จักธรรมะไหมคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นครับ
4: เพราะอะไรคะ
3: ตามการศึกษาก็รู้ว่าเสียง
4: ตามการศึกษาหรือว่าเสียงปรากฏมีเสียงจริงๆเสียงที่มีจริงเนี่ยนะคะ
3: ครับ
4: มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เสียงก็มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยมีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจเริ่มนะคะตั้งแต่ต้นว่าที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดสิ้นไป2,500 ปียังอยู่ไหมคะเหตุการณ์สมัยโน
3: ้
4: น
3: ไม่มีแล้วครับอาจารย
4: ์ไม่มีนะคะ
3: ล่วงไปแล้วครับ
4: ค่ะเมื่อวานนี้มีไหมคะ
3: เมื่อวานนี้ก็ล่วงไปแล้วครับ
4: ค่ะล่วงไปแล้วเดี๋ยวนี้แล้วคะมีไหมคะกว่าจะถึง2,500 ปีก็ต้องมีขณะนี้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นกล่าวว่า2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือข้างหน้าตั้ง2,500 ปีแต่ถ้าไม่มีขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนะคะจะถึง 2,500 ปีไหมคะ
3: ไม่ถึงครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่า 2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้ก็ต้องไม่เหลือนี่คือพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
3: พระพุทธเจ้าครับ
4: ค่ะคนอื่นจะสอนอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับ
4: เพราะว่าคนอื่นไม่รู้ความจริง
3: ครับ
4: และสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าตรงไหนบ้างที่ผิดจากความจริง
3: ไม่มีครับ
4: ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าธรรมะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครนะคะธรรมะเป็นธรรมะใครบังคับบัญชาธรรมะได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
4: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: โกรธเป็นธรรมะครับ
4: เพราะอะไรคะ
3: โกรธก็เป็นนามธรรมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ได้ครับแล้วมีจริงๆครับ
4: แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วย
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะก็จะเข้าใจซึ้งถึงความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเลือกให้เกิดก็ไม่ได้เลือกไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองที่กำลังเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นที่จะให้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคะ
3: พระพุทธเจ้ามีจริงครับ
4: ตอนนี้ก็ตอบได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานแต่เมื่อได้ฟังคำสอนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่สอนอย่างนี้ต้องมีปัญญานะคะที่คนอื่นไม่สามารถจะมีได้นอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขึ้น
3: มีคำถามนึงครับว่าพระสงฆ์คืออะไรครับอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงคืออย่างไรครับ
4: ก็ขอเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
5: เมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีการแสดงธรรมะเพราะว่าความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับมีการสะสมพระบารมีมาแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่แค่เพียงปรินิพพานไปเพียงพระองค์เดียวยังมีการแสดงธรรมะนะคะซึ่งเป็นพระธรรมที่ท่านแสดงทั้ง45พรรษาหลงเหลืออยู่นี่นะคะแก่ผู้ที่สามารถที่จะฟังนะคะแล้วก็เข้าใจได้สาวกก็คือผู้ที่ฟังและเข้าใจนะคะสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้มีการอบรมขัดเกลาอกุศลธรรมนะคะจนสามารถละอกุศลธรรมได้เป็นขั้นๆเรียกว่าเป็นภริยาบุคคลนะคะขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนะคะสามารถที่จะละความเห็นผิดละความสงสัยจึงชื่อว่าเป็นอริยสาวกเพราะฉะนั้นสาวกนี่นะคะก็มีทั้งสาวกคือผู้ฟังธรรมดานี่นะคะแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะจนกระทั่งถึงเริ่มที่จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันสูงกว่านั้นเป็นพระสักทาคามีเป็นพระอนาคามีจนสามารถจะดับกิเลสได้โดยไม่เหลือเลยก็คือเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกนะคะก็คือผู้ที่ฟังจากพระพุทธเจ้าจึงสามารถจะเข้าใจธรรมะได้
4: ขณะนี้ฟังพระธรรมหรือเปล่าคะฟัง
3: ครับ
4: ไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
3: บางครั้งมันก็เหมือนเป็นเราครับอาจารย์
4: ค่ะถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ได้ดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้ค่ะที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือเป็นธรรมะและขณะใดที่ฟังสิ่งที่จริงนะคะซึ่งมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงคนนั้นก็ชื่อว่าสาวกคือผู้ฟังแต่สาวกก็มีหลายระดับขั้นนะคะตามกำลังของปัญญาขณะใดก็ตามที่ได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยก็จะต้องมีทั้งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมนะคะที่ทำให้บุคคลนั้นถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเช่นเดียวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขณะนี้นะคะเพียงมีศรัทธาเล็กน้อยแล้วก็เริ่มฟังจะรู้ว่ายังห่างไกลกันมากกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ฟังต่อไปนะคะก็เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือสาวกผู้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกถึงความเป็นพระอริยสาวกเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นก็แสดงเห็นว่าผู้ที่ตรงเนี่ยก็จะรู้ว่าปัญญาขณะที่กำลังฟังเนี่ยยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอริยะบุคคลทั้งหลายได้ตรัสรู้ความจริงนั้นแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ฟังมีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นฟังอีกความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นอีกมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่ออะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่ชอบไปวัดชอบทำบุญแล้วก็อาจจะชอบฟังธรรมหรือฟังเทศแต่รู้จุดประสงค์ไหมคะว่าฟังทำไมฟังเพื่อที่จะมีความเห็นถูกเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีเราและรักเราเนี่ยมากไหมคะ
3: มาก
4: หรือรักคนอื่นมากกว่าเราร
3: ักตัวเองครับ
4: ค่ะมากที่สุดนะคะ
3: มากที่สุด
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเมื่อรักตัวเองมากที่สุดทำอะไรเพื่อใครคะ
3: เพื่อตัวเองครับ
4: ค่ะเพื่อตัวเองโดยที่ตัวเองไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็หลงเข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นเราแล้วก็พยายามที่จะต้องการสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อตัวเราด้วยความเห็นผิดว่ามีเราแต่ถ้ารู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะสองฝ่ายธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีเพียงแค่ได้ยินชื่อเนี่ยค่ะกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามอกุศลก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามถ้าฟังอย่างนี้ก็พอจะมีความรู้ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะว่าควรอบรมเจริญธรรมะอะไร
3: ธรรมะฝ่ายกุศลคร
4: ับค่ะทางฝ่ายกุศลนะคะถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล
3: จะไม่มีทางรู
4: ้ไม่มีทางเลยค่ะเห็นดอกไม้สวยๆนี่นะคะชอบไหมคะ
3: ก็ชอบครับ
4: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: อกุศล
4: ค่ะทางหูเสียงเพราะๆชอบไหมคะ
3: ก็ชอบครับ
4: ค่ะเป็นอะไรคะ
3: อกุศล
4: ทางจมูกกลิ่นหอม
3: ๆชอบครับ
4: ค่ะทางลิ้นรสอร่อย
3: ชอบครับ
4: ทางกายสัมผัสที่สบาย
3: ก็ชอบครับ
4: ทางใจก็คิดนึกเรื่องจะสนุกสนานจะรื่นเริงนะคะเป็นอกุศลหรือเปล่าคะ
3: อกุศลครับ
4: ทั้งวันหรือเปล่า
3: ทั้งวันครับ
4: จนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่น่าพอใจโดยที่ว่าไม่รู้ว่านะคะผลนั้นมาจากไหนมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่ามีใครอยากได้รับภัยพิบัติต่างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและมีความรู้ที่ถูกต้องตามลำดับเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าเพื่อละความไม่ดีแล้วเราก็พูดเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่ดีทั้งวันใช่ไหมคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจค่ะแล้วอะไรจะละได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะเตชะหรือว่าธรรมเดชพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะเผาธรรมะฝ่ายอกุศลได้ แต่ว่าต้องมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่แม่ฟังเนี่ยค่ะคิดไหมที่จะละชั่วนะคะถ้ามีความตั้งใจเพิ่มขึ้นเพราะเห็นประโยชน์นะคะความเพียรที่เคยเพียรทั้งวันเนี่ยค่ะเพียรเพื่ออกุศลถูกต้องไหมคะต
1: ั้
4: งแต่ตื่นมาเนี่ยเพียรทำอะไรเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบังคับไม่ได้ค่ะเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยเกิดแต่ก็สะสมเหตุปัจจัยที่จะมีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนกว่าจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะนะคะก่อนและกุศลทั้งหลายเนี่ยจึงจะเจริญขึ้นได้แต่ให้คิดถึงขณะที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยอยู่ในโลกของอะไรความมืดความไม่รู้ความต้องการด้วยโลภะนะคะการเบียดเบียนด้วยโทสะถ้าออกห่างจากโลกนั้นมาแล้วก็มองโลกของอกุศลเนี่ยค่ะก็จะเห็นชัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไปคลุกเคล้าหรือว่าติดข้องอยู่ในที่นั้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นได้โดยอาศัยพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็มีการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ใครไปบังคับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากที่เคยชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กลายเป็นไม่ชอบเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งสะสมมาที่จะชอบนะคะก็ชอบชอบสีฟ้าหรือสีชมพูคะ
3: ชอบ
4: แต่ละอัธยาศัยตามการสะสมเปลี่ยนได้ไหมคะ
3: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
4: ตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะค่อยๆสะสมความเห็นถูกมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการน้อมไปสู่นะคะการมีพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งเพราะเรากล่าวอยู่เสมอใช่ไหมคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและวันนี้พึ่งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ในขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพึ่งพระรัตนตรัยตอนไหนไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะนอกจากกราบระลึกถึงพระคุณหรือว่ากราบขออะไรก็ไม่ทราบแล้วแต่นะคะและถ้าจะระลึกถึงพระคุณเนี่ยรู้พระคุณแค่ไหนก็ระลึกถึงพระคุณเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็มีการรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศในจักรวาล นะคะแสนโกฏิจักรวาลไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะไม่ได้ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากใครเพราะเหตุว่าบำเพ็ญมาเพื่อที่จะให้เป็นพระมหากรุณาที่จะให้ความเห็นถูกเพราะรู้ว่าถ้าเหตุดีนะคะผลดีต้องตามมาไม่ว่าเราจะช่วยใครให้อะไรใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขาเป็นอกุศลมีอกุศลจิตใครจะไปห้ามผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ดีได้พระฉันจริงได้ทรงพระมหากรุณาแสดงเหตุนะคะคือกุศลที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยได้เจริญได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะไม่มีอีกเลยค่ะจากการที่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมะจนกระทั่งได้รู้ธรรมะได้ฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะจนกระทั่งค่อยๆ คลายความยึดถือธรรมะว่าเป็นเราสามารถที่จะดับกิเลสนะคะคือการเห็นผิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์นะคะที่จะได้รู้จักพระคุณไม่ใช่เพียงแต่ท่องคาถาหรือว่ากราบไหว้โดยที่ว่าเห็นว่าพระองค์เป็นผู้เลิศแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจในความเลิศของพระองค์
3: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์อีกสักคำถามหนึ่งครับพอดีคุณแม่ก็ไปวัดนะครับแล้วก็พระก็ชอบจะสอนว่าภาวนานะอะไรเงี้ยครับซึ่งคำว่าภาวนานะครับมันมีความหมายยังไงครับกราบเรียนท่านอาจารย์
4: การที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคือเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินค่ะถ้าได้ยินคำไหนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วหรือว่าเข้าใจแล้วอย่างพอได้ยินคำว่าภาวนาหรือพูดคำว่าภาวนาก็เหมือนกับทุกคนเข้าใจแต่ไม่ถูกเลยค่ะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะภาษาไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวนาหมายความถึงการท่องบนหรือการขอให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นภาวนาให้แดดออกถ้าไม่มีแดดหลายวันภาวนาให้ฝนตกถ้าฝนแรงไม่มีฝนใช่ไหมคะนี่ก็คือความคิดว่าถ้าเราท่องบนหรือว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพียงแต่กล่าวความตั้งใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือความหมายในภาษาไทยนะคะ ไม่ทราบว่าคนอื่นคิดว่าภาวนาในภาษาไทยจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ภาวนาจริงๆเนี่ยหมายความถึงอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีขณะนี้กำลังภาวนาหรือเปล่า
3: ขณะนี้ถ้าสติสัพชัญญะเกิดก็คือภาวนาครับ
4: ค่ะก็พูดคำที่ไม่เข้าใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคำภาวนาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจผิดสติสัมปชัญญะคืออะไร
3: ก็คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดกับกุศลครับอาจารย
4: ์ค่ะและสัมปชัญญะ
3: สัมปชัญญะเข้าใจว่าคือปัญญาครับแต่ว่าก็มีหลายระดับครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจเป็นการอบรมให้มีความเข้าใจขึ้นหรือเปล่า
3: เป็นการเจริญกุศลเหมือนกันครับ
4: ค่ะและเป็นภาวนาหรือเปล่าคะ
3: จัดเป็นภาวนาก็น่าจะได้ครับอาจารย
4: ์ค่ะอนุญาตหรือไงคะได้หรือไม่ได้ค่ะจัดเป็นอย่างนั้นจัดเป็นอย่างนี้เอาความเป็นจริง
3: เป็นภาวนาครับเป็นการเจริญกุศล
4: เป็นเร
3: ื่
4: องของภาษาสองภาษาซึ่งเราไม่ได้เข้าใจความหมายเดิมแต่เราเอาภาษาที่เราไม่ได้เข้าใจเนี่ยค่ะมาใช้ตามความเข้าใจของเราก็ทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงถ้าไม่รู้ก็ถามเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นถ้าใครบอกให้ภาวนาก็ถามก่อนภาวนาคืออะไรเพราะว่าภาวนาไม่เป็นแน่ถ้าไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: บอกให้ภาวนาเหมือนกับบอกให้ทำแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่จะตามไปใครก็ได้ที่บอกโดยไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะที่จะได้ความเข้าใจจริงๆสำหรับภาวนาก็คือการอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีมีสิ่งที่มีแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปถึงการอบรมปัญญาให้มากขึ้นที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดโดยไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
4: กำลังเห็นเนี่ยเห็นละคืออะไรก็ไม่รู้คิดละคิดคืออะไรก็ไม่รู้พูดถึงธรรมะธรรมะก็คืออะไรก็ไม่รู้พูดถึงภาวนาภาวนาคืออะไรก็ไม่รู้ก็คืออยู่ด้วยความไม่รู้นะคะทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดจนกว่าจะมีการรู้สิ่งที่มีจริงๆแล้วก็เข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นก็จะรู้จักทุกคำที่เคยได้ยิน
3: อาจารย์ครับแสดงว่าคำว่าภาวนาก็หมายถึงการเจริญกุศลแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาให้ลึกซึ้งมากขึ้นก็แสดงว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์ก็แสดงว่าต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังใช่ไหมครับอาจารย
4: ์อบรมอะไรคะ
3: อบรมกุศลครับที่ยังไม่มีให้มีครับ
4: ก่อนฟังธรรมะมีทานไหมคะ
3: ก็มีการให้ทานครับ
4: ค่ะทานไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายโดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่กุศลที่เจริญขึ้น
3: ครับ
4: เมื่อมีการให้บุคคลอื่นนะคะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็มีการให้ทานแต่ก็ยังไม่มีการรู้ว่าไม่ใช่เพียงทานเท่านั้นที่เป็นกุศลแล้วก็จะอบรมทานก็ได้ผลของทานเท่านั้นเองค่ะ
3: ครับ
4: กุศลคือปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจะเจริญก็ไม่ได้ก็มีแต่กุศลที่สะสมมาเป็นอุปนิสัยเท่านั้นเอง
3: แสดงว่านอกจากการให้ทานซึ่งเป็นกุศลแล้วก็ยังมีกุศลชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์
4: เมื่อไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทานก็มีใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ศีลก็มี
3: ครับ
4: ความสงบของจิตจนกระทั่งสามารถที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้วุ่นวายและก็สงบขึ้นสงบขึ้นก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะไม่สามารถที่จะเห็นว่าไม่มีเราไม่รู้จักความหมายของคำว่าอนัตตาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ภาวนาที่จะให้เกิดกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเลยให้มีขึ้น
3: แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาแล้วก็คือว่าสอนให้เรารู้ว่านามธรรมหรือรูปธรรมหรือว่าความจริงที่มีนะครับไม่มีตัวตนใช่ไหมครับ
4: เพราะว่ากุศลอื่นนะคะ ก็ยังคงเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลที่ดีเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้จนกระทั่งไม่มีอกุศลอีกเลยอย่างเราให้ทานเนี่ยอกุศลเราก็ยังมีใช่ไหมคะรักษาศีลอกุศลของเราก็ยังมีโลภะโทสะโมหะก็ยังมีอบรมเจริญความสงบก็ยังเป็นเราอกุศลก็ยังมีอยู่แล้วจะให้ไม่มีอกุศลได้อย่างไรเพราะเหตุว่านับวันก็มากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยต่างกันไหมคะ
3: ก็ต่างกันครับ
4: ตรงไหนอกุศลเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
3: เพิ่ม
4: ค่ะเมื่อวานนี้หมดแล้ววันนี้ยังมีอีกวันนี้ก็จะหมดไปอีกอกุศลก็ยังสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นตลอด
3: ครับ
4: แต่เมื่อมีโอกาสฟังธรรมะก็ลองคิดดูนะคะโอกาสของอกุศลกับโอกาสของการฟังธรรมะเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรนะคะที่จะสะสมกุศลที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะดับอกุศลได
3: ้กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่800
2: สัญญาคือความจำนะคะปัญจธรรมก็คือธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นสัญญาความจำเกิดกับจิตทุกขณะถ้าเกิดกับอกุศลจิตก็เป็นอกุศลสัญญาถ้าเกิดกับกุศลจิตจึงเป็นกุศลสัญญาขณะใดที่เกิดร่วมกับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนว่าเที่ยงขณะนั้นสัญญานั้นก็เป็นอัตตสัญญานิจจสัญญาสุขสัญญาด้วยเวลาที่เกิดกับสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาเมื่อไรจะมีสัญญาที่ไม่ใช่อกุศลสัญญานะคะที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาตามความเป็นจริงถ้าเหตุว่าสัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าสติไม่เกิดการตรึกก็ตรึกไปในรูปร่างสันฐานแล้วก็มีการยึดถือจดจำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆและสัญญาก็จำอย่างนั้นนะคะมาเรื่อยๆตราบใดที่สติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดสัญญาที่ถูกต้องที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกุศลสัญญาก็จะต้องเกิดกับสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่กำลังปรากฏพร้อมปัญญาที่ศึกษาเริ่มรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจนกว่าจะประจักษ์ลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะใดสัญญาในขณะนั้นนะคะจึงจำลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นอนัตตสัญญาและการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์อนิจจลักษณะคือสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อนั้นนะคะก็จะเป็นอนิจจสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาก็มีมากแต่ว่าเมื่อเกิดกับอกุศลจิตก็เป็นอกุศลสัญญา
3: อาจารย์ตะกี้ว่าความตันหนีมีอะไรเป็นสมุฏฐานให้เกิดครับ
2: ความพอใจค่ะ
3: ความพอใจในอารมณ์ต่างๆ
2: ค่ะ
3: แล้วไม่ใช่ข้ออีกข้อหนึ่งคือว่าความตันหนีเกิดจากว่าการที่เราให้เจ้าของเราหมดอ่ะเราว่าเกิดความตันหนีแล้วของหมดอ่ะให้แล้วเราหมดไปละ
2: ถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าความริษยาและความตันหนีมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุ
3: แต่อันนี้ก็คนที่มีเกิดความตันหนีคือให้แล้วกลัวว่าของตัวเองหมดอ่ะให้ไปก็หมดไปให้ไปก็หมดไป
2: นั่นสิคะมีอารมณ์อันเป็นที่รักไงคะรักของเป็นเหตุและเวลาที่ตันหนีก็คือมีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุคือไม่ให้กับคนที่ไม่รักคนที่รักไม่กลัวหมดใช่ไหมคะเท่าไหร่ก็ให้ได้ถึงหมดจะหมดอยู่ก็ยังให้สำหรับคนซึ่งเป็นที่รักเพราะฉะนั้นทั้งความริษยาและความตระหนี่จึงมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นอกุศลนะคะความตระหนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับอกุศลจริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองและต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงปุถุชนไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่พระสกทาคามีพระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีพระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์คุณธรรมต่างกันเป็นขั้นๆตามความเป็นจริงผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อยังไม่ได้ดับความตระหนี่เป็นสมุจเฉทความตระหนี่เกิดขึ้นถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เคยอบรมเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเลยก็ยังมีความคิดต่างๆนานาที่เป็นอกุศลกลัวหมดขณะนั้นนะคะ ม่ใช่กุศลไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเป็นสมถะภาวนาแทนที่จะเกิดความตระหนี่ต่อไปก็จะเปลี่ยนความคิดเป็นความเมตตากรุณาได้ถ้าเป็นวิปัสสนาก็จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของความตระหนี่ซึ่งเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วในขณะนั้นตามเหตุตามปัจจัยลักษณะของความตระหนี่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น
3: มีอยู่อีกลักษณะหนึ่งที่สังคมปรากฏอยู่บ่อยแล้วเจอบ่อยคือว่าไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าเราหรือว่าคนอื่นก็ไม่อยากให้เราดีกว่าเขาในทำนองเนี้ยอันนี้เป็นความตระหนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าเราแล้วบางคนเขาก็ไม่อยากให้เราดีกว่าคนอื่นเหมือนกัน
2: ทำไมถึงช่างคิดเป็นอกุศลอย่างนั้นล่ะคะ
3: ไม่อันนี้ผมถึงถามว่าเป็นความตระหนี่หรือเปล่าคือปกติสังคมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้ใครดีเกินกว่าใครหรอก
2: ตระหนี่คำสรรเสริญ
3: จะเป็นอะไรก็ตามทีจะเป็นวิชาหรือจะเป็นอะไรหรือการทำกินเหมือนกันไม่ใช่คนนี้เก่งกว่าเราทำกินมากกว่าเราหาแย่งคือว่าการได้เงินมากกว่าเราในทำนองนี้ก็ได้ใช่ไหมคือเรื่องความรู้เหมือนกันเรื่องการงานก็เช่นกัน
2: คิดผิดมากนะคะ
3: ผมอยากจะทราบว่าเป็นความตระหนี่หรือเปล่า
2: เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่ใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าเลยค่ะไม่มีพระโสดาบันบุคคลที่จะไม่อยากให้คนอื่นบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลด้วยไม่มีพระโสดาบันบุคคลที่จะหวงแหนความเป็นพระโสดาบันบุคคลไว้เฉพาะตัวไม่เอื้อเฟื้อไม่สงเคราะห์ที่จะให้บุคคลอื่นได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเพื่อบรรลุความเป็นพระโสดาบันบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีความตระหนี่อย่างแรงอย่างนั้นนะคะก็ยากเหลือเกินค่ะที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าเมื่อตนเองรักตนเองฉันใดต้องการให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกและธรรมอย่างไรทำไมถึงจะไม่คิดถึงคนอื่นว่าย่อมเหมือนกันและก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยทุกคนโลกจะได้มีความสุขแทนที่จะมีความตระหนี่กันทั้งนั้นหรือว่าจะมีความริษยากันทั้งนั้นซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความสุขหรือความสงบเลยแต่ตรงกันข้ามถ้าทุกคนนะคะตระหนี่น้อยลงริษยาน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉทก็เป็นการดีที่ไม่มีใครริษยาใครและก็ไม่มีใครตระหนี่ใคร
4: ที่อาจารย์กล่าวว่าถ้าของที่ให้กับคนที่รักเนี่ยก็ให้ได้บางครั้งถ้าของนั้นมีน้อยบางครั้งก็ให้ไม่ได้เหมือนกันครับก็ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อจุลเลตสาตพราหมณ์เขามีผ้าอยู่ผืนเดียวทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละมีอยู่ผืนเดียวหมายความว่าในบ้านเนี่ยมีผ้าอยู่ผืนเดียวนะฮะผ้าห่มอยู่ผืนเดียวเสร็จแล้วไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ตพราหมณ์ก็ไปได้ส่วนเมียนั่นไปไม่ได้เพราะไม่มีผ้าฉะนั้นเมื่อไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกซาบซึ้งกันเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเสร็จแล้วก็นึกหาทายทานที่จะถวายนั้นไม่มีก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวทั้งเนื้อทั้งตัวเสร็จแล้วก็จะถวาย

0: พร้อมกันนั้นก็ร้องตะโกนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนะฮะในที่นั้นก็มีพระเจ้าประเสริฐที่กุศลนั่งฟังธรรมอยู่ในเมื่อได้ยินคำว่าชนะแล้วพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นนิสัยของพระเจ้าแผ่นดินในเมื่อท่านประทับนั่งอยู่ที่นั่นใครจะมาชนะพระเจ้าแผ่นดินในที่นั้นเนี่ยเกิดชักไม่พอใจก็เลยตัดถามว่าชนะเนี่ยชนะอะไรเขาบอกว่าเขาชนะกิเลสของตัวเองมันเนี่ยต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมาตลอดทั้งคืนจะชักทีไรแล้วก็นึกถึงผ้าอยู่ผืนเดียวทุกทีจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยเขาชักออกมาได้แล้วเขาถวายได้แล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็เลยประทานผ้าให้เป็นกี่คู่ก็หลายต่อหลายทอดแล้วกันนะฮะในที่นี้ก็ที่อาจารย์กล่าวว่าให้ของกับที่รักเนี่ยบางเพียงก็นะเมื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทั้งเคารพทั้งรักใคร่แต่ว่าของมีน้อยก็เลยให้ไม่ได้เหมือนกันครับ
1: รักใครที่สุดคะก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนี่คะเมื่อเทียบเป็นขั้นๆนะคะถ้าสามารถที่จะสละให้กับบุคคลซึ่งเป็นที่รักก็สละให้กับบุคคลซึ่งเป็นที่รักมากแล้วก็ตามลำดับลงมาถ้าเป็นบุคคลอื่นทั้งที่ได้ฟังแล้วค่ะจะให้กุศลจิตเกิดอย่างใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าแล้วแต่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งยามที่หนึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็มีปัจจัยคือปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจธรรมะปรุงแต่งแต่ว่ายังไม่พร้อมที่การสละจะเกิดขึ้นในปฐมยามเมื่อฟังต่อไปนะคะยังไม่พร้อมที่จะอุทิศถวายในยามที่สองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการฟังธรรมะการอบรมเจริญกุศลนี่นะคะไม่ใช่ว่าจะได้ผลดังปรารถนาทันทีว่าฟังแล้วก็สละได้ทันทีละกิเลสได้ทันทีดับความตระหนี่ได้ทันทีกุศลจิตในการที่จะเจริญในทานหรือภาวนาต่างๆจะเกิดขึ้นได้ทันทีแล้วแต่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งเพราะฉะนั้นทุกขณะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทราบว่ามีปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นแต่ต้องปรุงแต่งมานานเหลือเกินค่ะไม่ใช่ว่าภายในเวลาที่เล็กน้อยเรื่องของจาคะนะคะคือการสามารถที่จะสละกิเลสคือความตระหนี่โดยไม่หวังผลโดยไม่ผูกพันในผลของการสละนั้นจึงจะทำให้จิตใจสงบแล้วก็บริสุทธิ์ได้ระลึกถึงทานที่เคยให้ก็พิจารณาสำรวจจิตใจของท่านว่าสงบหรือไม่สงบขณะใดเพราะอะไรเพราะเหตุว่าการขัดเกลากิเลสโดยการอบรมเจริญสมถะภาวนาหมายความถึงขณะนั้นจิตสงบเพราะระลึกถึงจาคะการสละวัตถุซึ่งก็เหมือนกับการที่สามารถสละกิเลสได้เพราะเหตุว่าไม่ได้หวังผลหรือว่าไม่ได้มีจิตผูกพันในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จิตจะสงบจนถึงอุปจารสมาธิจึงต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปซึ่งท่านสละกิเลสคือความเห็นผิดการยึดถือกุศลและอกุศลเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าในขณะที่กระทำทานกุศลถ้าสติไม่เกิดขึ้นเรานะคะให้ทานแต่ถ้าสติเกิดขึ้นรู้ทันทีค่ะว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเลยแม้แต่กุศลเจตนาซึ่งเป็นไปในขณะนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนกว่าการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะทั่วจริงๆทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อเวลาที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลระลึกถึงฐานของท่านจิตก็ย่อมสงบได้และก็อาจจะมั่นคงถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ไม่ถึงอัปปนาสมาธิคือไม่ถึงฌานจิต

0: านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของความสงบที่จะมั่นคงถึงขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นฌานจิตเป็นขั้นที่ยากเพราะว่าแม้แต่จะให้ถึงอุปจารสมาธิก็ยากโดยเทียบตัวของบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลว่าเมื่อระลึกถึงฌานความสงบนั้นก็ยังไม่มั่นคงที่จะเป็นอุปจารสมาธิได้เพราะฉะนั้นความสงบที่จะเป็นอุปจารสมาธิจริงๆนะคะต้องสงบอย่างมั่นคงจริง
1: ๆแต่การเจริญสมาธิที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี้ต้องปกติชีวิตประจำวันนี้ต้องตรวจมันตรวจสอบว่าศีลของเราหรือทานกุศลของเราเพิ่มขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าต้องตรวจสอบอย่างนี้เปล่าท่านอาจารย
0: ์ถ้ามิฉะนั้นนะคะเวลาที่ระลึกถึงศีลก็ไม่สงบถ้าเป็นผู้ที่ทุศีลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีศีลรักษาศีลเป็นปกติหรือแม้แต่จาคะที่จะเป็นจาคานุสตินะคะผู้ที่จะอบรมให้จิตสงบเวลาที่ระลึกถึงการให้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถสละให้บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญจาคานุสติการระลึกถึงทานและจาคะคือการสละกิเลสความตระหนี่ได้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยนะคะไม่ใช่ว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ให้ทานเลยและก็สามารถที่จะระลึกถึงการสละและเกิดความสงบขึ้นเพราะเหตุว่าการกระทำย่อมแสดงออกถึงสภาพของจิตถ้าท่านไม่ได้สละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นและก็จะระลึกถึงจาคะการสละความตระหนี่โดยการให้จิตขณะนั้นไม่มีกำลังพอที่จะสงบเพราะเหตุว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่มีปกติสละให้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีปกติสละให้จึงจะมีกำลังที่จะทำให้จิตสงบมั่นคงเวลาที่ระลึกถึงการสละให้เพื่อบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่สละความตระหนี่บ่อยๆจนเป็นอุปนิสัยแล้วก็ระลึกถึงการสละความตระหนี่ด้วยการให้ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่จะมีอัธยาศัยน้อมไปเสมอในจาคะสังเกตได้จากคนที่อยู่ด้วยกันหลายคนเนี่ยนะคะในระหว่างญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควรจะสละจริงๆจะรู้ได้เลยค่ะว่าใครมีอัธยาศัยสะสมมาในการสละเป็นคนที่สละทันทีได้ในขณะที่คนอื่นอาจจะช้าหรือว่าลังเลหรือไม่สละเพราะฉะนั้นคนที่สละให้บ่อยๆย่อมเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในจาคะเป็นผู้ที่ไม่โลภเพราะเหตุว่าสามารถสละสิ่งที่คนอื่นติดยังติดยังคล้องอยู่แต่คนนั้นก็ยังสามารถที่จะสละได้และก็เป็นผู้ที่สามารถอนุโลมตามความเมตตาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าบางท่านนะคะอาจจะเกิดกุศลจิตมีความเมตตามีความกรุณาในสัตว์อื่นในบุคคลอื่นจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสละมีไหมคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญจาคะการสละความตระหนี่บ่อยๆก็ย่อมเป็นผู้ที่กล้าเมื่อสามารถสละได้ด้วยความปีติจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยแล้วผู้นั้นก็ย่อมมีความอิ่มใจบันเทิงใจเวลานึกถึงการสละของตนมากกว่าผู้ที่ไม่สามารถที่จะสละได้หรือว่าไม่มีอัธยาศัยน้อมไปในจาคะในการสละ
2: พูดถึงการเสียสละที่เชียงใหม่นะครับอันนี้เรื่องจริงๆนะเมียมีชู้ผัวรู้เข้าเรียกมาอ้าวรักจริงรักจริงเอาไปแล้วให้ข้าวสารอีกกระสอบนะครับอันนี้เรื่องจริงๆนะ
3: พูดถึงความตนีทีเหนียวนี้มันเป็นองค์ประกอบของโลภะหรือโทสะแน่
0: เพราะมีความพอใจเป็นเหตุค่ะเวลาที่เกิดความพอใจก็มีความหวงแหนและเวลาที่ไม่สละก็เพราะเหตุว่ามีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักคือบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รักในขณะนั้น
3: ความตนีนี้ตัดสินตรงตอนที่จะให้หรือเปล่าครับ
0: ตอนที่หวงแหนไม่ให้ค่ะ
3: มี
0: เวลาที่เกิดตนีแล้วไม่สละ
3: คือมันมีปฏิฆะอยู่นี่ครับ
0: ไม่พอใจในบุคคลนั้นนะคะแล้วก็มีความยินดีในสิ่งที่เป็นวัตถุของตนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่ามีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุ
4: การให้แล้วก็ไปผูกพันในผลนี่จะเรียกว่าจาคะได้ไหมครับเช่นสมมติว่าทุกวันนี้มีฮะรู้ว่าทำดีเนี่ยแล้วผลดีก็จะให้ผลมาความดีต่างๆก็จะให้ผลมาเช่นการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามให้แล้วชาติหน้าเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาหรือนางฟ้าอะไรต่างๆก็ผูกพันในผลอย่างนี้ฮะจะเรียกว่าจาคะได้ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก
4: ก็ยังดีครับยังดีกว่าไปสู่อบาย
0: เดียวๆนะคะไปเดียวๆค่ะไปไม่นานแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกหนีไม่พ้นล่ะค่ะโลกมนุษย์เนี่ยตราบใดที่ยังมีปัจจัยแล้วก็ลองดูสิคะว่าในชีวิตนี้สำหรับการเกิดในมนุษยภูมิมีการเกิดแก่เจ็บตายมีอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่ก็ทนได้ถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับผลของทานโดยการได้รับสิ่งที่พอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายในโลกนี้หรือแม้ในสวรรค์แต่ก็ไม่ยั่งยืนเพราะเหตุว่าเมื่อเกิดมีขึ้นแล้วก็ย่อมหมดไปจะได้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ว่าทุกท่านไม่เคยเกิดในสวรรค์หรือว่าไม่ใช่ว่าทุกท่านจะไม่ไปเกิดในสวรรค์แต่ก็ให้ทราบว่าก็ไม่นานค่ะแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะเหตุว่าจะต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏจนกว่าจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นถ้ายังติดในผลของทานก็ให้ทราบว่าขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่ความสงบเพราะฉะนั้นผู้ที่จะขัดเกลากิเลสต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าเมื่อระลึกแล้วจะเป็นสมถะคือสงบหรือว่าจะเป็นสติปัฏฐานที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าแม้ความตระหนี่ก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่ง
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
6: ครั้งที่801
0: ถ้าฉะนั้นการที่จะได้รับผลของทานโดยการได้รับสิ่งที่พอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายในโลกนี้หรือแม้ในสวรรค์แต่ก็ไม่ยั่งยืนเพราะเหตุว่าเมื่อเกิดมีขึ้นแล้วก็ย่อมหมดไปจะได้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ว่าทุกท่านไม่เคยเกิดในสวรรค์หรือว่าไม่ใช่ว่าทุกท่านจะไม่ไปเกิดในสวรรค์แต่ก็ให้ทราบว่าก็ไม่นานค่ะแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะเหตุว่าจะต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏจนกว่าจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นถ้ายังติดในผลของทานก็ให้ทราบว่าขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่ความสงบเพราะฉะนั้นผู้ที่จะขัดเกลากิเลสต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าเมื่อระลึกแล้วจะเป็นสมถะคือสงบ หรือว่าจะเป็นสติปัฏฐานที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าแม้ความตระหนี่ก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้จาคะคือการสละก็เป็นกุศลจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้ารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังหวังยังติดยังรอคอยผลขณะนั้นก็มีทางเดียวคืออบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าห้ามการติดในผลหรือว่าการหวังในผลก็ไม่ได้สำหรับคนที่ยังมีโลภะอยู่ด้วยเหตุนี้นะคะสมถภาวนาจึงไม่ใช่การอบรมเจริญที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเพียงแต่เป็นขั้นของปัญญาที่สามารถจะให้จิตสงบได้เวลาที่ระลึกในอารมณ์ของสมถะด้วยความแยบคายอย่างถูกต้องถึงแม้ไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะกุศลจิตเกิดในขณะที่ระลึกอย่างแยบคายและไม่ผูกพันในผลขณะนั้นนะคะสงบเมื่อเปรียบเทียบรู้ลักษณะของจิตที่สงบว่าต่างกับจิตที่ไม่สงบปัญญานั้นย่อมเป็นเหตุที่จะทำให้กุศลจิตเกิดและสงบยิ่งขึ้นได้แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้พอนึกถึงก็เพลินไปแล้วกับผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปรินิพพานเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องการทรงแสดงธรรมะเพื่อให้บุคคลเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้ขัดเกลาอกุศลให้ลดน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าและสำหรับชีวิตของปุถุชนเนี่ยค่ะทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ามีกิเลสนานาประการมากมายซึ่งยังไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะเหตุว่าการที่จะดับกิเลสได้จริงๆจะต้องเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงเรื่องของอกุศลใดๆถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณานะคะท่านก็ย่อมจะเห็นได้ว่าอกุศลนั้นๆท่านยังมีอยู่มากหรือน้อยเพื่อที่จะได้ขัดเกลาสำหรับเรื่องของจาคานุสตินะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับมัจฉริยะอกุศลธรรมซึ่งไม่สามารถที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นได้หรือว่าเป็นสภาพที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นสมบัติของตนทั่วไปแก่คนอื่นเรื่องความยากของการที่จะสละความตระหนี่แต่ละท่านก็คงจะพิจารณาจากจิตใจของท่านนะคะว่าการที่จะสละความตระหนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยขอกล่าวถึงข้อความในขุททกนิกายสัตตกนิบาตชาดกทัสสะรณกะชาดกข้อ1007ซึ่งมีข้อความว่าพระราชาแห่งแคว้นมคธตรัสถามว่าบุรุษคนนี้กลืนดาบมีคมกล้าอันเป็นดาบในทัสสะรณกะรัฐดื่มกินเลือดผู้อื่นที่ถูกต้องแล้วในท่ามกลางบริษัทเหตุอย่างอื่นที่ทำยากกว่าการกลืนดาบนี้ยังมีอีกไหมฉันถามท่านถึงเหตุที่ทำได้ยากอย่างอื่นขอท่านจงบอกแก่ฉันท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่คิดว่าทำยากเนี่ยค่ะก็ยังมีสิ่งอื่นที่ทำยากกว่าเพราะเหตุว่ามีบุรุษคนหนึ่งที่สามารถจะกลืนดาบมีคมกล้าที่ดื่มกินเลือดของผู้อื่นแล้วในท่ามกลางบริษัทซึ่งดูจะเป็นการกระทำที่ยากมากเพราะฉะนั้นพระราชาจึงตรัสถามว่ามีอะไรที่ทำได้ยากอย่างอื่นที่ยากกว่าอย่างนี้ไหมอายุระบัณฑิตทูลว่าบุรุษกลืนดาบอันดื่มกินเลือดของผู้อื่นที่ถูกต้องได้เพราะความโลภถ้ามีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะให้ทำอะไรก็ได้ก็ผู้ใดพูดว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คำพูดของผู้นั้นทำได้ยากกว่าการกลืนดาบนั้นเหตุอย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาวมคธขอพระองค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถอะเพียงแต่จะพูดว่าจะให้เนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วใช่ไหมคะถ้าท่านมีสมบัติอยู่ในความครอบครองลองคิดดูนะคะแม้แต่จะพูดว่าจะให้ก็ยังยากกว่าการที่จะกลืนดาบซึ่งดื่มกินเลือดของคนอื่นแต่ว่าความประณีเนี่ยค่ะก็ย่อมมีขั้นตอนต่างๆด้วยพระราชาตรัสถามว่าอายุรบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในอรรถธรรมได้แก้ปัญหาแล้วบัดนี้ฉันจะถามปุกกุฏฐะบัณฑิตบ้างเหตุอย่างอื่นที่ทำยากกว่าคำพูดนั้นยังมีอยู่หรือฉันถามท่านถึงเหตุที่ทำได้ยากอย่างอื่นขอท่านจงบอกแก่ฉันการที่จะให้พูดว่าจะให้นี่ก็ยากแต่ก็ต้องมีการยากยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งปุกกุฏฐะบัณฑิตทูลว่าชนทั้งหลายย่อมไม่รักษาคำพูดไว้คำที่พูดนั้นก็ไม่มีผลผู้ใดให้ปฏิญาณว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนั้นคืนคำพูดของผู้นั้นทำได้ยากกว่าการกลืนดาบและกว่าคำพูดว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เสียอีกเหตุอย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาวมคธขอพระองค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถอะคือถึงแม้ว่าพูดออกไปแล้วว่าจะให้แต่ก็คงมีมากมายหลายท่านนะคะที่ไม่สามารถจะกระทำอย่างที่พูดแล้วได้ด้วยเหตุของความตระหนี่เพราะฉะนั้นที่พูดว่าจะให้เนี่ยค่ะก็ยากที่จะพูดแต่ถึงแม้ว่าได้พูดไปแล้วการที่จะรักษาคำพูดโดยให้จริงๆเหมือนอย่างที่พูดไว้ว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนั้นคืนอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าไหมแต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นนะคะจะมีอะไรที่ยากกว่านี้อีกไหมพระราชาตรัสถามว่าปุกกุฏฐะบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในอรรถธรรมได้แก้ปัญหาแล้วบัดนี้ฉันจะถามเสนกะบัณฑิตบ้างเหตุอย่างอื่นที่ทำยากกว่านั้นยังมีอีกหรือฉันถามท่านถึงเหตุที่ทำได้ยากอย่างอื่นขอท่านจงบอกแก่ฉันนี่ก็เป็นเรื่องของความตระหนี่ทั้งนั้นนะคะเป็นขั้นไปซึ่งเสนกะบัณฑิตทูลว่าบุรุษควรจะให้ทานจะน้อยหรือมากก็ตามก็ผู้ใดให้ของรักของตนแล้วย่อมไม่เดือดร้อนภายหลังข้อนั้นทำได้ยากกว่าการกลืนดาบกว่าคำว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้และกว่าการให้ของรักนั้นเสียอีกเหตุอย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชาวมคธขอพระองค์โปรดทรงทราบอย่างนี้เถิดเยื่อใยของความประณีเนี่ยค่ะยังมีเหลืออยู่นะคะแม้ว่าจะพูดว่าจะให้ซึ่งยากที่จะพูดแล้วก็ได้ให้ตามที่พูดก็ยากแต่ว่าเมื่อให้แล้วที่จะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่เสียดายนั้นยิ่งยากกว่านั่นแสดงถึงเยื่อใยของความตระหนี่ซึ่งมีแม้ว่าให้ไปแล้วทุกท่านพิจารณาสภาพของจิตใจได้นะคะว่าความเหนียวแน่นของอกุศลธรรมแต่ละชนิดมีปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่จะละเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ยากและก็เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมจนกระทั่งปัญญาจริงๆรู้แจ้งสภาพธรรมะจริงๆเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้พระราชาตรัสว่าอายุรบัณฑิตได้แก้ปัญหาแก่ฉันแล้วอันหนึ่งปุกกุฏฐะบัณฑิตก็ได้แก้ปัญหาแก่ฉันแล้วเสนกะบัณฑิตแก้ปัญหาครอบงำปัญหาเสียทั้งหมดฉันใดฉันได้ให้ทานนั้นแล้วหาควรจะเดือดร้อนภายหลังไม่ฉันนั้นจบทศระรณกะชาดกที่6แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงสภาพลักษณะของจิตใจอย่างละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นว่าการที่จะดับกิเลสต้องเป็นเรื่องที่จริงและก็สามารถที่จะดับได้ แต่ว่ายากเพราะว่าแม้แต่ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาบารมีมาในอดีตจนกระทั่งถึงในชาติสุดท้ายที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าความตระหนี่ก็ยังไม่หมดไปจากจิตใจซึ่งถ้าท่านศึกษาในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาก็จะเห็นชีวิตของหลายท่านทีเดียวนะคะที่แม้ว่าจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าแต่ก่อนนั้นนะคะความตระหนี่ก็ยังมีกำลังอยู่มาก
1: ความตระหนี่นี่ผมยอมรับว่าตัวผมนี่มีมากเหลือเกินไม่ใช่มีนิดหน่อยบางครั้งก็สลาดเลยที่ว่าตัวยังตระหนี่มากเลยแต่สติการเจริญสติปัฏฐานก็ขนาดนั้นก็รู้ว่าความตระหนี่นี่ที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็สลาดทั้งที่ตระหนี่นี่ก็เคยทำอยู่บ่อยครั้งทีเดียวสลาดแล้วภายหลังเกิดความเสียดายก็เคยบ่อยครั้งทีเดียวแต่สลัดแม้แต่ว่าการที่ผมในชีวิตประจำวันก็มีการทุกเช้าจะต้องมีการเลี้ยงนกเนี่ยบางเช้าก็สดก็ฟองใสก็มีเมตตาบางเช้าก็เกิดความตันหนีมีเหตุที่ทำให้เกิดความตันหนีเพราะตันหนีก็เสียดายแต่ก็สลัดให้เพิ่มมากกว่าเก่าเพื่อทำลายอันนี้เพื่อไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สติก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็เคยเห็นแต่ก่อนเคยไปทำงานอยู่แห่งหนึ่งก็เห็นเจ้าของที่จ้างทำนั้นเป็นผู้ที่มีสมบัติมากไม่ใช่นิดหน่อยมากพอสมควรทีเดียวแต่ก็เท่าที่ผมเห็นรู้สึกตันหนีมากฮะคืออย่างนี้คือว่าอาหารที่เขากินนี่นะฮะก็เป็นอาหารที่ปานนี้มากพอสมควรแต่เท่าที่ผมเห็นเราถ้าหากว่าอาหารเช่นนั้นให้เรารับประทานเราถือว่าเป็นอาหารที่ปานนี้กว่าที่เคยกินพอเขากินเสร็จแล้วที่เหลือจะแททิ้งก็เสียดายกับยกไม้ผมกินนะอันนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเกิดมาหน้าขนาดนั้นก็คิดว่าไม่อยากรับของที่เขากินเหลือน่ะก็เลยการศึกษาธรรมะก็ฟังอาจารย์หนุ่มจินก็มีมาเยอะคือขนาดนั้นสติระลึกได้ถึงไอ้สภาพที่ว่าความมาหน้าเกิดขึ้นก็เลยเกิดมีความเมตตาว่าเพราะมีศรัทธาอยู่เพียงเท่านั้นเองเราก็อนุโมทนาในศรัทธาหรือว่าในเมตตาจิตของเขาเท่านั้นแหละเมื่อเขายกมาจานหนึ่งแต่ก็เปรียบเหมือนอาหารของเราที่กินอยู่ทุกวันก็จะดีกว่าด้วยซ้ำนะตอนนั้นผมก็เลยกินหมดจานนะยกมาทีไรผมมากินจนไม่มีเหลือทุกทีเพราะฉลองศรัทธาของเขาถ้าไม่ฉลองแล้วก็วันหลังเขาจะเสียใจไหมไอ้เรานี่มันจะจริงหรือใหญ่โตกันไป
0: ชีวิตจริงย่อมปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละขณะตามความเป็นจริงไม่ว่าของตนเองหรือของบุคคลอื่นซึ่งเมื่อเป็นผู้ที่พิจารณาธรรมะแล้วย่อมเห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลควรที่จะขัดเกลาและถ้าเป็นอกุศลของคนอื่นที่ได้สะสมมาจนปรากฏลักษณะสภาพที่ให้เห็นว่าเป็นอกุศลที่มีกำลังผู้ที่พิจารณาธรรมะก็ย่อมเห็นว่าเป็นโทษที่ควรเกรงกลัวแม้แต่ตนเองก็ควรที่จะขัดเกลาอกุศลประเภทนั้นที่มีอยู่ในจิตใจของเราด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่ขัดเกลาก็ไม่ทราบค่ะว่าจะทับถมมากขึ้นจนกระทั่งปรากฏเป็นลักษณะเดียวกับผู้ที่ได้กล่าวถึงหรือเปล่า
7: คือเมื่อวันพระที่แล้วนะคะหนูก็ไปรักษาอุปสมบทที่วัดร่วมกับคนแก่นะคะทีนี้ขณะที่ทานข้าวกลางวันนะคะแล้วก็คุณยายน่ะเขาทานอาหารแล้วก็มีเศษเหลือน่ะเขาบอกว่าจะเอาไปให้แมวแล้วก็ท่านบอกว่าอย่าเลยเนื้อมันยังเหลือเยอะอยู่น่ะแสดงว่าท่านมีความตระหนี่แล้วก็อยากจะทราบว่าเป็นอันตรายแก่ศีลอุปสมบทไหมคะ
0: ศีลไม่ขาดแน่ขาดอะไรคะขาดกุศลที่เป็นเมตตากรุณาแต่ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการจะล่วงศีลเลยใช่ไหมคะยังอยู่ครบแต่ว่าขาดคุณธรรมที่ควรเจริญคู่กันไปกับการรักษาศีลด้วยเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการรักษาศีลอุโบสถนั้นเพื่อขัดเกลากิเลสมากกว่าการเพียงรักษาศีล5เพราะเห็นโทษของการที่ยังติดอยู่ในชีวิตของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลอุโบสถก็เป็นผู้ที่เพียรที่จะกระทำจิตให้สะอาดขึ้นดังเช่นพระอรหันต์แม้แต่ในชั่ววันหนึ่งหรือคืนหนึ่ง แต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติไม่ทราบจุดประสงค์ของการรักษาอุโบสถเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดเกลากิเลสอื่นที่ควรจะขัดเกลาด้วย
8: อาตมามีปัญหาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานอาตมาไปอ่านในพระอภิธรรมปิฎกเล่ม2ขันธวิภังในหมวดของรูป28รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และเป็นรูปละเอียดเป็นรูปไกลรูปนั้นคืออิทธิภาวรูปปุริสภาวรูปและกวริงกราหานเป็นที่สุดอาตมาสงสัยว่าทำไมจึงเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้
0: รูปทั้งหมดมี28รูปแล้วก็มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้คือรูปารมณ์ที่กำลังปรากฏทางตาอีก27รูปบางรูปเป็นรูปที่กระทบได้บางรูปกระทบไม่ได้แต่ทั้ง27นั้นเห็นไม่ได้เลยเช่นเสียงเป็นต้นมีจริงปรากฏกระทบกับโสตประสาทะแต่ว่าไม่มีใครเห็นเสียงกลิ่นก็เป็นรูปที่มีจริงกระทบได้แต่ไม่มีใครเห็นกลิ่นเพราะฉะนั้นนอกจากรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาแล้วแม้ว่ารูปอื่นเป็นรูปที่มีจริง27รูปทั้ง27รูปนั้นไม่ปรากฏทางตาคือมองไม่เห็นและถ้าไม่ใช่รูปที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปเหล่านั้นก็ไม่ใช่รูปที่กระทบได้จ้ะค่ะ
8: อาตมาก็ขอโมทนา
0: เรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วซึ่งผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานสามารถที่จะพิสูจน์รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งนะคะเช่นรูปารมณ์สภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางตาเพียงฟังอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าจะไม่ยากเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ความรู้ในขณะที่กำลังเห็นสักทีเดียวถ้าบุคคลนั้นไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนปัญญาคมกล้าสามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าทางตาเนี่ยค่ะมีการเห็นแสดงว่ามีรูปารมณ์แน่ๆแต่ว่าเวลาที่เห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นวัตถุต่างๆจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่ารูปารมณ์นั้นเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นรูปารมณ์นั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อลืมตาแล้วเห็นโดยที่ยังไม่ได้นึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเลยนั่นนะคะเป็นลักษณะแท้ๆของรูปารมณ์ซึ่งกว่าจะเข้าใจจนชินว่าไม่ใช่สัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีวัตถุใดๆทั้งสิ้นในรูปารมณ์ที่ปรากฏลักษณะจริงๆแท้ๆของรูปารมณ์ต้องเป็นเพียงรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใจเนี่ยค่ะยังไม่น้อมไปที่จะรู้ลักษณะว่ารูปารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆและรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหาคนหาสัตว์หาวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดในรูปารมณ์ไม่ได้เลยแต่ที่จำได้นะคะว่าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งต่างๆเป็นความจำที่เกิดพร้อมกับการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏซึ่งก็จะพิสูจน์ได้ค่ะขณะที่ลืมตานี้นะคะถ้ามีคนถามว่าเห็นอะไรถ้าตอบว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หมายความถึงว่ากำลังนึกถึงสิ่งนั้นแต่ทำไมไม่ตอบสิ่งอื่นล่ะคะก็ปรากฏเช่นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรูปารมณ์ที่ปรากฏแต่ทำไมไม่เห็นสิ่งนั้นถ้าไม่ตรึกไม่นึกถึงไม่จำในรูปร่างสันฐานของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลในรูปารมณ์ที่ปรากฏไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดค่ะแต่หมายความว่าจะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งความรู้ชัดจริงๆแม้ในขณะที่กำลังลืมตาแล้วเห็น ก็รู้ความต่างกันของลักษณะของนามธรรมที่เห็นกับนามธรรมที่คิดนึกจำสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รูปที่ปรากฏก็รู้จริงๆว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแน่นอนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นนี่คือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่ามีรูป28รูปแต่ทางตามีรูปเดียวที่ปรากฏคือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณ์หรือวันนะหรือสีหรือแสงจะใช้คำอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยรูปอีก27รูปมีแต่ไม่ปรากฏทางตาและรูปที่ปรากฏทางหูก็ไม่ใช่รูปที่ปรากฏทางตา
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

สการด้วยใจทุกท่านคงเคยได้นมัสการพระรัตนตรัยด้วยกายและวาจากันบ้างแต่ได้นมัสการด้วยใจบ้างไหมคือนมัสการด้วยใจที่เข้าใจพระธรรมมิฉะนั้นก็เป็นเพียงมีร่างกายเพื่อเป็นไปตามอกุศลที่มีอยู่อย่างมากมายจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.20 เมษายน 2557

0: ต้องไม่ลืมค่ะพุทธังสรณังคัจฉามิอริยสาวิตรีธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีใครเป็นที่พึ่งมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะคือพระอริยสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจริงหรือเปล่าพูดตรงหรือเพียงกล่าวนมัสการด้วยกายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะกราบไหว้อัญเชิญบูชาด้วยกายจบแล้วทำแล้วหมดแล้วด้วยวาจาก็มีการเปล่งคำนมัสการขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใจล่ะเมื่อกี้นี้ด้วยกายแล้วใช่ไหมคะด้วยวาจาแล้วแล้วใจล่ะนมัสการยังไงด้วยใจกำลังมีใจกันทุกคนค่ะแล้วใจเดี๋ยวนี้นมัสการพระรัตนตรัยอย่างไรเห็นไหมคะคำถามธรรมดาแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจแล้วจะปฏิบัติอะไรเพื่อรู้อะไรนี่คือมารหรือเปล่ากั้นความเห็นถูกเป็นโทษอย่างยิ่งแต่ว่าพระธรรมทุกคำนี่นะคะลึกซึ้งเป็นจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้และก็สามารถที่จะเข้าใจเมื่อสภาพธรรมนั้นกำลังปรากฏให้รู้ให้เข้าใจแต่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะนมัสการด้วยกายไม่สงสัยนมัสการด้วยวาจาก็ไม่สงสัยแล้วด้วยใจใครจะตอบถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ยกมือขึ้นมากราบไหว้เลยและก็ไม่ได้เปล่งวาจานมัสการด้วยแต่ใจมีเพราะฉะนั้นที่จะบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจนะคะก็คือเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะเข้าใจเพราะว่าทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เป็นการกราบไหว้นับถือบูชาจริงๆแต่ขณะไหนที่เข้าใจขณะนั้นนะคะเริ่มที่จะบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจเพราะฉะนั้นจะขาดการศึกษาไม่ได้เลยแต่ก็เห็นได้นะคะถึงความละเอียดของธรรมะว่าทุกคนก็มีใจแต่ใจของทุกคนเนี่ยคิดละเอียดหรือเปล่าหรือว่าคิดจะมาฟังธรรมะเท่านั้นเองแต่ความละเอียดต้องละเอียดจนกระทั่งว่าธรรมะที่ได้ฟังนะคะต้องเข้าใจนะคะฟังเพื่อเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่มีการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังคือการศึกษาให้เข้าใจพระธรรมนั่นคือบูชาด้วยการศึกษาแต่ว่ามีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพระธรรมเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะชีวิตไม่ได้จบสิ้นใช่ไหมคะก้าวไปเรื่อยๆค่ะสิ่งใดก็ตามที่เกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ขณะก่อนก็ปรุงแต่งให้สภาพธรรมะที่จะเกิดต่อไปเนี่ยเป็นไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันทุกชาติเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนที่นี่เนี่ยก็ต่างกันนะคะทั้งรูปร่างทั้งความคิดทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้ความเข้าใจธรรมะแต่ต้องไม่ลืมค่ะถ้าจะเข้าใจพระธรรมจริงๆต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเพราะว่าพระธรรมละเอียดอย่างยิ่งเราก็ฟังธรรมะกันมากี่ปีคะผลของการฟังจะรู้ได้ยังไงคะไม่ต้องมีการสอบไม่มีข้อสอบไม่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อความเป็นเราได้ฟังมานานเก่งหรือว่าเข้าใจข้อความนั้นข้อความนี้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าตั้งแต่ฟังมาจนถึงเดี๋ยวนี้วันนี้ผลของการฟังสังขารขันธ์คืออะไรเพราะฉะนั้นข้อความที่มีต่อไปก็คือว่าในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องพิสูจน์ประพฤติสิ่งที่สมควรที่เป็นประโยชน์หรือเปล่ายังไม่ต้องไปถึงนิพพานจิตที่เต็มไปด้วยขยะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคเดี๋ยวไข้ก็กำเริบแล้วแต่ว่าจะกำเริบมากกำเริบน้อยวาระไหนก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยบ่งและส่องถึงสภาพของจิตเคยได้ยินคำว่าร่างทรงใช่ไหมคะหมายความว่ามีรูปร่างกายแต่ถ้าไม่มีจิตเนี่ยทำอะไรได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็หมายความถึงจิตที่อยู่ที่กายนั่นแหละทำให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวไปต่างๆ ถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นร่างทรงของกุศลจิตหรืออกุศลจิต
1: สนทนาธรรมที่บ้านพลตรีเสริมผู้หิรันวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562
0: ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะในกุศลที่ได้ทำที่เราได้ฟังกันแต่ว่ายังไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าจะทำกุศลมากสักเท่าไหร่นะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับแต่ละชีวิตที่เกิดมาเพราะเหตุว่าเราต้องจากโลกนี้แน่นอนนะคะทำความดีมาแล้วก็จริงแต่ว่าความไม่ดีของเรามีบ้างไหมดีไหมคะคือได้ยินแต่ว่าคนนั้นทำดีคนนี้ทำดีมีใครบ้างที่จะบอกว่าคนนี้ไม่ดีตรงไหนเพื่อเขาจะได้แก้ไขและทำให้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความไม่ดีนั้นมีเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะคะทุกคนพอใจที่จะเห็นคนทำดีอนุโมทนายินดีด้วยแต่ถ้าใครทำไม่ดีไม่มีใครอนุโมทนาไม่มีใครยินดีด้วยเลยแต่ไม่ให้ทำไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเขาไม่รู้จึงทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีกับทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วนะคะก็คือความไม่รู้แต่ถ้าไม่มีใครบอกนะคะคนนั้นก็จบปริญญาเอกบ้างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ว่ามีใครบอกบ้างไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งตลอดชีวิตนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่ดีตรงไหนถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือว่ามีผู้ให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ดีเพื่อที่สิ่งไม่ดีนั้นจะค่อยๆหมดไปเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเหตุการณ์ของโลกนะคะแม้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆนะคะก็เห็นว่ามีแต่เรื่องทุจริตมีแต่เรื่องทำร้ายกันต่างๆเป็นต้นนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งๆที่คนทำดีก็ทำดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะระงับหรือช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเห็นไหมคะเราลืมคิดถึงปัญหาระมัวแต่จะทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นคนดีให้เขาทำดีได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะดีชั่วก็หลากหลายต่างกันมากทั้งหมดเลยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพื่อแก้ไขหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ลดน้อยลงและสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทางเดียวค่ะที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะเหมือนรู้จักแล้วแต่ถ้าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครตอบได้หมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วก็แสวงหาความจริงออกจากพระราชวังนะคะแล้วก็บำเพ็ญพระบารมีพยายามทุกทางซึ่งไม่ใช่หนทางเลยคือการทรมานตนตามแบบที่ชาวโลกอาจจะเข้าใจกันว่าถ้าสุขนักก็จะหลงในความสุขเพราะฉะนั้นค่อยๆทุกข์ให้มันมากขึ้นจะได้หมดความติดข้องนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ดีแต่นั่นไม่ใช่หนทางค่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้หนทางนี้ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก่อน 2,600 กว่าปีหรือก่อนนั้นอีกแสนปีก่อนนั้นอีกล้านปีเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้ารู้จักจะรู้จักเพียงแค่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและก็บำเพ็ญพระบารมีทรมานพระองค์แต่ก็ไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นหนทางนั้นต้องเป็นหนทางที่ไม่มีใครเคยพบเคยเจอมาก่อนและสิ่งที่ทรงตรัสรู้นี่ค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยนอกจากพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำเพ็ญพระบารมีแสนนานมากนะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำพยากรณ์ว่าจะต้องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่ต้องอีก4อสงไขยแสนกับ ไม่ใช่วันเดือนปีแต่เป็นกับกับก็คือโลกก็ทำลายไปนะคะนี่ก็อย่างคร่าวที่สุดเพราะฉะนั้นค่าของทุกคำที่ใครมีโอกาสได้ฟังนะคะลองไตร่ตรองนะคะมากแค่ไหนมิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยรู้เพียงว่าตรัสรู้และตรัสรู้อะไรหนังสือเรียนบอกไว้เลยนะคะอริยสัจธรรมสี่หนังสือเรียนบอกแต่ว่าอริยสัจธรรมคืออะไรแม้แต่ธรรมะคืออะไรก่อนจะถึงอริยสัจจะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้ามีการสะสมมาที่จะเห็นคุณค่าไม่มีใครฟังพระธรรมคิดหนทางที่จะแก้ไขด้วยความเข้าใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นหนทางนั้นไม่ใช่หนทางที่จะแก้สิ่งที่กำลังมีนะคะด้วยความไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นทุจริตมากมายแม้ว่าส่วนที่เป็นสุจริตก็มีแต่กระนั้นนะคะก็ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนทำดีหลายคนค่ะถามเขาสิคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมต้องตรงจริงใจคือสัจจะถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงพระกุณานามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็หมดกิเลสเหมือนกันนะคะแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยจะหมดกิเลสด้วยตัวเองได้ไหมโดยไม่ฟังคำและหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่านี้เป็นทางที่จะทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสมลทินทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะความละเอียดควรรู้ไหมหรือว่ารู้เผินๆรู้ง่ายๆแล้วก็บอกว่ารู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทำให้โลกเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็คือความเผินไม่ได้ไตร่ตรองแต่ละคำทีละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์ตรัสรู้ไม่ได้บอกว่ารู้นะคะแต่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องพิเศษอย่างยิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ของคนทั่วไปทั้งโลกไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามก็แค่ที่เขาเข้าใจว่าเป็นความรู้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่การตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่เผินคือเริ่มคิดว่าตรัสรู้คืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
2: ดังนั้นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมต่างจากบุคคลอื่นและเมื่อได้ฟังธรรมะแม้บุคคลในครั้งโน้นก็ได้รับประโยชน์อย่างประเสริฐที่สุดเพราะได้รู้ความเป็นจริงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับความไม่ดีมีจริงๆแน่และเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะควรแต่ว่าเมื่อบุคคลนั้นได้อาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้รู้ความเป็นจริงพ้นจากความไม่รู้เพราะกิเลสอกุศลทั้งหมดนะครับเกิดจากความไม่รู้ความเป็นจริงอย่างบุคคลที่ประพฤติทุจริตเราจะเห็นตามสื่อตามข่าวคราวต่างๆเพราะเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอกุศลเหล่านั้นมีโทษไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเลยดังนั้นความไม่รู้เป็นจริงอย่างนี้นะครับเป็นเหตุให้อกุศลต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มากขึ้นดังนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้แสดงความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ที่เป็นเหตุให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะธรรมะขณะนี้มีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ไม่สามารถเข้าใจได้เลย
0: ก็คงจะยากนะคะเพราะว่าการตรัสรู้รู้โดยยากยิ่งไม่ใช่ว่าจะตรัสรู้โดยง่ายเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรงจริงใจธรรมดามากเลยค่ะสามารถที่จะตอบได้ว่ามีใครบ้างไหมคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรจะรู้จักพระองค์ไหมแค่นี้ค่ะคำตอบถ้าไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งต้องไตร่ตรองนะคะจะมีประโยชน์ไหมถ้าได้รู้จักพระองค์ต้องจริงใจทุกคำตั้งแต่ต้นเพื่อความมั่นคงเพราะเหตุว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของบางท่านนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียดขึ้นหรือค่อยๆเข้าใกล้พระปัญญาคุณที่ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรม 45,000 ศานานไหมคะแล้วเราฟังกี่นาที และวันนี้เราฟังแค่วันเดียวพอแล้วหรือว่าเห็นประโยชน์แล้วนะคะรู้คุณค่าอย่างยิ่งจึงไม่ได้ฟังแต่เฉพาะวันนี้แต่เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะฟังอีกต่อไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของตนเองที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมั่นคงค่ะในประโยชน์ประโยชน์อื่นทั้งหมดในชีวิตจะเทียบกับประโยชน์ที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแค่นี้ค่ะค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเห็นคุณไม่ใช่ตื่นขึ้นมานะคะก็กราบพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครไม่เคยพูดคำนี้บ้างพูดแล้วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญแม้เพียงคำแรกๆนะที่ได้ฟังนะโมหมายความว่าอะไรคะก็นะโมแล้วนี่หรือจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดละเอียดที่สุดต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวนะคะที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะทุกประการจนสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่เพื่ออนุเคราะห์ให้เราเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสได้ฟังความจริงด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตนี้นะคะเพราะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเป็นคนอื่นพระเจ้าไตร่ตรองแม้สักนิดหนึ่งนะคะเห็นคุณค่าที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำมากพอที่จะไม่ละเลยไม่ละทิ้งการที่จะค่อยๆเข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นนะโมคุณคำปันค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับนะโมคำเดียวแปลว่านอบน้อมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใครนอบน้อมคนเลวบ้างคนชั่วคนทุจริตไม่มีใครนอบน้อมคนนั้นเลยนะคะแต่นอบน้อมคุณความดีเพราะฉะนั้นเพราะรู้ว่าความดีสูงสุดไม่มีใครเสมอคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าควรอย่างยิ่งที่จะนอบน้อมไม่ว่าเขาผู้นั้นเป็นใครเป็นคนงานเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักวิชาการเป็นสารพัดเป็นนะคะที่เข้าใจว่าเก่งแล้วก็มีคนนอบน้อมแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่เป็นคนดีเก่งเท่าไหร่นอบน้อมไหมคะก็ไม่นอบน้อมเพราะฉะนั้นต้องจริงใจค่ะนอบน้อมต่อคุณความดีโดยเฉพาะต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ว่าเป็นใครก็นอบน้อมต่อพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ว่าเป็นใครพระเจ้าอโศกมหาราชยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แม้อย่างนั้นก็นอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่างยิ่งพรหมก็มาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่างยิ่งแล้วเราเป็นใครถ้าไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมจะนอบน้อมอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะแต่พอได้ฟังคำแล้วนะคะไม่มีใครอีกที่ควรนอบน้อมอย่างยิ่งเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็โดยสาระเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนอบน้อมใครนะครับซึ่งคำที่ชาวพุทธนะครับกล่าวอยู่เสมอนะครับนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับ3ครั้งหรือว่า3รอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับบทที่กล่าวถึงว่าภควโตก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับซึ่งเป็นบุคคลผู้ควรเคารพอย่างสูงสุดนะครับเพราะเหตุว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นและทรงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่จะจำแนกแจกแจงแสดงความจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือในบทภควโตบทว่าอรหโตก็คือพระอรหันต์เป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง สัมมาสัมพุทธัสสะก็คือทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงโดยชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ครับ
0: ค่ะตรงกับเรื่องที่เราจะสนทนาวันนี้ไหมคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ธรรมดาแต่สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในผู้ที่เรารู้ว่านะคะเป็นบุคคลที่ควรรู้ยิ่งจึงจะมีความนอบน้อมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจความนอบน้อม

0: พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าไม่มีใครมีความรู้เท่าเทียมกับพระองค์ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นใครต้องไม่ลืมค่ะคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเรากล่าวตามเรารู้แค่ไหนพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าผู้ทรงดับกิเลสหมดเรารู้แค่ไหนก็ได้แต่เอ่ยใช่ไหมคะทรงจำแนกธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งให้ความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมากมายมหาศาลในสังสารวัฏที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะเรากำลังจะได้เข้าใจสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแต่ต้องคิดไตร่ตรองค่ะไม่ใช่บอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วนะคะก็คงพิจารณาเองนะคะเพราะว่าถ้าตอบไปก็ไม่ใช่ความเข้าใจของคนที่กำลังฟังแต่ถ้าถามเขาจะตอบได้และเขาก็จะรู้จักตัวเองว่าเขาเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามแรกเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร
1: ณเวลานี้ตอบได้เลยว่ายังไม่รู้ครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะจริงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็รู้ไม่ได้แน่ๆถ้าอย่างนั้นถามต่ออีกนิดหนึ่งมีสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจริงๆหรือเปล่าม
1: ีจริงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: เอ๊ะไม่รู้นี่ค่ะ
1: เคยฟังอาจารย์มาบ้างครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะคำตอบเนี่ยแสดงถึงว่ามายังไงไปยังไงแค่ไหนค่ะพระฉันเคยฟังมาบ้างนะคะพระฉันก็ถูกต้องนะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าฟังมาแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆจะได้แสดงว่าเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยอย่างไรสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: อะไรคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี
1: ้เห็นมีจริงครับ
0: ค่ะถูกต้อง
1: ได้ยินมีจริงครับ
0: แล้วทำไมควรรู้เห็นควรรู้ได้ยิน
1: เพราะที่แล้วมาเรายังไม่รู้ครับว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรบ้าง
0: ค่ะทีนี้รู้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างที่มีจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีคิดมีไหมจำมีไหมชอบมีไหมโกรธมีไหมทุกอย่างที่มีจริงจะบอกว่าไม่มีไม่จริงไม่ได้เพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีมีใครทำให้เกิดได้ไหมคะเห็นเนี่ยใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้บ้างได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดหรือได้ยินแล้วไม่มีใครทำเลยทั้งที่ได้ยินเนี่ยก็เห็นแล้วอีกแปลว่าทุกอย่างเกิดโดยไม่มีใครทำแต่เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีใครทำไม่ใช่คนที่ทำเพราะมีเห็นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนจึงมีได้ยินทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเดินตลอดมาในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่เกิดเป็นคนนี้วันนี้นะคะแต่เคยเกิดมาแล้วนานสุขทุกข์ในชาติหนึ่งก็เหมือนชาตินี้แต่แค่เหมือนนะคะแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยค่อยคิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงเราอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดมั่นว่ามีเรามีเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีทุกอย่างเป็นเหตุให้มีการกระทำทุกอย่างเพื่อเราตัวเองเพื่อญาติของเราเพื่อพี่น้องของเราซึ่งความจริงก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างจำบ้างคิดบ้างทั้งหมดรวมกันแล้วก็เหมือนเป็นเราแต่ความจริงแต่ละหนึ่งในขณะนี้นะคะเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินคำนี้บ้างนะคะบางคนอาจจะได้ยินบ่อยบางคนอาจจะได้ยินนิดหน่อยบางคำเช่นอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเพราะอะไรแตกไปเสียหายไปก็บอกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรดับไหม
1: ไม่มีครับ

0: นี่ค่ะคือเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะกว่า 45 พรรษาที่ทรงอนุเคราะห์ให้ความเข้าใจขั้นต้นนี่แหละค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตอนนี้ใครถามว่าอะไรควรรู้ยิ่งเนี่ยตอบได้ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่ดับไปแล้วรู้ไม่ได้จะไปตามรู้ยังไงก็ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีลักษณะใดปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้จะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้ถ้ารู้ยิ่งก็คือรู้แค่นี้ไม่พอในสิ่งที่กำลังมีจนกว่าจะได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจวาจามีใครค้านหรือมีใครคิดว่าไม่เป็นอย่างนี้บ้างไหมคะเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนไหมคะว่าไม่มีเราเพราะเหตุว่าอนิจจังดับสภาพที่ดับนั้นไม่เหลือเลยค่ะก่อนมีไม่มีก่อนเห็นไม่มีเห็นพอเห็นมีเกิดขึ้นแล้วเห็นก็หมดไปไหนเห็นเมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยสักขณะเดียวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรพอใจไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อกี้นี้เองนะคะหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่มีสิ่งอื่นเนี่ยเกิดดับสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่เมื่อกี้นี้เราพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งนั้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เรายังจำไว้และหลงชอบในสิ่งที่หมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกชาติเพราะเกิดแล้วต้องตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดอีกไม่จบนี่คือสังสารวัฏออกไม่ได้เลยนะคะไม่มีอะไรก็จริงมีแต่สิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจะเข้าใจอย่างนี้บ้างนะคะตอนตายจากทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติเงินทองมิตรสหายเพื่อนฝูงจากความเป็นบุคคลนี้คือจะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแล้วมีปัจจัยคือกรรมที่ได้ทำไว้นะคะยังไม่หมดเลยเป็นปัจจัยให้เกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นตายแล้วจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าชาติต่อไปต่อจากความตายของชาตินี้แล้วนะคะจะเป็นอะไรควรรู้ยิ่งไหมคะว่าเป็นแน่แต่เป็นอะไรไม่รู้ถูกไหมคะไม่รู้นี่ก็ควรรู้ยิ่งว่าไม่รู้แน่ๆเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงแต่ชีวิตเนี้ยค่ะเหมือนกับช่างวาดภาพวาดเก่งไหมสวยงามดีไหมวาดตัวอะไรก็ไม่รู้หรือว่าวาดสิ่งที่น่าดูชีวิตหน้าก็สืบต่อจากชีวิตนี้รวมทั้งชาติก่อนๆสืบเนื่องกันมาในสังสารวัฏจนเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนไม่รู้ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวทั้งตัวนี่นะคะแตกย่อยได้ละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะมีอากาศธาตุช่องว่างขั้นอยู่ทุกกาลาปะคำว่ากาลาปะในภาษาบาลีหมายความถึงกลุ่มของรูปนะคะซึ่งเกิดร่วมกันพร้อมกันปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีการที่เราจะสามารถเห็นเพียงหนึ่งได้เพราะว่าแตกย่อยออกไปแล้วอย่างละเอียดนะคะจะเห็นไหมผมเนี่ยค่ะบางแค่ไหนมีใครเห็นผมตอนตกหรือร่วงบ้างคะถ้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าเอ๊ะทำไมมีเส้นผมตรงนี้ไม่เห็นตกมาเลยพยายามจะดูสิคะจะจ้องไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏตรงนั้นก็ปรากฏไม่ได้แต่ขณะที่จากศีรษะมาสู่อ่างล้างหน้าเนี่ยใครเห็นว่ากำลังค่อยๆร่วงลงมาบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วแต่ว่าจะรวมกันเป็นอะไรก็เป็นการจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความจำมีจริงไหมคะ
1: ความจำมีจริงครับ
0: ตรงทุกอย่างเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เราครับ
0: อนิจจังหรือเปล่า
1: อนิจจังครับ
0: ทุกขังหรือเปล่า
1: ทุกขังครับ
0: อนัตตาหรือเปล่า
1: อนัตตาด้วยคร
0: ับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกอย่างที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมีแล้วต้องหมดต้องดับแต่เร็วจนกระทั่งไม่มีใครสามารถจะเห็นการเกิดและการดับได้แต่ว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เริ่มเข้าใจคำว่าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่รู้อย่างที่คนไม่รู้เดี๋ยวนี้ว่าสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ย กิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่สืบต่อกันจนไม่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดับไปเลยเสานี่ก็เห็นมาตั้งนานเก้าอี้คนนั่งอีกหลายนาทีแล้วนะคะหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ทุกอย่างพิสูจน์ได้รู้ได้อย่างนี้ไหมคะถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงเริ่มรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองก็ยังหมดไปได้แต่ความเข้าใจที่เกิดแล้วนะคะไม่มีใครสามารถเอาไปจากจิตเพราะว่าเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะฝนไม่สามารถทำให้เปียกได้แดดส่องไม่ได้ลมแตะต้องไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เราค่อยๆเริ่มชินกับความเข้าใจสิ่งที่เราพูดบ่อยๆแต่ว่าพูดโดยไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถึงที่สุดนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆนะคะด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะไม่ลืมที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งมีความมั่นคงจริงๆว่าเห็นมีแน่ๆเพราะกำลังเห็นใครจะบอกว่าเห็นไม่มีผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าใครทั้งนั้นที่พูดนะคะแล้วเห็นต้องเกิดก็จริงอีกเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมและเพื่อที่จะทบทวนในความไม่มีเราแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆนำไปสู่ความเป็นอนัตตาเพราะว่าทั้งสามนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงทุกขณะเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำแต่เกิดตามปัจจัยยังความโกรธนี่ค่ะถ้าเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจกลิ่นก็ดีนะคะรสก็อร่อยจะโกรธไหมใครโกรธบ้างถ้าโกรธต้องโกรธทั้งวันใช่ไหมคะแต่นี่บางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ดีนะคะจะชอบติดข้องอยากได้ไม่พอแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พอใจให้หมดไปเร็วๆนะคะโดยวิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงที่ละเอียดทุกคำที่มีจริงๆนะคะทุกขณะนี้มากมายนับไม่ถ้วนเลยในความมืดสนิทคือความไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีในความมืดนะคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏชัดเจนต่อพระปัญญาเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นพระฉะนั้นกำลังฟังเนี่ยค่ะได้เริ่มเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ตรัสพระฉะนั้นปัญญาของเราเนี่ยน้อยแค่ไหนและสิ่งที่พระองค์ตรัสตอนที่ให้เราได้เข้าใจตอนต้นเนี่ยน้อยสักแค่ไหนกับสิ่งที่ยังมีอีกมากกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นปัญญาไม่ใช่เราพระฉะนั้นขณะไหนคือฟังแล้วนะคะไม่ลืมนี่คือไม่เผลนแล้วก็ไตรตรองขณะนั้นเข้าใจขึ้นว่าไม่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นความจริงอย่างนี้บังคับหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะความจริงไม่มีเราในขณะนั้นก็คือคิดและทำไมคิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างอื่นก็มีเหตุปัจจัยที่ขณะนี้นะคะคิดหลากหลายมากทุกคนไม่เหมือนกันเลยเพราะปัจจัยที่จะให้คิดต่างกันใช่ไหมคะและความรู้สึกที่กำลังคิดเนี่ยเป็นยังไงคะเห็นไหมคะไม่มีการที่จะรู้แล้วได้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำลังคิดเนี่ยรู้สึกยังไงเห็นไหมคะตอบได้ไหมคะทุกอย่างเนี่ยตอบไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจว่าขณะไหนก็ตามนะคะจะต้องมีความรู้สึกในสิ่งนั้นทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้ลำบากไหมเหนื่อยไหมไม่พอใจไหมหรือว่ากำลังเริ่มรู้ตัวเองว่ามีความเห็นถูกต้องในสิ่งซึ่งควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายตลอดเวลามีหมดแต่ไม่เคยรู้เลยเพราะไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยคิดและยังต้องจำอีกใช่ไหมคะไม่ลืมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความเป็นเราเนี่ยมานานเท่าไหร่ซึ่งเป็นโลกของความไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะสัพเพธรรมาอนัตตาไม่เว้นเลยแต่สำหรับอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเฉพาะสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแสดงว่ายังมีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดดับ พราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ไม่เคยไตร่ตรองเพลินๆอยู่ตลอดเวลาเข้าใจว่าเข้าใจแล้วจนกระทั่งหนังสือเรียนของเด็กก็ยังมีอริยสัจธรรมได้ยังไงคะครูก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ก็มีหนังสือเรียนสอนเด็กแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมเสียเงินเสียทองไหมที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยพระฉันผู้ที่เห็นประโยชน์ของความดีคือความถูกต้องก็จะแก้ไขสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นนะคะโดยที่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเราได้ทำสิ่งนี้จะดีไหมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไหมพระฉันต้องรู้จริงๆค่ะพรุ่งนี้ตายก็ได้เย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้และจะมีชีวิตเหลือพอที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองนะคะเพราะเราแก้เองไม่ได้ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะค่อยๆลดความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเป็นรากเหง้าที่จะทำให้ทุจริตต่างๆและความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยมากค่ะขอเพียงให้เข้าใจถูกทีละคำ
2: ขออนุญาตนะครับข้อแรกนะก็คือว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเขาดูอภิธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับนามธรรมอะฮะไม่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างพระเจ้าเนี่ยเข้าใจยังไงว่าพระเจ้ามีจริงนะครับ
0: ใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามก็คือผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กพูดเด็กได้ฟังบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรพระฉันโดยมากนะคะคนเนี่ยจะตามกันไปใครว่าอะไรก็ตามกันไปเขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีก็ไม่มีไปด้วยหรืออะไรก็ตามแต่รู้จักพระพุทธเจ้าไหมก็ใครพูดอะไรก็ตามกันไปหมดนะคะพระฉันได้ยินคำว่าอภิธรรมบ้างไหมเผินไหมคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ต้องรู้ไหมแต่ว่าธรรมะคืออะไรอภิคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเด็กถามอย่างนี้นะคะก็ต้องถามเด็กว่าเคยได้ฟังคำไหนบ้างซึ่งไม่ใช่คำของคนทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนยอมรับนะคะที่แคว้นมคธไม่ได้พูดคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ใช้คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาษาไทยเพราะว่าพูดกับชาวมคธีชาวมคธเพราะฉะนั้นทุกคนพูดอย่างนั้นก็ต้องใช้คำที่เขาเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นนะคะพระเจ้าตรัสคำว่าธรรมะไม่ได้ตรัสคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจริงเช่นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงค่ะคือธรรมะไม่มีอะไรที่มีจริงแล้วเราจะบอกว่าไม่เป็นธรรมะเพราะธรรมะมีจริงเมื่อสิ่งนั้นมีจริงก็ต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักสิ่งที่มีนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจัยของสิ่งที่มีในคัมภีร์พระธรรมคัมภีร์สุดท้ายแสดงว่าต้องมีความเข้าใจตามลำดับค่ะแต่ละคำไม่เผินต่อไปนี้ถ้าใครบอกว่านั่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะอกุศลไม่ใช่ธรรมะกุศลเป็นธรรมะไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าอกุศลมีจริงหรือเปล่ามีจริงก็เป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของอกุศลหรือเปล่าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงไม่เหลือเลยถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงพระเช่นผู้ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะจะเข้าใจความสอดคล้องของพระไตรปิฎกทั้งหมดพระเช่นแค่ธรรมะรู้จักแล้วใช่ไหมคะใครไม่รู้จักธรรมะบ้างสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เข้าใจว่ามีจริงแต่ความจริงของสิ่งนั้นยังมีอีกมากไม่ใช่เพียงเข้าใจว่าเป็นแค่สิ่งที่มีจริงอย่างเสียงเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามีจริงไหมจริงใครได้ยินเห็นไหมคะสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่พ้นจากธรรมะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้เสียงสุนัขเห่ายังรู้เสียงกรองเพลงก็ยังรู้ทั้งที่ก็คือแค่เสียงแล้วทำไมรู้แล้วคะจำเสียงซึ่งต่างกันไม่ให้จำได้ไหมไม่มีทางเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดไม่ได้ต้องเกิดและเกิดแล้วด้วยดับด้วยไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีกรองไหม ถ้าไม่เกิดมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับแต่ต่อกันสนิทจนปรากฏเป็นรูปสังขารที่จำว่านี่กลมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นโลกของอวิชชาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะสัตว์โลกก็อยู่ในความมืดต่อไปทั้งชาติและอีกกี่ชาติเพราะอีกไม่นานนะคะพระศาสนาก็อันตรธานเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจจะอยู่ได้อย่างไรหรือเข้าใจผิดช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้เลยคิดว่ากำลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอันตรายอย่างยิ่งนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงทีนี้พอจะประมวลได้ไหมว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อไม่รู้จักธรรมะก็จะต้องมีความสงสัยและคิดเองว่าไม่มีหรือไม่ใช่เป็นต้นแต่ถ้าให้เขาได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะใครจะปฏิเสธความจริง
2: คือเขาจะสงสัยนะครับว่าทางสั่งสอนถ้าเกิดดึกดื่นบันแล้วเราก็เกิดไม่ทันนะครับเด็กก็ถามว่าแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้ไงว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าครับ
0: สมัยพระพุทธกาลมีเห็นไหมมีได้ยินไหมมีคิดไหมมีเสียงดนตรีต่างๆไหมเหมือนสมัยนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากาลไหนก็มีสิ่งที่มีประจำโลกเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าโลกเนี่ยก็ไม่รู้จักก็พูดกันโลกบางธรรมบางโน่นบางนี่บางนะแต่โลกคืออะไรทุกคำเว้นไม่ได้เลยค่ะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงบัญญัติคำให้เข้าใจว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโลกะในภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยก็เรียกสั้นๆโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับและอีกสภาพธรรมะหนึ่งนะคะมีคำว่าโลกุตระเหนือโลกมีอย่างเดียวที่เหนือโลกคือนิพพานแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะแม้สิ่งที่ปรากฏนะคะก็ยังไม่รู้จักความเข้าใจในการถ้าจะรู้จริงๆต้องตามลำดับจนหมดความสงสัยเห็นไหมคะเด็กสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะธรรมะที่ทรงแสดงคงไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้แน่แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่ว่าสมัยไหนนะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีนึกมีจำมีสัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกตามปัจจัยพอที่จะให้สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นอัตตาและทำไมเข้าใจว่าเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรทุกยุคทุกสมัยค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าธรรมะและพูดคำว่าอภิธรรมะสองคำนี้ต่างกันหรือเหมือนกันยังไง
2: ธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต้นไม้เนี่ยเรามองไปนะครับมันก็เป็นพืชใบสีเขียวใบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะใบไม้สีเขียวเนี่ยเป็นธรรมชาติ
2: ก็เกิดมาตามธรรมชาตินะครับเขาเกิดใบอ่อนสีเขียวมาเสร็จเขาแก่ลงแล้วเขาเหลืองเขาก็ร่วงลงนี่คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาตินะคร
0: ับ นั่นคือความคิดใบไม้ใบเดียวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะต้องถูกต้องจริงจริงหมดจดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเห็นไหมคะคือเรารับคำที่คนอื่นกล่าวง่ายมากและก็ตามอย่างรวดเร็วด้วยทุกคนก็เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติหมดเลยแต่ถ้าถามว่าคืออะไรชาติคืออะไรธรรมะคืออะไรกระดาษเป็นธรรมชาติหรือเปล่าคะต้องมีตัวอย่างให้ไตร่ตรองให้คิดว่าที่เข้าใจอย่างนั้นครบถ้วนถูกต้องหรือว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นแต่เพียงความคิดที่ตามไปทันทีพอใครบอกว่าธรรมชาติเราก็ธรรมชาติไปด้วยแต่ถ้าเราไตร่ตรองนะคะธรรมะกับธรรมชาติมีอะไรที่ต่างกันสำหรับคนพูดเหมือนกันหรือต่างกันธรรมะกับธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะถ้าไม่ละเอียดนะคะหลงทางง่ายมากเพราะว่าคนฟังเนี่ยค่ะแทรกความคิดของตนเองเข้ามาโดยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถึงที่สุดตรงละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้แต่คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยไม่ง่ายกำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่เป็นธรรมะพอมารวมๆกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็กล่าวว่าเป็นธรรมชาติเช่นใบไม้เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นธรรมชาติ แต่ธรรมะที่เกิดที่ปรากฏเป็นใบไม้เนี่ยมันคืออะไรนี่คือความลึกซึ้งไม่ใช่ตามไปเลยว่าธรรมชาติกระดาษเป็นธรรมชาติไปค่ะก็ต้องคิดละจะตอบว่าไงดีคะเนี่ยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตามแต่ให้ไตร่ตรองและให้คิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมั่นคงที่ถูกต้องสิ่งที่มีทั้งหมดต้องเกิดจริงมีถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดอะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงจริงนั้นคืออะไรอย่างกระดาษนี่คืออะไรใบไม้อ่อนๆคืออะไรแล้วก็ไปคิดถึงว่าเพิ่งเกิดมามันก็สีอย่างนี้แหละใช่ไหมคะแล้วต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงนั่นคือความคิดของเราแต่คำว่าธรรมะกับคำว่าชาติเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้าใจที่มั่นคงและพอมาถึงคำว่าอภิธรรมะเราเลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะประเภทไหนยังไงแต่ความจริงก็คือว่าอภิละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่เรากำลังได้ฟังนี่นะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าธรรมะจริงๆที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยความจริงนั้นคืออะไรถ้ากระทบสัมผัสนะคะหลับตาดอกไม้ก็อ่อนนุ่มโต๊ะก็แข็งมีอ่อนมีแข็งไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ยังไม่เห็นเลยว่ารูปร่างอะไรเพราะเราหลับตาพอเราหลับตาเนี่ยมีดอกไม้ไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมหรือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นแข็งบ้างเป็นจำบ้างนั่นแหละคือตัวจริงของธรรมะไม่ใช่ตอนที่มารวมกันแล้วปรากฏและประจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไปเรียกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมนั้นแต่ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นจึงทรงแสดงความจริงของธรรมะจึงชื่อว่าพระธรรมประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไม่ใช่คนอื่นคิดด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงแต่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเช่นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นหวานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นร้อนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำสองคำคือปรมะซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่าบรมปรมะยิ่งใหญ่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่มารวมกันแล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นไปแต่ว่าความจริงก็คือต้องมีธรรมะตัวจริงๆซึ่งเกิดและมารวมกันปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นดอกกุหลาบบ้างเป็นใบไม้บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ต้องมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าที่เห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นใบไม้ต่างๆนะคะถ้าหลับตาไหนล่ะจับดูสิดอกอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏรูปร่างสีสันที่จะจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้ละเอียดทุกคำลึกซึ้งทุกคำเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นเองนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจากธรรมะคำเดียวนะคะทรงแสดง45พรรษาโดยประการทั้งปวงทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะหลากหลายเสียงก็เป็นธรรมะมีจริงกระทบหูได้ไม่ใช่อ่อนหรือแข็งทั้งที่ตรงเสียงนะคะมีอ่อนหรือแข็งด้วยแต่ว่าเฉพาะเสียงสามารถจะกระทบหูและเมื่อจิตเกิดขึ้นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะก็ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรานี่อภิธรรมหรือเปล่าคะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ถึงที่สุดทรงแสดงหนทางเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะแต่คนไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะก็ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะถึงปฏิเวทะได้ทุกคำต้องละเอียดค่ะต่อไปนี้ใครพูดอะไรก็แล้วแต่เขาคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจความจริงนะคะมิฉะนั้นก็หลงผิดเข้าใจผิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะต่อไปนี้ได้ยินคำว่าธรรมะก็เป็นปรมัตถธรรมถ้าอื่นเป็นปรมัตถธรรมอะไรล่ะจะไปเป็นปรมัตถธรรมพระเจ้าพื้นก็คือต้องมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงความยิ่งใหญ่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนหวานให้เป็นเค็มได้ไหมไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะ ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดว่าธรรมะเป็นธรรมะจริงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะมีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมพูดได้ยังไงพอฟังแค่นี้นะคะคนรู้ก็รู้แล้วว่าผิดถ้าคนไม่รู้ก็อ้อจริงนะอภิธรรมนี่ลึกซึ้งเราไม่เรียนเราจะเรียนแต่ธรรมะเห็นไหมคะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นน่าจะรู้ความจริงได้อย่างไรพระเชิงทางถูกต้องถูกทุกคำเหมือนกำลังเดินอยู่นะคะท่ามกลางน้ำรอบๆต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูกแทงให้เจ็บคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดหรือความคิดเองและเผยแพร่ความคิดเองนั้นไปจนกระทั่งคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไร
3: พระอาจารย์ก็บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆและธรรมะก็ละเอียดเป็นอภิธรรมแล้วธรรมะก็มีลักษณะมีสภาวะอย่างนั้นจริงๆจึงเป็นปรัตถธรรมแต่นี้คนทั่วไปเนี่ยถ้าเขาได้ยินคำว่าอภิธรรมเขาก็นึกว่าเอามาสวดงานศพถ้าได้ยินปรัตถธรรมเขาก็นึกว่านี้ต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมกันมาอะไรอย่างเงี้ยคนจะมีพื้นฐานความคิดอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์จะช่วยกรุณากล่าวว่าธรรมะที่เป็นอภิธรรมะหรือเป็นปรัตถธรรมเนี่ยคือขณะนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเมื่อกี้นี้คุณอนุพูดคำหนึ่งไม่ทราบใครฟังและจำหรือเปล่าสภาวะถ้าได้ยินคือละเอียดไม่ข้ามทุกคำแต่ถ้าบอกเอ๊ะไม่ได้ยินผ่านคำนั้นไปแล้วเพราะคิดว่าเข้าใจแล้วแต่อย่าลืมนะคะทุกคำต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเพราะเป็นความจริงตลอดไปไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมีคำว่าสะกับภาวะจึงเป็นสภาวะภาษาไทยจะใช้คำว่าสภาพธรรมะตัววอกับตัวพอนี่ก็ใช้แทนกันได้นะคะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
4: สภาวะธรรมะหรือว่าสภาพธรรมะนี่นะครับจริงๆในพยัญชนะภาษาบาลีนะครับคือสภาวะธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมครับและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีสภาวะก็คือมีความเป็นจริงอย่างนั้นมีความเป็นจริงอย่างนั้นของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็ได้ฟังหลายหนึ่งใช่ไหมครับเห็นก็มีลักษณะมีภาวะมีความเป็นของเห็นซึ่งก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใครๆก็เปลี่ยนไม่ได้ความจำก็มีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีความเป็นอย่างนั้นใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็เปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมะไม่ได้นะครับเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะครับมีสภาวะคือมีความเป็นจริงอย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะบอกว่ามีจริงแล้วอย่างที่คำถามว่าแล้วจะรู้ยังไงว่าจริงใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคำสอนของพระองค์มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะเขาไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้เพราะฉะนั้นจะจริงได้ยังไงจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินภาวะความเป็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะภาวะของสิ่งนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นมีภาวะของตนที่จะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นภาวะของร้อนคือร้อนใช่ไหมคะมีความเป็นร้อนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นร้อนมีจริงไหมสิ่งที่มีจริงมีสภาวะมีภาวะความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะว่ามีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นเฉพาะลักษณะของสิ่งนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแข็งเนี่ยเป็นสภาวะไหมมีสภาวะไหมก็มีภาวะคือเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นก็เป็นสภาวะธรรมธรรมะที่มีลักษณะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังเรื่องเท็จไม่ได้ฟังเรื่องไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องมีเฉพาะกาลและสมัยหนึ่งและอีกสมัยหนึ่งไม่มีแต่สิ่งที่มีคงไว้ซึ่งภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาวะคือมีภาวะเห็นไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคำเนี่ยสอดคล้องกันหมดถ้ารู้จักคำว่าธรรมะมีจริงแต่ลักษณะนั้นนะคะต้องเป็นนั้นไม่เป็นอื่นเป็นภาวะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะเติมคำว่าธรรมธรรมะที่มีภาวะของตนที่จะเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น จำเป็นเราหรือเปล่าคะกำลังจำไม่ใช่ค่ะเป็นสภาพจำซึ่งเกิดขึ้นมีภาวะที่ต้องจำจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำจะเป็นสุขได้ไหมไม่ได้จำเป็นจำและสุขล่ะภาวะความเป็นสุขก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะสภาวะสุขเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกก็ได้แต่รู้ว่ามีจริงๆเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เกิดใครไปทำให้สุขเกิดสิคะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏค่ะก็ปรากฏตามภาวะสิ่งที่เป็นที่มีของตนของตนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือสัจธรรมแล้วเด็กสมัยนี้หรือผู้ใหญ่สมัยนี้หรือคนสมัยก่อนหรือสมัยไหนจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมจะบอกว่าคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีได้หรือในเมื่อพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างละเอียดอย่างยิ่งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องมั่นคงค่ะเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนเลยแข็งมีจริงไหมคะ
5: มีครับ
0: เสียงมีจริงไหม
5: มีครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะครับ
0: อะไรทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะในภาษาไทยคือคำว่าธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจะพูดว่าเสียงคือสิ่งที่มีจริงชาวมคธไม่เข้าใจแต่คนไทยเข้าใจแต่พอบอกว่าธรรมะชาวมคธเข้าใจได้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาหนึ่งนะคะก็ใช้คำอย่างหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำอีกอย่างหนึ่งแต่ธรรมะเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะ
5: มีครับ
0: เป็นธรรมะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะแล้วเกิดขึ้นเห็นแล้วจะเปลี่ยนเห็นนั่นให้เป็นได้ยินได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงต้องมีสภาวะความเป็นของตนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมีภาวะคือความเป็นความเป็นแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ความเป็นเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ความจำเป็นจำเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยจึงเป็นปรมบรมยิ่งใหญ่ลักษณะต้องมีไม่ใช่ว่าพูดลอยๆแต่ไม่มีลักษณะที่ปรากฏแล้วก็ธรรมะทุกอย่างนะคะเป็นปรมัตถธรรมคือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงของสภาวะนั้นได้เลยเป็นปรมบรมจริงๆลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมอย่างเดียวกันกับธรรมะใช่ไหมคะแต่ขยายให้เข้าใจอีกว่าธรรมะนั่นแหละใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นพอเข้าใจคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมก็เข้าใจเลยธรรมะนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้จึงภาษาบาลีว่าปรมัตถธรรมแล้วลึกซึ้งไหมคะเพราะเหตุว่ามีดอกไม้จริงๆหรือเปล่ามีโต๊ะจริงๆหรือเปล่าหรือแข็งมีจริงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็แข็งจะเป็นต้นไม้จะเป็นใบไม้จะเป็นผลไม้จะเป็นรากไม้ก็แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อใบไม้ได้ใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะอะไรคะพูดอย่างนี้ใครรู้บ้างเห็นไหมคะแค่ฟังยังไม่รู้เลยว่าความจริงเนี่ยนะคะที่เราว่าเป็นดอกไม้เนี่ยถ้าเพียงแค่หลับตาก็แข็งเท่านั้นเองโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็แข็งอะไรก็แข็งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงเป็นปรมัตถธรรมคือแข็งแต่ดอกไม้เป็นชื่อเรียกสิ่งที่มารวมกันรูปร่างสันฐานต่างกันใบไม้ก็สันฐานอย่างหนึ่งสีเขียวนะคะดอกไม้ก็อีกอย่างหนึ่งโต๊ะก็อีกอย่างแต่ทั้งหมดก็คือแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะจริงจริงจะเรียกอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูปร่างสันฐานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมีจริงใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเปลี่ยนเห็นให้เป็นแข็งได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะคือไม่มีเรา
5: คำว่าอภิธรรมสำหรับนิบนพระมาสวดหน้าศพกับพระธรรมเทศนาที่พระท่านขึ้นเทศนะครับแต่สองคำนี้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะภาษาต่างใช่ไหมคะแต่ต้องมีความหมายต่างด้วยเช่นที่คุณทำไป
4: ก็ได้เริ่มแล้วใช่ไหมครับกับคำว่าอภิธรรมะก็คือขณะนี้เองนะครับเป็นอภิธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงจริงจึงเป็นอภิธรรมะอยู่ทุกขณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอภิธรรมะไม่ใช่สำหรับสวดในงานศพแต่เป็นสิ่งที่มีจริงจริงในขณะนี้ที่ควรจะได้ศึกษา ให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะครับถ้ากล่าวถึงพระธรรมเทศนาก็คือการแสดงในสิ่งที่มีจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงครับ
0: ขณะนี้กำลังชี้แจงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะที่เราสนทนากันเนี่ย
5: ครับผม
0: เป็นเทศนาหรือเปล่าประกาศเปิดเผยชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องในธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเทศนาไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะคะเรื่องการเกษตรไปช่วยชาวนาทำอะไรแต่ไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าเป็นธรรมะเทศนาก็คือประกาศชี้แจงกล่าวถึงธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าค่ะกำลังพูดถึงธรรมะที่เป็นอภิธรรมะด้วยเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ต้องงานศพก็เข้าใจได้ทำไมไปแสดงอภิธรรมในงานศพคนฟังเข้าใจหรือเปล่าเป็นการชี้แจงหรือเปล่าหรือเป็นการพูดคำที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่าใครไปงานศพแล้วได้ยินแล้วรู้จักเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคะไม่ใช่เทศนาด้วยเพราะเหตุว่าเพียงแต่กล่าวคำที่มีในพระสูตรบ้างหรือในพระอภิธรรมบ้างแต่ว่าไม่ได้มีใครเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการประกาศชี้แจงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะควรที่จะเข้าใจทุกโอกาสทุกกาละนะคะเพราะเป็นมงคลการฟังธรรมเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากยิ่งที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าถ้ามีการเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือได้ชี้แจงข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่สำหรับไปงานศพหรือสวดศพเพราะเหตุว่าสวดแล้วไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยพูดคำที่ไม่รู้จักเนี่ยดีไหมคะมานั่งกันตรงนี้แล้วก็พูดคำที่ไม่รู้จักเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่คือความต่างกันอย่างยิ่งนะคะของพุทธบริษัทเพราะเหตุว่าถ้าชื่อว่าพุทธบริษัทหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมถ้าเป็นบรรพชิตนะคะก็เป็นพระภิกษุและสามเณรถ้าเป็นคฤหัสถ์ใช้คำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรคะทำไมนั่งใกล้เพื่อฟังคำของพระองค์ไม่ใช่เพื่อไปนั่งเฝ้าแล้วก็ดูพระองค์แต่ว่าเพื่อฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเหตุผลนะคะและในประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งคงจะไม่มีใครรู้ว่าเท่าที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะประโยชน์ยิ่งใหญ่คือถ้าไม่มีคำเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะคะจะไม่มีวันได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: เป็นบุญหรือเปล่า
5: เป็นบุญครับ
0: ค่ะเป็นบุญบุญคืออะไรค่ะเราได้ยินคำนะคะเฉียดเหมือนเข้าใจแต่ว่าคำมีมากซึ่งแสดงความต่างกันหลากหลายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
4: ครับก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่คุ้นหูใช่ไหมครับปุญนะครับภาษาบาลีคือปุญญะสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นบุญ
0: ค่ะถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจิตดีงามไหม
5: ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีนะคะเป็นอกุศลหรือกุศล
5: อกุศลครับ
0: ค่ะนี่ตอบได้นะคะเป็นอกุศลนะคะถ้าเข้าใจนะคะ
5: ถ้าเข้าใจแล้วเป็นกุศลครับ
0: ค่ะเป็นกุศลนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นกุศลที่เป็นบุญไม่ใช่กุศลอื่นแต่เป็นกุศลที่ชำระจิตจากความไม่รู้ให้มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะหมดจดบริสุทธิ์จากความไม่รู้ไม่เหลือเลยลึกซึ้งแค่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอกุศลอยู่ไหนมากแค่ไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะนี่ค่ะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดเพราะฉะนั้นไปงานศพฟังสวดอภิธรรมเป็นบุญไหม
5: เป็นครับ
0: เป็นยังไงคะเข้าใจไหม
5: เข้าใจเป็นบางตอนครับ
0: เข้าใจคำไหนคะลองบอกสิ
5: ที่นโมตัสสะท่านก็รู้แล้วครับว่าเป็นนอบน้อมครับคุณแม่
0: คือคนที่ได้ฟังนโมตัสสะนี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ยินหมดแต่ใครจะรู้ว่านโมคืออะไรและพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความซาบซึ้งมีไหมว่าเรากำลังฟังอะไรเรากำลังนอบน้อมอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นที่ไม่รู้ความไม่รู้เป็นบุญหรือเปล่าต้องตรงค่ะถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะต้องตรงอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นฟังสวดพระอภิธรรมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่าถ้ารู้ว่าบุญคืออะไรจะรู้ได้เลยความไม่เข้าใจแต่ละคำไม่ใช่บุญไม่ใช่ให้พูดคำที่ไม่รู้จักและไม่ใช่ให้จำคำที่ไม่รู้จักและคิดว่าการทำอย่างนั้นเป็นบุญเพราะฉะนั้นต้องตรงค่ะไปฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพแต่ไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่า
5: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นค่ะกี่คนที่ไม่เป็นบุญที่ฟังสวดแล้วไม่เข้าใจกี่คนคะทั้งหมดของผู้ที่ไปในงานศพหรือเปล่าหรือว่าคนไหนฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งเข้าใจแล้วจึงเข้าใจได้จึงเป็นบุญต้องตรงนะคะเพราะฉะนั้นยังจะทำสิ่งที่ไม่ตรงอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะเป็นอกุศลถ้าจะเป็นกุศลก็เริ่มฟังเดี๋ยวนี้ค่ะต่อไปนี้ถ้าได้ยินสวดที่ไหนนะคะก็คือการทบทวนคำที่ได้ฟังแล้วให้เข้าใจขึ้นจึงเป็นภาษาบาลีสาธยายแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสวดถ้าสวดโดยไม่เข้าใจก็เสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเสียประโยชน์คืออะไรคะเสียเวลาที่เวลานั้นจะมีค่าเมื่อมีความเข้าใจ
1: คือผมยังติดข้องอยู่กับคำว่าปฏิปตินะครับจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นนะครับว่าปฏิบัติมันเหมือนกับการฝึกฝนหรือไม
0: ่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจทันทีหรือเปล่า
1: ไม่ทันทีครับ
0: แค่ได้ยินถ้าได้ยินบ่อยๆนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินบ่อยๆความเห็นถูกต้องก็ต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าตอนที่ได้ยินครั้งแรกๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองนะคะในภาษาไทยแล้วก็รู้ว่าถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราตั้งต้นด้วยกอไก่นะคะกี่วันเราจำได้กี่วันเราเขียนตามได้กี่วันเราพบที่ไหนเราก็รู้ว่านั่นคือกอไก่ต้องอาศัยการเวลาแต่กอไก่เนี่ยธรรมดามากน้อยนิดมากแต่นี่ตัวธรรมะที่ไม่ใช่เรากำลังมีอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะค่อยๆเห็นจริงว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเห็นแล้วก็หมดได้ยินแล้วก็หมดไม่มีการทำแต่มีการเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมีความมั่นคงในความเป็นจริงคือไม่มีเราแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ต่อกันจนไม่มีเวลาให้คิดให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ดับแล้วอย่างแต่ละคำที่พูดเนี่ยค่ะจะมีเวลาพอสำหรับคนที่จะเข้าใจถูกต้องไหมว่าดับหมดเลยดับหมดเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีเวลาพอที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ไหมเพราะติดกันแน่นมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะดูเหมือนมากมายหลายอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆปรากฏจริงๆแต่หลับตาแล้วมีไหมคะ
1: หลับตาก็ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดอกไม้หายไปโต๊ะหายไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏเลยแต่พอลืมตามาทันทีมากมายหลายอย่างได้ยังไงเห็นไหมคะแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่เกิดเนี่ยเกิดมากแค่ไหนจึงจะเป็นพัดลมจึงจะเป็นเสาจึงจะเป็นเก้าอี้จึงจะเป็นโต๊ะต้องมีการเกิดจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่หลากหลายโดยสีสันต่างๆแต่ตามความจริงคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้หามีไม่เพราะเกิดจึงมีแต่ก็ไม่เห็นตอนเกิดแล้วก็ไม่เห็นตอนดับเพราะว่าเกิดดับเร็วติดกันแน่นมากเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำได้ถูกต้องไหมคะถ้ามีก้านทูบหนึ่งก้านแล้วก็จุดมีแสงสว่างเพียงจุดเดียวแต่พอหมุนให้เป็นวงกลมทำไมมีวงกลมตั้งหลายจุดใช่ไหมคะแต่ความจริงคือจุดเดียวซึ่งหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อกันจนกระทั่งติดกันเหมือนกับว่าเป็นวงกลมของไฟจริงๆชั้นใดนะคะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งกำลังเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้การเกิดดับได้แม้ว่ากำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงนี้เดี๋ยวเสียงนี้ก็หมดแหละแต่ความจริงทันทีที่มีนะหมดแล้ว แต่มีเสียงเกิดสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นนิมิตของเสียงนั้นให้รู้ว่าไม่ใช่เสียงอื่นแต่แม้กระนั้นนะคะแค่นิดเดียวต้องดับเร็วมากค่ะไม่อย่างนั้นไม่ปรากฏว่ามากมายอย่างนี้ได้เพราะความรวดเร็วเหมือนนักเล่นกลเขาทำสิ่งที่คนอื่นงงใช่ไหมคะสงสัยหมวกไม่มีนกแล้วก็หยิบนกออกมาจากหมวกถ้าเขาบอกวิธีไม่สงสัยเลยค่ะแต่ว่าเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นได้ฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงหนทางที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าแยกขาดจากกันได้เมื่อมีปัญญาความเห็นถูกว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วก็เกิดด้วยแต่ก็ต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อละความไม่รู้ละความสงสัยละการที่เคยเข้าใจว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ดับไปเลยจึงเป็นที่ตั้งของความยินดีของความพอใจนี่คือปริยัติการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจตามที่ได้ฟังก็แปลว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดปรากฏแล้วหมดไปสืบต่อกันแน่นเนียนละเอียดมากหลายอย่างจนไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกับเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่ยาวนานที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะพระองค์ได้เคยฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์คิดดูนะคะแต่ละพระองค์กว่าจะอุบัติและกว่าพระศาสนาจะอันตรธานและนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ระหว่างนี้เป็นการอบรมความเข้าใจที่เริ่มมีให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วก็ละความไม่รู้โดยการรู้ว่าไม่มีเราแต่ทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันทำให้รวมว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงกว่าจะมีความมั่นคงอย่างนี้นานไหมเพราะวันนี้ฟังแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ฟังอีกแล้วก็เหมือนเดิมอีกคือไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแต่มีความมั่นคงว่าต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ต้องดับแน่นอนค่อยมีปัญญามั่นคงขึ้นทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะยังไม่ถึงปฏิปติแต่ว่าเป็นขั้นปริยัติจนกว่านะคะปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากการฟังเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ละครั้งนะคะก็คงจะห่างกันไม่ติดต่อกันนานนานครั้งหนึ่งใช่ไหมคะการฟังธรรมะวันนี้เป็นครั้งแรกสำหรับบางท่านนะคะแล้วอีกนานๆไหมกว่าจะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่พูดถึงบ่อยๆก็ลืมใช่ไหมคะแต่ปริยัติทั้งหมดซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกันตลอด45พรรษาซึ่งจำแนกเป็นธรรมวินัยเพราะเหตุว่าธรรมะคือความจริงซึ่งจะนำความไม่รู้และความสงสัยออกไปเพราะได้รู้ว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คือมีความสอดคล้องในปริยัติไม่ว่าจะพูดโดยนัยยะของพระวินัยพระสูตรหรือพระอภิธรรมธรรมะนำความไม่รู้ออกโดยฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมก็นำกิเลสออกความสงสัยหรือความไม่รู้ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพศบรรพชิตเห็นความจริงว่ายากเหลือเกินเวลาของชีวิตนี่ก็น้อยมากแล้วก็สะสมมาที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนะคะโดยเข้าใจธรรมะและเข้าใจการสะสมของตนเองว่าสามารถที่จะรักษาชีวิตของบรรพชิตโดยประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ต้องบวชค่ะแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะได้เด็กเล็กอายุเท่าไหร่ก็ฟังธรรมะได้ถ้าสะสมมานะคะอายุ7ขวบก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งซึ่งตรงกับแต่ละคนว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธบริษัทนะคะคือภิกษุณีเป็นเพศบรรพชิตนะคะสละอาคารบ้านเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเข้าใกล้พระธรรมแต่ละคำที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะรู้ธรรมะไหนที่เกิดและดับบ้าง ได้แต่ฟังเรื่องของเห็นใช่ไหมคะฟังเรื่องของได้ยินแล้วเห็นก็ดับไปแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วยังไม่รู้เฉพาะทีละหนึ่งซึ่งเกิดหนึ่งและหนึ่งนั้นดับจะเกิดปรากฏสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะปรากฏสิ่งนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงปฏิปัตติเพราะเหตุว่าปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งปฏิแปลว่าถึงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องทุกคนนี่ค่ะกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งใช่ไหมคะถ้าไม่พูดถึงจะรู้ไหมว่ามีแข็งกำลังปรากฏไม่รู้ใช่ไหมคะแต่แข็งก็ยังคงเป็นโต๊ะแข็งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เป็นแข็งก็บอกว่าเป็นแข็งคือสิ่งหนึ่งที่แข็งไม่ได้รู้ว่าความจริงเนี่ยสิ่งนี้เกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่แข็งแล้วดับแล้วไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นสำหรับเรานะคะกระทบสัมผัสแข็งก็เป็นแข็งเข้าใจอะไรบ้างไหมถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าเหมือนเดิมเรารู้แข็งแล้วก็มีแข็งและแข็งก็ไม่เห็นดับแต่ความจริงเป็นธรรมะแม้แต่ขณะที่กำลังรู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าขณะที่รู้แล้วก็ดับหมดแล้วจะเป็นเราแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะมีลักษณะของตนเป็นสภาวะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดนะคะต้องตรงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไรก็ตรัสแสดงความจริงของสิ่งนั้นตามที่ได้ประจักษ์พระองค์ต้องประจักษ์การเกิดและดับไปของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้จึงได้ทรงประกาศคำสอนของพระองค์ว่าเมื่อไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะธรรมะก็หลากหลายต่างกันมากมายแต่ก็ประมวลได้เป็นลักษณะที่ต่างกันสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งหวานเค็มเปรี้ยวไม่โกรธไม่เสียใจไม่อะไรเลยเกิดเป็นแข็งอย่างเดียวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ไม่รู้อะไรทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมะเราก็บอกว่ารูปธรรมที่ตัวมีไหมคะต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นแขนคิดว่าเป็นเล็บคิดว่าเป็นผมแต่ความจริงเป็นธรรมะเมื่อปรากฏก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวคนไทยคุ้นกับคำว่าธาตุสี่ใช่ไหมคะดินน้ำไฟลมแล้วเข้าใจว่ายังไงคะดินไม่ได้หมายความถึงที่เราปลูกต้นไม้แต่ดินไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนเป็นลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งถ้าไม่ใช่คำใดเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้คนเข้าใจแต่ถ้าใช้คำว่าธาตุดินภาษาบาลีก็คือปฐวีธาตุธาตุที่อ่อนหรือแข็งเราก็รู้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งซึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนน้อยจนกระทั่งเหมือนไม่ร้อนแล้วก็ยังยิ่งกว่านั้นอีกคือเป็นเย็นไปเลยใช่ไหมคะก็คือธาตุชนิดนั้นซึ่งมีลักษณะต่างกันหลากหลายธาตุดินธาตุไฟธาตุลมลมเวลานี้มีไหมคะนี่ค่ะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ไม่มีเราเพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราตั้งนะคะแต่จากคำที่ได้ฟังเนี่ยทำให้รู้ว่าจุดประสงค์ของการฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะหลงยึดถือสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นเราด้วยเป็นของเราด้วยเมื่อสิ่งนั้นพลาดพลาดจากไปก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากความติดข้องยึดถือโดยความเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับและก็เป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงถ้ารู้ว่าแค่มีสิ่งหนึ่งเกิดและดับตลอดเวลาไม่ว่าในสังสารวัฏปีไหนเดือนไหนชาติไหนก็ตามและจะไปติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วหรือแค่เกิดมาปรากฏให้ไม่รู้และติดข้องแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องพ้นจากการที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นของธรรมดาซึ่งมีปัจจัยเกิดและก็ดับไฟเป็นธรรมดาไหมคะจุดไฟมีไฟแล้วก็ดับไฟไฟก็ไม่มีละเป็นทุกข์ไหมเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเป็นตัวเราขณะนี้แหละนะคะทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเลยสุขก็สั้นแสนสั้นเล็กน้อยที่สุดแต่เพราะเกิดบ่อยๆจึงปรากฏว่ามีความสุขมากนะคะพอใจชอบมากแต่ความจริงต้องทีละนิดจนกระทั่งสืบต่อนานก็ปรากฏว่ามากถ้าเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะปรากฏให้ติดข้องให้พอใจได้และโดยเฉพาะหนึ่งนั้นเกิดด้วยแล้วก็ดับไปด้วย นี่คือการที่จะเข้าใจขึ้นนะคะว่าจะดับทุกข์ได้ด้วยความรู้ว่าไม่มีเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเป็นเราและคิดว่ามีเราต้องพิจารณาว่าจริงไหมถูกต้องไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่จริงอยู่นะคะก็ไม่ฟังเพราะจะไป

คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทำให้พ้นจากทุกข์โดยการรู้ความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นคนนี้เนี่ยเลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าคะใครเลือกได้เลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าเลือกไม่ได้เป็นคนนี้แล้วเลือกเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆเลยให้มีแต่สิ่งที่น่าพอใจทั้งสิ้นเห็นดีๆได้ยินดีๆได้กลิ่นดีๆได้ลิ้มรสดีๆได้สัมผัสที่น่าสบายเลือกได้ไหมใครเลือกได้คะคิดให้ดีใครเลือกได้เดี๋ยวนี้ถ้าเลือกได้เลือกซะเลยเดี๋ยวนี้เลยจะเลือกอะไรดีจะเลือกให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คือความรู้ขั้นปริยัติค่ะทั้งหมดที่ยังไม่ตรงลักษณะไม่ได้ถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีเพียงหนึ่งและทีละหนึ่งจึงจะชัดเจนถ้าหลายๆอย่างรวมกันนะฮะไม่เห็นการเกิดดับยังดอกไม้ก็ยังอยู่อย่างนี้โต๊ะก็ยังอยู่อย่างนี้เราก็ยังอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ที่ถึงเฉพาะหนึ่งจะรู้ว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นและจะชัดเจนไหมสามารถที่จะรู้รอบในสิ่งเดียวที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เป็นไปได้เลยนอกจากสภาพนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปทำแต่มีแล้วเมื่อมีปัจจัยมีแล้วก็หาบีไม่ไม่กลับมาอีกเลยอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้พอเข้าไปสู่ท้องนะคะมีทอดมันไหมมีน้ำพริกไหมไม่มีเลยนะคะใช่ไหมคะหรือยังมีอยู่มีแต่สิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวปรากฏทีละลักษณะโดยที่ว่าไม่ได้ไปเลือกให้อะไรปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีปฏิปฏิเลยเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งค่ะรู้ว่านี่เพียงขั้นฟังทั้งที่ขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับเสียงเนี่ยค่ะชัดเจนเกิดระดับก็ไม่รู้ทั้งที่กำลังฟังอยู่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะยังไม่ถึงเฉพาะหนึ่งเพราะสิ่งนั้นก่อนนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปหามีไม่หาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและยากที่ต้องเข้าใจทุกคำพอได้ยินคำว่าปฏิบัตินะคะคนไทยคิดว่าทำได้เลยแค่นี้ก็ผิดละผิดตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งผิดตลอดทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะอันตรธานจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอันตรธานแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็อันตรธานจะมีได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระศาสนายังไม่อันตรธานหมดสิ้นเพราะเหตุว่ายังมีผู้ที่เข้าใจได้ศึกษาอบรมปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้แล้วเรามีความเพียรตรงไหนที่จะไปตรัสรู้แค่ไปสำนักปฏิบัติเพียรทำอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นต้นถ้าไม่มีขั้นกลางไม่มีขั้นปลายไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่แล้วต้องมีขอไข่ไหมคะต้องมีอะไรอีกไหมเรียกว่าแค่นั้นพอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉันจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วต่อไปก็ยังไม่มาถึงและเดี๋ยวนี้ก็แสนสั้นสั้นมากค่ะไม่มีใครรู้เลยสั้นแค่ไหนแต่ทรงแสดงจิตตามลำดับว่าอะไรเกิดบ้างทีละหนึ่งรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จริงลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่เป็นลาภอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเหมือนพระอริยเจ้าในครั้งโน้นก่อนที่จะเป็นพระอริยเจ้านะคะท่านฟังมานานเท่าไหร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธะดาบสนะคะอีก4อสงไขยแสนกับจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมนานเท่าไหร่คะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละพระองค์จะ24พระองค์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้จะได้รู้ความจริงจากพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราล่ะเพียรมาเท่าไหร่นะคะแค่ฟังนี้บางคนก็เบื่อแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรแต่ถ้ารู้ว่าความจริงนี้รู้ได้แน่นอนแม้ไม่ใช่วันนี้หรือชาตินี้นะคะแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ความเข้าใจนี้ไม่สูญหายฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มอีกทีละเล็กทีละน้อยไม่หลงทางเป็นพุทธบริษัทหนึ่งในพุทธ

0: บริษัท4ในสมัยโน้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีภิกษุณีก็มีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมเลยจะมีพระพุทธศาสนาได้หรือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็อันตรธานแล้วจากเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นพระศาสนาก็ยังไม่อันตรธานจากบุคคลนั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นนะคะจึงมีปริยัติก่อนซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละดับวันหนึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดกั้นด้วยความต้องการขณะนี้เราไม่รู้แล้วค่ะเมื่อกำลังฟังอย่างเนี้ยเราต้องการเห็นและเห็นดับแล้วก็ยังต้องการอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาความต้องการมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะนี่ค่ะคือการทดสอบหมายความว่าฟังแล้วไตร่ตรองคือพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังเพื่อเข้าใจที่มันคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าความเข้าใจที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่ลืมคำแรกทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะก็ไม่ยากที่จะตอบไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราตอบอย่างนี้จะผิดไหมเนี่ยหรือว่าต้องตอบอีกอย่างนึงไม่ใช่นะคะแต่เป็นความจริงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มีการฟังธรรมะแล้วก็มีการเข้าใจธรรมะโดยไม่ใช่เราไตร่ตรองแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตต่างหากที่ทำหน้าที่นั้นที่ทำให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเกิดเพิ่มขึ้นนะคะจากปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปฏิที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นนะคะสตินั้นเกิดพร้อมกับปัญญาที่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะได้ฟังมาถ้าไม่มีการฟังจะเอาอะไรมาทำให้สติสัมปชัญญะเกิดพระฉันฟังแล้วนะคะกระทบแข็งความเข้าใจมีแค่ไหนแค่ฟังว่าเป็นธรรมะเกิดหรือเปล่าบางทีก็ไม่เกิดเลยใช่ไหมคะเหมือนกับฟังส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและจะรู้อะไรเมื่อไม่เข้าใจปฏิบัติก็ไม่เข้าใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรและต้องมีปัจจัยที่จะเกิดด้วยสติสัมปชัญญะคือสติที่เกิดพร้อมกับปัญญาความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏมาแต่ไหนแม้แต่สติพร้อมด้วยปัญญาขณะนั้นมาแต่ไหนถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่หลงไปทำด้วยความเป็นตัวตนแล้วไม่รู้ความจริงว่าทำไม่ได้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติหรือที่ใช้คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมะสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสอนให้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าและถ้าเข้าใจแล้วต้องเป็นสำนักไหมเวลานี้ค่ะที่เนี่ยกำลังเป็นสำนักเพราะสำนักคือที่อยู่อยู่ตรงไหนเป็นสำนักตรงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนตรงนั้นเป็นสำนักของพระองค์ถ้าพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้นั่นแหละคือสำนักของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อประทับอยู่ใต้ร่มไม้คนไปสู่สำนักของพระองค์คือที่พระองค์ประทับอยู่พระฉะนั้นสำนักก็คืออยู่ตรงไหนนะคะตรงนั้นแหละเป็นสำนักมีสำนักช่างทองไหมช่างทองอยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่สำนักนั้นจึงเรียกว่าสำนักช่างทองสำนักช่างไม้มีไหมใครอยู่ตรงนั้นแม่ครัวไปอยู่หรือใครอยู่ก็ต้องช่างไม้อยู่ที่นั่นช่างไม้อยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสำนักของช่างไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้นะคะเป็นสำนักของทุกคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ตรงนี้ก็เป็นสำนักไม่ต้องไปไหนก็เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังได้ฟังเพื่อไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องต้องไม่ลืมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นรู้คือเข้าใจถูกแต่ละคำที่พระองค์ตรัสรู้ทั้งนั้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านก็พูดถึงเรื่องปฏิบัติกับการฝึกฝนนะครับแม้ในพระไตรปิฎกก็มีครับเช่นจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้
0: ไม่ได้บอกว่าใครฝึกแต่บอกว่าจิตที่ฝึกแล้วละเอียดไหมคะต้องตรงไหมที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะก็หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งด้วย พราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เกิดบ่อยๆก็มีมากใช่ไหมคะถ้าขณะนี้ความเข้าใจมีนิดเดียวแล้วเราจะอบรมให้มีมากขึ้นโดยวิธีไหนใช่ไหมคะเมื่อเป็นเพียงขั้นฟังก็ไม่ใช่อีกระดับหนึ่งที่จะมีการเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตรงนั้นเท่านั้นพูดถึงเห็นเนี่ยค่ะเกิดดับพูดไปสิเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นก็เกิดดับแต่ใครรู้แจ้งใครกำลังประจักษ์เห็นซึ่งเกิดและดับโดยไม่มีอย่างอื่นเพราะขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดนะคะจะมีได้ยินจะมีคิดนึกพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเช่นหิวนะคะทุกข์สุขชอบไม่ชอบเบื่อง่วงทั้งหมดมีจริงอะไรที่มีจริงต้องมีจริงและก็ไม่ใช่เราด้วยจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นฟังก็อบรมในขั้นเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมากขึ้นมีขึ้นก็คืออบรมเวลาเราใช้คำว่าภาวนาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหมายความถึงอะไรแต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่มีก็ให้มีขึ้นและสิ่งที่มีเล็กน้อยก็ให้มากขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาวนาคือการอบรมเราคงไม่ไปอบรมความเห็นผิดเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะให้มีมากๆเราคงไม่ต้องไปอบรมความไม่รู้ให้เกิดบ่อยๆเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะหรือว่าความสงสัยเพราะว่ามีแล้วควรจะมีน้อยลงไม่ใช่ว่าควรจะมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือแสดงต้องตรงกับไม่มีเรามีแต่ธรรมะและเมื่อไหร่นะคะจะประจักษ์ได้ชัดเจนว่าหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่างกับอีกหนึ่งและเกิดพร้อมกันไม่ได้ขณะนี้เหมือนเห็นด้วยได้ยินด้วยเร็วอย่างนั้นค่ะเหมือนมายากลแต่ว่าความจริงคือขณะที่เห็นจะมีเสียงปรากฏไม่ได้แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏที่เห็นเท่านั้นในขณะนั้นขณะที่กำลังได้ยินนะคะต้องไม่มีเห็นแต่ดูเสมือนว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่เคยขาดเห็นเลยไม่ว่าจะได้กลิ่นไม่ว่าจะลิ้มรสไม่ว่าจะคิดนึกก็มีเห็นแต่รู้ความจริงไหมคะว่าเห็นนั่นแหละต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ว่าอย่างอื่นแทรกขั้นมากมายจนเหมือนเห็นเนี่ยไม่ดับไปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังลิ้มรสปรากฏแค่นี้ก็ต้องประจักษ์ชัดเจนจึงจะสามารถละความเป็นเราซึ่งฝังมาลึกและนานมากแต่ก็สามารถที่จะดับได้เมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นจากขั้นการฟังนะคะจะรู้ว่าแค่ฟังอย่างเนี้ยดับกิเลสไม่ได้หรอกก็แค่ได้ยินเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินทั้งที่เห็นได้ยินเนี่ยกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้อีกขั้นหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะที่ถึงเฉพาะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจถูกไม่ใช่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงชื่อของสภาพธรรมะที่หลากหลายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลมีอะไรบ้างธรรมะฝ่ายโสภณะฝ่ายดีงามมีอะไรบ้างเราได้ยินคำว่าสติบ่อยๆใช่ไหมคะเหมือนมีสติใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ที่มีคนบอกว่าข้ามถนนต้องมีสติเดี๋ยวรถชนอะไรๆก็ต้องมีสติทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่สติแต่ก็เรียกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าใจผิดได้ง่ายมากเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะแล้วก็คิดเองหมดแล้วจะถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นความจริงนะคะสติต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเวลาข้ามถนนเนี่ยจะมีสติจะดียังไงคะใช่ไหมคะสติต้องเป็นไปในสิ่งที่ดีงามเช่นทานศีลและภาวนาแค่สามคำแต่ความเข้าใจต้องมากมายในทั้งสามนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ทานนะคะการให้เป็นการสละกิเลสหรือเปล่าที่ไม่ให้ของมีเยอะที่บ้านเนี่ยตั้งหลายอย่างนะคะให้หมดไหมคะไม่ได้เลยค่ะนานๆให้ใช่ไหมและให้อะไรให้สิ่งที่สามารถให้ได้เรามาขอสิ่งที่ให้ไม่ได้ใครจะให้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้จะมีได้ตามกำลังคือให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้เท่าที่จะให้ได้ด้วยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะพอเราได้รู้ว่าแม้การให้นะคะก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสติสภาพหนึ่งที่ดีงามดีงามอย่างไร ดีงานคือระลึกได้เป็นไปในทางฝ่ายกุศลถ้าระลึกเป็นไปในเรื่องจะไปดูหนังดูละครไม่ใช่สตินะคะเพราะว่าจะสนุกสนานแต่การที่จะเป็นสติได้ต่อเมื่อระลึกเป็นไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นการสละไม่ใช่เป็นการหวังจะได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งมากบางทีเราคิดว่านี่แหละเป็นกุศลแล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสละเอียดถึงขณะจิตซึ่งสลับกันได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้ควรรู้ถูกตามความเป็นจริงไหมหรือว่าควรไม่รู้ต่อไปทั้งๆที่ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ฟังให้ไตร่ตรองให้เข้าใจเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทุกคำสงสัยคำไหนตอนนี้สงสัยเรื่องปฏิบัติชัดเจนหรือยังคะ
2: แต่ก่อนนี้ผมเคยไปตามสำนักเขาฝึกให้เรารู้สึกตัวประโยชน์ที่ได้ก็คือเราเดินไปที่ไหนแม้แต่ก้อนหินก็ไม่เคยที่จะสะดุดหรือเหยียบมันเลยเนื่องจากว่าเราเกิดความระวังเกิดความเคยชินที่เราไปฝึกกันนะครับแต่ว่าเมื่อมาฟังอาจารย์ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันละความเป็นตัวเราไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นมาจากที่ว่าธรรมะคืออะไรแล้วอะไรเป็นธรรมะถูกไหมครับ
0: และเริ่มต้นที่จะเป็นคนตรงเป็นสัจจะต้องการรู้สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความถูกต้องกล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ
2: ครับต้องกล้าครับ
0: ต้องกล้าต้องไม่ลืมนะคะเพราะจริงเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วทำไมไม่กล้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องกล้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถามว่านะคะที่ว่าเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนเป็นประโยชน์ที่ไปสำนักปฏิบัติหรือสำนักอะไรก็ได้หรือไม่ใช่สำนักก็ได้
2: อย่างเช่นเราเดินไปไหนเราก็จะไม่เดินชนเนื่องจากว่าเราระวังตัวตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์คือเราเดินไม่ชนอะไรนั่นแหละค่ะการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ให้เราเดินไม่ชนนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่สิ่งที่ประโยชน์ก็ถือเป็นประโยชน์ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ประโยชน์เลยก็เข้าใจว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องตรงจริงๆค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะรู้จักสติไหมเห็นไหมคะรู้สึกตัวหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนี้ใครไม่รู้บ้างคะว่ากำลังนั่งรู้ใช่ไหมว่ากำลังนั่งแล้วเป็นปัญญาตรงไหนในเมื่อเป็นเรานั่งเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อะไรทั่วตรงไหนเดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
2: มีคิด
0: มีคิด
2: ครับ
0: แล้วรู้สึกตัวตรงคิดเป็นยังไง
2: คิดเป็นคิดครับ
0: ไม่ใช่เลยที่กำลังคิด
2: วางจักรจัน
0: ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไปเข้าใจและเอาคำที่ได้ฟังมาตอบแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่มีความยินดีที่เราสบายใจเราเดินไม่ชนอะไรนี่ไม่ใช่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นอะไรเดินอะไรนั่งไม่ใช่ให้รู้สึกตัวว่านั่งก็เป็นเรานั่งไม่เห็นจะแปลกอะไรใช่ไหมคะและความจริงมีเราหรือเปล่าและนั่งนั้นเป็นอะไร
2: คือเมื่อไม่มีเราอะนะครับชาติที่แล้วก็ไม่มีเราชาตินี้ก็ไม่มีเราชาติหน้าก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วเราจะต้องการอะไรอีก
0: ไม่มีเราแล้วเราจะต้องการได้เลยค่ะแค่นี้ก็แสดงความไม่รู้และความเป็นเราซึ่งหนาแน่นเหนียวแน่นมากค่ะเอาไม่ออกพูดออกมาก็คือเรานั่นแหละสงสัยบ้างถามบ้างหาวิธีบ้างก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่เป็นเราขั้นฟังต้องมั่นคงกว่าจะถึงปฏิปติที่จะมีสติการระลึกได้คือไม่ได้ไปนึกถึงอย่างอื่นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏและสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็รู้เฉพาะหนึ่งซึ่งมีความจริงก็เกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างความรู้สึกนะคะถ้าขณะนี้เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่หนึ่งจิตที่เฉยต้องหลายขณะเกิดดับเป็นเฉยเฉยจึงได้ปรากฏว่าเป็นเฉยที่จะปรากฏให้รู้ว่าถ้าเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับปรากฏได้แต่ต้องปัญญาที่ละคลายความเป็นตัวตนสภาพธรรมะถึงจะปรากฏได้เพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเกิดและดับต่อกันหมดเลย แล้วจะไปรู้อันไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่ามันมากมายจนกระทั่งปรากฏว่าเป็นลักษณะนั้นยังแข็งนี่ค่ะกี่แข็งกี่ขณะเพราะว่าเห็นก็มีได้ยินก็มีสลับแล้วก็แข็งก็ยังแข็งอยู่แสดงว่าแข็งตรงเนี้ยนานพอสมควรที่จะปรากฏลักษณะที่แข็งโดยความเป็นนิมิตของแข็งเพราะไม่ว่าเกิดก็แข็งนิดนึงแข็งจริงแข็งนิดนึงจนสามารถเข้าใจว่าแข็งเป็นอย่างนี้แต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเพราะฉะนั้นทั้งที่แข็งกำลังเกิดดับแต่กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะต้องไม่ใช่เราแล้วก็เป็นปัญญาที่ไม่ได้หวังว่าแล้วหลังจากแข็งดับแล้วอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะความสงสัยและความต้องการนั้นจะมีตลอดเวลาค่ะเพราะยังอยู่ต้องมีความเข้าใจถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะสภาพนั้นจึงจะปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาคือรู้แจ้งชัดเจนนะคะทีละหนึ่งถ้าไม่ใช่ทีละหนึ่งละไม่มีการที่จะรู้ว่านั่นเกิดแล้วก็ดับเพราะว่ารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละนะคะไม่ใช่ให้ไปทำให้เกิดทำไม่ได้เลยค่ะมีแต่รู้และค่อยๆละคลายความเป็นเรา
2: เมื่อไม่มีเราแล้วจะศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไร
0: ค่ะไม่มีเราแน่ใจนะคะต้องไม่เปลี่ยนเลย
2: ครับ
0: ไม่มีเราแล้วมีความไม่รู้ไหม
2: ความไม่รู้มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้มีไหม
2: ก็ค่อยๆมีขึ้นครับ
0: ค่ะความรู้กับความไม่รู้เหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ อะไรดีกว่า
2: ความรู้ดีกว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นเรียนไปทำไมก็เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นค่ะ
2: เรียนไปเพื่อรู
0: ้ค่ะเพราะฉันไม่เรียนก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่ใช่เรา
2: คงอีกนานกว่าจะเข้าใจครับ
0: เห็นความลึกซึ้งทีละน้อยนะคะยิ่งเรียนยิ่งลึกยิ่งเข้าใจยิ่งลึกสุดที่จะประมาณได้จึงรู้ว่านั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์
1: ขอกราบนิดนึงครับคำว่าปฏิเวทเนี่ยครับมีความหมายยังไง
0: ได้ยินคำนี้นะคะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์นะครับที่กล่าวถึงปฏิเวทหรือว่าปฏิเวทะนี่นะครับเป็นปัญญาที่แทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเวทเป็นผลจากการอบรมปัญญาตั้งแต่ในขั้นของการฟังใช่ไหมครับศึกษาพระธรรมให้เข้าใจฟังในสิ่งที่มีจริงจนปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้เป็นขั้นปฏิปัตติซึ่งก็ไม่ใช่เวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมจนกว่าจะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เมื่อปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับคมกล้าขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความเป็นจริงของธรรมะถึงขั้นปฏิเวทะเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆจนถึงการรู้แจ้งธรรมะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงปฏิเวทะนี่ครับเป็นผลมาจากการอบรมเจริญปัญญาที่ค่อยๆมีขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวเราที่ไปทำอะไรที่ผิดปกติเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องไตร่ตรองนะคะปฏิเวทะออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะรู้แจ้งอะไร
1: รู้แจ้งธรรมะครับ
0: อะไร
1: รู้แจ้งในการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งสิ่งนั้นหรือยัง
1: รู้แต่ไม่แจ้งฮะ
0: ค่ะเพียงขั้นไหนคะ
1: ขั้นการฟัง
0: ค่ะยังไม่รู้แจ้งนี่คือตรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้การที่ยังไม่รู้แจ้งเป็นอย่างไรและรู้แจ้งเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ว่ารู้แจ้งไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้อะไรที่ปรากฏเกิดการประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นของหนึ่งถ้าทุกอย่างเกิดมากมายเร็วมากไม่รู้จะแจ้งอันไหนใช่ไหมคะดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะไปทำสติหรือจะให้สติเกิดหรือจะให้รู้แจ้งได้แต่ปัญญาความเข้าใจถูกที่อบรมมาแล้วนะคะทำให้ละความต้องการที่จะทำเพราะเหตุว่าทำไม่ได้แน่นอนทำคือเราและทำก็คือว่ามีความสัมพันธ์ผิดคิดว่าทำได้ไม่ใช่อนัตตาเราทำได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีการรู้แจ้งแต่มีการฟังให้เข้าใจก่อนที่จะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นรู้แจ้งขั้นนี้ก็คือขั้นฟังรอบรู้หรือยัง
1: อย่างเรารู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ย
0: อริยสัจจะที่หนึ่งคืออะไร
4: คือทุกข์ครับ
0: รู้แจ้งยังไง
4: รู้ว่าทุกข์เนี่ยคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันต้องแปรเปลี่ยนไปตลอด
0: เดี๋ยวนี้รู้แจ้งทุกข์หรือยัง
4: พอรู้บ้างแล้ว
0: พอรู้บ้างไม่ใช่รู้แจ้งค่ะต้องตรงรู้ขั้นฝันทั้งที่ขณะนี้กำลังเกิดดับสักหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ประจักษ์ขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าแจ้งไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ประจักษ์ขณะเกิดและขณะดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขั้นปฏิเวทะต้องมีความมั่นคงในขั้นปริยัติก่อนนะคะจนกระทั่งเริ่มเข้าใจในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยแล้วเกิดทั้งนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งซึ่งไม่ใช่ชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดสิ่งใดเกิดนั่นคือปกติของชีวิตประจำวันซึ่งมีปัจจัยเกิดทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้น
2: ครับเรียนอาจารย์นะครับที่ผมฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะของความจำที่เราไปเรียนเนี่ยนะครับแล้วนี่พอฟังคำยากๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหเราจะจำพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์นะคะฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อจำถูกไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจำเกิดพร้อมกับที่เข้าใจไม่มีเราไปจำต่างหากได้ยินคำว่าธรรมะตอนนี้เข้าใจใช่ไหมคะและจะลืมไหมหรือว่าเป็นคำยากคำที่คิดว่ายากเพราะไม่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วนะคะก็เพราะเข้าใจจึงจำได้ไม่ใช่ไปจำไว้แล้วไม่เข้าใจเหมือนยังเด็กๆนี่ค่ะเกิดมาได้ยินคำแต่เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเขาก็จำแต่ไม่เข้าใจแต่นี่พอเห็นก็นั่นพ่อนี่แม่นี่อาหารนั่นพี่เลี้ยงหรืออะไรเพราะเขาเข้าใจและความเข้าใจก็มีความจำในสิ่งที่เข้าใจด้วยไม่ดื้อต่อไปนี้มีคนถามว่าธรรมะคืออะไรเข้าใจหรือจำ
2: ถ้าเข้าใจนะครับก็จะตอบได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องต้องจำค่ะแต่เพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นจะไม่ลืมธรรมะมีโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนัตตาถ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตาดอกไม้นี่เป็นสิ่งหนึ่งแหละใบไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละทั้งหมดนี่ค่ะคืออัตตาหมายความถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามีดอกไม้จริงๆยั่งยืนไม่เกิดดับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ต้องดับไปแต่ว่าการเกิดเนี่ยมีมากมายมหาศาลทุกอย่างที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ปิดบังการเกิดดับของแต่ละหนึ่งแต่ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ดับไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วเราก็ไม่ต้องโตเกิดมาโตแล้วเราก็ไม่ต้องแก่แล้วเราก็ไม่ต้องตายแต่นิหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะปรากฏความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กๆแต่ละวันค่อยๆโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโตขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บหรือความสุขความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอีกก็ต้องอันใหม่แล้วก็เกิดมากพอที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นเพียงเกิดหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเล็กน้อยมากแต่พอรวมกันแล้วจึงปรากฏก่อนที่จะเป็นดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดเลยใช่ไหมคะที่ต้นไม้ที่กิ่งไม้แล้วยังไงมีดอกไม้ดอกโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการเริ่มที่จะเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นรวมกันมากขึ้นก็ปรากฏสีสันวรรณะที่ทำให้รู้ว่าต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเลยค่ะถูกซ่อนเร้นปิดบังด้วยความไม่รู้ในความเกิดดับของธรรมะก็หลงเข้าใจว่ามีเรามีสิ่งต่างๆมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ว่าเป็นญาติพี่น้องของเราก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกเหมือนที่ว่าเป็นเราก็เพราะมีเห็นมีได้ยินมีทุกอย่างในวันนี้ทั้งหมดแต่ก็ดับหมดทุกวันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยนะคะถ้าขณะนี้ดับแล้วไม่มีอะไรเกิดต่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดต่อเพราะฉะนั้นตายคืออะไรแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นคืออะไรคือมีสิ่งที่เกิดดับสืบเนื่องติดต่อปรากฏหลากหลายจึงเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่สภาพที่มีจริงก็คือว่าสภาพธรรมนั้นมีลักษณะว่า เห็นเป็นเห็นทำไมว่าเห็นมีสิ่งที่อาศัยตาเราพูดถึงตาเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมคะแต่เฉพาะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเล็กมากไม่ใช่ตาทั้งหมดแต่ดำตาขาวรูปนั้นเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปแต่ไม่แข็งไม่อ่อนเป็นรูปหนึ่งที่ต้องอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปซึ่งรูปนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะจะเรียกหรือไม่เรียกจะใช้คำอธิบายเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่คำที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีและต้องเกิดด้วยเกิดที่ไหนเกิดที่มหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมีทั้งสิ่งที่กระทบตาได้เป็นสีสันวรรณะปรากฏมีจริงๆมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแต่ละรูปซึ่งต่างกับมหาภูตรูปเกิดตามสมุฏฐานคือบางรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุฏฐานบางรูปก็เกิดเพราะอาหารที่เราต้องรับประทานเข้าไปนี่ค่ะทำให้รูปเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้นี่คือทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นหลากหลายถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้รวมกันก็เป็นเราไปทุกชาติแต่พอแยกออกมาแล้วนะคะไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดและกระดับแล้วก็รวมกันปรากฏเป็นรูปร่างให้จำผิดใช้คำว่าวิปลาสสัญญาคือความจำภาษาบาลีไม่มีคำว่าจำนะคะแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำมีจริงๆเพราะฉะนั้นจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดดับเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่ามั่นคงจึงเป็นสัญญาวิปลาสเพราะฉันถ้าเข้าใจผิดใช่ไหมคะว่ามีตัวตนวิปลาสไหมแต่ถ้ารู้ว่าเป็นอนัตตาไม่วิปลาสเพราะเป็นความจริงเนี่ยค่ะต้องฟังทุกคำไตร่ตรองทุกคำเข้าใจทุกคำซึ่งถ้าไม่ฟังนะคะเราจะไม่รู้จากสิ่งที่เราพูดเช่นตายอะไรตายและตายคืออะไรและทำไมตายเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเกิดมาเนี่ยบางคนอายุสั้นบางคนอายุน้อยมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นอายุยืนนานสักเท่าไหร่ทุกอย่างนะคะถ้าฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองไม่ใช่เราเชื่อแต่ผู้ที่รู้กว่าเราเนี่ยมีไหมและพูดคำที่สามารถทำให้เราได้เข้าใจถูกตามความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้าเป็นนามธรรมนะคะเกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่ไปไหนด้วยพอรู้แล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับแต่ละคำที่คิดแล้วก็ดับและทรงแสดงว่าก่อนคิดจะเกิดก่อนเห็นจะเกิดมีจิตประเภทไหนเกิดสืบต่อกันละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกถ้าถามว่าฟังทำไมก็ฟังเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้ความจริงพอได้ยินคำอื่นซึ่งไม่ใช่ที่เราคิดคำนั้นกับคำที่เราเคยคิดมาก่อนคำไหนถูกต้องคำไหนจริงนี่คือประโยชน์ของการฟังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราไม่ได้พูดคำว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรต่างๆเพราะเหตุว่าเราต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามนะคะต้องตั้งต้นตั้งแต่ต้นครึ่งๆกลางๆหรือเรียนตอนปลายก่อนไม่ได้เรียนตอนต้นไม่ได้เข้าใจตอนต้นจะเข้าใจจริงหรือเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาปฏิจจสมุปาทะหรือว่าอริยสัจจะอายตนะธาตุใดๆมาพูดถึงนะคะแต่จะพูดถึงทีละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะคืออะไรที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงและสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยใช่ไหมคะได้แต่จำคำมันเป็นความเข้าใจความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะมีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนค่ะว่าธรรมะคืออะไรต้องมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมีบ้างนะคะที่จะเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิดมิฉะนั้นก็จะรักษาคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้เราได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นและบอกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คือว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เพราะพุทธะคือรู้นะคะต ามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเราไปรู้เองคิดเอง
5: ขออนุญาตครับเราจะทำกันยังไงซึ่งให้ศาสนาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นฟื้นขึ้นก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ
0: มีทางเดียวนะคะคือให้คนเข้าใจธรรมะถูกต้องโดยการพูดความจริงทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นการรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ทำสิ่งที่ทำลายพระศาสนาโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าความไม่ดีทั้งหมดเพราะไม่รู้ค่ะถ้ารู้แล้วเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาจะนำไปในกิจที่เป็นประโยชน์และถูกต้องทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจผิดทำผิดผิดเช่นสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงถ้าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยให้คนไปทำแต่ไม่มีความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ส่งเสริมเพราะไม่เข้าใจจริงๆนะคะไปสำนักปฏิบัติกลับมาแล้วก็ทุจริตได้เพราะฉันต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรจะไม่มีทุจริตได้จริงๆเมื่อไรขั้นไหนของปัญญาก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: เรื่องกั้นคือกิเลสแม้ไม่มีกรรมและวิบากเป็นเครื่องกั้นในการที่จะรู้ธรรมะแต่ทำไมยังฟังพระธรรมไม่รู้เรื่องก็ต้องเพราะกิเลสโดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานในสภาพธรรมะที่เป็นที่ยึดถือหรือเป็นอุปาทานขันธ์ซึ่งปัญญาที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะเท่านั้นจึงจะละคลายความยึดถือได้จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.27 เมษายน 2557

0: พราะอะไรคะฟังแล้วฟังนะคะกำลังฟังคิดเรื่องอื่นกิเลสหรือเปล่าที่พาไปให้คิดเรื่องอื่นแทนที่จะข้อนี้ว่าอย่างนี้เรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ก็ไตร่ตรองให้เข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังด้วยความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอนันตริยกรรมเรื่องวิบากเรื่องอะไรทั้งหมดก็คือให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ได้ฟังอย่างนี้นี่ค่ะฟังแล้วกิเลสก็พาไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะใดก็ตามที่ฟังกำลังฟังแล้วไม่เข้าใจรู้ได้เลยค่ะไม่ใช่กรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ใช่วิบากเป็นเครื่องกั้นแต่กิเลสนั่นเองเป็นเครื่องกั้นฟังแล้วถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอะไรเป็นเครื่องกั้นฟังแล้วเราจะทำยังไงต่อไปจะมีวิธียังไงจะตรึกตรองยังไงนั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะก็มีกิเลสเป็นเครื่องกั้นกิเลสมีมากพร้อมที่จะกั้นแม้ขณะที่ฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยการคิดว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นพระพุทธพจน์เป็นคำจริงซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเองนะคะคิดยังไงก็คิดไม่ถูกจะคิดถูกได้ยังไงคะคิดไปว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แต่ความจริงตามที่ทรงแสดงไว้ก็คือว่าให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เพราะเรานะคะแต่เพราะธรรมะเพราะเป็นธรรมะทั้งหมด
1: ความเห็นผิดที่ดิ่งหรือนิยตมิจฉาทิฏฐิกั้นนะฮะ
0: คนเห็นผิดกั้นแน่ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ฟังแล้วถึงฟังก็ไม่ได้เข้าใจยังคงเห็นผิดต่อไปนั่นคือความเห็นผิดที่ดิ่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแต่คนที่ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ฟังไม่เข้าใจเพราะอะไรคะก็กิเลสนั่นเองค่ะที่ทำให้ไม่เข้าใจ
1: กิเลสที่ก็กั้นในระดับที่น้อยกว่าเหล่านี้ฮะเช่นความอยากบ้างความอะไรบ้างเนี่ย
0: เวลานี้ทุกคนมีทิฏฐิไหมคะ
1: ก็แล้วแต่จะเกิดหรือไม่เกิด
0: แต่มีไหม
1: มีใช่ไ
0: หมยังไม่ได้ดับ
1: ยังไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจว่าเป็นเราขณะนั้นเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
1: ไม่เข้าใจอ
0: ย่างละเอียดยิ่งแม้แต่ขณะนั้นที่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราที่จะไม่มีความเห็นผิดแม้ว่าไม่ใช่ความเห็นผิดอื่นๆนะคะแต่ว่าเห็นผิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เที่ยงไม่เห็นดับไปเลยเกิดก็ไม่เห็นดับก็ไม่เห็นทั้งๆที่กำลังเกิดดับฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเพราะกิเลสกั้นหรือเปล่ายังมีความเป็นเราที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไม่มีการสามารถที่จะสละละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยการที่เข้าใจในความจริงของสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้ค่ะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นตามที่ได้ฟังแต่ก็กลับไปสนใจเรื่องอื่นอยากจะไปทำอย่างอื่นให้หมดกิเลสหรือว่าให้ปัญญาเกิดโดยที่ว่าไม่ละคลายการที่ยึดถือเห็นขณะนี้ว่าเป็นเราแม้ตรัสว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์คือสิ่งที่ขณะนี้กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อแต่ละหนึ่งเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์แต่ละหนึ่งที่ปรากฏเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นถ้าถามคนที่ศึกษาปริยัติธรรมอภิธรรมนะคะเรียกชื่อได้เห็นขณะนี้เป็นวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ประเภทที่เป็นวิญญาณขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์แต่เป็นวิญญาณขันธ์ตอบได้แล้วก็ทรงแสดงไว้ด้วยนะคะอุปาทานขันธ์ขันธ์นี่แหละเป็นที่ตั้งของความยึดถือแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นไหมคะตามความเป็นจริงรู้ตัวไหมแวะยึดถืออะไรและยึดถือขันธ์ไหนยึดถือทุกขันแล้วแต่ขันใดปรากฏก็ยึดถือขันนั่นแหละเช่นเห็นกำลังมีในขณะนี้นะคะก็เป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นก็คือต้องฟังด้วยการรู้ว่ากำลังฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเราจะทำอะไรให้รู้เร็วๆแต่ว่ากำลังฟังความจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นเกิดแล้วดับไปนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยจะรู้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะเห็นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครและก็ไม่ใช่ของใครและก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงนะคะก็จะเข้าใจคำว่าอุปาทานขันธ์มั่นคงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยและก็ไม่ต้องถามใครเลยด้วยแล้วก็รู้หนทางว่าหนทางที่จะละอุปาทานขันธ์หรือดับอุปาทานความยึดมั่นว่าขันธ์เป็นเราได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นตามปกติตามความเป็นจริงแม้แต่คำว่าตามปกติก็แสดงชัดเจนว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยทุกครั้งต้องสอดคล้องกันนะคะเป็นปกติคือเดี๋ยวนี้เกิดแล้วค่ะไม่มีใครทำเลยและก็กราบใดที่ยังคงยึดถือเห็นว่าเป็นเรานั่นก็คือเริ่มมีความเข้าใจในคำที่ได้ยินไม่ใช่เพียงไปจำคำแต่รู้ว่าความจริงแล้วเห็นเดี๋ยวนี้แหละเป็นอุปาทานขันธ์ที่ตั้งของการยึดถือพระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ละเพื่อให้ดับอุปาทานความเห็นผิดคือทิฏฐุปาทานที่ยึดมั่นมั่นคงเลยนะคะว่าเป็นเราพระเจ้าทุกคำเนี่ยค่ะก็ต้องสอดคล้องกันที่จะฟังด้วยความเข้าใจถ้าขณะนี้เข้าใจไม่มีเครื่องกั้นแต่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นก็เพราะกิเลส

ตรึกออกจากความติดข้องวิตกกะคืออะไรในชีวิตประจำวันมีการตรึกที่จะออกจากกามบ้างไหมและอะไรที่จะเกื้อกูลให้มีการตรึกที่จะออกจากกามเพิ่มขึ้นจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.27 เมษายน 2557

0: ศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจทีละคำละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงวิตกะเจตสิกเจตสิกเดียวเกิดบ่อยไหมคะบ่อยเว้นขณะไหนบ้างไม่เกิดน้อยมากเลยชั่วขณะที่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเท่านั้นที่ไม่มีวิตกะเจตสิกถ้าพูดถึงชื่อใดต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้กามวิตกหรือเปล่า
1: เพราะว่าต้องมีการเห็นทางตา
0: อยู่กับกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะร้อนมากวันนี้ก็พูดแต่คำว่าร้อนเพราะเหตุว่าทุกคนก็รู้สึกร้อนเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องไหนก็เมื่อเรื่องนั้นกำลังมีจึงสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าวันนี้วิตกะของแต่ละคนเนี่ยไม่พ้นไปจากร้อนใช่ไหมคะทั้งที่ทางตาเนี่ยก็เห็นแต่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เพราะเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ทางกายนะคะแค่ร้อนเนี่ยก็ต้องเป็นทุกขเวทนาละเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยวิตกะก็จะตรึกไปถึงสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้นะคะเป็นกามวิตกหรือเปล่ารู้จักชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรล่ะคะก็ต้องตรงไม่ใช่เรียกชื่อได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ในแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจำไว้ได้เลยนะคะทั้งหมดเป็นกามารมณ์กามคุณทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแล้วก็เนกขัมมะวิตกมีไหมถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ฟังหรอกธรรมะแต่เพียงคิดที่จะเข้าใจไม่ได้คิดที่จะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรร้อนก็ร้อนจะไปรู้ทำไมพัดไปดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการคิดที่จะเข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นวิตกกะเจตสิกเป็นบารมีหรือเปล่าคะเป็นคิดที่จะออกจากกามโดยเข้าใจค่ะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏออกจากความไม่รู้โดยการฟังจนกระทั่งเป็นความรู้จริงที่ถูกต้องขึ้นนั่นก็คือเนกขัมมะวิตกะที่คิดที่จะออกจากความไม่รู้แม้ว่าขณะนี้บางคนอาจจะมาฟังนะคะเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังบ้างก็น่าสนใจดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆของการฟังเนี่ยคือเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดประการแรกและประการถึงสุดท้ายก็คือว่าเพื่อมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจระดับไหนก็ต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ในเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะคือเห็นมีรู้แล้วแต่ว่าวิตกะก็มีคือตรึกหรือตรดในอารมณ์อื่นซึ่งขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่เห็นได้ยินพระเชนก็ไม่ใช่เราแต่ว่าขณะใดที่เป็นไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอะไรอร่อยไหมเติมรสอะไรหรือเปล่าขณะนั้นก็เป็นไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ขณะนี้คือเนกขัมมะวิตกะที่จะเข้าใจแทนที่จะหลงเพลินไปไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาที่เราจะบางครั้งบางคราวนะคะณกาลละครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นจะเป็นกาละของกุศลหรือกาละของอกุศลก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจนี้เองนะคะเป็นสังขารขันธ์มีใครต้องไปทำอะไรให้ลำบากให้เดือดร้อนให้นั่งห่วงให้กังวลว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้มากกว่านี้หรือว่าเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้นั่นคือผิดเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะเจตสิกอื่นทั้งหมดเว้นเวทนาเจตสิกสภาพความรู้สึกและสภาพที่จำเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์กำลังทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครต้องไปทำอะไรอีกข้อสำคัญคือฟังแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะออกหรือไม่ออกบ้างแค่บ้างนะคะยังไม่ถึงอย่างอุกฤษสูงสุดคือออกจากเพศคฤหัสถ์แต่ว่าถ้ายังไม่สูงสุดนะคะก็เป็นคฤหัสถ์แต่ว่าค่อยๆละกามความติดข้องตามกำลังแต่ว่าจะไม่สามารถเป็นพระอนาคามีบุคคลนะคะไม่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องละความติดข้องในความเป็นเราอุปาทานขันธ์ซะก่อนทิฏฐุปาทานต้องไม่ลืมนะคะไม่ต้องไปหาเลยค่ะเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏมีการยึดมั่นไม่เข้าใจนั่นก็คือเป็นอุปาทานละไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะอุปาทานขันธ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏทั้งหมด แล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยค่ะความเข้าใจมีเมื่อไหร่ก็มีหนทางที่จะออกจากความติดข้องยังอยากติดข้องหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าทุกคนไม่ชอบชื่อโลภะแต่อยู่โดยไม่มีโลภะได้ไหม
1: เพราะยังติดข้องอยู
0: ่ค่ะแค่จะนอนก็ลำบากแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ลำบากไหมคะนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยที่นอนก็ต้องหาที่นอนสบายจะกินก็ต้องอร่อยแล้วยังไงเพราะฉะนั้นผู้นั้นเองจะเข้าใจความหมายของเนกขัมมะจริงๆที่จะออกจากกามได้เนี่ยมีหนทางเดียวก็คือเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะแล้วค่อยๆละคลายค่ะไม่ใช่ว่าจะไปออกทันทีเป็นพระอนาคามีบุคคลก่อนเป็นพระโสดาบันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม
1: ่
0: ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจก็มีหนทางที่จะออกเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะตามความเข้าใจขณะใดที่เพลิดเพลินนั่นก็คือว่าไม่ใช่หนทางไม่ใช่เนกขัมมะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1009ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ชาวโลกที่เริ่มเข้าใจธรรมะจะเริ่มเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหม
3: ก็ต้องเริ่มเข้าใจจากการเข้าใจในระดับขั้นเรื่องราวของการเห็นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเห็นเนี่ยที่ฉันยังไม่เข้าใจที่เป็นข้อสงสัยก็คือว่าจิตเห็นดับไปแล้วทีนี้สติที่จะระลึกรู้อาการเห็นว่าเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะจิตจะเกิดซ้อนกันสองขณะก็ไม่ได้ตรงนี้ค่ะไม่เข้าใจค่ะ
2: อันนั้นเป็นเรื่องคิดใช่ไหมคะ
3: เป็นเรื่องที่ได้รับฟังเป็นเรื่องราว
2: เพราะฉะนั้นรับฟังอย่างละเอียดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นใช่ไหมคะ
3: ค่ะไม่มีเห็นก่อนเห็นค่ะ
2: ก่อนเห็นไม่มีเห็นเลยแล้วทำไมเห็นจึงเกิดขึ้นได
3: ้เพราะมีปัจจัยต่างๆให้เห็นเกิดขึ้นนะ
2: ปัจจัยนั้นคืออะไร
3: ก็จะมีจักขุประสาทะ
2: ค่ะ
3: มีสีเป็นอารมณ์
2: ค่ะแล้วทั้งสองอย่างเกิดดับหรือเปล่า
3: เกิดดับค่ะ
2: แล้วก็สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงหรือเปล่า
3: คือทั้งสองอย่างที่ว่าเกิดดับคือจักขุประสาทะกับรูปอารมณ์หรือสีเนี่ยค่ะก็เป็นรูปธรรมซึ่งก็จะเกิดดับช้ากว่าจิตเห็นที่ดับไปแล้วอะค่ะใช่ไหมคะ
2: ยังจะรู้ได้ยังไงในเมื่อดับแล้ว
3: ค่ะสงสัยตรงนี้ค่ะในเมื่อดับไปแล้วแล้วจะทราบได้ยังไงว่าจะทราบสภาพรู้อาการรู้ของจิตเห็นที่ดับไปแล้วอะค่ะตรงนี้ค่ะสงสัยอยู
2: ่ค่ะสงสัยเพราะเหตุว่าได้ฟังมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ว่าจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนคิดเลยสงสัยไหมคะแล้วจะรู้จิตนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรนะคะสงสัยหมดไม่ใช่สงสัยเพียงแค่ว่าจิตเห็นขณะนี้เกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วจะรู้จิตเห็นได้อย่างไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตต่อไปเกิดสืบต่อไม่เห็นทำไมไม่เห็นในเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นแล้วก็ขณะนั้นก็ดับไปแล้วจะรู้จิตที่เกิดสืบต่อจากจิตเห็นได้อย่างไรในเมื่อจิตนั้นก็ดับไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นอันว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
3: ถ้าอย่างนั้นนามธรรมที่เป็นที่เรียกว่าเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ยังไงคะ
2: ค่ะแล้วจิตที่เกิดต่อจะเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ยังไงสงสัยหรือเปล่าคะคำถามก็คือว่าคุณกฤษณาสงสัยว่าจิตเห็นเดี๋ยวนี้เกิดระดับไป
3: ค่ะ
2: แล้วสติปัฏฐานจะรู้จิตนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: คำถามของดิฉันก็รู้ว่าคุณกฤษณาเนี่ยก็ศึกษาพระอภิธรรมมาแล้วมากเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าทันทีที่จิตเห็นดับไปแล้วมีจิตที่เกิดต่อรู้สิ่งเดียวกันกับจิตเห็นแต่ไม่เห็นเลยคุณกฤษณาถามว่าจิตเห็นที่ดับไปแล้วจะรู้จิตเห็นได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะคำถามของดิฉันก็ว่าคุณกฤษณาก็ได้ศึกษาธรรมะมามากและรู้ว่าทันทีที่จิตเห็นดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่เห็นถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะไม่ได้ทำทัศนคิดถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: แต่มีอารมณ์เดียวกับจิตเห็นถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
2: เพราะเหตุว่าทำกิจสัมปติชนะรับอารมณ์นั้นสืบต่อจากจิตเห็นแล้วสัมปติชนะจิตก็ดับไปคำถามของดิฉันก็มีว่าแล้วคุณกฤษณาสงสัยไหมว่าจะรู้สัมปติชนะจิตได้อย่างไรในเมื่อดับไปแล้ว
3: คือยังไม่สงสัยตรงจิตสัมปติชนะ
2: ยังไม่สงสัยในเมื่อยังไม่สงสัยแต่โดยนัยยะเดียวกันหรือเปล่าว่าสัมปติชนะก็ดับไป
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้จักขวิญญาณที่ดับสัมปติชนะที่ดับทุกอย่างที่ดับได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ถ้าไม่ปรากฏอย่างสัมปติชนะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีค่ะ
2: ปรากฏไหม
3: ยังไม่ปรากฏ
2: จะรู้สัมปติชนะได้ไหม
3: เมื่อไม่ปรากฏก็ยังรู้ไม่ได้ค่ะ
2: และจิตเห็นขณะนี้มีไหม
3: มีค่ะ
2: พอจะรู้ได้ไหมว่าไม่ใช่เรา
3: ทราบจากการศึกษาว่าไม่ใช่เรา
2: และสามารถจะ ค่อยๆเข้าใจลักษณะของเห็นขึ้นได้ไหมเข้าใจนะคะไม่ใช่ให้ไปประจักษ์แต่สามารถจะค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้ได้ไหมแค่เข้าใจได้ไหม
3: เข้าใจ
2: ค่ะแล้วมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะ
3: เข้าใจตามเหตุตามผลก็พอได้ค่ะ
2: เพราะฉันเข้าใจว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเกิดใช่ไหมคะ
3: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเกิดค่ะ
2: เกิดแล้วดับไหมคะ
3: ดับค่ะ
2: ค่ะแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับได้ไหมคำถามเดียวกันกับจะรู้จิตเห็นได้ไหมจะรู้อะไรอะไรได้ไหมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเพียงเกิดแล้วก็ดับไปได้ไหมคำถามเหมือนกันไม่ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเห็นใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่
2: ทุกอย่างหมด
3: ค่ะ
2: ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปัญญากี่ขั้น
3: หลายระดับมากค่ะ
2: ขั้นแรกคือ
3: สัจญาณค่ะ
2: สัจญาณในอะไร
3: ในอริยสัจ
2: อริยสัจอะไร
3: ทุกขสัจจะ
2: ค่ะทุกขสัจจะเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะกำลังมี
2: เกิดขึ้นระดับไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นหรือยัง
3: ยังไม่เห็นการ
2: เพราะฉะนั้นเป็นปัญญาขั้นไหน
3: ก็คือต้องอบรมปัญญาในระดับขั้นสัจญาณนะคะ
2: สัจญาณก็คือปริยัตติใช่ไหมคะฟ
3: ัง
2: ธรรมะแล้วรอบรู้จนกระทั่งมั่นคงว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาพนั้นเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีจริงคนอื่นก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเหมือนกันธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยขึ้นอยู่กับปัญญาที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตามลำดับว่าให้ไปรู้สิ่งที่ไม่มีหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ให้ไปรู้สิ่งซึ่งดับไปแล้วไม่ปรากฏหรือเปล่า
3: ก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ว่าความจริงสิ่งนี้เกิดแล้วดับใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: จนกว่าปัญญาของใครจะเกิดระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได้ไหม
3: ระดับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได
2: ้ทรงแสดงให้ผู้ที่ฟังถึงการที่จะรู้อย่างพระองค์หรือเปล่า
3: ค่ะทรงแสดงอย่างนั้นค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีพระอรหันตสาวกมีพระอนาคามีบุคคลมีพระสกทาคามีบุคคลมีพระโสดาบันบุคคลต่างกันด้วยปัญญาและก็มีปุถุชนซึ่งมีทั้งกัลยาณปุถุชนและอันธพาลปุถุชนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่ให้เราไปเข้าใจสิ่งซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าปุถุชนจะต้องไปเข้าใจปัญญาของพระอรหันต์แต่ว่าปุถุชนฟังธรรมะแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นของปัญญาของปุถุชนซึ่งกำลังได้ฟังความจริงซึ่งผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงได้ตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงอย่างนั้นและทรงแสดงให้คนอื่นนะคะอบรมปัญญาจนสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้ด้วยถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามลำดับว่าขณะนี้จะรู้อะไรต้องสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆให้เข้าใจไม่ใช่ไปเข้าใจสิ่งที่ไม่ปรากฏยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะ
3: ถ้าขณะนี้

0: ังจนกระทั่งรู้ว่าเห็นก็คืออย่างนี้แหละยังไม่ชินกับสภาพเห็นนะเพราะไม่เคยใส่ใจไม่เคยฟังแต่ว่าพอฟังแล้วเห็นก็มีใช่ไหมคะและก็ใครล่ะที่รู้ความจริงของเห็นและใครล่ะสอนให้อบรมความรู้ความเข้าใจเห็นตามลำดับอย่างไร
1: ท่านอาจารย์คะเห็นก็คืออย่างนี้แหละนี่คือกำลังปรากฏที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหม
0: เป็นคุณกฤษณาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แค่นี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากว่าจะหมดความเป็นคุณกฤษณาจากเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยปัญญาต้องอบรมรู้สภาวธรรมถึงระดับขั้นไหนมากกว่าเพียงแค่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นและเห็นก็คือเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วเข้าใจเห็นยิ่งกว่านี้
1: มีการเห็นที่ยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะเห็นเกิดระดับไงคะแต่โดยเป็นวิญญาณนิมิต
1: การเห็นที่ยิ่งกว่านี้ก็คือยังไงคะ
0: เห็นเกิดระดับหรือเปล่า
1: เห็นเกิดแล้วดับค่ะ
0: ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าย
1: ิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นว่าเกิดดับ
0: ค่ะเพราะเข้าใจขึ้นค่ะค่อยๆละคลายความติดข้องความไม่รู้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะไม่ยึดถือเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมที่สามารถละความยึดถือว่าเป็นเราในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมคะปัญญานั้น
1: ปัญญาระดับนั้นยังไม่มีขณะนี้ค่ะ
0: แต่มีไหมล่ะคะปัญญานั้น
1: มีได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมาจากไหนล่ะคะ
1: ก็มาจากการที่เจริญขึ้นจากการค่อยๆอบรมค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ค่ะและเดี๋ยวนี้อยู่ตอนไหนคะ
1: เดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้อะค่ะ
0: ค่ะยังไม่ถึงระดับนั้นและอบรมได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะโดยปกติอะที่เราระลึกถึงความตายอะค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลแม้แต่นึกถึงคนที่รักจากไปหรือการตายของบุคคลอื่นนะคะ
0: พอคิดก็เสียดายเสียใจหรือเปล่าคะ
2: เสียดายเสียใจ
0: น่าจะเป็นสติได้ยังไง
2: จริงๆแล้วมรณานุสติเนี่ยจะต้องเป็นสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้น
0: แล้วก็เป็นปัญญาด้วยเพราะสติใครๆก็สามารถที่จะทำกุศลใดๆก็ได้แต่กุศลในขณะที่คิดถึงความตายเนี่ยเป็นยังไง
2: ก็เศร้าหมอง
0: นั่นไม่ใช่กุศลถ้าไม่มีเกิดจะมีอะไรตายไหม
2: ไม่มี
0: เป็นธรรมดาหรือเปล่า
2: เป็นธรรมดา
0: เพราะฉะนั้นธรรมะต้องฟังทีละคำค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะเข้าใจว่ามีตัวตนถูกหรือผิด
2: ผิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถูกคือไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ได้เลยสักขณะเดียวฉันใดแม้แต่ขณะที่เราใช้คำว่าตายก็คือการเกิดดับของสภาพธรรมะเหมือนปกติเลยแต่ว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นเพราะถึงแก่กรรมหมายความว่ากรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นนะคะสิ้นสุดจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้แม้แต่รูปร่างกายเนี้ยบอกว่าเป็นคนเนี้ยแต่พอสิ้นสุดก็คือว่าจะเป็นรูปนี้อีกต่อไปไม่ได้จะให้เข้าใจว่าเป็นคนนี้อีกต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าธรรมะคือธรรมตาความเป็นไปของธรรมะเกิดแล้วต้องตายแน่นะคะอย่างยาวแต่อย่างสั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดขึ้นดับแล้วแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงถ้าประจักษ์ความจริงก็เห็นความเป็นธรรมดาของทุกอย่างแต่ธรรมดาของชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะคะเกิดมาด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีกิเลสไม่เหลือความไม่รู้เลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นที่เกิดมาเนี่ยต้องไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมอกุศลมามากนะคะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งความสำคัญตนทั้งความริษยาสารพัดอย่างที่ไม่ดียังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้ดับไปเลยพร้อมที่จะเกิดทันทีที่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะเกิดก็เกิดได้ด้วยเหตุนี้แม้แต่ขณะนี้อะไรจะเกิดก็เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไหมคะ
2: เป็นธรรมดา
0: เพราะฉะนั้นเริ่มพิจารณาชีวิตของตัวเองได้แล้ว

0: ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยดีมากไหมหรือว่าอกุศลมากเหลือเกินเริ่มพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นอกุศลไม่เป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าเป็นเหตุให้กระทำกรรมสำเร็จแล้วนะคะกรรมนั้นสามารถที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดในอบายภูมิได้แล้วก็เคยทำอกุศลกันมาแล้วทุกคนไปแน่ถ้าถึงเวลาใช่คำว่าถึงเวลาไม่มีใครไปบังคับไปเลือกให้อกุศลกรรมให้ผลหรือกุศลกรรมให้ผลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้จริงๆเริ่มเห็นเหตุละกรรมกับผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่านะคะมีกุศลมากกว่าหรือมีอกุศลมากกว่าก็ย่อมเห็นโทษของอกุศลการเห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดได้นะคะกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครพาไปไม่ต้องมีใครทำอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีปัจจัยที่ได้กระทำแล้วถึงเวลาที่กรรมนั้นจะให้ผลก็ต้องเป็นไปตามธรรมะคือธรรมดาของกรรมนั้นที่จะต้องทำให้เกิดเมื่อเข้าใจอย่างนี้เห็นโทษของอกุศลไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าต้องตายแล้วก็รู้ว่าอกุศลมีโทษมากแล้วก็ได้ทำกรรมมาแล้วมากเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีไม่ทราบเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่ควรทำกรรมอะไรไม่ได้บังคับแต่แสดงความจริงให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะจะไปทำอกุศลกรรมทำไมนี่เป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นค่ะเริ่มเห็นคุณของการทำกุศลกรรมและกุศลกรรมก็มีตั้งหลายขั้นขั้นทานเมื่อผลของทานให้นะคะก็คือได้ลาภได้ยศได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงให้เกิดความติดข้องหรือเปล่าได้มาทันทีติดทันทีชอบทันทีเพิ่มอกุศลไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาย่อมเห็นการที่อกุศลมีโทษมากแล้วก็การที่อกุศลเนี่ยจะค่อยๆละคลายไปได้ก็เป็นไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่จะไปละอกุศลเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าเป็นเย็นนี้ล่ะจะเบียดเบียนคนอื่นไหมจะทำอกุศลไหมและก็กรรมดีที่ประเสริฐสุดคือได้เข้าใจความจริงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะฟังพระธรรมเพราะว่าชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ระหว่างที่ยังมีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะก็ฟังไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนั่นคือการระลึกถึงความตายที่เป็นประโยชน
1: ์กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วการพัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักจากไปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ย่อมเสียใจเป็นธรรมดา
0: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ว่าทันทีที่เขาจากไปเนี่ยเขาไม่รู้จักเราอีกเลยเรานะรู้จักเขาจนกว่าเราจะตายแต่พอเราตายไปแล้วนะคะผู้ที่จากไปไม่รู้จักเคยรักใครเคยมีใครเป็นที่รักพี่น้องเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่รู้เลยนี่ของใครก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เป็นคนนั้นอีกต่อไปและความตายจริงๆที่ว่าไม่น่ากลัวนี่นะคะไม่น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าเหมือนนอนหลับสนิทขณะเกิดไม่มีใครรู้สึกตัวขณะเกิดหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลของกรรมซึ่งทำให้จิตซึ่งเป็นผลเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วแต่จะพร้อมกับรูปร่างที่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รูปร่างวิจิตรเหลือเกินผีเสื้อแต่ละหนึ่งตัวสัตว์ในทะเลทรายอะไรต่างๆนะคะไม่มีใครทำเลยนอกจากกรรมที่ประมวลมาที่จะให้เป็นจิตที่จะเกิดขึ้นพร้อมรูปนั้นในขณะนั้นเพียงหนึ่งขณะแล้วก็ดับโลกนั้นๆไม่ปรากฏไม่ว่านกเกิดคนเกิดแมวเกิดปลาเกิดนะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไม่มีการรู้เลยว่าเป็นอะไรยังไม่รู้เลยค่ะเพราะอะไรคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรส ยังไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสยังไม่ได้คิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นโลกจึงไม่ปรากฏเช่นเดียวกับขณะที่นอนหลับสนิทยังไม่จากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมคะมีพี่น้องกี่คนยากจนแค่ไหนมีสมบัติมหาศาลแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏให้รู้เลยเพราะฉะนั้นจิต3ขณะคือปฏิสนธิขณะแรกซึ่งเกิดขึ้นในชาตินี้สืบต่อมาจากจิตขณะสุดท้ายซึ่งเป็นจุติจิตของชาติก่อนทำให้พ้นความเป็นสภาพของบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพียงขณะเดียวเพราะว่าปฏิสนธิเกิดแล้วก็จะดำรงการเป็นบุคคลนั้นสืบต่อแม้จิตเกิดแล้วดับไปกรรมก็ทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันนั่นแหละเกิดดับสืบต่อไปนะคะขั้นด้วยเห็นแล้วก็เป็นผวังไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับสนิทขั้นด้วยได้ยินเดี๋ยวนี้เองค่ะแล้วก็เป็นผวังหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลือเลยแล้วติดข้องใครคะคนที่กำลังจะจากไปโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นก็คือไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่เพียงเฉพาะขณะที่ตายแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจว่านะคะก็จะพบกันอีกไม่นานรู้จักกันอีกไม่นานคนไหนไปก่อนนะคะคนนั้นก็ไม่รู้จักเป็นอีกคนหนึ่งละใหม่ละจำไม่ได้เคยเป็นที่รักที่สุดจากไปแล้วยังรักคนที่ไม่รู้จักที่เคยรักที่สุดได้ยังไงเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วค่ะอีกคนหนึ่งเลยไม่เหลืออะไรเลยจากความเป็นบุคคลก่อนและจะเดือดร้อนไหมคะกับตายซึ่งเป็นธรรมดาแค่จากขณะนี้ไปสู่อีกขณะหนึ่งถ้าจะอุปมาง่ายๆนะคะเหมือนย้ายบ้านค่ะบ้านใหม่เป็นยังไงคะต้องต่างจากบ้านเก่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกตราบเท่าที่ยังมีกิเลสอยู
2: ่กราบท่านอาจารย์ครับมรณสติความระลึกได้ในเรื่องของความตายซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเป็นเบื้องต้นว่านี่ก็คือตายแม้ตายโดยสมมุติเนี่ยอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจตายแล้วจะระลึกถึงตายได้เลยค่ะ
2: เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าความตายคืออะไรเนี่ยจะเป็นมรณสติไม่ได้ว่าอะไรตายท่านอาจารย์ครับอย่างคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เหมือนมีความคิดถึงความตายนะฮะว่าคนเนี้ยในสุดตายแล้วก็จากกันไปนะฮะก็มีความคิดว่าก็ควรจะเจริญกุศลในชาตินี้โดยที่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ตรงและละเอียดลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะเป็นกุศลบ้างใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่เขาไม่ได้รู้จริงๆว่าตายเนี่ยอะไรยังไง
0: ต้องรู้ว่ากุศลคืออะไรถึงจะเรียกว่าเป็นกุศลหรือเปล่า
2: ครับในขณะนั้นเขาก็อาจจะมีความคิดว่าชีวิตก็สั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตายกันไปแล้วเพราะนั้นที่อยู่ก็ควรจะช่วยเหลือกันหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในระดับโลกโลกอย่างนี้ท่าน
0: ค่ะรู้ดีแต่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอนัตตาพูดได้รักกันช่วยกันสามัคคีกันเมตตากันแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: แล้วแต
0: ่ตามเหตุตามปัจจัย
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นปัญญานะคะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีจะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีมาเลยค่ะ
2: ซึ่งเพียงแค่ที่สนทนาว่ารู้จักกันอีกไม่นานแล้วคนที่เขาตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักแล้วนะฮะว่าใครเป็นคนที่เคยผูกพันเขาซึ่งแม้แต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านอาจารย์อย่างเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอะไรฮะที่เขาเรียกกันว่าเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราไปเนี่ยญาติญาติเนี่ยก็เดือดร้อนมากผูกพันมากว่าเป็นยังไงป่วยหนักอย่างนั้นแต่คนนั้นน่ะไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้มานึกถึงเลยว่าใครเนี่ยมาผูกพันกับเขาถ้าจะและถ้าตายเปลี่ยนภพภูมิไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงแล้วแต่ว่าก็มีบางทีที่ไปปฏิสนธิในบางภพภูมิก็ยังมีความผูกพันกันแต่ว่าก็อยู่เป็นคนละภูมิคนละภพกันไปแล้ว
0: ค่ะผูกพันเหมือนก่อนจากไปหรือเปล่า
2: ไม่เหมือนนะ
0: ครับกล้าแต่บุคคลนะคะ
2: ครับ
3: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1010ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558
0: ผูกพันเหมือนก่อนจากไปหรือเปล่า
2: ไม่เหมือนนะครับ
0: แล้วแต่บุคคลนะคะ
2: ครับ
0: เพราะเหตุว่าแม้แต่ผู้ที่จากไปพระอินทร์มีพระมเหสีกี่คนคนหนึ่งก็เกิดเป็นนกกระยางผูกพันไหม
2: ตัวนกกระยางนะฮะท่าน
0: ตัวนกกระยางไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่องครับ
0: ค่ะ
2: ก็เหมือน
0: เพราะว่านกกระยางไม่ใช่โอปปาติกะที่ยังจะจำได้เหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้หรือหลับแล้วตื่นนั่นคือการเกิดมาพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายจะใช้คำธรรมดาสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องมาค่อยๆเจริญเติบโตในครรภ์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดถ้าเป็นโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นตัวเนี่ยเยื่อใยความผูกพันก็ยังสืบต่อกันได้อยู่นะท่านอาจารย์ก็ยังเป็นความผูกพัน
0: ความจำยังมีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเคยมีความจำในความรู้สึกยังไงยังจำได้ไหมล่ะคิดถึงได้ไหมในเมื่อยังจำได้
2: ได้ครับถ้าอยู่ในภพภูมิที่ผุดขึ้นมาเป็นตัวหรือเป็นโอปปาติกะกำเนิดแต่ยังไงก็เป็นคนละภพภูมิก็ยังเหมือนกับยังมีเยื่อใยสืบต่อในต่างภพต่างชาติได้ครับท่าน
0: เค่ะเท่าที่จะเป็นได้เพราะเหตุว่าเทพมีอายุที่ยืนยาวมาก
2: กราบท่านอาจารย์ครับสติขั้นฟังหรือปัญญาขั้นฟังนะฮะก็ไม่ใช่ขั้นที่ระลึกรู้ตรงแต่ว่าก็ต้องเป็นกุศลแล้วก็มีกิจหน้าที่ของสติและปัญญานั้นที่จะระลึกได้ในระดับฟังนะฮะหรือว่าเข้าใจในระดับฟังเนี่ยในเมื่อยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าสภาพธรรมะขณะเนี่ยกำลังเกิดและดับอย่างรวดเร็ว
0: ค่ะคิดว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่า
2: ถ้าได้ฟังพระธรรมแล้วก็คล้อยตามเช่นนั้นเหมือนกันในพยัญชนะท่านพูดถึงว่ารู้ธรรมะที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเนี่ยครับแต่ถ้าไม่เข้าใจในอัตถะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับสืบต่อนะฮะก็จะไปเข้าใจว่าสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรู้ด้วยเพราะท่านแสดงเหมือนเป็นพยัญชนะไว้อย่างนั้น
0: ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงพูดแล้วต้องมีคำอธิบาย
2: เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาว่าจะใคร่ครวญตามเหตุธรรมผลของพระธรรมที่ถูกหรือเปล่า
0: ใช้คำว่าใคร่ครวญนะคะกับใช้คำว่ากำลังประจักษ์ต่างกันนะคะ
2: ต่างกันครับ
0: แค่คำถามว่านะคะสิ่งที่ดับไปแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วจะให้เข้าใจอะไรถ้าจะใช้คำว่าพิจารณา
2: ผมพูดแทนเขาแล้วกันท่านอาจารย์เขาก็คิดว่าก็คิดนึกหน่วงถึงสภาพธรรมะนั้นน่ะได้
0: คิดนึกเป็นใครคิดพระธรรมทั้งหมด45พรรษานะคะเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะแสดงโดยนัยยะใดโดยนัยยะของพระสูตรพระอภิธรรมหรือว่าพระวินัยก็เพื่อให้เข้าใจจนกว่าจะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับหนทางนี้นะคะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับที่จะเข้าใจความจริงทุกคำที่ได้ตรัสมาจากการที่ทรงตรัสรู้ถ้าคิดถึงว่าให้พิจารณาสิ่งที่ล่วงไปแล้วพิจารณานะคะเอาอะไรมาพิจารณานอกจากคิดอย่างเดียว
2: คือการศึกษาเรื่องราวของพระธรรมเนี่ยฮะถ้าไม่ได้เข้าใจถูกแล้วก็สอดคล้องกันเนี่ยก็จะเอามาโยงกันอย่างผิดๆเพราะว่าเขาคิดว่าผู้ที่ได้ฌานจิตนะครับก็สามารถที่จะระลึกชาติได้เพราะนั้นอย่างปุพเพนิวาสยานเนี่ยก็สามารถจะระลึกชาติก่อนได้ก็สามารถที่จะรู้ในสภาพธรรมะที่ดับไปเมื่อชาติก่อนๆแล้วว่าเป็นสภาพธรรมะนี้แล้วก็ดับไปก็เป็นการรู้ธรรมะในอดีตอันนี้ก็จะทำให้คลายความยึดถือได้เหมือนกัน
0: ไม่มีทางเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้ฌานนะคะแล้วก็ระลึกชาติได้ในสมัยพุทธกาลมีมากไม่เคยมีใครหมดกิเลสหรือดับกิเลสหรือรู้หนทางที่จะดับกิเลสเลยถึงแม้อรูปพรหมอาราระดาบทอุทกดาบทก็ไม่รู้หนทางไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคนที่ฟังทำแล้วเข้าใจถูกทุกคำไม่ใช่คิดผิดๆถ้าอย่างนั้นนะคะจะมีปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะไหมถ้าเขาคิดว่าเพียงฟังแล้วคิดเอาก็รู้สภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
2: ้ถ้าธรรมจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีการคิดนึกไตร่ตรองถ้าไม่มีการคิดนึกไตร่ตรองปัญญาจะเจริญได้อย่างไร
0: ค่ะไตร่ตรองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคำที่ได้ฟังไม่ใช่คิดเองธรรมะแค่นี้ค่ะไตร่ตรองลึกซึ้งหรือยังเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครปรากฏเมื่อไหร่หมายความว่าเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจแม้คำเดียวว่าธรรมะไม่ใช่ไปคิดเองเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าไตร่ตรองไม่ใช่ว่าฟังคำเดียวสองคำแล้วไปคิดเองหมดแต่ไตร่ตรองคำที่ได้ยินให้มั่นคงนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่ามีจริงเท่านั้นไม่ใช่เสียงซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏว่ามีจริงเมื่อได้ยินแล้วก็เสียงก็ปรากฏนี่คือการไตร่ตรองธรรมะไม่ใช่คิดเองนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะตามลำดับปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณปริยัติฟังคำใครคะฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นฟังแล้วไตร่ตรองตามคำที่ได้ฟังให้เข้าใจขึ้นและไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงฟังแล้วลืมก็ฟังอีกก็เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วจึงปรากฏไม่เกิดก็ไม่ปรากฏไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นมีเมื่อเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มีใครต้องไปทำอะไรไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนี่คือปริยัตินะคะรู้อย่างนี้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรคนที่ไม่เข้าใจพระปัญญาคุณนะคะแม้เดินตามหลังไปอย่างสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็เข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนี่ค่ะมาจากการที่ทรงไตร่ตรองอย่างละเอียดเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแม้กระนั้นคำที่ทรงแสดงจากการไตร่ตรองก็ยังเป็นประโยชน์เขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดนะคะแต่หมายความว่าสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงประกาศหรือกล่าวแสดงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจึงมีผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่จากการเพียงฟังแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกของปัญญาตามลำดับขั้นว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงจึงเป็นสัจญาณใครจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะที่ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณรอบรู้จริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในธรรมรัตนะจะมีธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าธรรมรัตนะคือหนทางนะคะซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังและเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะก็เป็นการประจักษ์แจ้งว่าตรงกับทุกคำที่ได้ฟังไม่มีคำไหนที่เปลี่ยนไปเลยเช่นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังปรากฏทีละหนึ่งอย่างหมายความว่ายังไงคะขั้นฟังถูกต้องเสียงปรากฏในขณะที่สีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมาจากปฏิปัตตินะคะซึ่งหมายความถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังโดยการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับแต่ไม่รู้การเกิดดับของเห็นหรือแม้พูดถึงเรื่องเห็นนะคะก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจริงไหมและเมื่อเห็นไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยจึงสามารถที่จะรู้รอบในเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นและขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นโลกไม่เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยการไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏทีละหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เองพอพูดถึงเห็นนะคะกำลังรู้ที่เห็นรู้ที่เห็นไม่เหมือนกับกำลังฟังเรื่องเห็นและเข้าใจแข็งมีไหมคะมีแข็งปรากฏหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่ากำลังพูดเรื่องแข็งทุกคนก็เคยกระทบแข็งรู้ว่าแข็งเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยชัดเจนกว่าในความแข็งไหมคะไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยเพราะแข็งปรากฏรสพูดถึงรสอร่อยกลมกล่อมรสหวานรสเค็มกำลังพอดีพูดไปเถอะจะเหมือนกับขณะที่รสกำลังปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสคือรู้เฉพาะรสนั้นซึ่งอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้รสนั้นจริงๆฉันใดนะคะจิตเห็นขณะนี้ปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจจิตเห็นมีเห็นจริงไม่ใช่ไม่มีค่ะฟังเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่ฟังเข้าใจเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ความรู้ในเห็นที่กำลังเห็นไม่มีเป็นแต่เพียงฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่กำลังรู้กำลังเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเห็นซึ่งไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังมีสภาพธรรมะซึ่งความเข้าใจถึงระดับที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกตรงตามที่ได้ฟังนี่คือตนเป็นที่พึ่งคือโพธิปักขิยธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ธรรมะไหนจะเป็นที่พึ่งก็ต้องเป็นธรรมะที่เมื่อพึ่งแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนี่เพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจตรงเห็นซึ่งเป็นสติปัฏฐาน ถ้าจะกล่าวโดยนัยยะของมหาสติปัฏฐานนะคะก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่ใช่เข้าใจโลภะหรืออะไรๆทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆและถ้าเป็นเพียงสิ่งอื่นไม่ร่วมด้วยไม่มีในที่นั้นมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นคือธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ความเข้าใจจะชัดเจนไหมคะว่าไม่ใช่เรานี่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยจากการที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังกล่าวถึงจนกว่าโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏนะคะไม่ใช่โลกที่รวมกันเดี๋ยวนี้มากมายแต่เฉพาะในความมืดสนิทเพราะว่าธาตุรู้ไม่สว่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ปรากฏในความมืดกับธาตุรู้ซึ่งไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงนะคะความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาเสียงปรากฏมีธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ขณะนี้ไม่ใช่ขณะที่ปัญญาสมบูรณ์นะคะก็ยังจำได้ว่ามีเราและมีอย่างอื่นถ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาจริงๆซึ่งโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปหวังต้องเป็นอานาปานสติหรือต้องเป็นอะไรเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าจ้องด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความเข้าใจในพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเป็นความจริงซึ่งค่อยๆสะสมโดยการละคลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่เมื่อได้ละคลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่มีโลกที่รวมกันเลยถูกต้องไหมเพราะความจริงโลกไม่ได้รวมกันเป็นแต่ละโลกแต่ละขณะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจากการเริ่มจากวาระของการรู้อารมณ์ทีละอย่างจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนั้นแต่ให้เห็นพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะและความเป็นอนัตตาว่าจิตเห็นแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตต่อไปไม่เห็นแล้วแต่ยังปรากฏเหมือนเห็นเพราะความไม่รู้โดยที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะจึงไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังที่เป็นปริยัตติหรือขั้นต้นที่เป็นปฏิปปติคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นต้องไม่มีแต่ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างเพราะปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราอยู่มากที่ปิดบังนะคะและหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆจะมีความขวนขวายจะมีความจงใจจะมีความติดข้องแทรกขั้นอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมซึ่งกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญนะคะและรู้ว่าไม่ใช่หนทางก็ค่อยๆละค่อยๆคลายการที่จะต้องการการที่จะหวังการที่จะภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมดค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงจะรู้ไม่ได้เหรอคะจะไปรู้อย่างอื่นที่ไม่จริงอย่างนี้หรือในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะและก็มีสิ่งที่จิตกำลังรู้ปรากฏแล้วก็ดับไปแต่การเกิดดับนะคะเป็นนิมิตะทั้งหมดเพราะเหตุว่าสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจแต่ละคำในพระไตรปิฎกแม้แต่คำว่านิมิตหมายความว่าอะไร
4: ครับท่านอาจารย์ครับก็ในความหมายของนิมิตโดยศัพท์นะครับก็หมายถึงเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายของสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับที่เกิดดับสืบต่อกันแล้วก็เป็นเหตุให้รู้ได้ว่านี่คือสิ่งที่มีจริงๆครับท่านอาจารย์ครับนี่คือความหมายของนิมิตะซึ่งก็คือการเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ขณะเดียวแต่ว่าหลายขณะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งไม่ใช่เสียงใช่ไหมคะเพราะอะไร
5: เป็นคนละลักษณะกันครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีนิมิตจะรู้ไหมว่าแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียง
5: สภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันนะครับเป็นนิมิตของแข็งกับนิมิตของเสียงที่ปรากฏให้รู้ในสภาพธรรมนั้น
0: ค่ะเห็นอะไรคะมาอีกแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเลยก็แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่หยุดพูดค่ะจนกว่าจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมลืมอะไรคะลืมว่าเป็นธรรมะก็ลืมลืมว่าเป็นนิมิตก็ลืมลืมหมดถ้าไม่ฟังอีกถ้าอ่านพระไตรปิฎกไม่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่ไหนที่ทรงแสดงทั้งหมดเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าและใครตรัสซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออะไรเพราะรู้ว่าถึงจะพูดบ่อยๆก็ยังไม่รู้จนกว่าจะไม่ลืมแล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิตรสหายที่หวังดีนะคะก็พูดความจริงสิ่งที่มีจริงซึ่งลืมก็พูดให้ฟังเตือนให้รู้ว่าลืมแล้วยังคะขณะนี้นิมิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากจึงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีสิ่งนั้นจะหมดความสงสัยในคำว่านิมิตไหมคะเพราะต่อไปจะได้ยินคำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตหมายความว่าสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะทรงบัญญัติเพื่อที่จะให้เข้าใจในสิ่งนั้นโดยคำว่าขันธ์โดยคำว่าธาตุโดยคำว่าอายตนะก็ยังมีการทรงบัญญัติว่าเป็นนิมิตเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแค่ไหนคะเวลานี้ที่จะปรากฏเป็นแต่ละคนมากมายดอกไม้แต่ละดอกสิ่งต่างๆที่จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ายังมีนะคะก็เพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏลักษณะที่ให้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้มากมายเกิดดับซ้ำนะคะแต่ก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าเห็นเป็นอย่างนี้แหละหรือว่าได้ยินหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือแข็งที่ปรากฏทางกายทั้งหมดที่ปรากฏไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะซึ่งเล็กมากสั้นมากน้อยมากเกิดระดับเร็วมากแทบจะกล่าวได้ว่าทันทีที่สติรู้สิ่งใดสิ่งนั้นดับแต่มีสิ่งนั้นปรากฏให้รู้อีกรู้อีกรู้อีกจนกว่าจะรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นที่ปรากฏนั้นดับ
6: ถ้าอาจารย์คะอย่างเช่นอภิชฌาและพยาบาทะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีในชีวิตประจำวันและที่ใช้คำว่าอภิชฌาเนี่ยนะคะการเพ่งเล็งนะคะท่านอาจารย์จะมีกำลังมากกว่าโลภะธรรมดาหรือเปล่าคะ
0: ค่ะทุกอย่างก็ต้องมีตั้งแต่อย่างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงใหญ่ขึ้นโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องมีตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงรุนแรงมากมายที่สุดชื่ออะไรก็ได้แต่ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นในขณะนั้น
6: ค่ะแล้วก็มีข้อความต่ออีกนะคะหรือเป็นธรรมที่เพียงการเพ่งเฉพาะเท่านั้นอภิชฌานั้นมีความปรารถนาสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะ
0: ค่ะก็ไม่ต้องตามตัวหนังสือนะคะแต่ว่าอยากได้อะไรบ้างชอบของของเราแล้วก็ชอบของของคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ธรรมดาชีวิตธรรมดาไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางลิ้นเนี่ยค่ะอาหารที่อยู่ในจานของคนอื่นน่ารับประทานไหมคะค่ะชอบของของคนอื่นหรือเปล่าเพียงเท่านี้นี่ก็แสดงว่าตลอดวันเนี่ยนะคะเป็นโลภะซึ่งเราไม่เคยรู้มาเลยตั้งแต่ลืมตา ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นความติดข้องทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะปรากฏและระดับของความพอใจก็มากน้อยต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าภาษาชาติไหนจะใช้คำไหนก็ใช้คำนั้นแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะก็คือว่าเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าจะใช้คำอะไรแต่ความรู้สึกความพอใจความขุ่นเคืองหรือแม้แต่ความเข้าใจธรรมะทุกอย่างมีตั้งแต่เบื้องต้นนะคะจนถึงที่สุดหรือว่าตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงมากที่สุดก็เป็นธรรมดาศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่านะคะทุกอย่างในชีวิตไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่825ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
1: เรียนถามอาจารย์คำปั่นนะครับว่าคำว่าขันธ์นี้คืออะไรครับ
2: สำหรับคำว่าขันธ์นะครับกล่าวโดยความหมายนะครับก็หมายถึงเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนะครับเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าจริงๆนะครับว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนว่างเปล่าจากความงามนะครับอันนี้คือความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงขันธูปธิก็คือสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์นี้เองนะครับทรงไว้ซึ่งทุกข์จริงๆเพราะว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วดับไปนะครับครับก็ขอเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับดังนั้นเราได้ยินคำว่าขันธ์นะครับก็คงที่จะเข้าใจขึ้นบ้างเพราะเหตุว่าแสดงในส่วนว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงเป็นกองหรือว่าเป็นส่วนบางแห่งก็แสดงเรื่องว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแล้วก็บางแห่งก็แสดงถึงว่าขันธ์เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าบางแห่งก็แสดงอุปาทานขันธ์5ว่าเป็นภาระดังนั้นก็จะค่อยๆศึกษาทีละคำแล้วก็ความหมายในเรื่องของขันธ์ในส่วนต่างๆนะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในส่วนของขันธ์ในอรรถกถาสัมโมหวิโนทนีนะครับก็ได้กล่าวเรื่องของขันธ์เนี่ยก็จะแสดงออกเป็น11ประการที่จะกล่าวโดยในยะของขันธ์เนี่ยหมายถึงเป็นกองหรือเป็นส่วนที่จะกล่าวว่าเป็นอดีตบ้างอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้ท่านอาจารย์ครับเหตุใดจึงทรงแสดงธรรมะในเรื่องของขันธ์ถึงละเอียดอย่างนี้ครับท่านอาจารย์
3: จะเข้าใจคำว่าขันธ์เรื่องของขันธ์หรือว่าจะรู้จักสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะฟังเรื่องราวอะไรก็เข้าใจเพียงเรื่องแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งความจริงนะคะก็จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรก็ตามจะเป็นคำว่าขันหรือว่าจะเป็นการที่จะกล่าวว่าอดีตปัจจุบันอนาคตไกลใกล้หยาบละเอียดอะไรทั้งหมดนะคะก็คือเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่เป็นความถูกต้องที่สุดนะคะและเรื่องที่ฟังก็เป็นเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือประโยชน์ของการที่จะรู้ว่าความจริงคืออะไรและเมื่อไรก็ต้องเป็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปติดอยู่ที่คำเลยนะคะไม่ต้องเรียกว่าขันธ์แต่มีสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าขันธ์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องเรียกเลยก็มีนะคะแต่ถ้าไม่เรียกจะเข้าใจกันได้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถึงคำนะคะความหมายหรือว่าลักษณะต่างๆถึง11ประการของขันธ์แต่ให้ทราบว่าที่กล่าวถึงขันธ์เนี่ยหมายความถึงพูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวนี้มีเพราะเกิดจึงมีปรากฏว่ามีจริงๆค่ะใครจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่ความจริงที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ก็คือสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสิ่งนั้นแหละใช้คำว่าขันธะ หมายความว่าว่างเปล่าจากสาระจากการที่จะยึดถือสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏและหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ใช่มารวมกันว่ารูปทุกชนิดเป็นรูปขันธ์อย่างนั้นยังไม่ลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจว่ารูปหนึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกนี่คือการที่จะเข้าใจคำว่าขันธ์จริงๆนะคะคือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ต้องอาศัยการฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าเพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วก็เคารพกราบไหว้แต่ว่าทรงแสดงอะไรถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จะมีใครกราบไหว้บูชาแล้วก็เรียกพระองค์ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ยินเป็นคำที่แสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ด้วยเหตุนี้พอได้ยินคำว่าขันเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแล้วก็หมายความถึงอะไรไม่ว่าอะไรที่มีจริงทั้งหมดค่ะต้องเกิดไม่เกิดจะปรากฏว่ามีจริงได้ยังไงอย่างเสียงเนี่ยนะคะมีจริงถ้าเสียงนั้นไม่เกิดจะบอกว่าเสียงนั้นมีจริงไม่ได้แต่เสียงใดเกิดเสียงนั้นมีจริงปรากฏว่ามีจริงเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงได้ยินมีจริงแต่เสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เสียงแต่ทั้งสองอย่างมีจริงชั่วคราวนะคะเพียงในขณะที่เสียงปรากฏและได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเห็นก็ไม่ใช่เสียงละเพราะฉะนั้นจะเข้าใจแม้คำเดียวที่ตรัสก็ต้องเข้าใจถึงความลึกซึ้งที่มั่นคงไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยอีกเวลาที่ได้ยินคำว่าขันธ์รู้เลยค่ะเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยและแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้เสียงที่ได้ยินแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เสียงนี้ที่กำลังได้ยินนี่คือสามารถที่จะเข้าใจขันธ์ในขณะที่ขันธ์กำลังปรากฏแต่ละขันธ์ว่าเป็นหนึ่งจริงๆค่ะในสังสารวัฏไม่ได้กลับไปเลยสักอย่างเดียวเมื่อวานนี้มีขันธ์ไหมคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏนะคะหมดไปแล้วมีสักหนึ่งขันธ์เมื่อวานนี้กลับมาบ้างไหมไม่มีเลยนี่ก็เป็นการยืนยันว่าได้มีความเข้าใจความหมายของคำว่าขันธ์แล้วนะคะว่าหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีจริงๆชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามไปนะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงซึ่งผู้ที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ไหมลองคิดดูความจริงเป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้ไหมได้เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วไม่ใช่ไม่รู้ไปคิดเองก็ไม่ใช่แต่พระที่ทรงตรัสรู้แล้วนะคะจึงทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะไม่ใช่มันการฟังไม่มีประโยชน์เลยค่ะขันจะมีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะการฟังต้องรู้จักว่าฟังอะไรเพื่ออะไรฟังเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงพระผู้มีพระภาคตรัสกับชาวมคธในภาษามัคคีซึ่งเรียกว่าปาลีแต่คนไทยนิยมใช้บ่อใบไม้แทนนะคะก็เป็นภาษาบาลีต่างภาษาแต่ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ใช้ภาษาไหนเนี่ยค่ะก็ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษานั้นนะคะพอรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ยินคำอื่นในภาษาอื่นเช่นคำภาษาบาลีก็เข้าใจได้ต่อไปนี้มีใครพูดถึงขันเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งหรือยังคะในเพียงความหมายและความจริงของขันว่าต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแล้วลองคิดดูค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ย มากสักแค่ไหนเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งไม่ปะปนกันเลยแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยใครจะนับได้ว่ามากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประเภทต่างๆโดยประการต่างๆเพื่อให้คนที่ฟังเนี่ยไม่เผลอค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าได้ฟังความจริงจากพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเป็นวาจาสัจจะพิสูจน์ได้ทุกกาละเป็นความจริงซึ่งจะนำไปสู่การรู้ถูกนะคะสัจญาณะหรือญาณสัจจะก็ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเวลานี้ถ้าใครพูดถึงขันธ์เนี่ยเฉยๆแล้วก็กล่าวว่ามีห้ารวมกันเป็นห้ากองกับคนที่ได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองที่มีจริงๆนี่แหละเป็นแต่ละสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าขันธ์แต่ภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาอะไรก็แล้วแต่ต่างไปแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและในขณะที่กำลังเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงมีชื่อไหมถ้าคิดเมื่อไหร่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงนี่ก็เป็นการที่จะเข้าใจว่าแม้ความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงนี่นะคะก็ต้องละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าศึกษาเพื่อจะจำคำมากๆเพื่อจะรู้ข้อความในพระไตรปิฎกในพระสูตรหรือในพระพิธรรมก็ตามแต่นะคะที่เป็นคำยากๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรเช่นปฏิจจสมุปาทะหรือว่าสังขารหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ในภาษาของตนพอได้ยินคำนั้นก็เข้าใจได้เลยในภาษาอื่นว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเพียงคำว่าขันธ์หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนความจริงที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้และก็เป็นความจริงเพียงชั่วคราวว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเพียงเกิดขึ้นปรากฏว่ามีนิดเดียวแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าขันธ์คำเดียวทีละคำนะคะยังสงสัยอะไรอีกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ฟังแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีนะคะก็มีการสนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ถามว่าเวลาเจ็บเนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเจ็บมีจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ไม่สงสัยเลยนะคะเรียกขันได้ไหมเรียกได้ไหมถ้าจะเรียกเนี่ยเรียกได้ไหมเพราะอะไรมีจริงๆเกิดจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเจ็บนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยอยู่ไหนกลับมาได้ไหมจะเกิดซ้ำอีกก็ไม่ใช่อันเก่าไม่มีอะไรที่จะมาเกิดซ้ำได้เลยยังได้ยินก็ยังเป็นได้ยินแต่เสียงไม่ใช่เสียงที่ได้ยินเมื่อวานนี้หรือเมื่อกี้นี้เองได้ยินก็จึงไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเมื่อกี้นี้นี่คือการเริ่มเข้าใจจริงๆของแต่ละคำนะคะซึ่งจะนำ

0: คำใดที่ได้ฟังและเข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้ประจักษ์แจ้งว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ฟังไว้แล้วก็จำไว้เท่านั้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงขันเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงไม่ต้องกล่าวชื่อก็มีลักษณะจริงๆให้สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ในส่วนของขันนะครับทรงแสดงในเรื่องของขันที่เป็นในส่วนของรูปขันก็มีแล้วก็นามขันก็มีขณะนี้นะครับท่านอาจารย์ก็มีการเห็นได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีการฟังสนทนาต่างๆส่วนใดครับที่เป็นรูปขันธ์ส่วนใดที่เป็นนามขันธ์ครับท่านอาจารย์ที่จะเข้าใจขึ้นครับ
0: เห็นไหมคะมีคำใหม่มาอีกแล้ว
1: คร
0: ับ รูปนามรูปขันธ์นามขันธ์ก่อนได้ฟังเนี่ยรู้ไหม
1: ก็ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้แต่มีมีแน่ๆแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดนะคะคือรู้สิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีใครพูดคำว่านามเลยไม่มีใครพูดว่ารูปเลยไม่มีใครพูดว่านามขันธ์ไม่มีใครพูดว่ารูปขันธ์เจ็บมีไหม
1: มีครับท่าน
0: ค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ไม่คุ้นเคยว่าเจ็บมีเมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้จึงเข้าใจว่าเราเจ็บนั่นแหละเป็นเราแล้วก็เราเจ็
1: บ
0: ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักเจ็บแต่จะไปเรียกเจ็บว่านามธรรมเห็นไหมคะยังไม่รู้จักเจ็บเลยแต่ไปเรียกจะเรียกเจ็บว่านามธรรมกับการที่เจ็บมีจริงๆลักษณะที่เจ็บนี่ไม่ใช่แข็งไม่ต้องเรียกทั้งแข็งไม่ต้องเรียกทั้งเจ็บแต่เจ็บก็เป็นเจ็บแข็งก็เป็นแข็งจนกว่าจะชินว่าลักษณะที่ต่างกันไปเนี่ยประเภทหนึ่งนะคะมีลักษณะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งไม่เจ็บแน่ๆจะตีแข็งสักเท่าไหร่นะคะแข็งก็ไม่เจ็บจะว่าแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่โกรธใช่ไหมคะเพราะว่าแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉันไม่ต้องมีใครมาบอกว่านามธรรมไม่ต้องมีใครมาบอกว่ารูปธรรมแต่ลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายต่างกันไปนะคะประเภทใหญ่ๆก็คือว่าสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ก็ไม่ต้องไปจำพูดว่าสภาพหนึ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยกับกำลังรู้แข็งแล้วเข้าใจแข็งว่าแข็งมีจริงๆแล้วก็แข็งก็ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่อะไรเลยนะคะแข็งมีจริงๆเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ไม่ต้องเรียกนะคะแข็งก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อชินเข้าก็จะรู้เองค่ะด้วยตัวเองว่าแข็งไม่รู้อะไรจะเรียกอะไรภาษาอะไรก็ได้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสภาพที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ว่าเป็นรูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วไม่ใช่สภาพรู้อย่าลืมนะคะสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้ว
1: ไม่ใช่
0: สภาพรู้มีไหมคะ
1: มี
0: ไม่ต้องเรียกได้ไหม
1: ไม่ต้องเรียกก็มีครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ต้องเรียกก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรนะกำลังเห็นเนี่ยอะไรนะมีจริงๆแน่ๆใช่ไหมคะคือเห็นละแล้วก็ยังมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงของทั้งสองอย่างนั่นเองนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นใช้คำว่าขันได้ไหมก็ต้องได้เพราะเหตุว่าคำว่าขันเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็หลากหลายมากเมื่อเห็นมีจริงๆเกิดจริงๆเห็นจริงๆจะไม่ใช่ขันได้ยังไงถ้าเข้าใจคำว่าขันแล้วแต่ถึงไม่เรียกว่าขันแต่บอกว่ามีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้นะคะนี่ก็แสดงเห็นว่าการเข้าใจสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะใช้คำภาษาอะไรก็ต้องมีจริงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเห็นหรือเปล่าเพียงแต่ถูกเห็นแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะเห็นอะไรได้เลยเวลาใช้คำว่าสีเนี่ยทุกท่านคุ้นหูนะคะเข้าใจเลยเขียวแดงขาวแต่พอพูดว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่รู้กำลังหาอยู่เพราะเจอแต่สีใช่ไหมคะมองไปก็มีแต่สีเพราะคุ้นเคยกับการจำสีต่างๆ

0: ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าขณะใดที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยเพียงเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นละนี่คือความจริงกว่าหรือเปล่าที่จะเข้าใจถึงเมื่อเห็นนะคะแค่ลืมตาละหลับลืมตาเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกว่าสีไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยนะคะแต่ให้ทราบว่าสิ่งนี้สามารถที่จะปรากฏเมื่อกระทบตาตาก็ไม่เห็นมองไม่เห็นแต่มีแน่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นเห็นถ้าเห็นขณะนี้ไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏว่ามีก็ไม่ได้เลยค่ะนี่คือความจริงชั่วขณะที่แต่ละขณะนี้นะคะก็เป็นสังสารวัฏฏะคือเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเป็นสิ่งที่จะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะไม่ให้ดับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งที่มีจริงได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะมานั่งจำนั่งท่องบอกกันให้ไม่รู้นี่เป็นนามธรรมนั่นเป็นรูปธรรมนั่นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ล่ะทางตาหายไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอพูดถึงสีรู้เลยนั่นสีส้มนี่สีขาวนั่นสีชมพูนั่นสีเขียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เข้าใจไหมคะกว่าจะเข้าใจได้ก็จะต้องมีการทรงแสดงพระธรรมมากที่จะให้ไตร่ตรองนะคะว่าจากไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเวลาที่เริ่มรู้เนี่ยเป็นความรู้ขั้นฟังเข้าใจทั้งแท้ที่ความจริงสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเร็วที่สุดทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แม้แต่สิ่งเดียวที่ได้ยินหรือที่กำลังปรากฏนะคะก็อย่าประมาทว่ารู้แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจเริ่มเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้ละความติดข้องแต่ก่อนละต้องคลายหนาแน่นมากค่ะนานแสนนานมาแล้วนะคะเหนียวแน่นมากและจะยังไงถ้าไม่มีการคลายและใครจะไปบอกว่าละเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย
1: เรียนถามอาจารย์ธิดารัตน์นะครับว่าในส่วนของรูปนะครับที่เป็นรูปประขันเนี่ยพงศ์ก็ยังทรงแสดงในเรื่องของว่ารูปเนี่ยครับถ้าโดยจำนวนเนี่ยก็จะมี28รูปนะครับก็คือสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้แต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมี27นะครับเพราะว่าภาวะรูปเนี่ยก็เกิดได้บุคคลอย่างละ1รูปนะครับดังนั้นในส่วนของรูปที่มีโดยประการต่างๆที่มีจริงขณะนี้นะครับยังทรงแสดงถึงความหยาบแล้วก็ความละเอียดของรูปว่าโดยลักษณะของรูปหยาบก็มีแล้วก็ลักษณะของรูปละเอียดก็มีอย่างเช่นรูปหยาบนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องของโอราลิกรูปคือรูปหยาบก็จะมีจำนวน12รูปนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรคือขณะนี้ก็มีนะครับเป็นลักษณะของรูปที่หยาบและในส่วนของรูปละเอียดก็มีเช่นเดียวกันที่เป็นสุขุมรูป16รูป
2: ในจำนวนรูปหยาบ12รูปเนี่ยนะคะก็มี7รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะ
3: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่826ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
2: ในจำนวนรูปหยาบ12รูปเนี่ยนะคะก็มี7รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็สภาพที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏที่กายและก็7รูปนี่นะคะท่านก็ใช้คำว่าวิสยะรูปหรือว่าโคจรรูปคือรูปที่เป็นที่โคจรคือจิตนี่นะคะรู้รูปนี้เนืองๆในชีวิตประจำวันจะไม่เรียกว่าหยาบไม่ได้เลยนะคะเพราะปรากฏอยู่ส่วนอีก5รูปนะคะก็คือประสาทรูปถึงแม้จะเป็นรูปหยาบเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยนะคะถ้าเรายังไม่รู้7รูปซึ่งเป็นวิสัยนะคะวิสยะรูปเป็นวิสัยที่จะรู้ได้หรือว่าเป็นรูปที่เป็นที่โคจรของจิตเนืองๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยประสาทรูปเนี่ยฮะไม่ได้ปรากฏเลยแ สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะมีอยู่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยความเป็นรูปธรรมนะคะหรือเป็นขันธ์หรือยังนะคะรู้รูปเจ็ดรูปนี้หรือยังสภาพเย็นนะคะเป็นเพียงลักษณะของรูปอย่างไรในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็เราก็ไม่ต้องคิดถึงแม้กระทั่งรูปหยาบที่เป็นภาษาทรูปเลยค่ะถ้าอาจารย์คะการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับมีสภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะคะแต่ทำไมถึงเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนี้ได้ยาก
0: ใครเข้าใจก่อนที่บอกเรื่องความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
2: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่าพระเจ้าจะเห็นได้นะคะว่าความต่างของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ไกลกันแค่ไหนพระเจ้าที่บอกว่ายากเนี่ยถูกหรือผิด
2: ถูกค่ะ
0: มีใครบอกว่าง่ายบ้างคะ
2: ค่ะก็คือวันนี้ก็สนทนากันเนี่ยนะคะก็มีหลายท่านบอกว่าท่านผู้ที่ร่วมสนทนาด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่จะรู้ลักษณะของรูปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็เหมือนมีเนี่ยนะคะแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริง
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงข้อสำคัญที่สุดก็คือทุกคนบอกว่ารู้ยากแน่นอนถูกต้องแล้วจะรู้ได้ยังไงอยู่ดีๆก็บอกว่ายากแล้วไม่บอกว่ารู้ยังไงจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหนทางที่จะให้รู้ค่ะไม่ใช่ว่ากล่าวว่ายากแล้วก็ปล่อยไปแต่ว่าต้องมีหนทางที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้เนี่ยคืออะไร
2: ก็คือต้องศึกษานะคะศึกษาธรรมะ
0: ความเข้าใจถูกความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากการฟังฟังอย่างนี้แล้วหวังจะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ขั้นการฟังจนมั่นคงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทาง
0: กำลังฟังเดี๋ยวนี้มีใครคิดว่าจะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่ต้องสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะแล้วละความไม่รู้และความติดข้องคงจะไม่ลืมนะคะที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้ใครคิดถึงจิตบ้างไม่เห็นมีใครคิดถึงจิตเลยใช่ไหมคะและความจริงจิตที่ไม่ได้คิดถึงเนี่ยสะสมความไม่รู้ไว้มากแค่ไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะกว่าจะแม้ฟังเข้าใจการที่จิตสะสมความไม่รู้และความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดในแสนโกฏกับในสังสารวัฏแต่ละวาระเนี่ยมากจนกระทั่งไม่มีการที่จะอุปมาได้ให้เข้าใจได้เลยว่ามากแค่ไหนแม้เขาสเนรู้และจักรวาลทั้งหมดมารวมกันก็ไม่เท่าความไม่รู้และความติดข้องเป็นแผลใหญ่เน่าเหม็นมากนะคะแล้วก็จะรักษาให้หายได้ยังไงคะเอาความไม่รู้เนี่ยไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่ารู้ว่าจิตเต็มไปได้วยความไม่รู้มากเพราะฉะนั้นความรู้ทีละเล็กทีละน้อยที่เข้าไปชำระล้างความไม่รู้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะชำระล้างนะคะเพียงแต่ว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือพอที่จะสามารถรู้ว่าอะไรที่จะทำให้จิตนั้นสะอาดขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเหมือนปริยัติแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าปัญญายังไม่ได้อบรมที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือขัดเกลาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีความรู้ที่เริ่มจะขัดเกลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงนะคะว่าชาติไหนเมื่อไหร่แต่คิดถึงบารมีของสาวกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยค่ะก่อนที่จะได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันแม้เป็นพระโสดาบันนะคะกี่กับมากไหมคะ
1: ก็มากครับ
0: นับชาติไม่ได้เลยนับวาระไม่ได้เลยพระเจ้าก็เข้าใจประโยชน์ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นลาภานุตริยะเป็นลาภที่ประเสริฐยิ่งนะคะคือสะสมความเข้าใจจริงๆในความเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใคร ป็นอนัตตาไม่ว่ากี่พระสูตรจะกล่าวถึงโดยไนยะโดยโวหาระประการใดๆพระอภิธรรมจะกล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดยิ่งพร้อมเจตสิกโดยฐานะของการเป็นปัจจัยอย่างไรก็เพื่อให้เข้าใจให้ถึงความไม่ใช่เราความเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจำพระสูตรที่เราฟังทุกเสาร์แล้วพอจะตายเราก็นึกออกนะฮะว่าข้อไหนหน้าไหนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะแต่ทั้งหมดที่ฟังคือไม่ลืมว่าขณะนั้นเดียวนั้นค่ะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีสิ่งนี้ที่ปรากฏขณะต่อไปไม่รู้เลยว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาจะตายจริงๆเนี่ยใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้สะสมความเข้าใจมาเรื่อยๆที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่มีขณะนี้ก็เกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาพร้อมที่ว่าเมื่อถึงกาลที่ปัญญาสมบูรณ์นะคะอะไรจะปรากฏแม้แต่ถ้อยคำของท่านพระอัสสชิขณะนั้นปัญญาก็สามารถเข้าใจถูกต้องละคลายความยึดถือสภาพธรรมะก็ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ
2: ขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่านะคะก่อนจะละความไม่รู้ต้องคลายก่อน
0: ถูก
2: คลายในอะไรคะคลายเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไร
2: สิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วจะคลายความไม่รู้ได้อย่างไรหรือว่าจะละความไม่รู้เลย
1: ต้องเข้า
0: เห็นไหมคะทั้งที่พี่ได้ยินค่ะว่าเพียงปรากฏให้เห็นได้คำนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วมีไหมชัดเจนอยู่แล้วในความเป็นอนัตตาในการที่ใครจะไปบังคับให้หลับตาแล้วก็ให้เหมือนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ได้ยินกี่วันแล้วคะละหรือยังละได้ไหมไม่ต้องพูดถึงละนะคะคลายบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าไม่คลายเลยเนี่ยจะละกันตอนไหน
2: หมายถึงว่านะคะคลายจากที่เคยยึดถือหรือว่ายึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: คลายความไม่รู้ค่ะว่าแท้ที่จริงก็เป็นเพียงแค่ความจริงแท้ๆก็คือปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะจะเป็นอะไรก็ตามเพชรนิลจินดาดอกไม้เสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คลายได้ยังคะ
1: เพียงเข้าใจขึ้นบ้าง
0: เข้าใจขึ้นแต่ยังไม่คลายเห็นไหมคะความเป็นผู้ตรงบารมีสัจจะบารมีจะบอกว่าคลายต้องมีเหตุด้วยนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าคลายแล้วจะเชื่อแต่ว่าคลายเพราะอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าคลายก็คลายไม่จริงไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นเพียงแต่เข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะยังไม่ได้แม้คลายเพราะอะไรเพราะเหตุที่จะให้ใครยังไม่มีและอะไรเป็นเหตุที่ละใครก็ต้องมีอีกค่ะคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะโดยละเอียดยิ่งเพื่อไม่ให้หลงเข้าใจผิด
4: อาจารย์บอกว่าถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแม้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจว่าขนาดนั้น
0: ไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกได้ว่านี่คือความจริงเกิดแล้วเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นหายไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่เป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนไม่กลับไปอีกเลย
4: แม้แต่การที่มาศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจเนี่ยก็ยังมีความต้องการแอบแฝงอยู่เหรอท่านอาจารย์ครับ
0: มีเห็นไหมคะ
4: มีเห็นฮะ
0: มีได้ยินไหม
4: มีได้ยินครับ
0: มีคิดเล็กไหม
4: มีคิดเล็ก
0: มีอยากมาฟังไหม
4: มีครับ
0: มีฟังแล้วไม่รู้เรื่องไหม
4: มีคร
0: ับก็ทุกอย่างก็เป็นจริงตามเหตุตามปัจจัย
4: เป็นไปได้ยังไงเรามาแล้วโดยที่เราไม่มีความหวังความต้องการอะไรเลยท่านอาจารย์
0: เราไหนอะคะฟังเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเราไหน
4: ไม่มีเราใช่ไหมแล้วถ้าผมเลือกที่ไปบอกเขาได้ไหมฮะว่าพี่อยู่ในห้องนี้อยากกดเลยนี่พอจะได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะผมกับเขาเป็นเราหรือเปล่า
4: ก็เป็นเราแต่ก็เราเลือกที่จะทำอย่างนี้
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นคิดค่ะ มีเห็นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดด้วยไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะสภาพธรรมะที่เกิดแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจะเป็นสองหรือจะเหมือนกับอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วก็ดับไป
4: เข้าใจแล้วแม้แต่ผมเนี่ยพูดเสร็จเนี่ยผมออกไปฟังธรรมะข้างนอกเนี่ยก็เป็นธรรมะ
0: แน่นอนค่ะ
4: ใช่ไหมฮะเรียกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครบังคับ
0: แต่ไม่ใช่เพียงพูดว่าเป็นธรรมะพระนั่นจำแต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในแต่ละธรรมะจะเข้าใจอะไรจะเข้าใจเห็นหรือจะเข้าใจคิดหรือจะเข้าใจแข็งหรือจะเข้าใจความต้องการโลภะความติดข้องทุกอย่างเลยค่ะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได
4: ้งั้นสิ่งที่ปรากฏความจริงกับผมเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นขัน
0: ธ์
4: แต่เพื่อผมไม่รู้ผมก็เป็นเราที่เดือดร้อนใจ
0: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าไม่มีคุณนิรันดร์
1: ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็ยังจำที่คุณนิรันดร์กล่าวว่าต่อไปนี้จะไม่เห็นครับจะไปมีสัตว์ทุกคนตัวตนอีกใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ไม่โกรธด้วยคุณนิรันดร์บอกคราวก่อนใช่ไหมคะแต่ก็พิสูจน์ความจริงค่ะว่าธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นไม่มีปัจจัยที่จะโกรธโกรธเป็นธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร
5: ์ค่ะขอถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะจำเนี่ยความหมายที่ดิฉันฟังท่านอาจารย์นะคะก็จำเนี่ยก็คือจำเพื่อลืมก็คือจริงๆแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปหน้าที่ของตัวที่จำอะคะ
0: ชาติก่อนนะคะคุณสุพิชาจำอะไรไว้บ้าง
5: ไม่ได้เลยค
0: ่
5: ะ
0: เห็นไหมคะตอนที่เป็นชาติก่อนนั้นจำใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ลืม
5: แล้วชาตินี้จำก็ต้องลืมเหมือนกันด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
5: ค่ะแล้วตัวเวทนาค่ะท่านอาจารย์ก
0: ็
5: คือความรู้สึก
0: ค
5: ่ะแต่ถ้าพอเป็นเวทนาขันนะคะเวทนาขันก็ต้องเป็นความรู้สึกเหมือนกัน
0: เด
5: ี๋
0: ยวก
5: ่
0: อนนะคะ
5: อาจารย์
0: เวทนาเป็นความรู้สึก
5: ค่ะ
0: เวทนาก็ต้องเป็นขันเหมือนกันเนี่ยเราจางคำแต่ว่าเวทนามีจริงๆหรือเปล่าม
5: ีค่ะ
0: เวทนาเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: เกิดค่ะ
0: เวทนาดับไปหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
0: ค่ะน่าจะถามว่าแล้วเวทนาเป็นเวทนาขันหรือเปล่าถามได้ยังไงคะในเมื่อขันคือสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลย
5: ค่ะ
0: นี่เป็นเหตุที่เราเอาภาษาบาลีมาบังความเข้าใจธรรมะ
5: ค่ะ
0: เพราะแม้แต่เวทนาก็คือความรู้สึกเนี่ยทำไมเราใช้ภาษาไทยว่าเสียใจดีใจเราไม่ได้เห็นบอกว่าโทมนัสเวทนาหรือว่าโสมนัสเวทนาใช่ไหมคะแต่ลักษณะต่างกันค่ะดีใจก็อย่างหนึ่งเสียใจก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะปรากฏโดยไม่ต้องเรียกชื่อแต่ที่เรียกคือแสดงความต่างว่าขณะที่ดีใจไม่ใช่ขณะที่เสียใจแต่ดีใจเกิดแล้วจะเปลี่ยนเป็นเสียใจไม่ได้ดีใจเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเป็นแต่ละหนึ่งนะคะที่ว่างเปล่าจากสาระต้องไม่ลืมว่าแทนที่เราจะใช้คำว่าขันนั้นขันนี้เวทนาขันรูปขันสัญญาขันว่างเปล่าจากสาระเมื่อใช้คำว่าขันหมายความว่าพอพูดถึงรูปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรก็ว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเพียงเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจจะใช้คำว่าขันเมื่อไหร่ต้องไม่ลืมความหมายด้วยว่าเราไปจำว่ามีขันห้าอย่างนั้นไม่ใช่แต่ขันคือสิ่งที่เกิดดับไม่มีสาระว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถือว่าเป็นเราหรือเป็นเขาได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกและจะเป็นเราเป็นเขาเป็นใครได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดเนี่ยไม่ลืมนะคะจะใช้ความรู้สึกก็ใช้ความรู้สึกจะใช้เวทนาก็ใช้เวทนาถ้าจะใช้คำว่าขันก็ต้องเข้าใจคำว่าขันด้วยว่ากำลังพูดถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดดับที่เป็นความรู้สึกภาษาบาลีพูดว่าเวทนาขันธ์แต่ภาษาไทยคือพูดถึงสภาพความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
5: เจ็บนี่เป็นอะไรคะท่านอาจารย
0: ์มีใครไม่เคยเจ็บบ้าง
5: เคยค่ะ
0: เคยไม่ต้องเรียกชื่อก็รู้จักเจ็บซะยิ่งกว่าจะไปเรียกว่าอะไรซะอีกเพราะกำลังเจ็บใช่ไหม
5: คะ
0: เจ็บเกิดขึ้นใช่ไหมคะจริงเจ็บและเจ็บก็หมดไป
5: ค่ะ
0: ว่างเปล่าจากการที่เป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นใครทั้งสิ้น
5: ค่ะ
0: ภาษาไทยพูดว่าอย่างนี้ภาษาบาลีไม่มีภาษาไทยสักคำก็พูดว่าเวทนาขัน
5: ค่ะ
2: ขอสนทนาด้วยนิดนึงนะคะ พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ใช้คำว่าความรู้สึกเนี่ยท่านถึงได้แยกเวทนาออกเป็น5อย่างไงคะรู้สึกอะไรรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกเจ็บหรือสุขกายหรือเฉยๆไม่ใช่ว่าแยกเวทนาออกไปอย่างนึงนะคะแล้วก็อีก5อย่างเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเนี่ยนะคะจึงจะแยกออกเป็น5อย่างก็คือเวทนาทั้งนั้นเลย
5: ค
2: ือความรู้สึกทั้ง5อย่างนั่นแหละ
5: ทุกใจล่ะคะก็เวทนาเหมือนกัน
2: ทุกใจก็คือโทมนัสเวทนาไงฮะขณะที่ไม่สบายใจ
5: ไม่สบายใจอะหรอ
2: ไม่สบายใจก็
5: ไม
2: ่
5: สบายใจก็เป็นเวทนาหรอคะท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์อธิบายหน่อยอะค่ะ
0: นี่แสดงให้เห็นว่าภาษาเป็นเครื่องกั้นแต่ตัวธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ตามนะคะภาษาบาลีไม่มีคำว่าความรู้สึกเลยแต่ใช้คำว่าเวทนาเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังพูดภาษาอะไรใช่ไหมคะอย่างความรู้สึกดีใจเนี่ยเคยมีไหมสบายใจมีไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีไม่ต้องเรียกก็ได
5: ้ค่ะ
0: เปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นเห็นได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดรู้สึกเสียใจแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเสียใจวันหลังก็ไม่ใช่เสียใจที่เคยเกิดแล้วคราวก่อนกลับมาเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ละหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยธรรมะที่เกื้อกูลอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือภาษาไทยล้วนๆเลยที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าภาษาบาลีจะเป็นอะไรใช่ไหมหรืออะไรนะคะแต่ความรู้สึกมีจริงๆแน่นอน
5: ค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
0: เกิดระดับหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
0: ค่ะเป็นขันธ์หรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าภาษาสองภาษานะคะดีใจขันธ์ได้นะเช่นใช้คำว่าเห็นเนี่ยภาษาบาลีไม่มีคำว่าเห็นเลยแต่มีคำว่าจักขุวิญญาณะใช่ไหมคะจิตที่รู้โดยอาศัยตาถ้าไม่มีตาก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ก็หมายความถึงเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆมีจริงๆภาษาบาลีก็เป็นธรรมะเป็นสัจจะลักษณะของเขาก็คือเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็มีไม่ได้และสภาพที่เกิดนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยภาษาไทยเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไม่ต้องใช้ภาษาอื่นเลยภาษาบาลีไม่มีคำอย่างภาษาไทยก็ใช้คำว่าขันธะว่างเปล่าจากการที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นโกรธเป็นโกรธเป็นแต่ละหนึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงคือธรรมะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงความรู้สึกเนี่ยนะคะความรู้สึกไม่ใช่จำค่ะจำไม่ได้เลยรู้สึกเป็นเจ็บหรือสบายหรือว่าสุขหรือว่าทุกข์สบายใจเสียใจนี่ก็ต่างกันนะคะภาษาบาลีจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเรียกสภาพธรรมะนั้นว่าเวทนาทั้งหมดเลยดีใจเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เสียใจก็เป็นความรู้สึก
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาก็หมายความถึงสภาพที่มีจริงที่เป็นสภาพรู้สึกค่ะจิตจะมารู้สึกไม่ได้
5: ใช่
0: โกรธจะมารู้สึกไม่ได้ความติดข้องจะมารู้สึกไม่ได้สภาพที่รู้สึกเกิดเมื่อไหร่รู้สึกทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรู้สึกก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงหนึ่งเกิดขึ้นนะคะดับไปก็เป็นขันธ์ว่างเปล่าจากการที่จะเป็นเราเจ็บแล้วก็หายเจ็บสุขแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นสองภาษาเท่านั้นเองแล้วแต่ว่าเราจะใช้ภาษาไหนแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆในภาษาไทย เสียใจหรือว่าสบายใจทุกกายหรือทุกใจหรือว่าเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขภาษาบาลีก็พูดว่าอทุกขมสุขก็คืออีกภาษาหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะก็คือว่าเป็นขันธ์แน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
5: ค
0: ือเข้าใจคำในภาษาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับชาวเมืองที่ใช้ภาษานั้นแต่พอถึงภาษาไทยของเรานะคะที่ดีที่สุดคือเข้าใจในภาษาที่เราใช้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าต่างกันที่ภาษาแต่สภาพธรรมะไม่ต่างเลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะภาษาไทยเรียกแข็งภาษาบาลีไม่มีคำนี้เลยมีคำว่าปฐวีธาตุก็หมายความถึงลักษณะนั้นที่แข็ง
2: ท่านอาจารย์คะการที่จะไม่ทำบาปทั้งสิ้น ช้คำว่าบาปเนี่ยนะคะแม้กระทั่งท่านผู้ที่ฟังใหม่ก็อาจจะไม่ทราบว่าคำว่าบาปเนี่ยค่ะมีความละเอียดอย่างไรนะคะท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะเราก็จะไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดด้วยเช่นได้ยินคำว่าบาปเนี่ยเราก็เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะคำว่าบาปกับคำว่าบุญก็ตรงกันข้ามกันบาปก็เป็นฝ่ายไม่ดีส่วนบุญก็เป็นฝ่ายดีก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ความลึกซึ้งอยู่ที่ว่านะคะเดี๋ยวนี้บาปหรือเปล่าเพราะเหตุว่าชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจะมีสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปแล้วการดับไปของขณะก่อนก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงตามที่เราได้เอ่ยคือบุญหรือบาปโดยความถูกต้องชัดเจนเพียงแต่ว่าได้ยินเรื่องของบุญและบาปและเวลานี้ก็มีสภาพธรรมะที่บุญก็มีเกิดแล้วก็ดับไปบาปก็มีเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าขณะนั้นนะคะบาปขณะไหนและบุญขณะไหนด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยากเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะโดยเฉพาะจิตเจตสิกนามธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเหมือนกับว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ดับสืบต่อความหลากหลายขณะนี้ก็ปรากฏว่าเป็นความหลากหลายอย่างนี้ไม่ได้นี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วบ่อยๆไม่ว่าจะในชาติก่อนๆหรือว่าในชาติต่อไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่ว่าคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงคำนั้นสามารถที่จะเข้าใจพิสูจน์ได้รู้แจ้งได้แต่ว่านะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะเนี้ยเข้าใจแค่ไหนกำลังฟังแล้วก็กำลังอบรมความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งสำคัญมากค่ะเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใช่ไหมคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ป็นไปเพราะไม่รู้ที่ต้องมีการเห็นได้ยินและทุกอย่างที่เกิดและดับไปอยู่อย่างนี้ก็เพราะยังมีความไม่รู้การที่จะพ้นไปจากสภาพอย่างนี้ได้ก็ต้องด้วยความเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งต้องอาศัยการฟังพระธรรมด้วยความเข้าใจจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.4 พฤษภาคม 2557

0: ใครยับยั้งไม่ให้สภาพธรรมะที่เกิดระดับแล้วก็เกิดต่อไปแล้วก็ดับไปเรื่อยๆได้ไหมคะมีใครสามารถยับยั้งได้ไหมพระเชิญก็เห็นได้เลยนะคะว่าทั้งหมดที่เกิดมาแล้วก็เป็นไปทุกชาติเพราะความไม่รู้ไม่มีอะไรยับยั้งได้พระเชิญก็แสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ใช่ไหมถึงได้ต้องเกิดเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงต้องเห็นหรือเพราะรู้ไม่รู้เลยนี่ก็แสดงอยู่แล้วนะคะว่าทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆเพราะว่ากำลังเป็นจริงในขณะนี้ว่าเพราะไม่รู้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เกิดดับทำให้ขณะต่อไปก็เกิดดับสืบเนื่องติดต่อกันจนไม่รู้อะไรเลยเมื่อไม่รู้มาแล้วตั้งแต่ต้นก็ไม่รู้ต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกนั่นก็คือสังสารวัฏเพราะเหตุว่าเริ่มจากแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจะเกิดดับอย่างไรก็ไม่รู้ก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู
1: ้อาจารย์ครับเวลาที่กล่าวถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะอย่างเช่นเห็นได้ยินขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเกิดขึ้นเป็นไปเพราะความไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้อดีตที่นานแสนนานมาในสังสารวัฏแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เห็นอีกพอเห็นดับก็ได้ยินอีกทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นความที่สภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเป็นไปในสังสารวัฏจะหมดสิ้นได้ด้วยสิ่งเดียวคือความเห็นถูกความรู้ถูกความเข้าใจถูกในไหนในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกแม้ฟังธรรมะความไม่รู้ก็ยังมีเพราะเหตุว่าเริ่มฟังและเริ่มเข้าใจเรื่องของธรรมะแต่ยังไม่รู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกกันทรงแสดงว่าจิตไม่ใช่เจตสิกใดๆเลยทั้งสิ้นและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่จิตและไม่ใช่เจตสิกอื่นใดทั้งสิ้นต้องเป็นเฉพาะสภาพธรรมนั้นอย่างนั้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมใดๆทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดหมายความว่าเพราะไม่รู้จึงเกิดไม่รู้ว่ากุศลเนี่ยค่ะมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องเกิดดับตรงกับที่ทรงแสดงไว้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่นี่หมายความถึงกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาใดๆทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้แล้วก็เป็นความจริงด้วยว่าไม่รู้จริงๆมิฉะนั้นจะเห็นพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั้ยคะถ้าไม่มีการทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงใครจะได้ยินแม้แต่คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงอยู่ที่ไหนที่มหาพุทธรูปแต่ว่ามหาพุทธรูปเองไม่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะแต่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏเห็นจริงๆมีจริงๆนะคะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละอยู่ไหนก็อยู่ที่มหาพุทธรูปเพราะขณะนั้นไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดมีแต่ความเข้าใจว่าเป็นเราในห้องนี้มีนกไหมคะลองดูทั่วๆไปสิคะไม่ได้หรอกให้ดูนะคะแต่ว่ามีไหมนกค่ะผีเสื้อยักษ์เทวดาแต่วันหนึ่งมีทุกคนนะคะจะเป็นอะไรใครจะรู้แต่วันนี้ยังไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะยังไม่เป็นแต่เดี๋ยวก็เป็นใช้คำว่าเดี๋ยวก็เป็นได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะนานสักเท่าไหร่แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะจิ้งจกตุ๊กแกมดช้างได้หมดเลยอยู่ที่นี่ทางนั้นแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นถ้ามีเหตุที่จะให้เป็นเพราะฉะนั้นหนทางที่เกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะซึ่งเพียงชั่วระยะเวลาที่สั้นที่สุดจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ได้ถ้ายังไม่เป็นพระอริยะบุคคลก็เป็นได้ทั้งหมดอาจจะเป็นเทพบุตรก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือความไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆจนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้สะสมแล้วก็ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะมีมาก แต่ก็รู้ว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาความไม่รู้ก็เป็นการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะค่อยๆ คลายการยึดถือไม่ใช่ว่าอุปาทานเนี่ยจะหมดไปได้โดยง่ายเลยนะคะอุปาทานในรูปขันธ์ทุกรูปอุปาทานในเวทนาความรู้สึกทุกประเภทอุปาทานในความจำอุปาทานในโลภะโทสะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและอุปาทานในจิตที่กำลังเกิดทำกิจการงานขณะนี้เห็นก็มีอุปาทานแล้วค่ะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องรู้ว่าความละเอียดนะคะไม่เว้นสักขันเดียวเป็นอุปาทานทั้งหมดตราบใดที่ยังไม่มีการเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละวันเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นหนทางเดียวจริงๆค่ะมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงว่าสาวกคือผู้ฟังและสาวกบารมีไม่ใช่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ของผู้ที่ฟังเข้าใจต้องไม่ลืมด้วยนะคะไม่ใช่ฟังเท่านั้นค่ะแต่ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเมื่อเข้าใจจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนนะคะเวลานี้ใครจะบอกว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลอยไปลอยมาคนฟังก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าคนนั้นไม่สามารถจะเข้าใจถูกต้องว่าจิตคืออะไรเพราะไม่ได้ฟังพระธรรม

0: ที่เดอะวินเทจเขาใหญ่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2562
1: ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาผู้ที่มาใหม่ๆเนี่ยก็คงไม่รู้ว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้ค่ะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะแล้วก็เป็นคำที่แสดงความเป็นจริงของหนทางนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดสั้นมากใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคงไม่มีใครลืมหรือว่าจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจต้องละเอียดมากเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสคำไหนคำนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะเรายังไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงการที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระฉันจะเห็นได้นะคะแต่ละคำก็คือคำที่เราพูดภาษาที่เราเข้าใจได้แต่ว่าหมายความถึงปัญญาที่เข้าใจถึงคำนั้นถึงที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าเราถามใครว่าธรรมะคืออะไรต่างคนต่างตอบใช่ไหมคะแล้วก็ตอบได้บางส่วนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงก็คือเป็นธรรมะถ้าไม่มีจะเป็นธรรมะได้ไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะต้องมีจริงนะคะแม้แต่คำนี้ก็ยังต้องคิดต้องมีจริงดอกกุหลาบมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่นี้ต้องคิดละดอกกุหลาบจริงหรือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบตาเป็นสีสันต่างๆสิ่งที่จริงคือสิ่งที่กระทบตาและก็ตาก็จริงและเห็นก็จริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงด้วยเพียงแค่หลับตาไม่มีอะไรเหลือเลยแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กระทบตามีจริงใช่ไหมคะเป็นธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่เวลาที่ใช้คำภาษามัคคีที่เราเรียกว่าบาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนามาเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นประจำวันแต่ถึงแม้ชาวมคตได้ฟังเขาก็ยังต้องไตร่ตรองและก็ศึกษาเพราะเหตุว่าอย่างเราบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยแค่นี้พอถามว่าขณะนี้อะไรมีจริงจะตอบไม่ตรงใช่ไหมคะกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แม้สิ่งนั้นมีจริงก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นแสดงว่าเกิดมาในโลกเนี่ยเหมือนตาบอดถ้าคิดว่ารู้นะคะก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ไม่เหมือนกับที่ใครคิดไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะคิดยังไงก็ไม่ใช่การรู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะแม้แต่คำว่าปริญญานะคะไปเรียนมามีปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทรู้อะไรรู้เยอะเลยใช่ไหมคะแต่รู้เดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายระดับนะคะไม่ต้องมีใครให้ถูกต้องไหมคะเขาให้ปริญญาเราเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าความรู้ระดับไหนของแต่ละคนที่มาในทางโลกใช่ไหมคะแต่ทางธรรมตรงถ้าไม่รู้ถึงระดับนั้นไม่ใช่ปริญญาเป็นเรื่องของความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปรับจากใครหรือใครมามอบให้เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องตรงนะคะเป็นเรื่องที่เกิดมาเนี่ยขณะที่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่และก็ยังสามารถที่จะได้ไตร่ตรองได้ฟังได้พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจนะคะและชาติหนึ่งก็แสนสั้นอีกไม่นานก็จากโลกนี้ไปละและตาบอดหรือเปล่าหรือว่าตาดีเพราะว่าตลอดชีวิตเกิดมาเนี่ยนะคะมีแต่สิ่งซึ่งเป็นที่ต้องการแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยมีเรามีของเรามีโลกมีทุกอย่างและเกิดมายังไงและทำไมต้องตายพอตายแล้วนะคะโลกนี้ที่เคยผ่านมาเหมือนไม่เคยเกิดเลยเพราะจำไม่ได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพอถึงวันจากโลกนี้จะจำไม่ได้เลยว่า ณกาลครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้และเคยฟังธรรมะเพราะอะไรคะก็ไม่เป็นคนนี้อีกละก็เหมือนกับที่เกิดมาเป็นคนนี้ในชาตินี้แต่ว่าชาติก่อนอยู่ไหนลองบอกสิทำอะไรบ้างคล้ายๆอย่างนี้ไหมยังไงก็ต้องเห็นยังไงก็ต้องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่หลากหลายมากไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้จนกว่าจะแน่ใจมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะเดือดร้อนไหมเป็นแล้วนี่ไม่ได้ทำไม่มีใครทำได้แต่ต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นธรรมะที่จะต้องเป็นไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดแล้วก็วุ่นวายกันไปวุ่นวายนี่สนุกนะฮะแล้วก็บางทีก็ทุกข์สารพัดเรื่องจบละไม่เหลือเลยจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แล้วจะเอาอะไรในเมื่อจริงๆแล้วก็ไม่มีเราเกิดมาเหมือนมีเราพอจากไปก็ไม่ใช่มีเราแล้วก็มีใหม่เหมือนมีเราอีกจากไปก็ที่แล้วมาก็ไม่รู้เลยเหมือนไม่ใช่เราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวทุกอย่างที่มีจริงทุกกาลและสมัยแสนโกรธกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็คือว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเหมือนมีทุกอย่างพอจากไปก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนฝันก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะเมื่อคืนนี้ใครฝันว่าอะไรแต่พอตื่นลืมตาไม่มีเพราะฉะนั้นพอลืมตาชาติหน้าไม่มีชาตินี้อีกเลยทุกอย่างหมดสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้รู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลทั้งโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกทั่วทุกจักรวาลจึงไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันเพราะต้องมีคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นไม่มีใครเปรียบได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าเข้าใจแล้วอย่าคิดว่าเข้าใจพอแล้วเพราะว่าความลึกซึ้งจะมากขึ้นเมื่อมีปัญญาแต่ว่าตอนที่ยังเพิ่งได้ยินได้ฟังนะคะก็เหมือนกับว่าธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความละเอียดจะยิ่งมากขึ้นจนกระทั่งทำให้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทุกคนกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยตามวัดนะคะแล้วก็กราบไหว้อย่างอื่นด้วยยังไงกันแน่ค่ะนับถือใครกันแน่ไหว้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันด้วยจึงได้ไหว้ไปหมดแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วเราจะไหว้คนอื่นไหมถ้าไหว้ก็ในฐานะพี่น้องวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงอาวุโสที่สมควรที่จะไหว้ตามฐานะแต่ไม่ใช่ไหว้อย่างการเคารพสูงสุดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะต้องเห็นจริงๆว่าธรรมะที่ตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถจะรู้ได้โดยง่ายจะหมดกิเลสได้โดยง่ายไปสำนักปฏิบัติ10วันเดินช้าๆรับประทานอาหารช้าๆนั่งนอนยืนเดินอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือในเมื่อไม่ได้บำเพ็ญบารมีอะไรที่จะสามารถที่ทำให้รู้อย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็ไม่รู้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยก็จะหลงทางคิดว่าตนเองเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้านับถือแล้วต้องศึกษาใช่ไหมไม่ใช่ว่านับถือแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอะไรพระฉันก็เป็นคนตรงนะคะด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: แต่ต้องมีจริงนะไม่ใช่คิดว่ามีแล้วก็คิดว่าจริงแต่ว่าลักษณะจริงๆของธรรมะก็คือว่ามีจริงเพราะมีลักษณะของตนที่บ่งชัดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะฟังอย่างเนี้ยเข้าใจไหมคะหรือว่าเบื่อละใช่ไหมคะพูดซะยาวใช่ไหมคะแต่ก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละและเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่จะเห็นคุณของการที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่จะทำให้เข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นได้ยิงผิวเผินใช่ไหมคะแต่ละข้อแต่ละหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการตั้งต้นอย่างมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และทุกขณะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเป็นคนที่ตรงนะคะฟังเพื่อเข้าใจ
1: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นพระผู้มีพระภาคก็คือเป็นภควาผู้ที่จำแนกธรรมะดังนั้นเนี่ยครับธรรมะขณะนี้มีการที่ยังมีความสำคัญว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีพระธรรมที่จะแสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะโดยประการต่างๆที่จะให้บุคคลที่ฟังนะครับเกิดความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความเป็นจริงที่สัตว์โลกทั้งหลายที่มากด้วยความไม่รู้แล้วก็ยึดถือในสิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรานั้นความเป็นจริงของสิ่งนั้นคืออย่างไรดังนั้นถ้าบุคคลเริ่มมีความเข้าใจธรรมะนะครับจะค่อยๆเห็นความไม่รู้ว่ามากมายเหลือเกินทั้งที่กำลังลืมตาอยู่ขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแต่ความไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเป็นอันมากนะครับไม่ใช่คำหนึ่งคำใดเท่านั้นท่านอาจารย์ครับคำหนึ่งที่กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างขันเนี่ยครับที่ว่าสิ่งที่มีจริงแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นที่เป็นอุปาทานนะครับจะมีความต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เห็นทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะธรรมะหรือเรา
1: ความเป็นจริงเป็นธรรมะครับท่านอาจารย
0: ์เห็นไหมคะความเป็นจริงเป็นธรรมะเมื่อได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เวลาที่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเราเห็นพระฉันตรงกับที่คุณวิชัยถามว่ายึดถืออะไรก็ยึดถือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินชอบเราชอบไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นธรรมะถ้าไม่ได้ฟังนะคะแต่พอฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือที่เป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นแต่ละหนึ่งและไม่ใช่ของใครด้วยปลาเห็นไหมงูเห็นไหมคนเห็นไหมเทวดาเห็นไหมเห็นเป็นปลาเป็นนกเป็นงูเป็นเทวดาไม่ได้เห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ของเราถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ทำไมมีอะไรเยอะแยะก็คิดสิเยอะแยะน่ะเกิดทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีไม่ใช่สงสัยว่าทำไมเยอะใช่ไหมคะก็เกิดมามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดให้เห็นชัดๆเลยว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาหรือว่าไปทำให้เกิดแต่เกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ไหนมีอะไรก็ตามมีภูเขามีทะเลมีฟ้ามีบ้านมีคนทั้งหมดเกิดแล้วจึงมีแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยนะคะกว่าจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งนี่ก็แสนนานเพราะเหตุว่าฟังแล้วนะคะขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราทรงแสดงโดยไนยะประการต่างๆให้เห็นว่าถ้าไม่มีตาเห็นไหมแค่นี้ใครบันดาลให้เห็นได้พระฉันเป็นธรรมะหรือเปล่าตามีจริงๆก็เป็นธรรมะใครก็บันดาลให้ตาเกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังกระทบตาปรากฏว่ามีเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นก็ไม่ใช่ตาและก็ไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาแต่ละหนึ่งเกิดระดับทำไมมากอย่างนี้คะใครห้ามใครไปยับยั้งมีปัจจัยที่จะเกิดทั้งนั้นเลยเพราะฉันจะเห็นความละเอียดอย่าง

0: ยิ่งนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งลองคิดดูสิคะว่าเพียงหนึ่งเดียวแยกออกหมดที่รวมกันเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วก็ดับด้วยแล้วจะเหลืออะไรนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงความจริงนะคะไม่ต้องไปแตกย่อยด้วยมือหรือด้วยอะไรทั้งสิ้นด้วยอาวุธใดๆก็ไม่ต้องเพียงคำของพระองค์ก็สามารถที่จะทำให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะเพราะไม่รู้ในสิ่งที่เกิดรวมกันที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าจะได้เข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งมีอยู่ในที่ที่รวมกันเพราะฉะนั้นก็เห็นพระปัญญาคุณนะคะว่าต้องบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราฟังแค่เนี้ยท้อถอยหรือยังเบื่อหรือยังหรือว่าคิดว่าเป็นบุญนะคะที่ในชาตินี้มีโอกาสได้เข้าใจความจริงค่ะจะมากจะน้อยก็ได้เข้าใจเป็นการสะสมไปเพื่อว่าแม้ว่าจะพระศาสนาอันตรธานไปนะคะยังไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปสิ่งที่สะสมไว้นี่ค่ะก็มีอยู่ในใจพร้อมที่ว่าพอได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีฉันทะที่จะได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าแม้ว่ามีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายหลายแห่งแต่คนฟังก็ถ้าไม่ได้สะสมมาก็ไม่ฟังเลยบังคับได้ไหมคะไม่มีทางค่ะทุกอย่างอนัตตา
1: ท่านอาจารย์ครับพระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงการยากที่ปัญญาที่จะรู้ตรงสภาพธรรมะนะครับก็เหมือนกับปลายขนทรายจดปลายขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็น7ส่วนครับก็มาพิจารณานะครับว่าการที่มีสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับแล้วก็กำลังมีอยู่ในขณะนี้แต่ว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะรู้ตรงความเป็นจริงของธรรมะได้เลยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรรู้เห็นไหมคะไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามที่ได้ฟังภาษาบาลีก็มีหลายคำนะคะปัญญาก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นความยากยิ่งไหมคะและจริงๆจะยากกว่านั้นอีกไหมในเมื่อนั่นพูดถึงขนทรายกับปลายขนทรายแต่นี่พูดถึงธรรมะที่ไม่มีรูปเลยและมีรูปที่เล็กกว่านั้นเพราะเหตุว่าขนทรายประกอบด้วยรูปกี่รูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเข้าใจแล้วจบแล้วรู้แล้วเพราะว่าบางคนนะคะสนใจฟังค่ะแต่ฟังเพื่อเข้าใจเพียงตัวหนังสือหรือว่าเพียงเรื่องราวเขาบอกเข้าใจแล้วเขาหารู้ไหมว่าเข้าใจแล้วอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ไปเข้าใจแล้วว่าตาเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะจมูกเป็นธรรมะแค่นั้นไม่พอใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะแน่นอนแล้วก็ต้องปลายขนทรายจดปลายขนทรายไม่ใช่ขนทรายหนึ่งนะคะขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็น7ส่วนพระเช่นก็ฟังพระธรรมด้วยความเคารพและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ได้และชาติต่อไปจะได้ฟังไหมไม่มีใครรับรองได้เลยนะคะแต่ขณะเนี้ยมีโอกาสจะได้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเข้าใจในความไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจเพื่อรู้ความจริงว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราจะรู้เพียงแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นธรรมะเท่านั้นไม่พอต้องธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏคิดดูค่ะตั้งแต่เด็กมาในชาตินี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะไม่มีอะไรเหลือตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ละเพราะฉะนั้นแต่ละชาติผ่านมาก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วว่างเปล่าจากความเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าก็ไม่ติดข้องใช่ไหมคะแต่พอมีนั่นแหละติดเลยใช่ไหมคะเพราะความไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าแท้ที่จริงก่อนมีนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปเหมือนตอนที่ไม่มีแล้วไม่กลับมาอีกก็ลองคิดดู ยังจะติดข้องไหมในเมื่อความจริงก็คือไม่มี
2: กับพระอาจารย์สุจินต์การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยกตัวอย่างเช่นของพวงมาลัยพวงนี้ค่ะว่าไม่ใช่พวงมาลัยแต่ว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างไร
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะพระองค์ได้ทรงรู้ความจริงที่ตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีแน่นอนและก็ต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าอะไรเกิดและสิ่งที่เกิดปรากฏเนี่ยเป็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพูดถึงพวงมาลัยนะคะไม่เห็นมีไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะพอเห็นอะไรเห็นไหมคะพูดแล้วเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: แต่กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยเป็นความจริงจริงจริงแค่ไหนก็ต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะคะไตร่ตรองเป็นปัญญาที่ค่อยๆไม่ใช่เราที่กำลังไตร่ตรองยากกว่านั้นอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรากำลังไตร่ตรองนะคะต้องขณะนั้นนะคะไม่มีแม้แต่เรา
1: ขอสนทนาด้วยนะครับอะไรเป็นธรรมะล่ะครับ
2: เห็นเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะ
1: ถ้าไม่คิดจะมีคำว่าพวงมาลัยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะคิดใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีธรรมะแน่ดังนั้นต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้ชื่อหรือว่าคำว่าพวงมาลัยแต่ก่อนนั้นก็ต้องมีการเห็นเพราะว่าก่อนเข้ามาในห้องนี้ก็ไม่เห็นว่ามีพวงมาลัยใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาก็มีการเห็นและมีการคิดแล้วก็จากการที่เคยจำหมายรู้ในสิ่งนี้ในนิมิตสันฐานเป็นเหตุให้มีการคิดถึงแล้วก็จำชื่อว่าเป็นพวงมาลัยดังนั้นทุกอย่างนะครับความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็มีปัจจัยนะครับที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นแต่อะไรจริงพวงมาลัยมีจริงๆหรือเปล่าเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตที่จะเกิดขึ้นคิดถึงสิ่งนั้นจะมีคำนั้นได้ไหมดังนั้นก็ต้องมีความเข้าใจนะครับระหว่างสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะนะครับก็มีนามธรรมและรูปธรรมดังนั้นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อเกิดแล้วบังคับให้ตั้งอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะ
0: การฟังธรรมะนะคะฟังแล้วเข้าใจพอไหมค่ะจนกว่านะคะจะมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าฟังอย่างนี้เหมือนเรื่องใช่ไหมคะในหนังสือแต่ว่าจนกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะบางคนก็ชอบคำเยอะใช่ไหมคะคำมากๆปฏิจจสมุปบาทตื่นเต้นได้ฟังพระธรรมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไปฟังเพื่อความตื่นเต้นเพื่อเข้าใจเรื่องราวแต่ให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่เราพระเช่นต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังนะคะฟังเพื่อให้เข้าถึงความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟังนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้เนี่ยฟังแล้วรู้ว่าเป็นธรรมะในห้องนี้ใช่ไหมคะแต่พอออกไปไหนธรรมะเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่จุดประสงค์แต่จุดประสงค์คือให้มีความมั่นคงอธิษฐานะมั่นคงสัจจะบารมีที่จะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาจะเป็นอะไรได้ล่ะคะไหนของเราแค่เห็นเนี่ยดอกกุหลาบดอกนี้ของใครดอกนั้นของใครดอกโน้นของใครไม่ใช่เลยนะคะแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นในขณะที่เห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกกุหลาบด้วยเพียงแค่เห็นสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นความรวดเร็ว ของความจริงกว่าจะละความเป็นเราได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเรื่องฟังชื่อจบไปเป็นปริเฉดต่างๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ฟังที่มั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เมื่อยังไม่เป็นก็ฟังจนกว่าจะมีความมั่นคงโดยที่ว่าไม่ต้องไปเลือกเลยนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ความรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ฟังไปฟังไปมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ว่าที่ไหนขณะที่เกิดความรู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแคบมากจะเล็กมากแค่นี้นิดเดียวถึงละแต่ไม่ใช่ค่ะกว้างใหญ่ไพศาลไปทุกชาติที่จะมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดับกิเลสที่อยู่ลึกนะคะสะสมมานานแล้วก็ละเอียดไม่ปรากฏแต่อยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลใดๆก็ตามนะคะเกิดขึ้นทันทีที่เห็นขณะนี้ไม่รู้ละเป็นดอกกุหลาบละเพราะเรายังไม่ได้ละความที่ไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยแค่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้เผยไม่ได้เลยค่ะนี่แหละคือความจริงที่จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองได้ยินคำนี้แล้วนะคะขณะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่ายังใช่ไหมคะขณะเห็นเริ่มฟังบ่อยๆเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้บ่อยนี่นานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราเคยยึดถือจริงๆเพียงแค่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว 2,500 กว่าปี 2,600 หรือจะต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงสำหรับผู้ที่สะสมมามีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ไตรตรองมีโอกาสที่จะเห็นความเหนียวแน่นหนาแน่นของความไม่รู้ซึ่งยากเหลือเกินนะคะที่จะหมดสิ้นไปได้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ค่อยๆเกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแต่สิ่งนี้เนี่ยเล็กมากแล้วก็มากมายมหาศาลเพราะทุกชาติก็ไม่รู้แม้แต่ชาตินี้ก็ยังไม่รู้เวลาเห็นถ้าไม่ได้ฟังไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อฟังแล้วนะคะเคารพสูงสุดในการที่แต่ละคำเนี่ยจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆหมดไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางหมดเลยนะคะมีแต่ทางเพิ่มแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เริ่มเข้าใจและเป็นคนที่ตรงใครจะบอกว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์คนนั้นเป็นพระโสดาบันพูดได้ยังไงค่ะรู้อะไรแค่พูดใช่ไหมคะแต่ทุกคนเนี่ยค่ะสัจจะบารมีตรงต่อตัวเองตรงต่อความจริงว่าเดี๋ยวนี้ที่ฟังเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ยังเป็นเราที่กำลังได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นแต่ละคำแต่ละคำนะคะถ้าเราใส่ใจนะคะฟังแล้วเพื่อถึงความเข้าใจว่าไม่ใช่เราอันนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าฟังเพราะอยากรู้อยากเข้าใจตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้มายังไงใช่ไหมคะอย่างนั้นเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมว่าไม่ใช่เราที่เคยเป็นเราก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นสัจจะวาจาเป็นอริยสัจจะนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องด้วยปัญญาที่เพิ่งเริ่มและเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำนะคะไม่ข้ามมีใครยังสงสัยเรื่องคำว่าธรรมะไหมคะต้องกระจ่างต้องชัดเจนโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าอายตนะเป็นธรรมะหรือเปล่าธาตุเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ว่าความละเอียดยิ่งของธรรมะที่จะทำให้สัตว์โลกในสามารถที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้า พราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงจำแนกธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนไม่ใช่เรารู้แล้วอายตนะมีเท่าไหร่คะหกรู้แล้วภายในเท่าไหร่หกรู้แล้วภายนอกหกเท่าไหร่รู้แล้วนั่นไม่ใช่ผู้ที่ศึกษาธรรมะที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเห็นคุณจริงๆนะคะเป็นผู้ตรงต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแล้วใช่ไหมบังคับได้ไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์นะคะเมื่อเช้านี่รถติดมากบังคับได้ไหมบางคนก็บอกว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะก็อาศัยความเข้าใจเพียงนิดหน่อยที่จะกล่าวคำนั้นแต่อนัตตายิ่งกว่านั้นคือไม่ว่าอะไรที่มีเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจะทุกข์ร้อนจะกังวลใจหรือจะทำอะไรทั้งหมดเกิดแล้วฟังแล้วใช่ไหมธรรมะทั้งหลายก็ต้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนี่คือเริ่มที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆยังไม่ได้เปิดเผยความเป็นธรรมะถูกปกปิดไว้ได้เพียงความเข้าใจว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมะเนี่ยแต่ตัวเห็นเนี่ยไม่ได้เปิดเผยในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปแล้วก็มีความเข้าใจยิ่งมากยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวหนทางอื่นที่ไม่รู้และจะละกิเลสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยอาหารกลางวันเมื่อกี้นี้เผ็ดไหมคะเผ็ดมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าใครไปทำให้เผ็ดรู้สึกเผ็ดก็มีชอบหรือไม่ชอบเผ็ดก็มีเห็นไหมคะหมดไปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมะทั้งวันไม่ว่าจะเห็นตื่นมานะคะตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงหลับจนกระทั่งถึงฝันจนกระทั่งตื่นอีกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำด้วยความเคารพที่มั่นคงนะคะเริ่มจากคำว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราปลอดโปร่งโล่งใจดีไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราพระเชิญคุณของพระธรรมมากมายมหาศาลนะคะแต่ต้องเป็นการที่ไม่หลงทางและก็เข้าใจจริงๆว่าตรงต่อตัวเองว่าได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ถึงความเข้าใจนั้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับขณะที่จับไมโครโฟนก็มีแข็งแล้วก็การที่จะคิดถึงว่ามีสภาพธรรมะที่แข็งแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวเตือนให้รู้ว่าความเป็นเราก็สามารถที่จะอยู่ในธาตุรู้ที่กำลังคิดถึงแข็งที่ปรากฏนะครับดังนั้นความยึดถือเขาเหมือนกับยึดถือโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วครับท่านอาจารย
0: ์ที่ยึดถือและไม่รู้ตัวนานมาแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาปฏิเวทศาสนาคำสอนให้รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยนะคะสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะแต่เริ่มฟังปริยัติต้องรอบรู้มั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องไปไหนเห็นไหมคะต้องตรงละอยู่ที่นี่ก็เป็นธรรมะจะเข้าใจธรรมะก็คือฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้ถ้าจะสามารถรู้ธรรมะก็คือว่าธรรมะก็ต้องปรากฏเมื่อไหร่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่จะพูดแล้วก็คือว่าไม่ลำบากเดือดร้อนด้วยอกุศลคือความติดข้องใช่ไหมคะแต่ติดข้องไม่รู้หรอกว่าลำบากอุตส่าห์ไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นคิดว่าดีมากเลยสบายใจไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ได้รู้อะไรเลยลำบากไหมล่ะที่จะต้องไปที่จะต้องไปอยากสบายใจเห็นไหมคะความซับซ้อนของธรรมะ
1: คือถ้าไม่มีพระธรรมที่จะแสดงให้เห็นความเป็นจริงละเอียดเนี่ยครับบุคคลนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของความต้องการเป็นเรื่องของการที่จะอยากจะให้จิตสงบแล้วก็มุ่งที่จะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยคิดว่าเป็นสถานที่นั้นที่นี้ที่จะเป็นเหตุให้รู้ได้ครับอาจารย์
0: ด้วยเหตุนี้ เมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเราพูดไม่กี่คำแต่ความลึกกว่านั้นความหนาแน่นของอกุศลที่ติดอยู่ในจิตอนุสัยกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนกี่ชาติไปแล้วและที่จะค่อยๆหมดจนกระทั่งดับไม่เหลือเลยคิดดูเป็นสิ่งซึ่งได้ฟังแล้วนะคะประโยชน์คือได้เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แม้ได้ฟังก็มีโอกาสแล้วค่ะที่จะค่อยๆนำไปสู่ความไม่หลงทางและความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินนะคะทีนี้ตัวเองเนี่ยสงสัยว่าการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าก็นั่งตามๆที่เขาพาไปทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและตัวเองก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จค่ะเพราะว่านั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าขาชาเพราะฉะนั้นชาแล้วก็เราไม่ต้องนั่ง
3: อันนี้ก็คือตัวอย่างของชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เข้าใจยอมรับค่ะ
3: ก็เลยไม่รู้แม้แต่ว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมคืออะไรด้วยและที่สำคัญไม่รู้ว่าธรรมะที่มีจริงในขณะนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วต้องรู้ในธรรมะตามความเป็นจริงนั่นก็คือปัญญาที่เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธิทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะยังเป็นเราอยู่แล้วก็ไปทำด้วยความเป็นตัวตนก็เต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิก็มีจริงเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์นั่นเองอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้แต่ขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วตั้งมั่นในอารมณ์นั้นแต่ข้อสำคัญตั้งมั่นด้วยกุศลหรืออกุศลเหมือนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเห็นผิดด้วยคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญก็จะกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือยังคะว่าที่ทำมาแล้วถูกหรือผิด
2: ไม่ถูกค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องตรงนะคะถ้าคำนั้นไม่ถูกก็เป็นคำที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไรจึงได้ทรงแสดงธรรมะอย่างนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้แต่ก่อนจะดับนะคะก็ต้องมีความเข้าใจถูกไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดว่าเราดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งค่ะต้องตั้งต้นให้ถูกต้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต่างกันแต่ก็ขออนุโมทนานะคะที่ได้เข้าใจถูกต้องว่าผิด
2: และ
0: สิ่งที่ผิดทั้งหมดก็คือทำลายคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ควรที่จะให้รู้ทั่วกันไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายนะคะก็อย่าให้หลงทางเพราะเหตุว่าถ้าหลงทางแล้วนะคะก็จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากเพราะอะไรคะแต่ละหนึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดเพราะเราต้องเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะที่หลากหลายเนี่ยค่ะจะต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆมีจริงแต่อย่างหนึ่งนะคะเกิดมีแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยก็มีจริงใช่ไหม
2: คะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: เป็นจะรู้หรือไม่รู้แต่เมื่อมีจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะมีลักษณะแสดงให้เห็นว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นชามีจริงๆไหมคะ
2: มีจริงค่ะ
0: ต้องเป็นธรรมะแน่นอนเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็นเรา
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือว่านะคะฟังธรรมะแล้วกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราและอีกนานแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา แต่เคยเป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาระดับไหนคิดดูนะคะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวค่ะเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนอสงไขยแสนกับมากมายกว่านั้นนะคะและความไม่รู้ที่มากมายกว่านั้นน่ะสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะคิดไหมคะว่าเพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเอากิเลสคือไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปว่าไม่ใช่เราออกไปได้ต้องเข้าใจและเป็นผู้ที่ตรงด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดนะคะที่จะมีการสนทนาให้เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะที่มีแต่ไม่รู้อะไรนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นรูปธรรมรูปะกับธรรมะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะเฉพาะจริงๆแต่ว่าไม่รู้อะไรแต่ถ้ามีแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้โลกก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะยิ่งโต๊ะอยู่ตรงนี้ตั้งนานก็ไม่รู้ว่ามีอะไรคนเข้ามาในห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดคือธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดในห้องนี้มีอะไรบ้างคะ
4: มีท่านวิทยากร
0: ค่ะนั่นคือรู้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะเห็น
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยรู้ถ้าไม่มีการรู้สิ่งที่ปรากฏจะบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีเห็น
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แต่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดเลยทุกคนขณะนี้กำลังนั่งเห็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดแต่เห็นมีปัจจัยเกิดและดับไปก็ไม่มีใครรู้อีกเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะก็เกิดดับโดยไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปิดเผยว่าขณะนี้มีอะไรนะคะเห็นมีแน่นอนคือเห็นต้องเกิดและก็ได้ยินมีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: มีได้ยินก็ต้องเกิดเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่งและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าระหว่างเห็นและได้ยินซึ่งเสมือนพร้อมกันเดี๋ยวนี้มีจิตเกิดดับระหว่างนั้นเท่าไหร่ซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างนะคะในโลกเนี่ยที่ไม่ได้ปรากฏเลยปรากฏเพียงเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นได้ยินมีเสียงได้กลิ่นมีรู้กลิ่นนะคะแล้วก็ลิ้มรสมีรสปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งทุกขณะที่รับประทานอาหารแล้วก็มีการกระทบสัมผัสกายเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกข์ร้อนเย็นเป็นต้นแล้วก็มีความคิดคิดเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่เห็นนั่นแหละเรื่องที่ได้ยินนั่นแหละไม่เกินกว่านี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ก็คิดแต่สิ่งที่เห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นเรื่องราวต่างๆสืบต่อรวดเร็วเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นธรรมะซึ่งมารวมกันเห็นกับได้ยินลองแยกออกไปสิคะก็ไม่ใช่ใครสักคนแต่พอรวมกันแล้วเป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดเป็นเราเกิดแต่ความจริงธรรมะเกิดและทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะทุกขณะทุกสภาพธรรมะเพื่อให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังนิดหน่อยสั้นๆเล็กน้อยแล้วคิดว่าจะไปละความเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะถ้าคิดว่าต้องไปปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราผิดแน่นอนเพราะเหตุว่าที่พุทธศาสนิกชนนะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเพื่อประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ตามคนอื่นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างนั้นหรือเข้าไปในห้องนั่งนานๆขาชาอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่คนที่ไม่ศึกษาธรรมะเลยหรือศึกษาธรรมะโดยบางคำหยิบมานะคะแล้วคิดเองพูดเองบอกเองสอนเองหมดไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็ใส่ใจในเหตุและในผลขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงพระเจ้าทุกคำที่พระองค์ตรัสกล่าวถึงความจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีค่ะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีทุกอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไปแล้วอยู่ตรงนี้เกิดดับไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกอย่างจะถูกปกปิดเหมือนในอดีตกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วแสนโกรธกับแต่พระธรรมนี่นะคะเปิดเผยสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรม เมื่อไรขณะไหนก็โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความหวังไปที่สำนักหนึ่งสำนักใดไปนั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะรู้อะไรซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและนั่นก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมะนะคะก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรานะคะที่จะไม่ไปสำนักปฏิบัติแต่ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดทำให้ไม่ทำสิ่งที่ผิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละหนึ่งคนนะคะก็แล้วแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะสะสมมาในอดีตอนันตชาติเป็นแต่ละหนึ่งใครบ้างก็ไม่รู้ทั้งโลกสะสมมาที่จะสนใจธรรมะหรือไม่สนใจธรรมะสะสมมาที่จะเห็นผิดเชื่อง่ายตามคำที่ได้ยินได้ฟังโดยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำจริงเพราะบางคนนะคะได้ยินคำว่าเป็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันก็เลยไม่สนใจธรรมดาไปสนใจเรื่องอื่นตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ตราบใดที่ไม่รู้สิ่งที่มีเป็นปกติไม่สามารถที่จะละกิเลสได้และไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังโดยประการต่างๆจนสามารถที่จะเข้าใจอย่างมั่นคงกว่าสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เรานะคะทั้งสติทั้งปัญญาจะสามารถถึงเฉพาะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปตามปกติคำสอนนั้นผิดเดี๋ยวนี้กำลังเพียรหรือเปล่าคะทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่เรานะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเพียรเกิดกับจิตเพียรไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่เราจะยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นนามธรรมนะคะแต่นามธรรมมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และเจตสิกเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยคือจิตรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏดอกกุหลาบกี่สีดอกตูมหรือดอกบานใบไม้มีกี่ใบเห็นไหมคะรู้แจ้งหมดเลยแต่เจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะเจตสิกหนึ่งก็คือจำขณะนี้กำลังจำใช่ไหมคะจำมีจริงไหมจำเป็นธรรมะหรือเปล่าจำเป็นเราหรือเปล่า
4: จำไม่เป็นเราค่ะ
0: จำเป็นธรรมะค่ะต่อไปนี้คือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดอยู่ในโลกของความจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งที่จะทำให้เป็นความรู้จริงที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ลืมค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏเป็นเรามานานแสนนานฟังเมื่อไหร่ค่อยๆสะสมเก็บเล็กเก็บน้อยสะสมไปการสะสมเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นเป็นธรรมะใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในขณะนี้มีสะสมแล้วค่ะพรุ่งนี้ฟังต่อเข้าใจขึ้นถูกต้องไหม
4: คะ
0: เพราะว่าได้สะสมความเข้าใจไปแล้วเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งสงสัยอะไรก็ฟังธรรมะค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกนะคะไตรตรองสนทนาธรรมกันเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องแต่ทั้งหมดก็คือว่าเมื่อไรรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นปกติในชีวิตประจำวันเมื่อนั้นก็จะไม่ไปหลงทำอะไรที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นธรรมะแน่นอนแต่ธรรมะมีสองอย่างสภาพธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเลยเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่ก็มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเหมือนรูปธรรมใครจะให้แข็งไม่อยู่ตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพนามธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถจะไปบอกว่าอย่าเกิดไม่ให้เกิดเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตา มีปัจจัยก็เกิดนะคะนามธรรมคือสิ่งที่มีนั่นแหละเกิดขึ้นรู้ทางตาเห็นรู้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คุณวิชัยนั่งอยู่ตรงนี
4: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ขณะที่ได้ยินมีได้ยินไหมคะ
4: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
4: เป็นค่ะก็เราได้ยินได้ยินอาจารย์พูด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเป็นเราได้ยินแน่แน่เลยทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นแต่ละคนได้ยินแต่พอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีการรู้การเกิดดับเข้าใจว่ายังอยู่หลงมาในสังสารวัฏจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเปิดเผยธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแม้ในขณะนี้ชีวิตประจำวันว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและก็ทรงแสดงความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่อยๆมั่นคงขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรามาแสนนานก็ตามนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราต่างหากแต่ความจริงคือไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างมีลักษณะของตนของตนแสดงความเป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะยังเห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าเป็นสภาพรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยเห็นเดี๋ยวนี้และเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้และเปลี่ยนเป็นไม่ให้เห็นเวลาที่สิ่งนี้ปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเห็นเป็นธรรมะซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นกำลังเห็นคือกำลังรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ถูกรู้นะคะคือจิตแต่ก็มีสภาพนามธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ปราศจากกันเลยสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตกลมกลืนสนิทพระเหตุว่าเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างที่จะไปจำแนกแจกแจงได้เลยถ้าจะกล่าวโดยธรรมะก็สหชาตะปัจจัยหมายความว่าเกิดร่วมกันชาตะคือเกิดสหคือร่วมกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสหชาตะปัจจัยให้เจตสิกเกิดพร้อมกันกับตนและเจตสิกก็เป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นพร้อมตนไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยจนถึงความเป็นปัจจัยว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะที่เห็นขณะนี้เกิดขึ้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปนั่งที่ไหนไปทำยังไงก็รู้อย่างนี้ไม่ได้มีหนทางเดียวคือฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เป็นเราที่ได้ยินเพราะยังไม่รู้ว่าได้ยินเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เกิดขึ้นคิดไม่ได้นะคะธาตุรู้ชนิดนี้เกิดโดยอาศัยหูรูปที่อยู่ที่ตัวเนี่ยมีรูปพิเศษรูปหนึ่งซึ่งสามารถกระทบเสียงได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงเฉพาะที่กระทบหูเสียงอื่นไม่ได้ยินเพราะไม่ได้กระทบหูทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ค่ะไม่ใช่ไปนั่งคิดไตรตรองแต่ทรงประจักษ์แจ้งเหนือใครทั้งสิ้นพระเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวง45พรรษาด้วยพระมหากรุณาและพระเถระทั้งหลายนะคะสะสมมาเข้าใจถูกรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็มีสืบทอดมาจนถึงเราได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างใช่ไหมคะถ้าเขาไม่รู้เขาก็เข้าใจผิดแต่ว่าเมื่อรู้แล้วนะคะไม่ปฏิเสธคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็รู้ด้วยว่าเป็นคำที่ได้ฟังแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งพระชั้นปัญญาจึงมีหลายขั้นนะคะขณะนี้เป็นเพียงขั้นฟังถ้ารอบรู้เมื่อไหร่สอดคล้องกันทั่วเมื่อไหร่ มั่นคงเมื่อไหร่เป็นสัจจญาณเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่จะรู้อย่างที่ได้ฟังเนี่ยในขณะนี้เองเป็นปฏิปติไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
5: ราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะร่างกายเนี้ยก็เป็นรูปธรรมเขาไม่รู้อารมณ์ไม่รู้อะไรแต่ทำไมเราถึงบอกว่าทุกกายสุขกายอะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งกำลังสนใจเรื่องทุกกายทุกใจแต่อย่าลืมนะคะศึกษาธรรมะไม่ใช่ธรรมะเปล่าๆแต่ศึกษาหมายความว่าต้องพิจารณาด้วยนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นธรรมะไม่รู้จักชื่อธรรมะแต่ว่าพูดคำนี้นะคะแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ถ้าไม่เป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังศึกษาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะไตร่ตรองละจะข้ามไปไหนใช่ไหมคะศึกษาคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ข้ามไปไหนเลย
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วต้องไตร่ตรองพอไตร่ตรองแล้วรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคำแต่ละคำนี่ค่ะกระโดดไปไหนไม่ได้ข้ามไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างนะคะเดิมคือดอกกุหลาบต้นไม้คนโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะก่อนนี้
5: ใช่ค่ะ
0: แต่พอศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นทั้งหมดแต่แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะฟังไตร่ตรองพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อศึกษาคือฟังแล้วก็ไตร่ตรองให้เข้าใจความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งก่อนนี้ก็มีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะก็ผ่านไปหมดแต่ตอนนี้ได้ยินคำว่าศึกษาธรรม
5: ะ
0: และรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเดิมเราเข้าใจแค่ไหนและฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเดิมไม่รู้เลยคิดว่าเข้าใจธรรมะใครเขาพูดธรรมะเราก็ไปฟังใช่ไหมคะเหมือนเข้าใจแต่ความจริงเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเวลาที่มีใครไปเฝ้านะคะพระองค์ก็ตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตามการสะสมของความเข้าใจของคนที่ไปเฝ้าว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเรายุคนี้สมัยนี้เราสะสมอะไรมาสะสมมาที่จะฟังธรรมะเผินๆหรือว่าไม่ใช่ธรรมะก็ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามด้วยเพราะฉะนั้นห่างไกลกันมากนะคะกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเราพูดอย่างนี้นะคะเพื่อเตือนให้รู้ว่าที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเผินหรือเปล่าเข้าใจแค่ไหนเนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะถ้าคนที่ไม่เคยมาสนทนาธรรมกันเลยเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาจะตอบถูกไหม
5: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่าดอกกุหลาบโตตอบไปเรื่อยเลยนะคะตามที่เคยคิดเคยเข้าใจแต่ไม่ใช่ธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันแต่ว่าธรรมะจริงๆนี่นะคะเป็นแต่ละหนึ่งที่แยกออกจากกันรวมกันไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะอย่างหวานกับเสียงเนี่ยปนกันได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: หวานก็คือหวานหนึ่งละเสียงก็คือเสียง
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าฟังธรรมะก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเดี๋ยวนี้ใครทำให้เกิดอะไรบ้างคะไม่มีไม่ได้ทำนั่งอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมีแล้วเห็นก็มีไม่ได้ไปทำเห็นให้เกิดขึ้น แต่ก็มีเห็นซึ่งไม่เคยสนใจมาก่อนเลยที่จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ใช่สิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะหมดแล้วแต่สิ่งนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังมีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ต่อเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะผิวเผินไม่ได้เลยแต่ฟังและเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฟังโทรทัศน์อะไรแล้วก็คิดธรรมะก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการระลึกได้สิ่งที่มีขณะนั้นเป็นอะไรแต่ละหนึ่งนั่นคือเป็นธรรมะที่เรากำลังฟังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ากว่าเราจะถึงระดับขั้นต่างๆของปัญญาเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่การเริ่มต้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าเราฟังเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าธรรมะมีแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังทำไมล่ะไม่ว่าเราจะฟังอะไรเราก็ฟังเพื่อเข้าใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคนที่สะสมมาก็รู้ว่าไม่มีโอกาสจะได้ยินคำนี้เลยถ้าไม่เคยสะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะว่ามันเป็นธรรมดาทุกคนทุกแห่งทั้งโลกนี้โลกไหนก็ไม่มีใครรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะคือแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งไม่ได้รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่ชาวโลกยึดถือเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดแต่ละหนึ่งโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายได้ไหมคะรู้แค่นิดเดียวแต่นี่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายหมายความว่าพระองค์ตรัสรู้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยจึงตรัสธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเป็นเรื่องที่ต้องฟังเพื่อที่จะสะสมไว้ในใจจนกว่าธรรมะที่ปรากฏนี่แหละจะปรากฏเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยคิดเคยจำไว้นะคะนานแสนนานแต่เริ่มเข้าใจทีละน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นยากไหมคะพระส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ฟังธรรมะฟังเขาว่าฟังเขาพูดฟังเขาอ้างคำในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ให้เกิดปัญญาของผู้ฟังที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราถ้าใครก็ตามนะคะให้ทำอะไรทั้งหมดแต่ไม่ให้รู้ว่าไม่ใช่เรานั่นก็คือไม่ถูกต้องไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องฟังไปเรื่อยๆสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่ผู้รีบร้อนจะไปรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยผิดหนทางไปสำนักปฏิบัติเข้าห้องผู้ฟังธรรมะจะอบรมเจริญปัญญาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่หรือและการไปอย่างนั้นน่ะลองคิดดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปไหนไปเดินช้าๆไปอย่างนั้นหรือไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยนะคะแต่คนที่ไม่เคยฟังธรรมะก็ไม่มีหนทางที่จะคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากฟังใครฟังเขาใช่มั้ยคะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังมีจริงๆนะคะและทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดดับรู้แต่ว่ามีใช่ไหมคะและยังไปยึดถือว่าเป็นเราอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากมายเพิ่มขึ้นทับถมขึ้นทุกชาติ ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมโดยการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็ฟังมาตั้ง10ปีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ฟังด้วยการที่จะรู้ว่ากำลังศึกษาธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อธิบายให้มีพื้นฐานที่มั่นคงตั้งแต่ต้นนะคะต่อไปก็สับสนและไม่มีทางที่จะละการเข้าใจธรรมะซึ่งกำลังปรากฏคิดว่าเป็นตัวตนคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและการที่จะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยจะง่ายไหม
5: ไม่ง่าย
0: ค่ะเพราะทุกคำเนี่ยจริงขณะนี้สิ่งที่มีต้องเกิดระดับเลยเห็นไหมคะนี่แหละที่จะต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะทรงแสดงความจริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนให้รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การฟังของแต่ละคนนะคะว่าเห็นประโยชน์ของการที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งความเข้าใจนี่ค่ะจะเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่มีสามารถที่จะดับกิเลสตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาพระองค์ตรัสรู้ธรรมะดับกิเลสแล้วนะคะคนอื่นยังไม่ได้รู้และยังไม่ได้ดับกิเลสก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏไม่มีทางออกไปได้เลยนะคะแต่เมื่อพระองค์พบหนทางที่จะให้รู้ความจริงปัญญานั่นเองไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจค่อยๆนำไปสู่การรู้ความจริงในขณะนี
1: ้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการศึกษาซึ่งก็มีข้อความในพระสูตรนะครับอย่างเช่นในอนุตตริยสูตรได้กล่าวถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมไว้6ประการด้วยกันตั้งแต่ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะสิกขานุตตริยะลาภานุตตริยะปาริจริยานุตริยะแล้วก็อนุสตานุตริยะครับในส่วนของสิกขานุตริยะข้อความในพระสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงบุคคลที่มีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าช้างม้าหรือว่าดาบหรือว่าธนูก็ตามแต่ว่าการศึกษานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแต่การศึกษาคือบุคคลที่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก็ศึกษาคือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วซึ่งจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของหมู่สัตว์ทั้งหลายดังนั้นการที่ศึกษาความเป็นจริงคือเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยจะเป็นไปในการศึกษาในไตรสิกขาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: สิกขาในภาษาบาลีนะคะคือศึกษาในภาษาไทยและไตรก็เป็นภาษาบาลีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไตรสิกขาคือสิกขาสามตามลำดับด้วยจนกว่าจะถึงพร้อมกันทั้งสามเห็นไหมคะความละเอียดลึกซึ้งของเพียงคำเดียวไตรสิกขาศึกษาอะไรพระพุทธพจน์ทั้งหมดบางคนเขาบอกว่าควรฟังตอนนี้ไหมควรฟังคำนี้ไหมทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรคะทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะประการต่างๆหลากหลายสมควรแก่การฟังทั้งสิ้นนะคะไม่เหมือนกับทางโลกที่จะต้องตั้งต้นตั้งแต่ชั้นนั้นประถมนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปแต่พระธรรมเนี่ยค่ะสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะหลากหลายฟังเลยใช่ไหมคะพระเหตุว่าได้ยินคำนี้อย่างที่คุณวิชัยกล่าวเมื่อกี้นี้ค่ะไตรสิกขาใครจะนึกถึงบ้างคะคำนี้แต่ได้ยินแล้วเป็นไงคะไม่เห็นสนใจอะไรใช่ไหมคะไตรสิกขาก็ไตรสิกขาหารู้ไม่ว่าทุกคำควรค่าอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่เว้นเพราะว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะคะเป็นปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ยเริ่มสะสมปัญญาเก็บเล็กผสมน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นนะคะเพื่อเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งที่จะให้กิเลสซึ่งมีอยู่มากเนี่ยนะคะไม่มีโอกาสที่จะเกิดบ่อยมากเหมือนเดิมเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถ้าขณะใดไม่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลละถ้าไม่ละเอียดจะไม่รู้เลยค่ะว่าค่าของกุศลหนึ่งขณะเนี่ย ถ้าเพียงขาดขณะนั้นไปก็ยากละที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะในกุศลทุกประเภทไม่เลือกไม่ต้องบอกใช่ไหมคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็คือว่าถ้าไม่ทำขณะนั้นก็พลาดโอกาสโอกาสนั้นก็เป็นของอกุศลไปก็สะสมไป
1: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าการที่ได้ศึกษาพระพุทธ

0: ที่ทำให้ความไม่รู้ซึ่งมีมากมายสะสมมาเนี่ยสามารถค่อยๆลดละลงไปได้ซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดอย่างยิ่งศีลเห็นไหมคะพูดกันทุกวันศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ถามว่าศีลคืออะไรเห็นไหมคะศึกษาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราคิดว่าเรารู้แต่ต้องคืออะไรก่อนการฟังธรรมะเนี่ยคือตั้งต้นได้คำว่าพอได้ยินคำว่าอะไรเนี่ยคืออะไรอย่างสิกขาเนี่ยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสามารถจะรู้ได้โดยการไตร่ตรองพิจารณาตัวเองไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่ต้องคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระบอกว่าสิกขาไม่ใช่ศึกษาทางโลกแต่ต้องสิกขาศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ว่าจะเรื่องใดทั้งสิ้นอย่างละเอียดด้วยอย่างไม่ประมาทด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทมีคนถามว่าศีลคืออะไรนี้ต้องตอบได้และศีล5คืออะไรก็ต้องตอบได้ศีล8คืออะไรก็ต้องตอบได้ศีล227ก็คือต้องรู้ใช่ไหมคะจะมากจะน้อยก็ยังรู้ค่ะว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาธรรมะจริงๆไม่ใช่ว่านะคะเราศึกษาธรรมะปนกับเรื่องที่เราคิดพอได้ยินคำไหนอ้อเราคิดว่าวันนั้นเราเดินไปที่นี่พบไอ้นี่นี่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่โตนะคะแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะต่างกับเรื่องที่คิดด้วยความเป็นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องรู้จริงๆค่ะต้องไม่มีอื่นนอกจากสิ่งที่ปรากฏเป็นจริงที่กำลังฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือศึกษาธรรมะตามระดับขั้นของการเริ่มจากการฟังฟังแล้วไตร่ตรองไม่มีเรื่องอื่นมาปนเลยค่ะเรื่องอื่นคือขณะอื่นไม่ใช่ขณะที่ศึกษาธรรมะเรื่องกีฬาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะนั่นเรื่องอื่นไม่ใช่ขณะที่กำลังศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะถ้าเราพูดว่าเมื่อวานนี้เราไปดูฟุตบอลสนุกมากเป็นอะไรอย่างนั้นเลยคะศึกษาธรรมะเห็นไหมคะกลายเป็นศึกษาเรื่องเราไปดูฟุตบอลสนุกมากเป็นอะไรศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมธรรมะคือเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะศึกษาธรรมะคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไปดูฟุตบอลนะฮะสนุกมากเลยเป็นอะไรเงี้ยแปลว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะที่ฟังมาแล้วทั้งหมดโมฆะไหมเพราะไม่เข้าใจว่าศึกษาเนี่ยธรรมะต้องธรรมะเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นทั้งหมดเป็นธรรมะจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งนั้นมีจริงแต่ไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นเราเป็นอัตตาแต่พอศึกษาธรรมะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าต้องไม่ใช่เราใครจะมาบอกให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีและก็ตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะไม่ว่าอะไรไม่เลือกเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่มีปัจจัยจึงเกิดได้และต้องอาศัยความเป็นปัจจัยด้วยดีด้วยปฏิจจสมุปบาทะต้องด้วยดีที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทำเลยใครจะคิดก็ไม่มีใครทำใครจะเบื่อก็ไม่มีใครทำใครจะง่วงก็ไม่มีใครทำใครจะชอบก็ไม่มีใครทำทั้งหมดอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นด้วยดีที่จะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะและถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะฟังต่อไปก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่ง
1: ท่านอาจารย์คะก็น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะเราเรียนสิ่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจำไม่ลืมยังคิดถึงได้อยู่เสมอแต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เคยคิดนะท่านอาจารย์คะเช้ามานี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยเป็นธรรมะ

0: ไม่รู้กับความรู้เนี่ยอะไรยาก
1: ความรู้ยากค่ะท่านอาจารย
0: ์ความไม่รู้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่รู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ความรู้กว่าจะรู้เนี่ยแล้วได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสในแต่ละชาติเนี่ยนะคะที่จะได้ฟังมีมากไหมแต่ละชาติ
1: ไม่มากเลย
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ค่ะจะมีโอกาสได้ฟังอีกนานเท่าไหร่เห็นคุณค่าที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นไม่มีการที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อีกกี่พระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจขึ้นโดยการที่ว่าเริ่มฟังด้วยความละเอียดตั้งแต่ต้นและก่อนอื่นต้องลืมต้องเป็นผู้ที่เคารพในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงศึกษาด้วยการรู้ตัวเองว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจแค่ไหนเข้าใจกว่านี้อีกได้อย่างไรหรือจะพอใจเพียงแค่ได้ยินคำว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยเพราะเหตุว่าเราต่างหากที่เข้าใจธรรมะฟังทุกวันธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ลืมไม่ได้ผุดขึ้นมาเลยเราไปทำให้ผุดไม่ได้ไม่มีเราแต่เมื่อไหร่มีปัจจัยก็ผุดเหมือนเดี๋ยวนี้ใครจะคิดอะไรนะคะเมื่อ20ปีก่อนเด็กก็ผุดขึ้นมาคิดเองโดยอาศัยไม่ใช่เราไปคิดไปเรียกร้องมาว่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทุกอย่างเนี่ยแสดงความเป็นธรรมะสำหรับคนที่เข้าใจนะคะชัดเจนแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ถูกปิดกั้นไว้เปิดออกมานิดเดียวแค่ได้ฟังต้องฟังอีกเท่าไหร่กว่าจะเป็นความชัดเจนขึ้นในความเป็นอนัตตาของธรรมะทุกขณะไม่ลืมเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดจริงๆ จากใจนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกิเลสที่ละเอียดคืออนุสยะหรืออนุสัยกิเลสติดอยู่ในจิตเลยนอนเนื่องไม่เกิดแต่เป็นปัจจัยให้พอกระทบแล้วกิเลสเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นเพราะมีอยู่เพียบเต็มที่ค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็พอใจได้ยินเสียงก็พอใจได้กลิ่นก็พอใจลิ้มรสก็พอใจกระทบสัมผัสก็พอใจคิดนึกก็พอใจและจะให้หมดจากความพอใจได้ยังไงพระเจ้าต้องรู้นะคะว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปทำให้หมดกิเลสเหมือนผู้ที่ได้สะสมมาแล้วในครั้งอดีตเนี่ยมีปัจจัยที่จะได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แม่องคุลิมานนะคะสะสมมาหรือเปล่าถ้าไม่สะสมมาจะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์หรือทั้งหมดเนี่ยต้องตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะคะเกิดขึ้นดับไปยังไงก็ตามแต่ก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะตัวตนทั้งหมดทุกชาติแต่เอาความเป็นตัวตนออกนะคะธรรมะทั้งหมดเลยที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกขณะและก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะไม่ใช่เราแต่ความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะถึงปรินิพพาน
1: ถ้ากล่าวถึงองคุริมานเนี่ยถ้าได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเป็นคนที่โหดร้ายมากนะคะยังได้ฟังคำจากพระพุทธองค์แล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได
2: ้คือชีวิตของแต่ละคนก็ต่างกันใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงอุปนิสัยของแต่ละบุคคลนะครับจากการที่เราได้ศึกษาชีวิตความเป็นไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเรื่องของชาดกเอาไว้เราจะเห็นถึงว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ได้สะสมความดีไว้ในการก่อนๆแต่ในเมื่ออกุศลที่ยังไม่ดับนะครับก็ยังมีปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นและมีการกระทำในการที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นอย่างท่านพระองคุลิมานอย่างเงี้ยครับก่อนนั้นที่ท่านเป็นโจรใช่ไหมครับแล้วก็มีเหตุที่จะให้ท่านเนี่ยได้ไปฆ่าเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเห็นคุณของพระธรรมนะครับแล้วก็ได้ละจากความประพฤติที่ไม่ดีนั้นได้แล้วก็บวชเป็นบรรพชิตดังนั้นก็เห็นถึงชีวิตที่ต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับแต่ละบุคคล ว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยอกุศลมากหรือเปล่าแต่เมื่อได้ฟังธรรมะเริ่มที่จะรู้จักหรือว่าเข้าใจความเป็นอกุศลไหมซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ใครเลยคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสภาพธรรมะที่เมื่อมีเหตุได้สะสมมาอกุศลนั้นก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของอกุศลธรรมเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ละบุคคลก็รู้ว่าอกุศลเนี่ยมีมากดังนั้นก็มีหนทางเดียวนะครับก็คือการอบรมปัญญาที่จะค่อยๆเกิดขึ้นที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะเมื่อเข้าใจความเป็นอกุศลจริงๆเห็นโทษของอกุศลจริงๆเนี่ยครับมีหรือที่จะไม่ละอกุศลและความเป็นจริงก็ไม่ใช่เราละด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีงามที่มีปัจจัยค่อยๆเกิดขึ้นจากการที่ได้เข้าใจพระธรรม
0: ฟังเรื่องท่านพระองคุลิมานแล้วเนี่ยประมาทกิเลสไหมคะว่าขนาดฆ่าคนยังรู้แจ้งได้เราก็ทำอกุศลต่างๆก็ไม่เห็นเป็นไรนี่สักวันหนึ่งเราก็รู้แจ้งได้นั่นคือประมาทประมาทปัญญาคิดว่าไม่ต้องมีปัญญาไปฆ่าคนเยอะๆก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างท่านพระองคุลิมานพระฉันคิดหลากหลายมากแต่ที่ตรงจริงๆก็คือว่าธรรมะมีสองอย่างถ้าเราจะกล่าวโดยนัยยะสองนะคะฝ่ายกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความประมาทเนี่ยมากมายจนกระทั่งคิดได้สารพัดอย่างแม้แต่ว่าท่านพระองคุลิมานยังฆ่าคนได้ตั้งอย่างนั้นและยังรู้แจ้งได้นะคะแต่เขารู้ไหมว่าท่านพระองคุลิมานเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาอย่างเราอย่างเนี้ยฆ่าไปสินะคะยิ่งกว่าพันอีกเราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องไตรตรองนะคะว่าแสดงให้เห็นปัญญาว่าระดับไหนแต่ต้องสะสมให้ถึงระดับนั้นไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วก็จะไปเอาตัวอย่างท่านพระองคุลิมานมาเพลิดเพลินนะคะเป็นกิเลสมากมายทั้งกุศลและอกุศลคิดว่าก็ท่านพระองคุลิมานยังเป็นอย่างนี้ได้หรือท่านวิสาขามิคารมันดาท่านอนาถบิณฑิกะท่านไม่ได้บวชท่านก็มีชีวิตธรรมดาแต่ท่านเข้าใจธรรมะระดับไหนระดับที่ว่าท่านฟังมานานเท่าไหร่แล้วยังของเราขณะนี้นะคะถ้าจะแสดงความละเอียดของการสะสมอกุศลเนี่ยคิดไม่ถึงและก็ประมาทมากเพราะว่าทันทีที่จิตเห็นขณะนี้ดับเห็นนี่หนึ่งขณะจิตนะคะไม่ใช่มากมายอย่างที่ปรากฏเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรเลยแค่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏระดับหนึ่งขณะจะไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นหลังจากนั้นอีกสามขณะจิตที่เกิดดับอกุศลเกิดแล้วไม่รู้ตัวประเภทอาสวะพร้อมที่จะไหลออกไปทันทีไหนใครจะยับยั้งพอถึงเป็นพระอรหันต์นะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ดับกิเลสแล้วผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วขีณาสกหมายความว่าขีณะได้ดับอาสวะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เห็นนะคะจะต่างกับเราเห็นมากเลยค่ะอย่างเราเห็นจิตเห็นดับไปสามขณะอกุศลเกิดแล้วพระอรหันต์ไม่มีอกุศลใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าที่อยู่ในจิตทั้งหมดนะคะได้ถูกดับหมดด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้ประมาทนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษจริงๆว่าอากุศลอย่างนี้ค่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงให้เราไม่ประมาทก็คือว่ามากเหลือเกินในวันหนึ่งวันหนึ่งและเกิดมากี่วันละแล้วก็ต่อไปจะเป็นอีกกี่ชาติเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพที่จะเข้าใจที่เป็นปัญญานะคะไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งนอนนิ่งเป็นเชื้ออนุสัยที่จะทำให้กิเลสอื่นเกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจคำนี้ค่ะไม่ใช่เพื่อต่อไปเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพื่อเข้าใจและเข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นหนทางนี้ยากเกินที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะกำลังฟังขณะนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเข้าใจปัญญาเกิดตามลำดับขั้น ก็ต้องไม่ใช่เราที่ไปทำให้เกิดเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าเพียรใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ความแยกคายการพิจารณาไตรตรองความลึกซึ้งก็คือว่าไม่ใช่เราหรือใครจะเพียรถ้าเราเพียรผิดทันทีใช่ไหมคะเพราะเป็นเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จิตกี่ประเภทมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยยกมือขึ้นสิคะมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแค่นี้ลืมตาสิมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วยังไงแค่นี้ความไม่รู้ของเราเนี่ยมากมายมหาศาลอย่าหวังอะไรที่จะไปรู้แจ้งอะไรเลยนะคะตราบใดที่เป็นเรายังไม่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจขึ้นและความเข้าใจนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นปัญญาระดับฟังลองคิดดูค่ะแค่ขั้นฟังเนี่ยรอบรู้ในพระไตรปิฎกนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่เราเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นปฏิปัตติยังไม่ถึงขั้นปฏิเวทะแล้วคิดดูไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจเมื่อไรขณะนั้นไม่ใช่เราและเป็นบุญอย่างยิ่งสูงสุดเพราะเหตุว่าบุญอื่นไม่สามารถที่จะนำปัญญามาให้ได้เลยแต่ว่าการฟังนี่แหละนะคะเข้าใจเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือปัญญาเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะไม่รีบร้อนเลยแต่ว่าพื้นฐานต้องมั่นคงอย่างยิ่งฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องเพื่อละความไม่รู
3: ้ดิฉันชื่อชื่นจิตเด่นวอลักนะคะพอดีมีเพื่อนเขาป่วยมากอะค่ะคือนอนแบบไม่รู้สึกตัวเลยค่ะแล้วก็มีคนเคยแนะนำว่าให้ไปทำสังฆทานอย่างเงี้ยแล้วผู้ป่วยก็จะได้ไปสบายอย่างเงี้ยที่ทราบว่ามันเป็นคำแนะนำที่ดีไหมคะ
2: ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใช่ไหมครับโดยมากคนก็จะแนะนำโดยคิดว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นคุณกับคนนั้นนะครับโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำที่กล่าวอย่างเช่นสังฆทานเนี่ยคืออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยครับไม่มีทางจะเข้าใจได้ดังนั้นเนี่ยครับทานะคือการให้ขณะที่มีจิตใจที่ดีงามที่คิดจะให้ของแก่บุคคลอื่นก็เป็นกุศลเป็นคุณความดีแต่ว่าขณะนั้นถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้จักเลยนะครับว่านั่นเป็นธรรมะที่ดีงามที่เขาเกิดขึ้นต่างหาก แต่ว่าสังฆะนะครับก็หมายถึงหมู่สงฆ์สูงสุดก็คือเป็นอริยสงฆ์ เพราะเห็นคุณของหมู่ผู้ประเสริฐก็คือการที่จะให้ปัจจัย4ที่เป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ภิกษุทั้งหมดโดยไม่เจาะจงนี่เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าคิดถึงว่าประโยชน์สูงสุดของบุคคลทุกๆคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดนี่ครับสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดก็คือปัญญาดังนั้นควรที่จะให้เขาเข้าใจความเป็นจริงให้ถูกต้องจะประเสริฐกว่าหรือเปล่าเพราะว่าจะให้เขาทำเขาก็ทำแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะได้เลย
0: คุณชื่นจิตฟังคุณวิชัยแล้วนะคะจะเอาสังฆทานไปถวายกับการเข้าใจเนี่ยอันไหนมีประโยชน์กว่าโดยที่ไม่เข้าใจอย่างที่เขาแนะนำว่าเอาสังฆทานใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาหมายความถึงถังกระป๋องหรือห่อหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มีของสำหรับที่จะถวายแล้วเรียกว่าสังฆทานคิดดูแค่เรียกว่าสังฆทานแล้วเป็นสังฆทานหรือคะถังห่อนั้นน่ะจะเป็นสังฆทานได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลองคิดไตรตรองจะเอาอันนั้นน่ะไปถวายแล้วก็เรียกถังนั้นน่ะห่อนั้นน่ะว่าสังฆทานกับฟังคุณวิชัยแล้วเริ่มเข้าใจว่าสังฆทานคืออะไรอะไรเป็นประโยชน์อะไรถูกต้องเห็นไหมคะเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าเชื่อใครง่ายๆเขาบอกว่าเราก็ ตามเขาบอกเขาเป็นใครแล้วเราเป็นใครเขาว่าอะไรเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยละเอียดมากถ้าขาดการฟังพระธรรมมีหรือจะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วภิกษุหนึ่งคนแต่ชาวบ้านพอเห็นพระเดินมาบอกภิกษุสงฆ์ยังไงคะเนี่ยสังฆะหมายความถึงหมู่หรือคณะค่ะไม่ใช่หนึ่งถ้าเป็นภิกษุหนึ่งคนก็ต้องถวายอาหารภิกษุไม่ใช่สงฆ์ใช่ไหมคะแล้วนั่นภิกษุเดินมาสองรูปสามรูปก็ตามแต่ใช่ไหมคะแต่ไม่ยังไงก็เห็นภิกษุก็เรียกว่าสงฆ์ละเพราะไม่รู้ว่าสังฆะหมายความถึงอะไรมดหลายตัวก็เป็นสงฆ์ค่ะเพราะหมายความถึงหมู่เพราะฉะนั้นก็หมู่มดหมู่ปลวกก็พูดได้ในภาษาบาลีแต่คนไทยพอเห็นพระไปเรียกว่าสงฆ์ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุบุคคลเนี่ยแต่ละหนึ่งทำชั่วภิกษุนั้นเท่านั้นไม่ใช่คณะพระภิกษุทั้งหมดไม่ใช่คณะสงฆ์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในแต่ละคำทานะคือการให้หวังอะไรหรือเปล่า
3: ไม่ได้หวัง
0: เพราะฉะนั้นสังฆทานหวังอะไรหรือเปล่า
3: ของสังฆทานก็คือหวังว่า
0: เห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมเวลาเราให้สิ่งของคนอื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังต้องการเนี่ยกับเราสังฆทานไม่รู้อะไรแต่อยากได้บุญละเอาถังไปถวายละเป็นสังฆทานละนั่นก็คือว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเพราะไม่รู้จักสงฆ์ไม่รู้จักคำว่าทานและถ้าคนนั้นที่ถวายไม่รู้จักสงฆ์เป็นสังฆทานไม่ได้จะเป็นได้ยังไงคะกลับไปเรียกชื่อถังนั้นว่าสังฆทานได้ยังไงใช่ไหมคะหรือว่าจะอธิบายว่าให้แก่พระภิกษุก็ไม่ใช่สงฆ์เราให้พระภิกษุรูปใดไม่ได้ถวายแก่หมู่ของพระภิกษุเพราะฉะนั้นสังฆทานต้องไม่ถวายเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเลยทั้งสิ้นแต่ถวายเพื่อมุ่งตรงต่อคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดหลายนัยยะนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ้าไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการได้ฟังพระธรรมเพียงเขาว่าเนี่ยไม่ถูกต้องเหมือนอย่างเรื่องท่านพระองคุลิมานก็เหมือนกันใช่ไหมคะท่านฆ่าคนตั้งเยอะท่านยังรู้ได้เราก็ทำชั่วอย่างนั้นก็ผิดหลายคนค่ะฟังธรรมะแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์ในทางที่ผิดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอ๋อเราเกิดอกุศลเป็นอนัตตาแต่เรานะไม่ได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะหนทางที่ดีที่สุดนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าเขาสามารถและสนใจที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็ควรที่จะให้เขาได้ฟังและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ค่ะอาจารย์นะคะแล้วอย่างเราอยากจะชักชวนคนที่ใกล้ชิดนะคะมาฟังธรรมนี
0: ้
3: เราควรจะเริ่มจากที่ไหนดี
0: คนใกล้ชิดเราต้องรู้จักเขาดีใช่ไหมเพราะใกล้ชิดเขาอยากฟังเขาสนใจเขาเห็นประโยชน์หรือเปล่า
3: เขาไม่สนใจ
0: แต่มีหนทางนะคะเราเปิดธรรมะฟังทุกวันในที่สุดเขาฟังค่ะแน่ๆเลยต้องได้ยินได้ฟังแม้แต่เด็กเล็กๆได้ยินได้ฟังนะคะเวลาที่พ่อแม่หรือคนในบ้านฟังวิทยุไม่ใช่ไปชวนแต่การกระทำของเราต่างหากที่เป็นการชวนเหมือนชวนแต่ไม่เอ่ยชวนด้วยปากเพราะว่าถ้าชวนแล้วเขาไม่สนใจพอชวนบ่อยๆเขาโกรธชวนบ่อยๆเขาเบื่อชวนบ่อยๆเขาหนีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่จะรู้ว่าไม่ต้องชวนด้วยปากเลยค่ะแต่การกระทำของเราสิ่งที่เราเปิดใครได้ยินได้ฟังก็เริ่มสนใจเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้ารู้ว่าพอฟังแล้วเขาสนใจทันทีนั่นรู้ว่ายิ่งกว่าไปชวนเพราะว่าเขาสนใจใช่ไหมคะ
4: คุณชื่นจิตว่าศีลคืออะไรคะ
3: ศีลก็คือธรรมะค่ะคือสิ่งที่มีจริงทั้งฝ่ายดีและไม่ดี
4: ขณะนี้มีศีลไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เมื่อกี้นี่ตอบว่าเดี๋ยวนี้มีศีลใช่ไหมคะศีลอะไร
3: ถ้าฟังธรรมะอยู่ก็เป็นศีลฝ่ายที่ดีค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีศีลคือจิตที่ประพฤติเป็นไป อยากอย่างได้ไหมไม่ให้เป็นกุศลและอกุศล
3: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นตามการสะสมมานะคะหลังจากที่เห็นแล้วซึ่งยับยั้งไม่ได้เลิกเห็นก็ไม่ได้เพราะเป็นผลของกรรมที่จะต้องเกิดให้เห็นให้ได้ยินเกิดแล้วด้วยขณะนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการเห็นการได้ยินแล้วความประพฤติของการสะสมที่มีอยู่ในจิตที่เป็นไปเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นศีลหรือเปล่าเพราะศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตตามการสะสมเดี๋ยวนี้เป็นศีลหรือเปล่าคะ
3: เป็นศีล
0: ศีลประเภทไหน
3: ความสะสมในสิ่งที่ดีค่ะ
0: ค่ะเท่านั้นเลยค่ะเห็นแล้วชอบไหมเนี่ย
3: ชอบค่ะ
0: ดีไหมคะที่ชอบ
3: ก็ดีแต่คิดว่าเป็นโลภะ
0: เพราะฉะนั้นโลภะดีไหม
3: โลภะไม่ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีศีลไหม
3: มีศีลค
0: ่ะศีลอะไร
3: โลภะค่ะ
0: เพราะเหตุว่าสภาพของจิตเนี่ยค่ะตามที่เราได้ไปฟังสวดตามวัดเวลามีงานศพใช่ไหมคะจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลทุกอย่างไม่ใช่เราใช่ไหม
3: คะ
0: แต่ธรรมะฝ่ายดีที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่ให้โทษเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกุศลก็มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเคยได้ยินไหมคะ
3: เคยได้ยินค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินทั้งกุศลธรรมะตอนนี้ได้ยินอกุศลธรรมะด้วยหมายความว่าอะไรคะอกุศลธรรมะ
3: หมายความว่าในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ
0: สิ่งที่มีนั่นแหละมีจริงๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นให้ผลเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้มีค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีกุศลธรรมามีอกุศลธรรมาเป็นคุณชื่นจิตหรือเปล่า
3: เป็นค่ะเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมีความเข้าใจมั่นคงไม่ใช่แค่ตอบได
3: ้
0: บางคนนะคะดีใจมากค่ะสอนเด็กเด็กพูดตามได้หมดเลยกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรต่ออะไรแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะแต่เขาเรียนเหมือนวิชาอื่นทั้งหมดใช่ไหมคะบอกว่าอะไรเขาก็จำได้เขาก็รู้ในเหตุในผลของวิชานั้นเพราะฉะนั้นคนที่หลงดีใจแต่หารู้ว่าเด็กไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจคำที่เขาพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยเราเข้าใจเพียงคำหรือว่าเราเข้าใจความหมายความจริงของคำนั้นว่าหมายความถึงเมื่อไรขณะไหนอย่างไรเช่นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะนะคะแต่ก็คุณเบนก็บอกว่าฟังบ่อยๆยังไม่เคยคิดนึกผุดขึ้นมาเลยว่าเป็นธรรมะก็จริงเห็นไหมคะแค่ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงค่ะว่าฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งรู้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นกุศลธรรมตลอดเวลาแต่ธรรมะน่ะตลอดแน่แต่หลากหลายมากธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและคำต่อไปไม่คุ้นหูเลยอัพพยากตาธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะฟังแล้วฟังเลยไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ฟังแล้วรู้ว่าอะไรจึงจะถูกต้องไม่อย่างนั้นเราไปฟังอะไรเราไปฟังคำที่เราไม่รู้แล้วก็นั่งฟังกันอยู่นั่นแหละฟังแต่คำที่ไม่รู้ทั้งนั้นต่อไปนี้ก็คือฟังคำไหนก็เข้าใจคำนั้นพระเจ้ากุศลธรรมาเข้าใจเลยนะคะนกหมูปูปลามีกุศลธรรมาไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
3: ก็มีเมื่อที่เขาอย่างเขาดูแลลูกเขาก็เป็นหนีบ้างค่ะ
0: จิตดี
3: จิตดีค่ะ
0: ไม่ติดข้องไม่โกรธไม่หลงงมงายนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นกุศลไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ประเทศอื่นมีกุศลธรรมไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอกุศลธรรมไหม
3: มีค่ะ
0: ไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะและอัพยากตาธรรมะหมายความว่าธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลทบทวนที่ได้ฟังมาแล้วพร้อมกับที่เคยได้ฟังบ่อยๆมาแล้วจะเป็นในชาติก่อน หรือในชาตินี้ก็ตามแต่ตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: หูไม่ใช่ธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
0: เพราะมีจริงก็คือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยนี่แหละใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่เว้นเลยมีจริงมีลักษณะว่าเป็นจริงอย่างนั้นเช่นหวานเนี่ยจะบอกว่าไม่มีได้ไหมในเมื่อหวานเป็นหวานเกิดแล้วหวานก็ต้องมีจริงๆใช่ไหมคะขมมีจริงไหมคะ
3: มีค
0: ่ะจะไม่ให้มีขมได้ยังไงก็ขมกำลังมีกำลังริมรสอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็น
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: ชอบ
3: เป็น
0: เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มีจริงแล้วจะไม่ใช่ธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายมากแต่ก็สามารถเป็นประเภทที่จำแนกออกได้ต่างกันสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรไม่ชอบไม่เห็นไม่รักไม่ชังไม่เจ็บไม่ปวดทั้งหมดเลยนะคะมีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงๆ
0: เช่น
3: โต๊ะเก้าอี
0: ้
3: เขาไม่รู
0: ้เราเคยคิดว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีแข็งก็ไม่มีโต๊ะไม่มีแข็งก็ไม่มีเก้าอี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นแข็งเป็นโต๊ะหรือแข็งเป็นเก้าอี้หรือแข็งเป็นแข็ง
3: แข็งเป็นแข็ง
0: ค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะจะอยู่ตรงไหนก็ตามที่ดอกกุหลาบมีแข็งไหม
3: มีค่ะ
0: แต่ก็ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งจะอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรใช่ไหม
3: คะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะที่เป็นกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: มีธรรมะที่เป็นอกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: คือ
3: แข็งค่ะ
0: ค่ะคือแข็งหรืออะไรทั้งหมดที่ไม่รู้อะไรเสียงนะคะก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่รู้แล้วจะเป็นกุศลอกุศลได้ยังไงเสียงนี่จะไปทำกรรมอะไรได้แข็งจะไปทำอกุศลกุศลอะไรก็ไม่ได้หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ธรรมะที่ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลก็มีเช่นรูปธรรมไม่รู้อะไรไม่ได้ทำอะไรบาปบุญทั้งสิ้นก็เป็นธรรมะที่เป็นอัพยากตะธรรมเดี๋ยวนี้มีอื่นอีกนะคะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีนะคะกว่าเราจะรู้ได้เพียงคำว่าธรรมะคำเดียวก็ลืมใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้ฟังละกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอะไรอะไรก็ธรรมะธรรมะแต่ก็เป็นเราเมื่อไหร่ที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยนัยยะที่ได้ฟังหลากหลายแล้วบ่อยๆจะเห็นไหมคะว่าทรงแสดงโดยนัยยะของธรรมะและก็รูปธรรมกับนามธรรมและยังทรงแสดงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลและธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะกล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะใดนะต้องตรงต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงถ้าเราพูดถึง3คือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะก็จะไม่พูดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่พูดเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
5: กราบท่านอาจารย์ครับครั้งแรกที่ผมฟังท่านอาจารย์ก็เปิดไปเจอคลื่นที่ชุมแพที่ขอนแก่นนะก็เลยฟังท่านอาจารย์มาตลอดผ่านประมาณ2ปีผมก็หยุดฟังเพราะผมไม่เข้าใจครับก็เลยหันไปสนใจธรรมะอย่างอื่นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆครับท่านอาจารย์หลายปีครับก็เลยเข้าใจว่าที่ผมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดผมก็เลยย้อนกลับมาฟังตอนนี้ก็เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดนะครับเป็นเพียงสภาพธรรมแล้วก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะทีละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคุณดรีมก็เป็นคนหนึ่งนะคะในอีกหลายคนค่ะที่ฟังแล้วเลิกฟังแล้วก็กลับมาฟังเพราะเหตุว่าดูเหมือนธรรมดาพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่น่าสนใจไม่เหมือน ทำอื่นๆนะคะวิธีอื่นๆซึ่งยากก็คิดว่าน่าสนใจกว่าแต่ว่าบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะง่ายอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะจะมีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปดูนั่นดูนี่แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นหรือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะถึงการตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงต้องเป็นปกติคือเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วใครล่ะก็เรานั่นแหละไปทำใช่ไหมคะด้วยความไม่รู้พระชนธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเราสามารถที่จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลายนัยยะหนึ่งทำให้เรารู้ตัวว่ามีกิเลสมากเท่าไหร่เห็นไหมคะแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อเช้านี่ก็ได้ยินและเดี๋ยวนี้ล่ะไหนนี่ก็ยังเป็นดอกกุหลาบก็เป็นแต่ว่าไม่รู้ความจริงว่าต้องมีเห็นซึ่งขณะที่เห็นเนี่ยนะคะมีเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและปรากฏเนี่ยแล้วเราจะยินดีติดข้องหรือเพราะฉะนั้นเพียงเห็นเกิดขึ้นระดับไปยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะคะกิเลสที่สะสมมาสามขณะจิตหลังจากที่จิตเห็นดับก็เกิดแล้วโดยไม่มีใครรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ชาตินี้นะคะนานแสนนานมาแล้วเต็มแน่นอยู่ในจิตแต่ว่าเพราะจิตเป็นสภาพที่ไม่ใช่รูปธรรมเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วจะอยู่ไหนก็อยู่ในจิตแต่ละขณะนี่แหละเพราะฉะนั้นชาตินี้นะคะก็สะสมไม่ว่าดีชั่วแต่ละขณะไว้จนถึงชาติหน้าก็ไม่ได้หายไปไหนจากการที่ได้เคยติดข้องนะคะความติดข้องก็ติดตามไปติดข้องสิ่งอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นชาตินี้เราเกิดมาทำไมเราติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะมีเห็นแน่ๆใช่ไหมคะและเห็นจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะเพียงเห็นแต่ก็ติดข้องเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยว่ามากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วจะเห็นความลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามระดับของความเข้าใจเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนธรรมดานะคะแต่ว่าพอเข้าใจแล้วจะรู้ได้เลยว่าความที่มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจึงรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อละมิฉะนั้นตัวตนก็จะตามไปสิใช่ไหมคะแต่เมื่อรู้ว่าทั้งหมดได้เป็นไปเพื่อละคำแรกจนถึงคำสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะโลภะที่สะสมมาความไม่รู้ที่สะสมมาเนี่ยสามารถที่จะหมดสิ้นไปเร็วอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะมีนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะแต่ก็ไม่รู้ธรรมะถูกต้องไหมคะแต่ฟังธรรมะจนกว่าเราจะรู้ตัวเราเองเมื่อไหร่เริ่มมีความเข้าใจมากกว่าที่ได้เคยได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าไม่มีการได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจะไม่มีขณะที่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่ต่างจากที่เคยเข้าใจเห็นไหมคะความละเอียดมากค่ะเพียงแต่ว่าได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแล้วก็แปลปริยัติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ธรรมะเป็นอนัตตารอบรู้ไหมแค่นี้ค่ะถ้ารอบรู้เป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีใครทั้งสิ้นแต่มีธรรมะเท่านั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะคำเดิมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเหมือนเดิมดอกกุหลาบเมื่อเช้านี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังถ้าคิดว่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะผิดเลยค่ะเพราะว่าความไม่รู้กับความติดข้องนานแสนนานมากมายมหาศาลเนี่ยจะหมดไปโดยที่ว่าพอฟังแล้วเกิดระลึกได้รู้นี่แค่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นแม้อย่างนั้นก็ยังเป็นเรา พราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะกว่าความเป็นเราเนี่ยจะค่อยๆหมดไปเนี่ยไม่ใช่หนทางที่เราพยายามไปสู่ที่หนึ่งที่ใดพยายามเหลือเกินนะคะที่จะเข้าใจธรรมะได้ยังไงเพราะขณะนั้นนะคะก็ไม่รู้แล้วว่าความไม่รู้ได้มากแค่ไหนและไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้หมดตั้งแต่ลืมตาว่าเป็นธรรมะใช่ไหมล่ะวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ใช่ไหมล่ะเห็นไหมคะรับประทานอาหารเสร็จก็ไปพักผ่อนมีใครรู้บ้างว่าขณะไหนเป็นธรรมะเพราะไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลให้มีความรู้อย่างนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและจะรู้ได้ไม่ใช่โดยเราคิดเองผิดถูกแต่ถูกในคงน้อยนะคะเพราะว่าถ้าฟังน้อยก็ถูกน้อยและก็ผิดก็ยังคงมากอยู่ด้วยเหตุนี้ค่ะเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งคือว่าไม่ใช่ชาตินี้ไม่ใช่ชาติไหนนอกจากชาติที่ความเข้าใจนะคะเริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับและทีละน้อยไหมเพราะเหตุว่ากิเลสเพิ่มขึ้นทีละน้อยหรือเปล่าเพียงแค่ขณะเห็นดับกิเลสเกิดได้ยินดับกิเลสเกิดทีละน้อยแต่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็จะต้องค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนปรากฏตามลำดับขั้นนะคะรอบรู้ในปริยัติเนี่ยเรารู้ว่าการรู้ขั้นฟังเนี่ยดับกิเลสไม่ได้เพียงแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องเข้าใจแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะต้องติดตามไปจนกว่าจะหมดความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนโดยปัญญาประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเหมือนเหลือเชื่อเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ว่าคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงได้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระควาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำแนกธรรมะนะคะโดยนัยยะที่เป็นธรรมะเตชะหรือเดชเนี่ยค่ะมี5อย่างนะคะตั้งแต่จรณะเดชความประพฤติเป็นไปที่ค่อยๆเริ่มถูกต้องขึ้นเพราะกำลังของความเข้าใจเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องกุศลแม้เพียงเล็กน้อยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่ประมาทเลยว่าถ้าไม่ทำกุศลนั้นเพียงนิดเดียวอกุศลละเพิ่มละทับถมละเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นการฟังเพื่อเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคำเป็นประโยชน์ที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่ในใจเนี่ยสามารถค่อยๆลดน้อยลงและปัญญาก็สามารถจะค่อยๆรู้ความจริงนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเราคิดเองไม่ได้เลยค่ะสนทนาธรรมคืออย่างนี้คือเพิ่มความรู้จากการที่เราได้ฟังมานานโน่นบ้างนี้บ้างเดือนนั้นวันนี้เป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยบางคนก็2ปีบางคนก็1ปีบางคนก็30ปีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าการสนทนาธรรมเนี่ยจะทำให้รู้ว่าเราเข้าใจรอบรู้ในคำที่เราได้ฟังพอหรือยังแค่ถามว่าเห็นอะไรเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเพิ่มพูนปัญญาความเข้าใจได้ในหลายแง่หลายมุมนะคะเพื่อให้รู้ว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหลากหลายเพื่อให้เราเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราด้วยเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนเกิดไม่มีสิ่งนั้นคิดดูไม่มีนะคะตอนที่เราอยู่ที่ในห้องก่อนที่จะมาที่เนี่ยไม่มีตรงนี้เลยไม่มีเราตรงนี้เลยก่อนเกิดต้องไม่มีแต่เกิดแล้วมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ว่าเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยรู้ได้นะคะแต่ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ใช่หวังว่าเราจะรู้แต่ทรงแสดงว่าความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังจนรอบรู้จนมั่นคงจนเป็นสัจจญาณจะไม่เป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาได้เลยซึ่งปัญญานั้นคือปฏิปฏิเมื่อมีปริยัตติมั่นคงเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิ เริ่มเกิดเหมือนเริ่มฟังเลยปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะรวดเร็วชนิดซึ่งพอปฏิบัติแล้ว3วัน7วันก็เกิดผลไม่ใช่เลยนะคะแต่เพิ่งเริ่มมีความเข้าใจของตัวเองถูกต้องเพราะว่าปัญญาเนี่ยต้องเห็นถูกค่ะปัญญาที่ไม่รู้เนี่ยไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาเข้าใจระดับไหนปัญญานั้นรู้แต่ที่จะไม่รู้ต้องไปถามต้องไปสอบอารมณ์ต้องไปอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่ใช่ความรู้เพราะฉะนั้นจากปริยัติเนี่ยจะสู่ปฏิปติแต่ต้องเป็นสัจจญาณมั่นคงจริงๆนะคะไม่ไปไหนก็เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมะเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ไม่มีใครรู้ว่าธรรมะกำลังเกิดดับแต่เข้าใจว่ามีเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่ความจริงก็คือว่าที่ฟังมาแล้วก็ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าเพียงเห็นนะคะจะไม่มีใครเลยสักคนเห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาและกี่สีกี่สันฐานที่กระทบตาเห็นไหมคะว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำที่จะรอบรู้เป็นสัจจญาณจนเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นถึงเฉพาะหนึ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจทั้งหมดที่ได้ฟังมาแล้วว่านั่นแหละไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่ถึงปฏิเวทะเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจเพื่อละความที่เป็นเราจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเราตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาตินะคะได้ฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญานั้นก็จะทำหน้าที่ของปัญญา
2: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตชะนะครับเดชก็คือธรรมะที่เผาผลาญธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามข้อความในขุทกานิกายปฏิสัมภิทามรรคก็แสดงเตชะเอาไว้นะคะว่าคำว่าเตโชความว่าเดชมี5คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชบุญญาเดชและธรรมะเดชบุคคลผู้มีจิตอันกล้าแข็งย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ทุศีลให้สิ้นไปด้วยเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปคือจรณะเดชย่อมยังเดชมิใช่คุณให้สิ้นไปด้วยเดชคือคุณคือคุณะเดชย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ไม่มีปัญญาให้สิ้นไปด้วยเดชคือปัญญาเป็นปัญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่บุญให้สิ้นไปด้วยเดชคือบุญบุญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่ธรรมให้สิ้นไปด้วยเดชอันเป็นธรรมธรรมะเดชบทว่าธรรมะเตโชคือพุทธวจนะเดชอันเป็นหลักแห่งเดชทั้งสี่นั้นจะมีเดชทั้งสี่ได้จะขาดพุทธวจนะอันเป็นธรรมะเดชเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: ถ้าเป็นทีละคำละเอียดขึ้นก็ได้นะคะเพราะเหตุว่าเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็จำได้ว่ามีเดชคือเตชะได้ห้าอย่างและเตชะก็คือเตโชซึ่งเป็นสภาพที่เผาธรรมะที่ตรงกันข้ามแต่เห็นไหมคะละเอียดแค่ไหนตั้งแต่จรณะเดชเนี่ยความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่ถ้าฟังธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเดชคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะความเป็นไปในชีวิตประจำวันให้จากอกุศลเนี่ยเป็นกุศลที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นเพราะธรรมะเตชะใช่ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจในประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของแต่ละขณะซึ่งควรที่จะเป็นกุศลกุศลนั้นก็ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะจะมากด้วยกุศลหรือว่าจะน้อยด้วยกุศลก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจและขณะนั้นรู้ในความเป็นอนัตตาถ้าใครก็ตามที่ทำดีอีกคนนึงไม่ทำแต่คนไม่ทำมีปัญญาส่วนคนทำไม่มีปัญญาก็ต่างกันอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งเลยด้วยเหตุนี้นะคะจรณะเดชก็ต้องมาจากธรรมะเดชทั้งหมดนะคะธรรมะเตชะสามารถที่จะทำให้ชีวิตและความคิดนะคะและปัญญาต่างจากเดิมได้จากที่ไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญาจากที่เคยไม่เมตตาก็เมตตา จากไม่เคยช่วยเหลือแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆก็เริ่มช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเห็นไหมคะนำไปสู่การที่จะค่อยๆละคลายอกุศลแต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะละคลายอกุศลจนไม่ใช่เราก็คิดดูนะคะด้วยเหตุนี้เตชะที่สองค่ะ
2: เตชะที่สองคือคุณาเดชเป็นเดชที่เผาผลาญความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตครับท่าน
0: ค่ะเหมือนที่กล่าวไว้เลยใช่ไหมคะเห็นโทษของอกุศลความฟุ้งซ่านไม่มีใครรู้หรอกคิดว่าตอนที่ฟุ้งซ่านเยอะๆนั่นน่ะเป็นฟุ้งซ่านแต่อกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะนั่นแหละไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจะแปลคำว่าฟุ้งซ่านว่าไม่สงบโดยต้องเข้าใจว่าสงบคือกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่สงบเพราะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้นะคะการที่เราจะเห็นโทษของอกุศลรู้ว่าขณะนั้นนะคะเหมือนไม่ฟุ้งซ่านเหมือนสนุกนะคะเหมือนเพลิดเพลินเหลือเกินอาหารก็อร่อยทุกอย่างก็ดีแต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นไม่สงบจากอกุศลจึงได้ติดข้องฟุ้งซ่านไปในรสต่างๆรสนี้ชอบไหมเค็มไปหรือเปล่าอาหารนี้มาจากร้านไหนเป็นต้นใช่ไหมคะไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นอะฟุ้งซ่านไปมากแค่ไหนแต่ไม่รู้เลยแต่ธรรมะเตชะทำให้รู้ได้ว่าอกุศลเนี่ยค่ะมีโทษมากนะคะและกุศลแม้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจความต่างของกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะก็เจริญกุศลตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันขณะใดที่ใครเพลิดเพลินไปในอกุศลมากมายเขาไม่รู้ว่าเขาฟุ้งซ่านแต่เขารู้ว่าเขากำลังมีความสุขมากจากการเกิดมาในโลกนี้นะคะมีชีวิตสะดวกสบายเพลิดเพลินแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าฟุ้งซ่าน
2: เดชที่สามนะครับปัญญาเดชคือเดชที่เผาผลาญอวิชชาคือความไม่รู้ครับท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะไม่ไกลเลยค่ะถ้าเราจะมีความเข้าใจธรรมะจากความไม่รู้ไม่มีเราเริ่มได้ยินได้ฟังเริ่มค่อยๆพิจารณาเริ่มไตร่ตรองว่าเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งต่างๆนั้นเกิดแล้วเวลานี้ค่ะนั่งเฉยๆก็มีเห็นมีได้ยินไม่ได้ไปทำเห็นไม่ได้ไปทำได้ยินไม่ได้ไปทำคิดไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างแต่มีแล้วโดยปัจจัยซึ่งนะคะต้องอาศัยกันด้วยดีจึงสามารถจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นๆในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะให้ทราบว่าปัญญาเดชจากที่ไม่เคยรู้เป็นรู้ทุกคำในข่าวเราสามารถที่จะเข้าใจความละเอียดและเป็นประโยชน์ที่ค่อยๆสะสมนะคะเป็นสังขารขันธ์เริ่มเข้าใจความหมายต่อไปอีกเพราะว่าทุกคำเนี่ยต้องสอดคล้องกันหมดที่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่ธรรมะนั่นแหละปรุงแต่งนะคะคุณรีมฟังธรรมะแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมคะแล้วก็ฟังธรรมะอีกเห็นไหมคะไม่ได้บังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นรู้ว่าไม่ใช่เราได้ถูกต้องไม่ใช่เราไปเป็นเราขวนขวายจะรู้ธรรมะซึ่งผิดนี่ก็คือทั้งปัญญาเตชะด้วยที่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้อง
2: ประการที่สี่นะครับก็คือบุญญาเดชได้แก่อริยมรรคที่เป็นเดชเผาผลาญกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้คิดเองรู้ไหมไม่มีทางเลยค่ะพูดบ่อยๆว่าบุญมาจากคำว่าปุญญะภาษาไทยนี่ก็เขียนว่าบุญเดชใช่ไหมคะแต่ก็คือปุญญะเดชขัดเกลากิเลสจนถึงการดับกิเลสเพราะว่าอริยมรรคนะคะคือขณะจิตซึ่งปัญญาถึงขณะที่สามารถที่จะดับกิเลสอนุสัยที่ติดแน่นอยู่ในจิตนะคะมากมายมหาศาลมองไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรจะเอากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่อนุสัยเองไม่ได้เกิดเลยแต่อยู่ในจิตเป็นปัจจัยให้ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็เกิดได้ทันทีสามขณะจิตต่อจากเห็นคิดดูแค่นี้ก็แล้วกันถ้าไม่ลืมนะคะว่าเร็วแค่ไหน พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าไม่มีอะไรสามารถจะนำกิเลสออกจากจิตของใครได้เลยทั้งสิ้นนอกจากธรรมเตชะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้เกิดปัญญาเดชซึ่งเป็นปุญญาเดชที่จะขัดเกลากิเลสให้ออกจากจิตนะคะจนกระทั่งประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังนะคะด้วยตนเองขณะนั้นใช้คำว่าตนแต่ก็คือขณะที่มรรคจิตเกิดปัญญาขณะนั้นน่ะกว่าจะถึงระดับนั้นน่ะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังตามขั้นของความเข้าใจเช่นคำแรกบอกว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งยังไม่ได้ถึงการที่จะเป็นมรรคจิตที่จะดับใช่ไหมคะแต่ว่าคำนี้จริงไหมเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราแม้แต่คำว่าธาตุรู้ก็ยังไม่ได้ปรากฏฟังจนชินหูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏกับธาตุรู้เนี่ยแยกกันตรงไหนก็มานั่งคิดว่าธาตุรู้มีแน่ๆใช่ไหมคะจึงมีการรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งอย่างนี้ปรากฏแต่นั่นก็คือเราคิดใช่ไหมเพราะว่าเป็นปริยัติยังไม่ถึงปฏิปติและเมื่อปฏิปติเกิดก็ใช่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าอาศัยพระธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่านะคะไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยที่เรากราบไหว้แล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยและเราพึ่งยังไงถ้าเราเป็นคนตรงสัจจะบารมีนะคะพึ่งธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะใช่ไหมเลยเพ่งไว้ขอเยอะเลยนะคะขอโน่นขอนี่ขอทุกวันอาศัยบุญบารมีที่ธรรมะด้วยอะไรก็แล้วแต่ขอก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเป็นไปแต่ละหนึ่งนะคะที่เกิดระดับไปไม่กลับมาอีกเลยค่ะจะเป็นสิ่งนั้นอีกไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ตลอดแล้วก็ดับไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะละคลายนะคะก็รู้ว่าไม่มีสิ่งที่มีเนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นเราไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นตัวตนในสิ่งนั้นเลยแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนเป็นอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเห็นดอกไม้ข้างรั้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะบานสักทีไปทำให้บานได้ไหมเห็นไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นพระเจ้ากว่าจะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะก็รู้ว่าถ้าไม่มีปริยัติที่มั่นคงเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตอนนี้รู้จักขั้นฟังแต่พระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ยังไม่ได้ปรากฏว่าทรงตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆอบรมไปนะคะถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้ไม่มีทางเลยที่จะดับกิเลสโดยไม่รู้อย่างนั้นเพียงแค่ปริยัติเนี่ยไม่มีทางเลยหรือจะไปเป็นตัวตนปฏิบัตินั้นผิดหลงทางไปเลยทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถึง
2: ประการสุดท้ายก็เป็นธรรมะเตชะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับนั้นจะเห็นถึงคุณความดีธรรมะฝ่ายกุศลธรรมที่เป็นเตชะก็คือเผาผลาญธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คืออกุศลธรรมตั้งแต่จรณะเดชคุณความดีที่จะเป็นเครื่องเผาผลาญความทุจริตความเป็นผู้ทุศีลด้วยกุศลที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะเตชะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงคุณาเดชคือธรรมะที่เผาผลาญธรรมะที่ไม่สงบของจิตก็คืออกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้จิตไม่สงบรวมถึงปัญญาเดชนะครับหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการได้ฟังธรรมะเตชะที่เป็นเหตุให้เผาผลาญอวิชชาคือความไม่รู้จนถึงบุญญาเดชก็คืออริยมรรคที่ประหารกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายโดยสมุจเฉทด้วยบุญญาเดชแต่เดชทั้ง4ทั้งหมดนะครับก็มาจากธรรมะเตชะประการที่5นะครับซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: อีกนัยยะหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะกล่าวถึงเตชะห้านะคะก็คือศีลสมาธิปัญญาจนถึงโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้น

0: ร้อมกันและจิตระหว่างนั้นอยู่ไหนเห็นไหมคะแสดงว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยมากมายมหาศาลแต่เพียงปรากฏบางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจำวันก่อนจิตเห็นมีจิตไหมคะ
1: มีครับ
0: ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตเห็นดับแล้วมีจิตไหมคะ
1: มีต่อไปครับ
0: ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะแต่เหมือนกับว่าเห็นแล้วก็ได้ยินขณะเนี้ยสลับกันไปมาแต่ความจริงจิตเกิดดับมากกว่านั้นมากนี่แสดงให้รู้ว่าอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดคิดเองแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต้องเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งที่จะไม่ไปสู่ความหลงผิดไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรทั้งหมดนะคะหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสามารถจะเข้าใจว่านะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่มีใครไปบังคับไม่ให้เกิดขึ้นบังคับไม่ได้เกิดแล้วจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ตามแต่นะคะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะเดือดร้อนอย่างที่ไม่รู้ไหมถ้าเรารู้ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างรถเสียเครื่องบินจะออกใช่ไหมคะขนาดนั้นอะเกิดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไงตื่นเต้นแน่ๆตกใจแน่ๆอะไรแน่ๆก็ตามแต่นะคะทั้งหมดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยสามารถที่จะไปขึ้นเครื่องบินได้แก้รถได้หรืออะไรก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะจะทำให้ค่อยๆสงบจากความฟุ้งซ่านคือขณะนั้นไม่สงบเพราะอกุศลทุกอย่างที่เกิดค่ะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องความจริงเป็นอะไรคะ
1: เป็นรูปธรรมนามธรรม
0: ถูกต้องค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ชาติก่อนมีไหมคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง
1: มีครับ
0: เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับดับไปแล้วครับ
0: ค่ะดับไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จักจะรู้จักอีกไม่ได้เพราะไม่มีคนนั้นที่จะรู้จักอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในความจำเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในโลกของความจำใช่ไหมแม้แต่สภาพธรรมะอย่างเดียวนะคะถ้ามีความเข้าใจก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราสภาพที่จำมีจริงใช่ไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นเจตสิกครับ
0: เก่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเพราะเหตุว่าได้ฟังมาสามารถที่จะรู้ได้แต่นี่คือความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแต่เวลาที่คิดรู้ไหมว่าเพราะจำคิดในเรื่องที่จำกำลังคิดก็จำใช่ไหมคะถ้าไม่จำจะคิดหรือเดี๋ยวนี้เองแสดงว่าธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดมากนะคะแล้วก็ถูกปกปิดไว้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ค่อยๆเปิดเผยค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะที่ถูกต้องคือความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นผิดเหมือนเดิมคือรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ปลอบใจแต่เป็นเรื่องตรงจริงเปลี่ยนไม่ได้และความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะรับความจริงได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็บางคนเขาบอกฟังธรรมะแล้วก็เสียดายไม่มีเราใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยจะเสียดายทำไมก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีเมื่อไหร่ล่ะความจริงน่ะไม่มีให้รู้ความจริงซะให้ถูกต้องว่าไม่มีแม้แต่เราก็ไม่มีเกิดมาก็ไม่ใช่เราจะจากโลกนี้คือตายไปวันไหนก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจนกระทั่งดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะจึงรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นและใช้คำว่าธรรมดามาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาคือความเป็นไปที่ธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ทำให้ธรรมะเตชะเนี่ยไม่โศกเศร้าไม่เสียดายด้วยว่าไม่เดือดร้อนอย่างที่เคยนะคะแต่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะไปไม่พูดจะไปไม่อ่านหนังสือจะไปไม่ฟังจะไปไม่โกรธจะไปไม่อะไรหมดถูกหรือผิดเห็นไหมคะถ้าไม่อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจะรู้ไหมว่าผิดไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะควรที่จะให้คนอื่นเขาได้เข้าใจด้วยไหมถ้าสา

0: ามารถจะทำได้ไม่ใช่ปล่อยให้หลงผิดไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาตกใจไหมคะ
1: ผมก็คิดว่าถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะไม่ถูกแน่ๆครับ
0: ทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
1: ก็ทำลายคำสอนที่จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นสัจจะเป็นความจริงวาจาสัจจะทุกคำสงสัยมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: เห็นไหมคะจนกว่าจะหมดสงสัยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดสงสัยปัญญาระดับไหนโสตาปัตติมัคคจิตดับความสงสัยซึ่งตราบใดที่เป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงโสตาปัตติมัคคจิตนะคะก็ยังมีความสงสัยเพราะเหตุว่าอนุสัยอยู่ในจิตนะคะดับได้ไม่เหลือเพราะฉะนั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอนุสัยกิเลสไม่มีกิเลสอย่างบางที่สุดแม้ที่นอนเนื่องก็ไม่มีนะคะทุกประเภททุกชนิดไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นกับพระอรหันต์เห็นเนี่ยต่างกันทันทีที่เห็นหลับไปสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะก็จะมีกุศลหรืออกุศลเกิดแล้วแต่จิตของแต่ละบุคคลแต่พระอรหันต์เห็นแล้วไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วทำไมเป็นไปได้ล่ะคะธรรมะเตชะ
1: บางทีผมก็ฟังท่านอาจารย์ในเว็บไซต์อะครับทุกอย่างที่ปรากฏเป็นนิมิตนะครับท่านนะเป็นรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตแล้วก็วิญญาณนิมิตซึ่งปรากฏทีละครั้งแล้วก็นิดเดียวเองแล้วก็ปรากฏต่อเนื่องจนเป็นนิมิตให้เรารับรู้ได้นะมันสิ่งที่ละเอียด
0: จิตหนึ่งขณะนี้จะรู้ได้ไหมธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับไม่รู้ได
0: ้ค่ะแต่ว่าจิตเกิดดับเสพต่อจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีรูปร่างสันฐานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่ก็มีสันฐานเช่นเสียงเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นนิมิตของเสียงก็สามารถที่จะทำให้รู้ว่าเป็นใครที่พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเห็นได้ยินเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงมีอยู่ตราบที่เสียงปรากฏแต่ความจริงขนาดนั้นเสียงก็ต้องดับไปทุกอย่างเร็วมากค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ฟังเพื่อรู้นะคะแล้วละความไม่รู้และวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาพร้อมด้วยปัจจัยก็จะทำให้ปฏิปัตติเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้หวังไม่ได้รอแต่รู้ความต่างกันของปริยัติกับปฏิบัติเพราะเหตุว่าปริยัติเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีในขณะนี้ความเข้าใจยังไม่พอนะคะเช่นพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้รู้ตรงเห็นและความเข้าใจเห็นเนี่ยยังไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทุกคนสามารถที่จะรู้แข็งใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะก็แข็งฟังธรรมะแข็งก็ไม่เปลี่ยนแต่ได้ยินได้ฟังรู้ว่าแข็งมีจริงแล้วก็แข็งไม่ใช่เราแต่ขณะที่แข็งปรากฏขึ้นอยู่กับปัญญาใช่ไหมคะอย่างคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยอย่างเด็กๆ เนี่ยแข็งไหมเด็กก็ตอบว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะแล้วแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งใช่ไหมคะแต่แข็งไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงแค่แข็งยังเด็กตอบว่าแข็งผู้ใหญ่ตอบว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะมาแล้วก็ตอบว่าแข็งแต่ขณะที่แข็งปรากฏกับปัญญาที่เจริญแล้วแข็งนั้นต่างกับแข็งที่คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงเป็นอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆค่ะด้วยความไตร่ตรองนะคะฟังแล้วคิดไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ความไม่รู้มากไหมครับเยอะมากครับทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยความไม่รู้เกิดได้ทุกทางไม่เว้นเลยแต่กว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดจากความไม่รู้สู่ความค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนฟังขณะนี้ก่อนฟังก็ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรแต่ฟังก็ค่อยๆพิจารณาว่าเห็นมีเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะมีปัจจัยแต่ว่าความละเอียดก็ต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนมั่นคงนะครับว่าไม่มีเราแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่มีเราแต่ว่าความหลงลืมความที่อกุศลเนี่ยยังมากก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ก็เป็นปกตินะครับของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปแต่ว่าความเข้าใจนี่ครับเกิดขึ้นเข้าใจอกุศลได้ไหมครับว่าเป็นธรรมะ
2: เข้าใจได้ครับ
1: เข้าใจได้ด้วยความรู้เห็นไหมครับศึกษาว่าโลภะความติดข้องก็ต้องเป็นโลภะห้ามการเกิดขึ้นของโลภะได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ห้ามการเกิดขึ้นของโทสะได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้แต่การฟังพระธรรมเป็นเหตุให้กุศลเกิดใช่ไหม
2: เกิดเมื่อรู้ว่าเป็น
1: เมื่อเกิดเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจถูกต้องครับเมื่อมีความเข้าใจรู้ไหมว่าอกุศลเนี่ยเป็นโทษ
2: เข้าใจครับ
1: ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับว่าอกุศลเนี่ยครับเกิดกับความไม่รู้แน่นอนไม่สามารถจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้
0: ตอนนี้หลงลืมสติหรือเปล่าคะเห็นไหมคะถามถึงปัญญาระดับไหนขณะนี้หลงลืมสติหรือเปล่าเพราะว่าอกุศลมีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหลงลืมสติไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเข้าใจขณะนั้นไม่ได้หลงลืมในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังและกำลังรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงและเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจในความจริงของคำที่ได้ฟังขณะนั้นไม่หลงลืมนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหลงลืมสติคือขณะที่อกุศลเกิดตามลำดับขั้นขณะที่ฟังสติต้องมีแน่ในขณะที่เข้าใจสติไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นสติจึงเข้าใจแล้วก็ดับไปแล้วก็หลงลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะรู้ว่าหลงลืมมากหรือน้อยไปบอกคนอื่นเขาได้ไหมให้คนอื่นเขามาบอกเราได้ไหมแม้เราเองเนี่ยถามว่าหลงลืมสติมากไหมถ้าบอกว่ามากตอนไหนถ้าบอกว่าน้อยก็ตอนไหนก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่สติอีกขั้นหนึ่งซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เรานี่ก็แสดงเห็นว่ากำลังของปัญญาเนี่ยต้องมีเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเห็นในความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นขณะนี้ไม่ใช่เราเพียงขั้นฟังเข้าใจแต่ก็ยังเป็นเรายังเป็นเขาที่ปรากฏยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะที่หลงลืมสตินะคะก็คือขณะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ว่าขณะที่เข้าใจธรรมะด้วยความเป็นเราตรงที่เป็นเราก็คือหลงลืมสติสติขั้นฐานมีไหมคะ
2: มีครับ
0: ค่ะเพราะสติเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกนะคะเกิดแล้วจิตเป็นกุศลเพราะสติระลึกเป็นไปในกุศล
2: ลักษณะที่หลงลืมสตินี่ก็เป็นธรรมะใช่ไหมครับ
0: เห็นไหมคะรอบรู้หรือยังทุกอย่างที่มีจริงค่ะ
2: ครับ
0: แสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะมีความมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะอะไรมีเกิดขึ้นมีเป็นอย่างนั้นก็คือธรรมะทั้งหมด
2: สติเกิดระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏที่เป็นสติปัฏฐานก็คือเกิดจากการฟังพระธรรมจนเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ค่ะแต่ต้องรู้นะคะว่าขณะไหนเป็นสติขั้นฟังขณะไหนเป็นสติปัฏฐานซึ่งต้องประกอบด้วยปัญญาสำเร็จจากการฟังเพราะเหตุเวลาที่เราฟังเนี่ยนะคะเราเข้าใจแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าเข้าใจนิดเดียวก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะถึงปฏิปฏิแต่ว่าถ้าเรารอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆนะคะเราไม่ได้คอยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้หวังเหมือนอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นโดยนัยยะนั้นคือต้องเป็นอนัตตาหนทางนี้นะคะเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดเพราะความจริงคือไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นบางทีบางคนนะคะก็คิดว่าสติเกิดเลยทำสติต่อไปใช่ไหมคะเพราะยังมีการคิดว่าเนี่ยเป็นสติเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติต่อไปอีกต่อไปอีกแต่ความจริงต้องรู้ว่าขณะนั้นโลภะอยู่ไหนโลภะนี่ไม่มีใครเห็นเลยนะคะ ไปด้วยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ที่ไหนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรทั้งหมดนะคะขาดโลภะไม่ได้เลยเพราะว่าแค่หลังจากเห็นก็โลภะแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่านะคะปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าสติขณะที่ฟังไม่ใช่สติที่เป็นสติปัฏฐานที่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วจากการฟังเวลานี้นะคะทุกคนกระทบแข็งเป็นสติปัฏฐานก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่ใช่ว่าพอรู้แข็งน่าจะต้องเป็นสติปัฏฐานแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้ตรงนะคะกำลังเข้าใจในความไม่ใช่เราเห็นไหมคะต่างกับขณะที่แค่รู้แข็งธรรมดาเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเกิดในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่มีใครไปทำให้ความเข้าใจอย่างนั้นเกิดได้แต่ว่าเพราะอาศัยการที่ฟังแล้วนะคะเวลาที่กระทบสัมผัสความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงว่าโดยความเป็นอนัตตามิฉะนั้นแล้วนะคะเวลาโลภะเกิดแทรกก็ไม่รู้ว่าแม้โลภะที่เกิดยินดีบ้างนิดเดียวใช่ไหมคะก็มีปัจจัยที่จะต้องเกิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าจะเดือดร้อนหรือถ้าจะอยากได้หรือถ้าจะอะไรทั้งหมดนะคะก็คือขณะนั้นลืมว่าเป็นธรรมะแต่สภาพธรรมะเกิดได้ทุกอย่างทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดแต่ปัญญาที่อบรมแล้วต่างหากที่ถึงเวลาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านเขมกะแสดงธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นไม่เลือกเลยค่ะโดยความเป็นอนัตตาถ้าใครไปนั่งรอนั่งคอยก็ไม่มีวันที่จะเป็นได้เพราะว่าขณะนั้นเป็นโลภะเป็นเราและจะไปเห็นความไม่ใช่เราได้ยังไงถ้าโลภะไม่เกิดมีประโยชน์ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่าโลภะก็เกิดเพื่อให้สติระลึกรู้ได
0: ้ค่ะถ้าโลภะไม่เกิดจะไม่รู้จักโลภะและถ้าโลภะไม่เกิดไม่ได้หมายความว่าหมดโลภะเพียงแค่โลภะไม่เกิดใช่ไหมคะแต่โลภะที่เกิดแล้วปัญญาสามารถที่จะรู้ได้มิฉะนั้นก็ละโลภะไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่โลภะเกิดบังคับบัญชาไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ปัญญามีกำลังพอที่จะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็กี่วันก็ยังนึกถึงใช่ไหมคะผ่านไปแล้วตั้งหลายวันก็มานั่งถามว่าตอนนั้นนะวันนั้นนะที่เป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรโลภะใช่หรือเปล่ายังใส่ใจยังจำยังหวังยังอยากที่จะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นโลภะในรูปแบบต่างๆไม่เคยห่างไกลไปเลยเพราะฉะนั้นแม้วิปัสสนาญาณเกิดแล้วนะคะโลภะก็ยังเกิดได้ถ้าไม่เกิดปัญญาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเป็นหนทางที่ละเอียดมากนะคะและก็เป็นเรื่องของปัญญาละเอียดเพราะต้องเป็นเรื่องของการละค่ะและการละจะมาแต่ไหนในเมื่อสะสมความไม่รู้กับความติดข้องมาแสนนานก็ต้องมาจากความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงขึ้น
2: ดังนั้นความเข้าใจในขั้นปริยัตินี่เองนะครับที่จะเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวที่จะไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามอำนาจของโลภะนะครับอยากให้มีสติไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จดจ้องนั่นด้วยอะไรทั้งที่สิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้คิดดูนะครับแต่ไปทำที่จะให้รู้นี่ก็คือความต่างกันของปัญญากับโลภะที่เขาขวนขวายแสวงหาที่จะให้ทำอย่างงู้นให้ทำอย่างนี้แต่ว่าความละเอียดของความเป็นสภาพธรรมะนี่ครับที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆละอกุศลโดยเฉพาะเรื่องของความติดข้องความต้องการซึ่งสะสมมานานมากแล้วก็ขวนขวายไปแทบจะทุกๆทางเลยใช่ไหมครับโลภะมากในแต่ละวันแต่ว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องของการละโลภะละความติดข้องด้วยความรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจะไปละโลภะได้ยังไงในเมื่อโลภะเกิดเขาก็ทำหน้าที่ของโลภะไปแต่ไม่รู้ก็หลงคิดว่าขณะนั้นเป็นเราที่สามารถจะกระทำได้แต่ปัญญาเนี่ยรู้เข้าใจถูกเป็นสติหรือไม่ใช่สติปัญญาที่เกิดจากการได้เข้าใจธรรมะก็
1: ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไม่ใช่จะพยายามที่จะรู้ก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าเมื่อยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ความรู้ที่เกิดจากการฟังการสนทนานี่แหละค่อยๆปรุงแต่งให้เกิดความรู้ว่าสติขั้นฟังก็มีขั้นไตรตรองพิจารณาจนสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนี่ก็คือความต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งของสภาพธรรมะ
0: ฟังธรรมะเมื่อไหร่เพื่อเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะรู้ไหมว่ากำลังค่อยๆเอากิเลสออกไม่อย่างนั้นก็ไปหาทางเอากิเลสออกไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่นั่นด้วยกิเลสต่างหากที่ทำให้ต้องการอย่างนั้นนะคะจึงไปทำอย่างนั้นเพื่อหวังอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าฟังธรรมะเมื่อไหร่เรารู้จุดประสงค์ของเราใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังคือขณะที่กำลังเอากิเลสออกทีละเล็กทีละน้อยหนทางอื่นไม่มีค่ะมีหนทางเดียวธรรมะก็เป็นจิตเจตสิกรูปนะคะแต่ทำไมทรงแสดงว่าขัน
2: ถ้าเป็นขันก็จะแบ่งลักษณะเป็น5ขันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอันนี้แบบหนังสือ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ถ้าตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งเกิดระดับไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นขันก็คือสิ่งที่เกิดดับไม่กลับอีกจริงเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันขันอดีตไม่ใช่ขันปัจจุบันไม่ใช่ขันอนาคตเพราะฉะนั้นจะรู้อดีตได้ยังไงถ้าขณะนี้ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะขณะนี้มีแล้วดับจึงรู้เป็นอดีตไปแล้วและสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดต้องมีจึงได้เกิดต่อจากการที่ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นละเอียดขึ้นนะคะว่าที่กล่าวว่าขันธ์ไม่ว่ากล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วก็เพราะเหตุว่าให้มีความเข้าใจมั่นใจอย่างถูกต้องนะคะไม่คลาดเคลื่อนว่าไม่กลับมาอีกอดีตเป็นอดีตปัจจุบันเป็นปัจจุบันอนาคตก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นการเข้าใจแต่ละคำเนี่ยก็ทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าด้วยเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะโดยไตรยะของขันธ์ให้เห็นจริงๆว่าไม่มีเราค่ะที่ดับไปแล้วจะเป็นเราได้ยังไงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ดับจะเป็นเราได้ยังไงที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดก็ตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณาความจริงของแต่ละคำที่ละเอียดขึ้นนะคะก็ค่อยๆน้อมไปสู่การไม่ใช่เราไม่มีอย่างอื่นที่จะน้อมไปสู่การไม่ใช่เราได้เลยนอกจากความเข้าใจธรรมะที่ละเอียดขึ้นและนอกจากนั้นนะคะก็ยังต่างกันเป็นอุปาทานขันไม่ใช่เพียงคำว่าขันนะคะทำไมจึงมีคำว่าอุปาทานขันทำไมมีคำว่าอุปาทานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็นว่าความติดข้องเนี่ยติดข้องไม่เว้นเห็นไหมคะไม่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นจะเป็นอะไรก็ตามความติดข้องไม่เว้นติดข้องในรูปหรือเปล่า
2: ติดครับ
0: มากอุปาทานขันรูปูปาทานขันรูปเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นติดข้องอย่างมั่นคงเลยค่ะอุปาทานนะคะแล้วก็เวทนูปาทานขันนอกจากรูปขันแล้วนะคะเวทนาขันคือสภาพที่รู้สึกดีใจเสียใจสุขทุกข์หรือว่าทุกกายสุขกายนะคะที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขันนี่คือไม่มีทางที่จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นค่อยๆละคลายไหมว่าจะมีเราไม่ได้ถ้าขณะนี้เป็นเราก็หมดแล้วดับแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจละเอียดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าเราติดข้องในรูปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเราก็ติดข้องในความรู้สึกทุกคนอยากจะมีความสุขหาความสุขตลอดชีวิตยึดมั่นในความรู้สึกที่เป็นสุขทั้งที่สุขเวทนาก็แค่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่มีทั้งหมดแม้แต่ความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีใจเสียใจทุกกายทุกใจยังไงก็ตามแต่หรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะคะก็เพียงแค่เกิดขึ้นดับแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นที่ตั้งของความยึดถือถ้าไม่ได้สุขก็ขอเพียงไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่าขอให้ถึงกับทุกข์เลยเห็นไหมคะ ไม่ปรารถนาเพราะยึดมั่นในความรู้สึกว่าต้องการความรู้สึกที่ดีเพราะความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นที่เติมคำว่าอุปาทานก็เพื่อให้เห็นว่าเราติดข้องในอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้มีความรู้สึกไหมคะ
2: มีครับ
0: ยังเป็นเราเห็นไหมคะว่าจะพ้นไปได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามหาศาลมากมายเหลือเกินที่ได้ติดไปแล้วกว่าจะปลดเปลื้องละวางออกไปได้ใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นนอกจากนั้นสัญญาสภาพจำลืมสนิทว่าทุกขณะอยู่ในโลกของความจำถ้าไม่จำจะปรารถนาไหมคะความรู้สึกสุขหมดแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจไม่รู้ก็ไม่ปรารถนาแต่นี่สภาพจำทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดนะคะพอใจในสิ่งนั้นก็จำสิ่งนั้นไว้อยากจะได้สิ่งนั้นอีกไม่ใช่อยากได้อย่างอื่นอยากได้สิ่งนั้นแหละที่พอใจที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็แสวงหาด้วยความยึดมั่นนะคะเพราะจำโดยเฉพาะจำว่าเป็นเราตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะอยู่นั่นแหละทุกขณะไปเลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเพียงแค่สภาพธรรมะที่เป็นขันธ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในรูปในความรู้สึกในความจำรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมดนะคะติดข้องและวิญญาณขันธ์ก็เป็นอุปาทานด้วยวิญญูปาทานขันธ์แล้วจะไปไหนคะพ้นจากการติดข้องได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจำว่าเป็นเราตรงไหนล่ะตรงที่กำลังมีกำลังเห็นนี่แหละใครบอกว่าไม่จำใครบอกไม่ได้จำว่าเป็นเราใช่ไหมคะจำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะสอดคล้องกันทั้งหมดสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วได้โดยนัยยะหลากหลายติดข้องในปัญญาไหมคะไปสำนักปฏิบัติอยากจะได้เหลือเกินใช่ไหมคะแต่ติดข้องไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราและปัญญาก็ไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะจะเป็นทางที่นำไปสู่ความที่จะละความเป็นเรา
2: เรียนถามท่านอาจารย์ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนะครับอาจารย์ครับมีเฉพาะในปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราคิดถึงอดีตก็คือคิดณปัจจุบันถ้าคิดถึงอนาคตก็คือคิดณปัจจุบันก็แสดงว่าสภาพธรรมทั้งหมดมีอยู่ณปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: พอเกิดแล้วตอนนี้
0: แล้วอะไร
2: เราก็ดับ
0: แล้วไม่กลับมาอีกจึงเฉพาะขณะที่มีเท่านั้นที่จริงดับแล้วสิ่งที่ว่าจริงนั้นอยู่ไหนไม่เหลือเลยค่ะต้องรู้ว่าไม่เหลือเลยจึงสามารถที่จะค่อยๆ คลายความยึดมั่นได้ขึ้นอยู่กับปัญญาที่เข้าใจความว่าไม่เหลือเลยเนี่ยแค่ไหนถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะไม่มีทางที่จะเหมือนกำลังประจักษ์การเกิดและดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดและดับไม่ต้องไปที่ไหนเลยนี่คือปุญญเตชะมาจากปัญญาเตชะความค่อยๆเข้าใจทีละน้อยจนกระทั่งถึงการที่จะดับความเป็นตัวตนได้
3: เรียนท่านอาจารย์สกินนะครับไม่รู้ว่าต้องมีรูปแบบไหมเวลาปฏิบัติสมาธิครับ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราอยากจะรู้อะไรเราต้องการเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เราต้องการฟังแต่ความจริงฟังแล้วเราจะไม่เข้าใจ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้าเราเริ่มฟังธรรมะเมื่อไรเราจะรู้ทันทีเมื่อได้เข้าใจถูกต้องแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วเราต้องการรูปแบบว่ารูปแบบไหนถูกรูปแบบไหนผิดเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพียงเขาบอกแต่การที่เราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดรูปแบบไหนเป็นยังไง เมื่อเราเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่สำคัญที่สุดนะคะคือเข้าใจธรรมะก่อนไม่ใช่ไปอยากรู้ว่านั่นถูกหรือนั่นผิดแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ปัญญาของเราที่จะรู้ว่าผิดใครจะมาบอกว่าถูกเป็นไปไม่ได้และสิ่งใดที่ถูกใครกี่ร้อยล้านคนจะบอกว่าสิ่งที่ถูกเป็นผิดก็เป็นไปไม่ได้นั่นคือความเข้าใจที่มั่นคงด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยปัญหาเยอะคำถามก็มากการปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบอย่างที่ว่านะคะแล้วเราจะไปรู้ทุกรูปแบบหรืออยากรู้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้โดยไม่เข้าใจธรรมะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องได้เพียงคนนี้บอกว่าอันนี้ถูกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้บอกว่าอันนั้นถูกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีความรู้ความเข้าใจที่จะรู้เองไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปรู้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไปทำสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้อะไรถูกอะไรผิดเพียงแค่ให้เขาบอกแต่คนบอกไม่รู้จักธรรมะคนฟังก็ไม่รู้จักธรรมะ
3: ไม่รู้จัก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องไม่ลืมฟังธรรมะให้เข้าใจและเมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะคะเป็นโอกาสที่หายากในสังสารวัฏเพราะว่ามีธรรมะตลอดเวลาไม่มีสักขณะเดียวที่ขาดธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังนะคะต้องไตร่ตรองแล้วก็ต้องพิจารณาเป็นการเริ่มต้นที่จะมั่นคงนะคะที่จะเข้าใจความจริงที่สามารถจะทำให้ละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายได้ดีไหมที่ไม่รู้แล้วก็มีผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้เห็นไหมคะดีไหมที่ไม่รู้และมีผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพื่อจะได้รู้ไม่ใช่ไม่รู้ก็ดีนะเกิดมาชาตินึงจะต้องรู้อะไรไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้อะไรเกิดมาแล้วก็ตายไปเท่าๆกันคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนเกิดแล้วทุกคนก็ตายไปเหมือนกันหมดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้ว่าขณะนี้ที่เกิดมาเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยคืออะไรถ้าอยู่ไปทุกวันแต่ละวันแต่ละวันด้วยความไม่รู้นะคะก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคืออะไรและทำไมเกิดและทำไมตายและทำไมต้องหมดแต่ขณะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งเมื่อได้มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะโอกาสเวลาขณะที่ประเสริฐที่สุดคือได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยความไม่ประมาทนะคะโดยความไม่ประมาทก็เริ่มฟังเดี๋ยวนี้เลยอย่าลืมนะคะ
3: ครับ
0: เริ่มฟังเดี๋ยวนี้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเมื่อวานนี้เราก็ฟังแล้วนะคะทุกขณะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นในครัวหม้อข้าวหม้อแกงนะคะที่สนามฟุตบอลที่ไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะธรรมะเกิดขึ้นธรรมะมีจริงเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเราจะพูดภาษาไทยซ้ำสองครั้งก็คือสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะฟังธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงปัญญาแค่ไหนไม่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังและไม่คิดไตร่ตรองนะคะก็ไม่มีโอกาสเดี๋ยวเราก็ไปรับประทานอาหารตอนเย็นก็กลับบ้านสนุกสนานรื่นเริงต่อไปก็ไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งปิดบังไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลานะคะไม่มีใครยับยั้งได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องของตนเองเป็นทรัพย์ที่มีค่าไหมมหาศาลไหมจากการที่ธรรมะเตชะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจาก นานแสนนานในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวนะคะเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ย 45,000 พรรษาแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำจากพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแต่เราเนี่ยสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนจะมาถึงขณะนี้ที่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีจริงจริงเท่านั้นเห็นไหมคะแต่ละคำแต่ละคำเท่านั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะหลับตาไม่มีแล้วอยู่ไหนคะเพราะเห็นเนี่ยคนมากมายเมื่อกี้นี่ก็มีการดูดอกกุหลาบบนโต๊ะเนี่ยนะคะดอกไหนจริงดอกไหนปลอมยากให้คนที่ไม่รู้เนี่ยมาจับดูนะคะถ้าเอาผสมกันหมดเนี่ยตอบไม่ได้ว่าไหนจริงไหนปลอมแล้วอะไรเป็นธรรมะแค่หลับตาไหนจริงไหนปลอมไหนดอกกุหลาบมีไหมไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงซึ่งมีจริงซึ่งเป็นธรรมะได้เนี่ยนะคะฟังด้วยความเคารพว่าปัญญาอย่างเราไม่ใช่อย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยและสามารถจะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะได้โดยรวดเร็วหรือแล้วก็สามารถที่จะหมดกิเลสได้โดยรวดเร็วหรือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองต้องเป็นคนที่ละเอียดมากและต้องเป็นคนที่มั่นคงจากพระชาติต่างๆสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมพระนามวทีปังกรพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเหมือนอย่างนี้ไหมมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์ยิ่งกว่าใครแต่ก็วันหนึ่งก็ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงพูดสั้นๆแค่นี้ค่ะโดยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบร้อนจะไปรู้โน่นรู้นี่รู้นั่นนะคะกลางตำราออกมาแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังไปอ่านไปคิดไปจำไปถ้าเป็นผู้ที่เผินไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าฟังทำไมไตร่ตรองทำไมคิดทำไมเพื่ออย่างดีคือเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่ปรากฏเวลานี้อะไรมีจริงคะสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไม่รู้ไม่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วหมดถ้ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดอย่างต้นไม้ในป่าเนี่ยค่ะมีไหมคะ
3: เขามีครับ
0: ค่ะไม่เกิดมีไหม
3: ไม่มี
0: ค่ะเกิดแล้วดับไหมนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่ความจริงนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือใครทั้งหมดเพราะขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางให้สัตว์โลกนะคะได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมแล้วเราจะอยากไปรู้โน่นอยากจะไปรู้นี่อยากจะไปทำอย่างนั้นอยากจะไปทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะจำคำนี้แล้วแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะหรือยังหรือยังเป็นดอกกุหลาบยังเป็นโต๊ะยังเป็นคนนั้นยังเป็นคนนี้นี่ค่ะคือการที่ฟังธรรมะต้องฟังด้วยความอดทนที่จะเข้าใจให้ถูกต้องมิฉะนั้นก็หลงทางเพราะฉะนั้นนะคะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนไม่เปลี่ยนถามตอบได้เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วหรือยังหรือยังเป็นเรายังเป็นดอกกุหลาบยังเป็นโต๊ะยังเป็นไมโครโฟนเห็นไหมคะเพียงเท่านี้ค่ะความคิดของเราค่อยๆละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นว่าได้ฟังแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วหรือยัง ต้องฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะว่าแค่ตอบว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเกินกว่านั้นที่จะเข้าใจความจริงเพราะเพียงแค่จำแล้วตอบแต่เป็นพูดตรงไงคะสัจจะสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นดอกกุหลาบยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เป็นโต๊ะยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เป็นเก้าอี้ยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นค่ะได้ยินได้ไหมคะไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาต้องปรากฏให้เห็นได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นไปกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้ปรากฏตรงกายได้ไหมให้ปรากฏตรงหูได้ไหมไม่ได้แต่กำลังปรากฏตรงขณะที่มีการเกิดเห็นสภาพธรรมนี้จึงสามารถปรากฏได้ว่ามีชั้นใดธรรมะอื่นทั้งหมดที่ละเอียดอย่างยิ่งก็ฉันนั้นคือจะปรากฏให้รู้ว่ามีได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะมีคำว่ายาธาตุแต่ละคำมีธาตุเดียวกันหรือว่าต่างกันประการใดเนี่ยมีคำว่าวิญญาณมีคำว่าสัญญามีคำว่าปัญญายาทั้งนั้นเป็นสภาพรู้แต่ต่างกันวิญญาณคือสภาพรู้นะคะเป็นผีหรือเปล่าคะ
3: วิญญาณผมก็ยังคิดว่าเป็นผีอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลค่ะ
3: ครับ
0: ทางโลกก็มีผีทั้งนั้นเลยไม่ว่าประเทศไหนใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้ว่าคำว่าวิญญาณหรือสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้แต่เพราะเราไม่ชินหูเราได้ยินคำว่าจิตเนี่ยชินหูจิตใจเนี่ยเราชินแต่พอวิญญาณคงจะไม่ใช่จิตนะคะคงจะเป็นประเภทคนตายแล้วมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มานั่นคือเข้าใจว่าวิญญาณเพราะไม่รู้ความจริงว่าความจริงเนี่ยมีสองอย่างสิ่งที่เกิดมานี่นะคะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนแข็งต้องเป็นแข็งขมต้องเป็นขมเสียงต้องเป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้แต่สภาพธรรมะเหล่านี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นวิญญาณหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นวิญญาณหรือวิญญาณมาหาใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้เลยว่าสองคำนี้ต่างกันพูดไปเถอะหารู้ไหมว่าไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายเข้าใจผิดหมดว่ามีเราและมีสิ่งต่างๆซึ่งเที่ยงและสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ปรากฏอย่างนี้ได้อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงความจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีใครไม่ให้มีได้ไหมเกิดแล้วไม่ให้เกิดได้ไหม
3: เกิดแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ดับด้วยไม่สามารถที่จะไม่ให้ดับไปในเมื่อสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ใครสักคนเดียวนะคะแต่เป็นธรรมะอย่าลืมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้สับสนกันไม่ได้แม้แต่รูปธรรมแข็งก็ไม่ใช่หวานต้องแต่ละหนึ่งเพราะฉันจะเอาแข็งไปเห็นอะไรได้ไหมจะเอาแข็งไปจำอะไรได้ไหมไม่ได้แข็งเป็นได้อย่างเดียวคือแข็งเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะ
0: รู้ว่าไม่ใช่เราหรือรู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เห็นไหมคะกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆเพราะมีแข็งปรากฏแต่ความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแข็งปรากฏเด็กก็รู้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็รู้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็รู้คนฟังธรรมะก็รู้ว่าแข็งมีจริงแข็งไม่รู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้แข็งกำลังมีความรู้อะไรตรงแข็งมีไหมหรือแข็งก็ดับแล้วไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยนะคะกว่าจะสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้สามารถค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้ต้องไปทำอะไรไหมคะรูปแบบ
3: ตามที่ผมเข้าใจมีอยู่หลายแบบฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ตอบได้เองเลยไม่ว่ารูปแบบไหนก็ไม่ถูก
3: ก็ ก็เรียนสงสัยว่าจะต้องมีรูปแบบไหม
0: ที่จะเหตุว่าเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะเราจึงสงสัยเห็นไหมคะต้นตอมาจากความไม่รู้และไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบไหนมาก็รู้หมดเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้ฟังธรรมะนะคะถ้าความเข้าใจยังไม่ถึงระดับนี้ฟังต่อไปจนกระทั่งรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ทั้งที่ได้ยินเสียงก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยได้ยินก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยนี่ก็แสดงว่าเรายังต้องอาศัยการเข้าใจอีกมากกว่าจะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสคำสั้นๆธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่กว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นธรรมะจริงๆได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าเราก็พูดไปแล้วเรื่องของสภาพธรรมะสองอย่างคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและสภาพรู้ถ้าไม่เกิดขึ้นโลกไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏทั้งนั้นเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นใครได้ยินใครเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนสภาพรู้ให้ไม่รู้ไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครจะทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะอะไรเกิดแล้วทั้งหมด
3: คร
0: ับ แค่คิดขึ้นมาหนึ่งคำคิดแล้ว
3: คิด
0: ไม่ได้ทำเลยค่ะใครบอกว่าใครทำคิดบ้างค่ะไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนผู้ไตรตรองผู้มีความเห็นถูกผู้มีปัญญาก็รู้ว่าคิดเกิดแล้วไม่ได้ทำเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ไม่ได้ทำได้ยินเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ไม่ได้ทำชอบเกิดแล้วก็ไม่ได้ทำโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำนี่คือความหมายของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะความจริงเพียงแค่ปรากฏก็ดับแล้วแต่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคะเดี๋ยวนี้เป็นคนนั่งอยู่เป็นดอกไม้ตั้งกี่ดอกนี่นับไปใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณเห็นกี่คนคะเห็นไหมคะแค่นี้รู้ละและแต่ละคนมีคิ้วมีตาต่างกันใช่ไหมเห
3: ็
0: นไหมคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับของจิตซึ่งสืบเนื่องติดต่อกันแน่นสนิทรวดเร็วไม่ขาดสายก็ทำให้เกิดปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรคะ
3: เห็นที่นอนครับ
0: ค่ะเห็นอะไรก็ได้เป็นนิมิตหมดใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉันให้เข้าใจคำว่านิมิตถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงคือปรมัตถธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู
3: ้
0: และรูปไม่ใช่สภาพรู้ทุกวันที่เกิดดับก็แค่นี้ค่ะหมายความว่าเป็นจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็มีสภาพธรรมะที่ไม่รู้ทางตาปรากฏว่าสีสันวรรณะต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าทางไหนทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเราก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ
3: ค
0: เพราะฉันเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองจากพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงสามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจได้เหมือนทรัพย์ที่ประเสริฐมีค่าที่สุดนะคะวางไว้หน้าประตูตอนนี้อยู่ไหนประตูแน่ๆใช่ไหมคะทุกประตูตรงเนี้ยที่มีธรรมะจะรับหรือไม่รับแล้วแต่บางคนก็ไม่รับเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะก็จะต้องมีคนที่พยายามให้อีกคนหนึ่งฟังจนได้ก็แล้วแต่ละหนึ่งคนแต่สำเร็จก็เป็นบุญถ้าไม่สำเร็จก็ช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สำเร็จนะเพราะสะสมมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นประโยชน์สนใจรู้ความจริงได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะ กำลังรับประทานอาหารปิดธรรมะใช่เดี๋ยวการรับประทานอาหารจะไม่อร่อยเห็นไหมคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเป็นมิตรเพราะจริงๆแล้วค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีใครสักคนหนึ่งอกุศลเกิดขึ้นคนที่เกิดอกุศลก็ไม่ได้อยากจะมีหรอกแต่เขาก็ไม่รู้และใครก็ตามที่อกุศลเกิดก็ยับยั้งไม่ได้เพราะอกุศลเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าคนนี้โกรธคนนั้นดีคนนั้นเป็นอย่างนี้งั้นเพราะถ้าเป็นปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงจะเป็นใครไม่ได้เลยแต่เป็นการสะสมของแต่ละหนึ่งจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อสะสมทุกอย่างทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเพราะกรรมทำให้มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมฟังธรรมะเนี่ยค่ะ 45 พรรษาไม่มีทางจบเพราะไม่ใช่แค่ฟังแต่รู้ว่านะคะถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ใครไปตั้งสำนักปฏิบัตินั้นถูกไหมไม่มีทางที่จะทำให้ใครมีปัญญาหรือเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรที่หวังดีนะคะก็คือให้คนอื่นได้ฟังคำซึ่งเขาจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นปัญหาไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถ้าหวังดีที่จะให้เขาเข้าใจก็คือว่าไม่สนใจเลยว่าใครจะรักจะชังใครจะทำอะไรขอให้เขาได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมวางไว้แล้วนะคะหน้าประตูเปิดออกมาขณะนี้ฟังแล้วก็เข้าใจต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแต่ละคำธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่สัจจะความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือยังถ้ายังจะไปที่ไหนไหมคะที่จะให้เป็นไม่มีทางนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฟังแล้วฟังอีกเมื่อวานนี้ก็ฟังแล้วลืมบ้างจำได้บ้างไม่สำคัญเลยนะคะการร้องเพลงเขากลับบ้านไม่ฟังค่ะแต่ใครจะเลือกได้เลยค่ะเราจะอยู่ตรงไหนใครล่ะกลับบ้านใครล่ะไม่ชอบแทนที่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเลือกไม่ได้เลยค่ะถ้าใครคิดว่าจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะแฝงไว้ลึกมากไม่เห็นเลยคือความเป็นเราและความต้องการไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะเพราะไม่ได้เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงว่าทุกคำเนี่ยสายกลางใช่ไหมคะถ้าได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เลยไปสนุกสนานแล้วก็บอกว่าเป็นอนัตตานั่นก็คือว่าหลงใช่ไหมคะเข้าใจผิดเพลิดเพลินไปบางคนก็บอกว่าทุกอย่างเขาโกรธอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเงี้ยก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เขาก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วนั่นคือธรรมะซึ่งหลงยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเราแม้จะพูดคำว่าเป็นธรรมะก็เป็นเรานี่คือความตรงเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีนะคะสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะหรือยังแค่นี้ค่ะทั้งวันจะรู้ได้เลยว่ากิเลสมากแค่ไหนต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจต่างหากว่ามีเท่าไหร่แค่นี้ละไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเข้าใจมากกว่านี้ละหรือยังด้วยเหตุนี้นะคะจึงเข้าใจความต่างของการเข้าใจธรรมะปริยัติตรงถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจะถามไหมคะว่าทำยังไงปัญญาถึงจะเกิดทุกอย่างเป็นธรรมะที่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฟังไม่ใช่เหรอถ้าหลงไม่ได้ฟังสิคะไม่เคยได้ยินสักคำจะบอกได้ไหมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ที่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยเพราะฟังจำได้แล้วก็ตอบว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้ถ้าจะเข้าใจมากกว่านี้ก็ต้องฟังมากกว่านี้จะฟังมากเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ฟังเท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่ง่วงเท่าไหร
3: ่ง่วงเยอะ
0: ค่ะง่วงเยอะใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: บังคับบัญชาได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะง่วงเป็นอะไร
3: ง่วงเป็นง่วง
0: ค่ะ
3: รู้แต่ว่าง่วง
0: ค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าง่วงไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราง่วง
3: ครับ
0: แล้วก็เราเห็นและเราฟังแต่ง่วงไม่ใช่เห็น

0: ง่วงเกิดและง่วงก็ดับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ง่วงที่ดับไปแล้ว
1: ไม่มี
0: ไปหาสิในจักรวาลมีอีกได้ไหมสิ่งที่ดับไปแล้วไม่มีทางแต่หลงว่าเมื่อวานนี้เราฟังเราง่วงเห็นไหมคะพระเจ้าต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆค่ะฟังธรรมะที่จะต้องมีความเข้าใจนะคะจะมากจะน้อยก็เข้าใจเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายอย่างง่วงเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดให้รู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้เกิดให้รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ไม่
1: ร
0: ู้เกิดขึ้นให้รู้ว่าเกิดแล้วดับไปก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้ครับ
0: ค่ะความไม่รู้แค่ไหนนี่เฉพาะง่วงอย่างเดียว
1: รู้แต่ว่าหายง่วงแล้วครับฟังแล้วรู้สึกดี
0: ใครหายง่วง
1: ผมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะแต่ยังไม่เป็นธรรมะง่วงยังไม่เป็นธรรมะจนกว่าง่วงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่จะเป็นผู้ที่ค่อยๆละกิเลสเพราะมีความเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะธรรมะอะไรทั้งสิ้นค่ะโกรธเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ความสุขมากมายมหาศาลเกิดแล้วดับแล้วจะให้เป็นสุขนั้นซ้ำอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าชาติไหนทั้งสิ้นแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเพราะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรู้ไหมว่าไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ชอบน่ะหมดแล้วแต่ยังหลงจำหลงคิดว่ายังชอบอยู่เพราะการเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าผู้มีปัญญาก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีจากขณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วเกิดขึ้นจึงมีแล้วดับไปแล้วไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็หลงอยู่ในความจำว่ายังมีอยู่จนกว่าจะเข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอยู่ตรงนี้ถ้ามีความเข้าใจพอนะคะสามารถที่จะรู้แข็งด้วยความเข้าใจที่ไม่ใช่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะแข็งเหมือนกันหมดเด็กก็รู้แข็งอย่างนั้นแหละผู้ใหญ่ก็รู้แข็งอย่างนั้นแหละแต่พอฟังธรรมะแล้วความรู้อยู่ไหนแล้วคะก็นี่ไงล่ะลักษณะที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ใช่เรานี่คือการเริ่มต้นของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานซึ่งเป็นปฏิปัตติเพราะว่าขณะนี้นะคะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดแต่ขณะนั้นกำลังเข้าใจแข็งเฉพาะแข็งที่ปรากฏแต่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นจะมีขณะที่เดี๋ยวนี้เองปกตินะคะรู้ที่แข็งด้วยความเข้าใจต่างกับอย่างอื่นหมดเลยแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ปรากฏด้วยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นแข็งนั่นคือเข้าใจแล้วทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะค่อยๆเป็นธรรมะค่อยๆเป็นธรรมะแต่ถ้าปรากฏว่าทั้งวันนะคะเราอยู่ในครัวเราก็หยิบกระทะหยิบช้อนหยิบซ่อมก็แข็งทั้งหมดขณะนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะขณะนั้นมีจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลย

0: ขณะที่ฟังนี้มีสติขณะที่เข้าใจทั้งขณะที่ไม่เข้าใจไม่ได้มีสติแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยแต่ขณะนั้นใครจะรู้ว่าเข้าใจเนี่ยเจตสิกเกิดขณะนั้นเท่าไหร่อาศัยเป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นกว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะปรากฏโดยไม่ใช่ไปจงใจไปพยายามนะคะ
1: ครับ
0: จงใจเป็นเจตนาเจตสิกไม่ใช่มรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเจตสิก8ไม่ใช่เจตนาแสดงให้เห็นว่านะคะความจงใจไม่ใช่หนทางแน่นอนที่จะทำให้รู้ความจริงเพราะขณะที่จงใจเป็นเราแต่ถ้าเกิดมีการเข้าใจแข็งทันทีขณะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ได้มีการพยายามจงใจตั้งใจที่จะให้เข้าใจที่จะให้รู้ตรงนั้นเลยแต่เกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นหนทางที่เป็นอนัตตาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอมีความจงใจเกิดขึ้นผิดทันทีมีความต้องการใช่ไหมจึงจงใจเป็นโลภะเพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่เราจึงจงใจและยังคงเป็นเราหนทางนี้ละเอียดไหมคะและเป็นหนทางเดียว
2: ก็มีข้อความในอรรถกถานิทานสูตรมีข้อความว่าเล่ากันมาว่าในวันนั้นท่านผู้มีอายุนี้คือท่านพระอานนท์ได้เที่ยวไปโปรดสัตว์ยังนิคมกัมมาสธรรมะดุจว่าวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนก็จะเห็นถึงการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าหลงมานานใช่ไหมครับคือไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่บุคคลที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางแล้วก็ส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีจักษุจะเห็นได้ดังนั้นพระธรรมคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะหลังจากที่อันตรธานแล้วโลกก็อยู่ในความมืดก็คือไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้แต่ว่าเมื่อมีการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมก็เหมือนกับการเปิดของที่ปิดเอาไว้ที่จะให้บุคคลที่ได้สะสมปัญญามาที่จะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็หลงทางมานานด้วยใช่ไหมครับไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมว่าหนทางที่จะให้เกิดปัญญาและรู้ความจริงไม่ใช่ว่าไปทำอะไรโดยความไม่รู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจค่อยๆเจริญขึ้นก็จะรู้ว่าหนทางไหนเป็นหนทางที่ถูกต้อง
3: ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องเดินทางไกลบุญที่เราทำไว้เนี่ยทำให้การเดินทางไกลของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นก็ยังเป็นเราอยู่นะคะมันก็ไม่ใช่เป็นบุญที่บริสุทธิ์ใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์ค่ะมีเสบียงสำหรับการเดินทางไกลไม่จบจนกว่าปุญญะคือปัญญาถึงขั้นที่จะสามารถดับกิเลสได้คุณพัฒนรีสงสัยเรื่องบุญใช่ไหมคะที่ว่าเหมือนกับเสบียงถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
0: มีเสบียงไว้ทำไม
3: มีเสบียงไว้ทำให้การเดินทางของเราสะดวกขึ้น
0: ค่ะก็รู้ว่าต้องเดินทางใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปแสนไกลไม่รู้จบใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพัฒนรีได้ยินอย่างนี้ก็เลยทำบุญใช่ไหมโดยหวังว่าจะได้เป็นเสบียงในการเดินทางใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่บุญก็มีบุญญากริยาวัตถุสิบ
0: นี่แหละค่ะหมายความว่าเราจับต้นชนปลายพอได้ยินอย่างนี้นะคะแต่พื้นฐานของเราเนี่ยยังมั่นคงที่สุดเนี่ยคืออะไรคือต้องไม่ลืมว่าไม่มีเราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเกินกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ผิดจากนั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่าง

0: นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องการทุกข์ไหม
1: เราไม่ต้องการแต่ห้ามไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะนำทุกข์มาให้
1: อกุศลกรรมทั้งหลาย
0: อะไรจะนำสุขมาให้
1: กุศลกรรมทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นทำบุญทำไม
1: ก็เป็นธรรมะมีเหตุให้ทำนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ตอนต้นแต่ว่าเป็นเสบียงไงพอเราเจอข้อความในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะเข้าใจและเราก็มีความต้องการด้วยพอบอกว่าเป็นเสบียงแล้วเราต้องเดินทางเราก็หาเสบียงละใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีความคิดความเข้าใจเพียงเท่าที่สะสมมาและเมื่อมีการได้ยินได้ฟังเท่าไหร่ก็เข้าใจเพียงในระดับนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสามารถจะคิดไตร่ตรองให้ละเอียดขึ้นได้แม้แต่เสบียงก็หมายความว่าต้องมีการเดินทางอยู่บ้านต้องมีเสบียงไหม
1: มี
0: กลับไปไหนเอาไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องเดินทางอีกยาวนานในสังสารวัฏอะไรเป็นเสบียง
1: ปัญญาค่ะ
0: เมื่อกี้บอกบุญใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเต็มไปได้เหตุผลนะคะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นคนบางคนพอได้ฟังอย่างนี้นะคะหวังสุขทำบุญเพราะเขารู้ว่าเขาต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็ขอเกิดดีหน่อยนะคะสบายสบายคือทำบุญไว้เพื่อเป็นเสบียงใช่ไหมคะคนที่คิดอย่างนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะเข้าใจว่าคือการเดินทางแต่ว่าการเดินทางมีสิ้นสุดไหม
1: การเดินทางจะมีสิ้นสุดก็เมื่อมีปัญญาถึงพร้อม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุญที่ไม่ใช่ปัญญาสามารถจะเดินทางได้สิ้นสุดไหม
1: ไม่สิ้นสุดค่ะ
0: แต่เมื่อมีปัญญาใช่ไหมคะซึ่งเป็นบุญเป็นเสบียงไม่ได้นำโทษมาให้ด้วยแล้วยังนำไปสู่การสิ้นสุดของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นบุญจึงมีตั้งแต่กุศลทุกประเภทเป็นบุญนะคะแต่ว่าบรรดากุศลทั้งหลายปัญญาประเสริฐสุดหรือจะกล่าวว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนมาให้เลยยังทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องยังสามารถที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแล้วจึงดับกิเลสอื่นๆได้ทั้งหมดถึงการที่จะสิ้นสุดการเดินทางถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะทำบุญหวังผลไหมเพราะผลคือต้องไม่มีเราแต่ถ้าหวังคือมีเราเห็นไหมคะความละเอียด
1: แต่ปัญญาก็เป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราไม่ได้การฟังด้วยดีด้วย
0: แล้วไม่ใช่ฟังเผินฟังและไตร่ตรองแม้ว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเสบียงก็ตามแต่ต้องคิดอีกว่าไปไหนแค่ไปในสังสารวัฏเท่านั้นหรือว่าเดินทางเนี่ยไม่รู้จบสิ้นไม่มีวันจบเลยออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นบุญนะคะแต่ว่าเป็นบุญที่จะสามารถนำออกจากสังสารวัฏสิ้นสุดการเดินทางเพราะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราเป็นธรรมะหมดเลยซึ่งเกิดดับยับยั้งไม่ได้อยู่ตลอดทุกชาติไปไหนเราก
2: ำลังเดินทางอยู่ป่ะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายคืออะไรคะก็คือธรรมะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงในที่นี้นะคะขณะนี้ก็ไม่พ้นธรรมะสองอย่างก็คือนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองแต่ธรรมะสองอย่างในที่นี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นนามธรรมที่เป็นธาตุรู้ก็คือจิตและเจตสิกเพราะว่าจิตเกิดเมื่อไรต้องมีธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตหรือว่าลมเดียวกับจิตนั่นคือเจตสิกเพราะฉะนั้นยังเป็นไปอยู่จิตเจตสิกและรูปซึ่งยังมีอยู่ในขณะนี้มีปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ในสังสารวัฏก็ยังไม่พ้นการที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่ข้อสำคัญก็คือถ้าไม่มีปัญญาที่เป็นอริยสัจเพื่อความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงสังสารวัฏนี้ก็ยังยืดยาวอยู่แล้วที่สำคัญไปไหนไปทุคติคืออบายก็ได้ หรือว่าถ้ามีเหตุที่ดีที่ให้ทำกุศลกรรมบ้างก็ไปสู่สุคติภูมิได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องเดินทางอยู่นั่นเองแต่จะสิ้นสุดการเดินทางได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่เห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่ทรัพย์ที่เป็นเครื่องปลื้มใจไม่ใช่โภคทรัพย์นะคะเราจะคิดว่าเรามีเสบียงแต่เสบียงนั้นเป็นเสบียงที่เราคิดว่าเป็นแค่ทรัพย์ในชาตินี้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คืออริยทรัพย์นั่นเองที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงการรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้และที่สำคัญปัญญานั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงค่ะ
0: คุณกรกิจค่ะ
3: ครับ
0: สังขารคืออะไร
3: ก็คือร่างกายอย่างนี้หนึ่งอย่างนะครับแล้วสังขารความเข้าใจผมคือเป็นสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างที่แบบความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าม
3: ีครับ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งหลายใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นสังขารเพราะจะเกิดโดยไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ได้ยินคำว่าสังขารทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องมีการปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นข้อความนี้ว่ายังไงคะ
1: เรากล่าวแม้ซึ่งสังขารทั้งหลายว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย
0: เราพูดแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งจึงสามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เดี๋ยวนี้ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแล้วก็เกิดโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็อ่านตรงนี้ก็เข้าใจ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อว่านะคะดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลาย
3: เหตุอิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลายก็คือมีตาร
0: ู้จักตาไหม
3: สมมติว่าตาอยู่ตรงนี
0: ้อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ารู้จักตาเพราะเป็นตาของเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตาเป็นธรรมะเป็นรูปเดียวที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไม่ใช่ตาดำตาขาวทั้งหมด
3: ครับ
0: เฉพาะส่วนที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เท่านั้นที่เป็นจักขุปสาทะไม่ให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ทำให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเพราะอะไรจึงเกิด
3: วันนี้ไม่รู้ครับ
0: นี่แหละคำตอบเห็นไหมคะคำตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายังไง
1: ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลายควรกล่าวว่าอวิชชา
0: สังขารเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งถ้ามีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสังขารธรรมไหม
3: มีครับมี
0: อะไรเป็นสังขารเดี๋ยวนี
3: ้เห็นครับ
0: เห็นเป็นสังขารธรรมมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไหม
3: ดับครับ
0: สังขารธรรมที่ไม่ดับมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: สังขารธรรมที่ไม่เกิดมีไหม
3: ไม่เกิดก็ไม่มีครับ
0: ต้องตรงต้องไตรตรองต้องคิดถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเราเรียนตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคง
3: ครับ
0: เมื่อเข้าใจแล้วมั่นคงแล้วนะคะสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าฟังอย่างอื่นต่อไปได้เพราะมีพื้นฐานที่เข้าใจมั่นคงแล้วว่าไม่มีเราทั้งหมดทั้งสามปิฎกเป็นธรรมะเป็นอนัตตาทั้งหมดสังขารธรรมมีอะไรบ้างโดยประเภท
3: สังขารธรรมเป็นรูป
0: ทำไมรูปเป็นสังขารธรรม
3: ก็ปรากฏขึ้นเห็น
0: ถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหม
3: ไม่เกิดไม่ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: มีฮะปรากฏ
0: ความจริงดับแล้วแต่ไม่รู
3: ้ครับไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมคือธรรมะที่เกิดดับ
3: ก็ดับ
0: แน่นอนนะคะ
3: ครับ
0: มีรูปเพราะรูปเกิดดับตอนนี้รู้แค่ไหนคะในเรื่องสังขารธรรม
3: สังขารธรรมก็คือแค่ตาเห็นอะไรพวกนี้ครับ
0: ทุกอย่างที่เกิดเห็นไหมคะต่างกับบอกว่าตาเห็นไหมสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
3: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นก็ต้องไม่เป็นสิคะคุณกรกิจฟังมาแล้วโดยที่ว่าไม่มีการสนทนาใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อมีการสนทนาเป็นมงคลเพราะเหตุว่าทำให้ความเข้าใจในค่อยๆเจริญขึ้น
3: ครับ
0: สงสัยก็สนทนากันและเมื่อสนทนากันแล้วนะคะความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังต่อไปจะเข้าใจขึ้น
3: ครับ
0: เพราะได้สนทนาจนเข้าใจขึ้นอีกแล้วแต่ต้องทีละคำ
4: เสรีชนเสรีคือเป็นอิสระดังนั้นธรรมะเสรีและบุคคลเสรีคืออย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.4 พฤษภาคม 2557

0: เมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดระดับการตรัสรู้คือสามารถรู้ความจริงในขณะนั้นซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่กล่าวถึงปัญญาระดับนั้นแต่กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ฟังธรรมะทั้งหลายนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดจะบังอาจไปคิดไหมคะว่าแล้วเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้ที่จะให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ก็จะรู้ได้นะคะว่าแม้ความคิดก็เกิดขึ้นเพราะการสะสมถ้ายังคงมีเราอย่างแน่นหนามั่นคงมากอดไม่ได้ที่จะคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเป็นอิสระเสรีชนและธรรมะนั้นก็เป็นเสรีด้วยค่ะธรรมะนั้นเป็นเสรีบุคคลเสรีก็คือบุคคลที่มีธรรมะที่เสรีไม่เป็นทาสของความต้องการไม่เป็นทาสของการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นเสรีอิสระพ้นจากการเป็นทาสของโลภะทีละเล็กทีละน้อยพ้นจากการเป็นทาสของความไม่รู้และโลภะยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็สามารถจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีกำลังก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นของปัญญากว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นการที่ดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนสิ่งหนึ่งสิ่งใดยากยิ่งแต่ว่าถ้าผิดจากนี้คือมิจฉามรรคหรือว่ามิจฉาปฏิปทาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเข้าใจที่มั่นคงนี่แสดงว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ละแล้วใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนละจะรู้เมื่อไหร่ก็เป็นผู้ที่ตรงไม่ใช่ถามว่าแล้วนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าและทางนี้ใช่ไหมมีทางอื่นอีกหรือเปล่านั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะฟังดูเหมือนเข้าใจเป็นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นไม่เข้าใจเวลาที่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะว่าจะมีทางไหนหรือว่าทำยังไงหนทางทำยังไงได้ไม่มีเลยค่ะเพราะคิดที่จะทำยังไงนั้นเป็นโลภะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเพราะโลภะก็เป็นโลภะจะเป็นความเห็นถูกไม่ได
1: ้การอบรมที่จะให้เป็นเสรีเพื่อให้ไม่เป็นทาสของ
0: หวั่นไหวไหมคะกำลังหวั่นไหวหรือเปล่ามาเนียนมากเลยนะคะสนิทมากไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้คุณอรวรรณถามว่าอะไรคะ
1: ก็ถามว่าจะไม่เป็นทาสของโลภะยังไง
0: และจิตที่พูดได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอยากไม่เป็นทาส
1: ถ้าจะทำไม่รู้ตัวเลยหรือว่า
0: ถูกต้องค่ะธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดไม่มีใครรู้ตัวอวิชชาโมหะอยู่ขณะนั้นจะรู้ตัวไม่ได้
1: อ๋อเพราะว่าในขณะที่โลภะเกิดคืออกุศลเกิดทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมีความไม่รู้เกิดด้วย
0: แน่นอนค่ะ
1: เมื่อไม่รู้เกิดด้วยก็ต้องปิดบังความจริง
0: ค่ะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันละเอียดที่กุศลจิตจะเกิดแทนอกุศลก็เริ่มละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะ
2: เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงธรรมะเสรีในที่นี้หมายถึงความที่ธรรมะนั้นเขาบังคับบัญชาไม่ได
0: ้แล้วก็เป็นธรรมะที่จะทำให้พ้นจากการเป็นทาสของโลภะด้วย
2: อย่างนั้นก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีด้วยที่เป็นเสรี
0: โพธิปักขิยธรรมเมื่อไม่มีปัญญาอิสระไม่ได
3: ้สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2561
0: คิดว่าคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากไหมคะ
4: ส่วนตัวผมก็คิดว่าบางทีผมก็ฟังแค่ไม่กี่ครั้งอาจจะไม่ได้เข้าใจเลย
0: ค่ะเช่นคำอะไรบ้างคะที่ได้ยินมาแล้ว
4: ที่ผมฟังมาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าการที่ทำให้เราไม่ยึดไม่เป็นอารมณ์ในหลายๆเรื่องมากเกินไปไม่ยึดถือแบบว่าเก็บมาคิดเก็บมาโกรธเก็บมาเศร้าอะไรประมาณนี้ครับเหมือนให้เราทำตัวเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอะไรประมาณนั้นครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะธรรมดาต่างคนก็ต่างคิดมีเรื่องอะไรเพื่อนฝูงก็คุยกันความเห็นต่างๆกันแต่ให้ทราบว่านะคะถ้าเราจะเข้าใจอะไรจริงๆเนี่ยเราต้องฟังคำแต่ละคำแล้วก็พิจารณาไตรตรองเช่นใช้คำว่าไม่ยึดถือกับยึดถือยึดถือมีจริงๆไหม
4: คิดว่าไม่มีครับผม
0: เราคิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราทุกวันนี้ยึดถือหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่คำเดียวแค่คำเดียวมันไม่กระจ่างเลยค่ะถ้าเราจะคิดเองแต่ถ้าเราจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำเราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกคำประมาทไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนก็ใคร่ที่จะมีที่พึ่งใช่ไหมคะเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรจะพึ่งยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนี่มันก็ย่ำแย่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วเราจะพึ่งอะไรแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าเราเกิดมาด้วยความไม่รู้อะไรเลย
4: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
4: ค
0: ือไม่รู้ว่าเราเป็นใครหรือเป็นอะไรมีแต่เราเกิดมาก็เราละแต่ไม่รู้เลยว่าเรานั่นแหละคืออะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมดค่ะทุกอย่างไม่เหลือเลยนะคะถึงที่สุดไม่ว่าตั้งแต่เกิดถึงตายแล้วก็ทุกวันที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ประจักษ์แจ้งทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครที่จะรู้อย่างนั้นถ้าได้ฟังแล้วนะคะก็จะรู้ได้แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยได้ยินอย่างนี้ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
4: ทุกอย่างก็เป็นธรรมะใช่ไหมเกิดขึ้นมีอยู่จริง
0: ถ้าไม่มีจริงเราจะพูดถึงทำไมเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แต่ละคำนี่ต้องไตร่ตรองธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันไม่มีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ไม่พอแล้วก็ไม่จบต้องหาอีกสิ่งที่มีจริงคืออะไรนี่คือการที่จะเข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จากไปถูกใครถามก็ไม่รู้ทั้งนั้นไม่สนใจทั้งนั้นแต่มันมีนี่คะเกิดมาเนี่ยมันมีหมดเลยทั้งโลกเนี่ยโน่นนี่นี่นั่นมีหมดและความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไม่มีจะเสียเวลาพูดถึงทำไมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะคืออะไรถ้ารู้ก็ต้องบอกได้เมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอะไรล่ะมีจริง
4: สิ่งของ
0: อะไรพูดมาเลยแต่ละอย่าง
4: เก้าอี้ครับ
0: ค่ะเก้าอี้มีจริงนะคะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เก้าอี้แหละครับว่ามีจริงค่ะเห็นไหมคะแค่เนี้ยสำหรับเราเนี่ยเก้าอี้มีจริงแต่พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้ว่าเก้าอี้มีจริงเหรอ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่รู้ว่าที่เราว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยคืออะไรที่เราว่าเป็นคนที่เราว่าเป็นวัดวาอารามที่เราว่าเป็นบ้านเรือนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงให้เราเห็นเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีไม่ใช่ไปทำขึ้นมาเลยนะคะแต่สิ่งที่มีนี่แหละคืออะไรเมื่อกี้นี้บอกว่าเก้าอี้มีจริงเพราะเห็นใช่ไหมคะ
4: ครับผม
0: เห็นเก้าอี้เก้าอี้เลยมีจริงนะคะเห็นมีจริงไหม
4: คิดว่ามีจริงจากการรับรู
0: ้เห็นมีจริงใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เห็นเก้าอี
4: ้ครับ
0: แต่ลองคิดดีๆสินะคะหลับตามีเก้าอี้ไหม
4: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเมื่อกี้ลืมตาบอกเห็นเก้าอี้
4: อะไรไม่เห็นแล้วครับ
0: ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นยังไงคะเรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่เห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
4: ก็ไม่มีเห็
0: นใช่ไหมคะแล้วเห็นสิ่งที่กระทบตาได้สิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่มีทางจะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเพราะไม่ได้กระทบตา
4: ครับ
0: แต่บอกว่าเห็นเก้าอี้เนี่ยหมายความต้องมีสิ่งที่กระทบตาแต่ตัวเก้าอี้ไม่ได้มากระทบตาแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉันเห็นอะไรแค่นี้แหละเราไม่รู้ละแล้วจะไปทำใจกันยังไงคะคะจะได้เห็นว่าเราไม่ได้ฟังคำที่ได้ยินแล้วก็คิดไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องว่าคืออะไรเพราะฉันตอนนี้เรากำลังเริ่มจะรู้ความจริงว่าเราเห็นมาตลอดเห็นเก้าอี้เห็นรถยนต์เห็นคนเห็นบ้านแต่เห็นน่ะมีจริงๆถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นคนตาบอดไม่เห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นเกิดขึ้นแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เพราะอะไรคะหลับตาแล้วไม่เห็นไม่มีอะไรมากระทบแต่พอลืมตาสิ่งต่างๆที่กำลังกระทบตาก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้ว่าคนไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมคะ จากการเพียงเห็นดอกบัวก็ไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะก็ไม่ใช่เก้าอี้นี่เป็นความจำแต่สิ่งที่ถูกเห็นปรากฏให้เห็นมีไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีอย่างหนึ่งในโลกเนี้ยนะคะที่ปรากฏให้เห็นว่ามีเมื่อลืมตาเพราะสิ่งนั้นกระทบตาได้เห็นไหมคะนี่เป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เห็นเป็นเราหรือเปล่า
4: เป็นตัวเราที่มอง
0: เมื่อกี้บอกว่าเห็นมีจริงเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ละคำไงคะแต่ละคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆกำลังเห็นจริงๆมีสิ่งที่ถูกเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะใช่ไหมเพราะมีจริงในภาษาไทยนะคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นคำภาษาบาลีค่ะภาษามัคคธีชาวเมืองนั้นเขาพูดกันแต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่มีจริงต้องเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นนะคะเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้คนกระทบตาไม่ได้โต๊ะเก้าอี้กระทบตาไม่ได้แต่มีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆลวงหลอกให้จำให้เชื่อว่ามีคนนั่งอยู่เยอะเลยจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แต่ไม่รู้ความจริงว่าที่ว่าคนน่ะคืออะไรทุกอย่างทุกสิ่งที่คืออะไรนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะว่าศาสนาไหนดีใช่ไหมคะคิดว่าศาสนาอื่นดีกว่าพระพุทธศาสนาก็บอกมาว่าดีตรงไหนแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าเทวดาพรหมก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะที่มีจริงได้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคำไม่ให้เชื่อทันทีนะฟังแล้วคิดแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าถูกไหมมีเห็นใช่ไหมแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นหลับตาแล้วไม่เห็นหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้สิ่งที่กระทบตามีจริงๆไหมคะ
4: จริงคร
0: ับ เห็นไหมคะเริ่มรับรองในความถูกต้องละเริ่มมีความคิดของตัวเองละว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังกระทบตาเนี่ยปรากฏหลากหลายมากสีต่างๆตัดกันกว้างยาวเหลี่ยมกลมทำให้จำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งว่าเป็นอะไรอย่างเห็นตาเนี่ยก็รู้จำไว้เห็นหูก็รู้ว่าไม่ใช่ตาเพราะรูปร่างสันฐานที่ปรากฏต่างกันก็เริ่มจำเหมือนเด็กเล็กๆเพิ่งเกิดนะรู้ไหมเห็นใครก็ไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมีแค่เห็นแต่พอชินเข้าเริ่มเห็นนิมิตรูปร่างสันฐานที่ต่างแล้วก็เริ่มจำแล้วก็เริ่มคิดว่าเป็นอะไรสามารถที่จะแยกได้พอได้ยินเสียงก็เหมือนกันค่ะเด็กเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะ
4: ค
0: แต่อยู่ไปค่อยๆชินของเสียงเนี่ยสามารถจะค่อยๆจับคำและความหมายได้จนกระทั่งพูดได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดได้จริงไหม
4: จริงคร
0: ับ จำมีจริงๆเป็นเราจำหรือว่าเป็นจำเท่านั้น
4: จำก็เป็นจำครับ
0: ค่ะจำเป็นเราได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจละที่จะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ชีวิตของเราเนี่ยนะคะผ่านไปเร็วเหมือนอะไรที่กลิ้งไปเร็วจี๋ตลอดเวลาไม่ยับยั้งที่จะให้รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทีละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็วมากเกิดดับนี่ค่ะเพิ่มความที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่มีนะคะซึ่งเกิดดับเร็วมากจากเพียงแค่ลืมตาเนี่ยเป็นคนตั้งหลายคนแต่ตั้งทีละหนึ่งนะแล้วก็หลากหลายด้วยและสภาพจำก็จำละเอียดไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่จำเป็นจำจะเป็นเราไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเห็นเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เห็นเป็นเห็
4: น
0: เกิดขึ้นเห็นจำเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่
0: เป็นจำได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นได้ยินใช่ไหมคะ
4: เป็นได้ยิน
0: คิดเป็นเห็นหรือเปล่า
4: คิดก็ไม่ใช่เห็น
0: ค่ะคิดก็ไม่ใช่เห็นคิดเป็นได้ยินหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นคิดเป็นเราหรือเปล่า
4: ก็ไม่ใช่ครับ
0: ก็คือคิด
4: คิดก็คือคิด
0: นี่ค่ะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของใดๆปรากฏเลยแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะเกิดขึ้นและไม่รู้นะคะและเร็วมากก็ยึดถือและจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเพราะฉะนั้นเป็นเราเกิดเป็นเขาเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นนกเป็นพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์เป็นทุกอย่างแต่ความจริงต้องเกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดออกจากกันด้วยการตรัสรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งนั้นเท่านั้นที่จำเป็นจำเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดชอบเป็นชอบแล้วก็หมดไปหมดไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจริงไม่มีเราแต่ว่าตอนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเรามั่นคงเลยออกมาจากบ้านรถติดเรื่อยก็ตามแต่เราหมดเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้สิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องจนสามารถรู้จริงอย่างนั้น
5: ดังนั้นนี่ครับก็ต้องค่อยๆฟังจนมั่นคงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงความเป็นจริงให้คนนั้นได้พิจารณาและเป็นปัญญาของตนไม่ได้บอกเพียงให้เชื่อแต่ลองฟังและพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าเห็นมีจริงไหม
4: ครับ
5: เห็นเป็นเห็นใช่ไหมเป็นเราเห็นหรือเปล่า
4: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ได้ยินได้ยินมีจริงใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเพราะว่าเสียงมากระทบหูจึงเป็นเหตุให้เกิดการได้ยินขึ้นถ้าไม่มีเสียงเลยเนี่ยจะได้ยินได้ไหม
4: ก็จะไม่ได้ยิน
5: ถ้าเสียงนั้นดับไปจิตที่ได้ยินเสียงนั้นจะตั้งอยู่ได้ไหม
4: ไม่ได้
5: ไม่ได้เพราะว่าได้ยินเกิดเพราะมีปัจจัยดังนั้นเนี่ยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่มีจริงเพียงแค่นี้ไม่พอก็ต้องกล่าวว่าอะไรที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจอย่างที่กล่าวถึงว่าใจคิดว่าทำใจได้แต่ว่ายังไม่รู้จักใจเลยก็คิดว่าทำใจได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยใจเกิดอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คิดใช่ไหมครับไม่ได้ทำใจแต่คิดเกิดแล้วใจก็เกิดแล้วทุกๆขณะแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่เมื่อไม่เข้าใจก็หลงคิดว่าเราทำได้นั่นคือยังไม่เข้าใจธรรมะเลยดังนั้นกว่าจะฟังพระธรรมนะครับค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับก็ค่อยๆฟังแล้วก็พิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจขณะที่เข้าใจนะครับก็สะสมความรู้เพิ่มขึ้น
4: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนละอย่างกันไม่ได้เป็นของกันและกันถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้สึก
0: ยังมีเราอยู่ใช่ไหม
4: ยังมีครับ
0: รู้สึกอะไรคะ
4: มีเห็นก็รู้สึกมีสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสเรา
0: ค่ะเรารู้สึกยังไงคะเวลาเห็นเฉยๆหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขนั่นคือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะ
4: ครับผม
0: ธรรมะแต่ละหนึ่งมีภาวะคือความเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนจึงใช้คำมีสภาวะคนไทยก็พูดว่าสภาพธรรมะไม่ได้หมายความว่าธรรมะลอยๆนะคะแต่ธรรมะนั้นมีภาวะเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเป็นภาวะหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลย
4: ครับผม
0: มีจริงๆนะคะค่ะเป็นสภาพที่รู้เพราะว่าโต๊ะเก้าอี้แข็งอ่อนเย็นร้อนไม่รู้แต่พอบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นกำลังเห็นน่ะเห็นทำอะไรก็เห็นว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นภาวะของเห็นก็คือรู้ว่ามีสิ่งนี้กำลังปรากฏสิ่งนี้มีในที่นี้โต๊ะเก้าอี้ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองประเภทนะคะรวมและทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องเป็นหนึ่งในสองคือเกิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย อย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่รู้แล้วก็ดับไปอย่างเห็นเนี่ยบอกว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะแสดงว่าเห็นรู้ใช่ไหมว่าเห็นอะไรถูกต้องไหมคะเนี่ยเห็นอะไรมีสิ่งที่เห็นกำลังเห็นจึงรู้ว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้เป็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วก็เป็นปัจจัยอาศัยทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งกระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็ชื่นชมสนใจค่ะว่าปฏิจจสมุปบาทะได้ยินแล้วเหมือนกับรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะหารู้ไหมว่าก็เดี๋ยวนี้นั่นแหละแต่ไม่รู้แต่ชอบชื่อใช่ไหมคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีตาจะเห็นได้ไหมก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตซึ่งลึกซึ้งค่ะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะทั้งหมดเป็นอนัตตาอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเนี่ยอัตตาทั้งนั้นเลยแต่อนัตตาไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่สามารถกระทบตาได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องตรงเรื่องละเอียดเรื่องเข้าใจถูกต้องนะคะเริ่มต้นจากธรรมะเป็นอนัตตาเห็นด้วยไหมคะถูกต้องหรือเปล่าค่ะไปทำใจได้ไหมทำธรรมะได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะ
6: ค่ะ
0: ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องไตรตรองเรื่องเข้าใจถ้ายังติดขัดอยู่ก็หมายความว่าเราจะไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะเห็นกำลังเห็นมีจริงไหมคะ
6: ค่ะ
0: ค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นเห็น
6: เป็นเห็นนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะเมื่อมีจริงๆก็เป็นธรรมะธรรมะจริงไม่ใช่เรา
6: ค่ะ
0: เห็นก็ต้องเป็นเห็นจะเป็นเราได้ยังไงก่อนเห็นไม่มีเห็นนอนหลับก็ไม่มีเห็นและเกิดเห็นและเห็นก็ดับไปและเราจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนี่นะคะไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นอย่างนั้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นจึงจะชื่อว่าไม่มีเราแต่สิ่งที่มีเป็นธรรมะมีจริงๆเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ไม่รีบร้อนเลยนะคะฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถ้าสงสัยก็ไตรตรองถูกผิดอย่างไรก็ค่อยๆพิจารณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยที่ใช้คำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้เพราะเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำได้แต่ตามปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเห็นคิดไม่ได
6: ้ค่ะ
0: เพราะขณะนั้นน่ะเกิดขึ้นเห็นแล้วจะไปคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหนึ่งละที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแต่ก็ต้องรู้นะคะว่าเห็นเนี่ยคือสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่รู้กับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งโลกกี่โลกก็ตามแต่ทั้งหมดมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรรู้ไม่ได้เลยแข็งกระทบแข็งก็ไม่รู้อะไรแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งทันทีที่กระทบแข็งไม่ใช่เรารู้ถ้าถามก่อนนี้นะคะแข็งมีมันก็มีเมื่อไหร่เมื่อกระทบพอเด็กกระทบแข็งเราก็ถามเด็กว่าแข็งหรืออ่อนเด็กก็อาจจะตอบได้ขนมบางอย่างก็อ่อนบางอย่างก็แข็งกรอบใช่ไหมฮะเด็กก็ตอบได้แต่ไม่รู้หรอกว่าขณะนั้นน่ะไม่มีใครเลยนอกจากมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้อ่อนหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหรือมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินไม่อย่างนั้นก็มีแต่ภูเขาต้นไม้ลำธารพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีธาตุรู้เลยแต่นี่มีธาตุรู้นะคะสิ่งต่างๆจึงปรากฏว่ามีอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีใครเห็นมีไหมเดี๋ยวนี
6: ้ไม่เห็นก็ไม่มี
0: ไม่เห็นก็ไม่มี
6: ค่ะ
0: ถูกต้องใครว่าผิดเห็นเมื่อไหร่จึงมีแต่เราไปจำว่ามีอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกทีก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ความจริงพระอาทิตย์ก็เกิดดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วต้องดับด้วยแต่คนอื่นไม่รู้ค่ะพระปัญญาของพระองค์ที่ทรงแสดงธรรมะให้เราฟังนะคะเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในฝ่าพระหัตถ์แต่พระปัญญาเหมือนใบไม้ในป่าแค่นี้ยังไม่รู้เลยจะไปเอาในป่ามาให้รู้ทำไมใช่ไหมคะแค่สองสามใบนี่ก็ต้องคิดไตร่ตรองจนกว่าจะเข้าใจจริงๆจึงจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะจริงแน่นอนเท่ากับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่มีจริง
5: ที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอรู้ไหมว่าพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไร
4: ศาสนาที่สอนความจริงของธรรมะทั้งหมดเลย
5: อะไรบ้างครับ
4: ก็สิ่งที่เรารู้สึกและเกิดขึ้นเป็นสภาพธรรมเราเรียกมันกันเอาเอง
5: ก็ยังมีเราใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ครับเพราะว่ายังไม่ได้มั่นคงที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่มีเราเลย
4: ครับ
5: เพราะว่าความยึดถือเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานดังนั้นเพิ่งเริ่มฟังว่าความเป็นจริงที่เป็นจริงๆอย่างที่กล่าวเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำทุกอย่างเกิดแล้วดับแล้วแม้ในขณะนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆเพียงฟังในขณะนี้สัญญาก็จำด้วยได้ยินคำว่าธรรมะสัญญาก็จำคำว่าธรรมะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอะไรดังนั้นการศึกษานะครับต้องตั้งต้นแล้วก็มั่นคงว่าความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยมีจริงแน่ๆแต่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าอย่างก่อนที่มาเนี่ยครับก็ยังมีเห็นใช่ไหมครับเพราะเห็นหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: แต่เข้าใจเห็นไหมแต่พอฟังว่าเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆเป็นธาตุรู้อะไรรู้สิ่งที่ถูกเห็นจากเห็นที่ไม่เคยเข้าใจแล้วเมื่อฟังธรรมะเริ่มเข้าใจเห็นขึ้นบ้างไหมครับ
4: ครับผม
5: ครับความเข้าใจนี้มีเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับเกิดแล้วเพราะได้ฟังคำเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้จะเข้าใจเห็นได้ไหม
4: ไม
5: ่ก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถจะเข้าใจเห็นได้นี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: พุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกที่เราอยู่ที่เราเข้าใจเป็นโลกที่เราเข้าใจผิดเห็นผิดเพราะไม่ได้ฟังธรรมะพระเจ้าแต่เมื่อได้ฟังธรรมะของพระองค์พระองค์ได้ตรัสว่าโลกในวินัยของพระยาเจ้านี่คืออย่างไรฮะต่างจากโลกที่เราเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นประเทศชาติเนี่ยอย่างไรฮะ
0: ค่ะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเพราะก่อนนี้ก็เข้าใจอย่างคุณนิรันดร์ที่พูดใช่ไหมคะว่าเนี่ยเราอยู่ในโลกใบใหญ่มีคนมีอะไรเยอะแต่ว่านะคะความจริงก็คือว่าสิ่งที่เราว่ามีมากๆเนี่ยต้องเกิดใช่ไหมแล้วก็เกิดพร้อมกันเร็วด้วยจึงปรากฏว่ามีเยอะถ้าเกิดเพียงหนึ่งก็มีหนึ่งเกิดเพียงสองก็มีสองแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายอุตุความเย็นความร้อนวัชพืชต่างๆเนี่ยก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโลกในความหมายที่แท้จริงก็คือว่าสิ่งที่เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโลกเพราะฉะนั้นเกิดเนี่ยหนึ่งเดียวที่เกิดก็เป็นโลกเพราะว่าโลกแยกออกไปแล้วก็เหลือทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อรวมกันก็เป็นโลกใบใหญ่กว้างใหญ่แต่พอไม่รวมกันหนึ่งที่เกิดนั่นแหละโลกละแต่พอรวมกันมากๆก็โอ้โลกนี่ใหญ่จังเลยใช่ไหมคะแต่โลกเล็กๆก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิด
7: โลกแต่ละหนึ่งคืออย่างไรครับ
0: เห็นหนึ่งได้ยินหนึ่ง
7: คือเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละทาง
0: ค่ะเราไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรวมกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกออกได้อย่างเวลานี้ถ้าเราเห็นเป็นดอกบัวดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยนะฮะเป็นแล้วใช่ไหมคะดอกกุหลาบ
7: เป็นแล้วครับ
0: แยกได้ไหมเอาดอกกุหลาบไปสับให้ละเอียดเลยไหนและดอกกุหลาบแต่พอมารวมกันเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดดับเนี่ยไม่มีใครรู้เมื่อรวมกันต่อเมื่อไหร่หนึ่งปรากฏเมื่อนั้นจึงรู้ว่าหนึ่งนั่นแหละดับ พราะฉะนั้นความหมายของโลกก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นโลกทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักโลกละเอียดกว่าโลกใบใหญ่ใช่ไหมคะมีคนเยอะแยะแต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีโลกเลยแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกิดเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งนั่นแหละเป็นโลกหนึ่งหนึ่งซึ่งเกิดละปรากฏรวมกันเป็นโลกเหมือนปรากฏเป็นดอกไม้เหมือนปรากฏเป็นโต๊ะเหมือนปรากฏเป็นเก้าอี้ทั้งหมดแต่ว่าความจริงคือต้องมีสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นรูปที่ละเอียดมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่ารูปทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เราเห็นว่ายั่งยืนใหญ่โตเนี่ยนะคะแยกออกไปแล้วให้ละเอียดที่สุดก็ยังมีรูปรวมกัน8รูปนี่คือพระปัญญาคุณ8รูปนี้แยกจากกันไม่ได้เลยแต่เป็นรูปแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดรวมกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดรวมกันเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแยกกันไม่ออกแต่ว่าในนี้มีกี่หนึ่งแค่นี้ตั้งหลายหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนั่นเกิดและดับเพราะฉะนั้นโลกไม่ว่าจะในความหมายใดทั้งสิ้นนะคะคือสิ่งที่เกิดและดับ
7: พระเจ้าทรงแสดงตัดโลกในตัวในของปริยัติเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรฮะให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างไร
0: ค่ะมีคุณนิรันดร์หรือเปล่าม
7: ีครับ
0: แล้วความจริงมีหรือเปล่า
7: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะพระเจ้าก็เข้าใจว่ามีแต่
0: ก่อนฟังรู้ความจริงหรือเปล่า
7: ไม่รู้ความจริง
0: ฟังแล้วเข้าใจความจริงหรือเปล่า
7: เข้าใจแค่ขั้นการฟัง
0: ค่ะว่ามีคุณนิรันดร์ไหม
7: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉันก็เริ่มค่อยๆรู้ในขั้นฟังแต่สิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งที่จริงเพราะฉันความจริงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความรู้ขั้นฟังจะนำไปสู่การสามารถประจักษ์แจ้งทีละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะจริงแต่เวลานี้ถูกปกปิดไว้ใช่ไหมคะขณะนี้ถ้ามีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่มีใครเลยมีแต่สิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นเองจะค่อยๆ คลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีละน้อยเมื่อมั่นคงขึ้นนะคะจนเพียงสิ่งเดียวปรากฏให้เข้าใจสิ่งอื่นจะไม่ปรากฏเลยเพราะฉันก็รู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีเราไหมหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังนะคะเป็นสิ่งซึ่งเริ่มเข้าใจในขั้นการฟังที่ใช้คำว่าปริยัตติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังรอบรู้คือได้ยินเมื่อไหร่เข้าใจไม่หลงผิดใช่ไหมคะได้ยินคำว่าโลกชาวโลกเขาพูดเรื่องโลกนั้นโลกนี้ไปโลกพระจันทร์ไปแล้วเราก็รู้แท้ที่จริงถ้าไม่มีอะไรเกิดจะเป็นโลกได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแต่ละหนึ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นภาวะความจริงก็คือว่าเกิดดับได้ยินคำว่าโลกุตระพ้นจากโลกพ้นจากการเกิดดับเป็นธรรมะที่มีจริงเพราะดับปัจจัยที่จะให้เกิดจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้ภาวะนั้นคือนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินแล้วอยากไปนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็จะไปละใช่ไหมคะนั่นก็คือผิดค่ะไม่ได้มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ไม่รู้ไม่ใช่ให้หลงเหมือนเดิมแต่ให้มีความเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเนี่ยไตรตรองจนมั่นคงจึงรอบรู้ในปริยัติไม่ไปสำนักปฏิบัติไม่ทำอะไรเพราะเหตุว่ามีแล้วนี่เดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญานะคะคือมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นไม่ได้ไปทำไม่มีเราไม่มีใครแต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น
7: ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะของพระองค์ที่ตัดเรื่องโลกเนี่ยเราก็จะเข้าใจผิดๆตามที่เราเข้าใจกันมาว่าโลกคือเก้าอี้คือสัตว์บุคคล
0: ค
7: ือโลกนั้นโลกนี้คนนั้นคนน
0: ี้อยู่ในความมืดในสังสารวัฏมานานแสนนานไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตาจะไปปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้เพราะฉะนั้นในบรรดารูปคือสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะมีจริงๆมีสภาวะคือลักษณะของตนว่าแข็งบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างที่เกิดของจิตบ้างอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่สภาพรู้ก็ต้องไม่ใช่สภาพรู้ใ จะรู้ไม่ได้เลยและในบรรดารูปทั้งหมดนะคะที่ไหนก็ตามแต่ใช้คำว่าทั้งหมดมีรูปเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นรูปหนึ่งในบรรดารูปอื่นๆซึ่งมีแต่ไม่ปรากฏพระอย่างแข็งเนี่ยค่ะหลับตาแข็งก็ยังปรากฏได้หลับตาเสียงก็ยังปรากฏได้หลับตากลิ่นก็ยังปรากฏได้แต่ลืมตามีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏว่าสิ่งนี้มีแน่นอนแต่ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนนะคะเป็นเพียงรูปที่เกิดกระทบตาแล้วดับแต่กระทบบ่อยๆค่ะจนกระทั่งจำสีสันวรรณะมั่นคงและเกิดมาเป็นคนเป็นเก้าอี้เป็นรถยนต์เป็นบ้านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในโลกของความจำ
7: ถ้าเราค่อยๆได้ฟังความจริงจากพระพุทธศาสนาเจ้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆ คลายความเห็นผิดที่เคยยึดถือโลกตามความเข้าใจที่ผิดๆมา
0: เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังและรู้ความจริงคือสาวกมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมอบรมเจริญปัญญาละคลายกิเลสค่อยๆเข้าใจความจริงตามลำดับจนประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสาวกคือผู้ฟังธรรมของพระองค
7: ์ที่พระองค์ทรงแสดงว่าธรรมะในแต่ละหนึ่งนั้นก็ละเอียดมากเกินเพราะว่ามีหลายหนึ่งหลายหนึ่งมากกว่าที่จะเข้าใจในแต่ละหนึ่งนี้ก็ต้องใช้เวลานับไม่ถ้วน
0: ค่ะไม่ใช่นับชาตินะคะไม่ใช่นับวันนับเดือนนับปีหลายกับถ้าอ่านประวัติของสาวกแต่ละท่านนะคะแสนกับก็มีท่านพระสารีบุตรหนึ่งอาสงไขยแสนกับและกับหนึ่งไม่ต้องพูดค่ะกับหนึ่งก็คือโลกแตกหมดละแล้วค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังเลยมืดสนิทคนที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจคนที่ฟังมานานไตร่ตรองละเอียดก็เข้าใจมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะใครจะรู้เร็วจะรู้ช้าแล้วแต่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาบอกค่ะว่าเนี่ยจะรู้ละจะรู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหรือรู้มากแค่ไหนคนต่างหากที่รู้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครบอกใครจะมารู้ใจของใครใครจะมารู้ความเข้าใจของใครคนที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะคะบางคนก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนก็ยังไม่ได้รู้อย่างนั้นแล้วแต่การสะสมบางคนก็ถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งใดที่ยังไม่เกิดนะคะใครรู้บ้างต่อจากขณะนี้จะเป็นอะไรจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นเห็นหรือจะเป็นอะไรทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพื่อละคลายความยึดมั่นที่เราใช้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะยึดมั่นว่ามีเรายึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกไม้เป็นต้นเก้าอี้เป็นต้นคุณแต๋วชอบอะไรคะ
8: ชอบออกกายชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสะสมมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคนตั้งเยอะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะคนหนึ่งดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งทำครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันตามการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นจะไปฟื้นอัธยาศัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่อให้ฟังสักเท่าไหร่ด้วยกันนะคะนั่งฟังด้วยกันเนี่ยทำไมบางคนสนใจมากเป็นสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยแต่บางคนฟังแล้วก็เฉยๆอ่ะนะก็อย่างเงี้ยก็ใช่อ่ะไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้เลยทั้งสิ้นจนกว่านะคะเรามีความอดทนพอที่จะรู้ว่าคนเนี้ยขณะเนี้ยยังไม่ได้สนใจอย่าไปฝืนเพราะตอนนี้ต่อให้ฟัง10ครั้ง100ครั้งที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็ไม่ได้สนใจต่อเมื่อไรมีความสนใจเขามาเองแล้วเขาจะขอมาด้วยแล้วเขาจะบอกด้วยแล้วเขาจะถามด้วยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะทำให้คุณแต๋วเนี่ยรู้สึกว่ามีสิ่งซึ่งหายากมากในโลกในชีวิตของทุกคนก็คือความเข้าใจแต่บางคนเขาก็บอกเขาเกิดมาเขาไม่ต้องการเข้าใจอะไรเลยค่ะแค่เกิดมาสุขพอแล้วเขาบอกอย่างนั้นเลยค่ะพอจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาให้อีกพอแล้วอย่างนั้นก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณแต๋วจะได้ฟังสักคำหนึ่งนะคะจากความหวังดีของเพื่อนที่ทำไมถึงชวนบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ คุณแต๋วเนี่ยได้เข้าใจโดยที่คุณตู่เนี่ยอดทนมากที่จะไม่ลืมชวนคุณแต๋วเริ่มเห็นความหวังดีของคุณตู่ไหมต้องมีอะไรดีที่คุณตู่เนี่ยอยากจะให้คุณแต๋วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตู่จะให้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ร้ายค่ะแต่เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้เลยในความคิดและความเข้าใจของคนที่รู้แล้วนะคะแล้วไม่ยากค่ะเพียงแค่ฟังแต่ไม่ใช่ให้นั่งฟังเฉยๆหรือว่าไม่ใช่ให้นั่งฟังแล้วก็แค่ชอบฟังแล้วก็ทิ้งเลยพอลุกขึ้นก็หมดละไปไหนหมดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยใหม่ไหมแล้วอย่าลืมว่าในชาติหนึ่งเนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าใจไหมโอกาสได้ยินเนี่ยมีแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าใจจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเห็นประโยชน์ขึ้นเนี่ยมีหรือยังหรือมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความสนใจของคุณแต๋วแต่มีความหวังดีนะคะแม้แต่คุณตู่ก็ไม่ได้เลิกละที่จะชวนคุณแต๋วแต่ก็ไม่คาดคั้นว่าคุณแต๋วจะต้องรู้จักคำว่าธรรมะนะมาวันนี้ธรรมะคืออะไรไหนฟังมาแล้วลองตอบสิจะเบื่อมากเลยค่ะมาให้ตอบมาให้พูดมาให้ถามก็แค่มาฟังก็ดีแล้วล่ะใช่ไหมคะแค่มาฟังก็ดีสำหรับวันนี้แต่ว่าต่อไปใครจะรู้ใช่ไหมคะว่าฟังแล้วยังเข้าใจขึ้นอีกทีละน้อยโดยไม่ต้องฝืนหรือไม่ต้องพยายามไปคิดว่าเขาอยากให้ฟังเขาจะต้องฟังแต่เริ่มเห็นประโยชน์ไหมว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องที่คุณแต๋วจะไม่ได้ฟังที่วัดที่สโมสรที่ออกกำลังที่โรงหนังโรงละครที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่ดูซิมีใครก็ไม่ไปไหนหรอกมานั่งฟังคุยกันก็ได้แต่พูดฟังกันนะคะแล้วฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องสิ่งซึ่งเป็นจริงซึ่งเป็นชีวิตของคุณแต๋วเองชีวิตแน่ๆที่ไม่เคยรู้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยน่าอัศจรรย์ที่ไม่รู้เลยคุณแต๋วรู้ไหมคะว่าขณะนี้จิตคืออะไรมีจิตก็ไม่รู้เกิดมานี้ไม่รู้เลยเป็นเรานะคะเกิดแล้วก็เป็นเราตายแต่หารู้ไหมว่าที่ว่าเราตายเนี่ยอะไรตายขณะนี้มีเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นจิตก็แล้วแต่นะคะมีไปเถอะเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดถึงเวลาก็ไม่มีที่จะเป็นคนนี้อีกต่อไปได้ใครเป็นคนทำให้เป็นอย่างนั้นได้ใครเป็นคนมาทำให้เราตายได้ไหมคะเราอาจจะเคยคิดว่าเข้ามาฆ่าเราแต่ถ้าไม่ถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไม่ตายค่ะต่อให้เขาพยายามฆ่ายังไงก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยให้รู้ว่าอยู่ในโลกนี้เกิดมาเนี่ยเป็นอย่างนี้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะจากโลกนี้ไปจะไม่มีการออกกำลังจะไม่มีคุณแต๋วจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คนที่ฟังธรรมะก็ไม่รู้คนไม่ฟังธรรมะก็ไม่รู้เพราะว่าความจริงก็คือว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นใครจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะเมื่อเกิดแล้วจึงรู้ถ้าไม่เกิดจะไม่มีทางรู้เลยแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้คุณแต๋วเข้าใจคำว่าธรรมะด้วยนะคะฟังไหนๆมาเป็นเพื่อนคุณตู่คุณตู่ฟังก็ฟังไปจนกว่าคำหนึ่งคำใดเนี่ยจะสะกิดใจแล้วรู้ว่าเอ๊ะทำไมประโยชน์อะไรที่จะต้องฟังเรื่องตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักตัวเราเองเลยคุณตู่เนี่ยบอกว่าคุณแต๋วเป็นคนดีมาก

0: ก็ยังไม่รู้จักดี
1: ก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามีทางที่คุณแต๋วจะรู้จักตัวเองยิ่งกว่านี้ถ้าคิดว่านะคะการรู้จักตัวเองเนี่ยดีกว่าการรู้จักคนอื่นเพราะแม้ตัวเราเองเรายังไม่รู้จักเลยแล้วเราจะไปรู้จักคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะรู้จักตัวเองก่อนเมื่อไหร่จะรู้จักคนอื่นขึ้นเท่านั้นคุณแต๋วเคยโกรธไหม
0: เคยค่ะ
1: ค่ะคุณตู่เคยไหม
2: หนูโกรธบ่อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโกรธเป็นคุณแต๋วหรือโกรธเป็นคุณตู
2: ่สำหรับหนูศึกษามาได้เข้าใจค่ะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าโกรธเป็นโกรธค่ะท่านอาจารย์แต่เมื่อก่อนนี้เป็นหนูโกรธแต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็ดับไปค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
1: ค่ะโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็ดับไปถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองเมื่อทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเกิดแล้วไปคิดว่าเป็นเราต่างหากถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีการที่จะคิดว่าเป็นเราอย่างก่อนฟังธรรมะถ้าโกรธไม่เกิดก็ไม่คิดว่าเราโกรธแต่พอโกรธเกิดก็เราโกรธแต่พอฟังธรรมะแล้วโกรธก็เป็นโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธของคุณแต๋วหรือความโกรธของคุณตู่โกรธก็คือโกรธเรื่องที่โกรธนั้นคนละเรื่องแต่ลักษณะที่โกรธเนี่ยเป็นโกรธเป็นอื่นไม่ได้เลยแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกขณะไม่ยั่งยืนแม้ยังไม่จากโลกนี้ไปนะคะแต่ทุกขณะก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไป
3: หนูดีใจที่เพื่อนมาเนี่ยแล้วอยากจะให้เขาได้สิ่งดีๆไปในสิ่งที่เขายังไม่รู้อะค่ะอาจารย์
1: ความหวังดีนี่เป็นทุกข์ไหมคะ
2: ถ้าความหวังดีต้องไม่เป็นทุกข์ค่ะ
1: และเวลาที่ไม่เป็นอย่างที่หวังทุกข์ไหม
2: ทุกข์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เหมือนธาตุแต่ละธาตุเนี่ยค่ะเปลี่ยนโกรธให้เป็นเมตตาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนี่ยนะคะหลากหลายมากแต่ความหวังดีของเราเนี่ยเป็นความหวังดีที่ไม่ได้ต้องการผลอะไรไม่ใช่ว่าหวังดีแล้วอยากให้ดีอย่างที่เราหวังให้เป็นผลขึ้นมานะคะหวังดีคือให้เขาได้เข้าใจแต่เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็เรื่องของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเราติดตามไปว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นสักทีหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับเราคิดจะบังคับบัญชาพยายามที่จะให้เกิดขึ้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าเพียงแค่ปัจจัยให้ได้ฟังเนี่ยแล้วแต่อัธยาศัยธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ารู้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็หมายความพ้นจากการยึดมั่นได้จริงๆแต่ถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะฟังไปค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดปัญญาก็จะนำไปสู่ขณะนั้น
2: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจความไม่ใช่เราเนี่ยนะคะทีนี้ตรงนั้นนะคะก็ค่อยๆเกื้อกูลความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
1: ค่ะปัญญาทำหน้าที่ของปัญญา
2: ค่ะ
1: เร่งรัดเอาตัวเราไปทำหน้าที่พยายามไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏไม่ใช่ไปทำอะไร
4: ท่านอาจารย์ครับธรรมะประการหนึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็คือความไม่ประมาทครับท่านอาจารย์ดังนั้นในระหว่างของการที่ต้องท่องเที่ยวแล้วก็มีความไม่ประมาทที่จะเจริญปัญญาด้วยครับท่านอาจารย
1: ์ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไม่ประมาทโดยการรีบร้อนไปพยายามที่จะอ่านมากๆหรือว่าทำอะไรมากๆเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องละเอียดมากนะคะลวงได้พอได้ยินอย่างนี้ก็รีบเลยไปโน่นมานี่ทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะได้เข้าใจแต่ว่าไม่ประมาทที่นี่ก็คือว่าไม่ประมาทที่จะรู้ว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะดับกิเลสได้และก็ธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่มีความเข้าใจว่าไม่ประมาทคนนั้นก็ฟังธรรมะโดยที่ว่าขณะใดที่ฟังก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะคือไม่ประมาทที่เกิดแล้วแต่ขณะ

0: ไหนไม่ฟังก็รู้ว่าช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ยังไม่ถึงวาระที่จะฟังธรรมะแต่ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจอันนี้จะค่อยๆนำไปสู่ทุกสถานการณ์แม้ว่าเราอาจจะกำลังดูละครฟังเพลงแต่ธรรมะขณะนั้นก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะกว่าจะรู้ว่าขณะใดทำไปด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความไม่มั่นคงในความไม่ประมาทแม้แต่คำว่าไม่ประมาทก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
1: กับเรียนท่านอาจารย์ครับในชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่ามีสิ่งที่เป็นสาระที่ต้องทำต่างๆมากมายแล้วก็คิดว่าชีวิตก็มีความสุขต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้มีความเข้าใจความจริงเนี่ยชีวิตที่เราคิดว่ามีสาระเนี่ยชีวิตนั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็มีความเห็นถูกก็มีไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เรานี่สำคัญที่สุด
1: ถ้าไม่เข้าใจมีความมั่นคงนี้เกิดมาก็เหมือนกับว่าแค่มีความสุขแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องจากกับสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถือว่าเป็นบุคคลที่เรารักสิ่งของที่เรารักต่างๆดูเหมือนว่าขณะที่มันมีอยู่เราคิดว่ามันเป็นแก่นสารเป็นสิ่งที่ควรผูกพันควรยึดแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าต้องจากกันไป
0: เพราะฉะนั้นคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยกว่าเราจะมั่นคงเห็นไหมคะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นเพราะแค่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วขณะนี้มีจิตกำลังเกิดดับไม่ปรากฏตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสองขณะนั้นไม่ปรากฏไม่ต้องหวั่นกลัวหรือหวั่นไหวอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับไปโดยไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจุติจิตเกิดและดับไปปฏิสนธิจิตเกิดก็เหมือนขณะนี้ที่จิตเกิดดับไม่ได้ปรากฏแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือขณะนี้นะคะความเข้าใจธรรมะน้อยหรือมาก
1: น้อยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ไหมว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรเท่ากับความเข้าใจที่จะติดตามไปเพราะจะจากโลกนี้วันนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมไม่ฟังธรรมะเหมือนเดิมหรือว่ารู้ว่านะคะถ้าได้มีโอกาสฟังแล้วเนี่ยความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือว่าขณะใดก็ตามนะคะธรรมะเกิดขึ้นคือฟังหมายความว่าผู้นั้นเห็นประโยชน์ของธรรมะ
1: เชื่อใจการฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและมีค่าที่สุดในชีวิตมากกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีค่าต่างๆทรัพย์สินบุคคลต่างๆเห็นได้ครับผม
0: ค่ะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะทรัพย์สินมากมายมหาศาลเอาไปได้ไหม
1: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: แม้แต่ร่างกายที่มีเดี๋ยวนี้เอาไปได้ไหม
1: ก็ไม่ได้อีก
0: ค่ะแต่บุญและบาปความดีและความชั่วที่ทำไว้สะสมอยู่ในจิตจะติดตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมอกุศลไว้มากก็ตามไปมากท่านพระเทวทัตคิดได้ยังไงถ้าไม่สะสมมาที่จะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีการกระทำที่คาดไม่ถึงเลยค่ะว่าใครจะทำอย่างนั้นได้ฆ่าด้วยวิธีต่างๆนะคะตั้งแต่ให้คนไปจ้างนายขมังธนูไปยิงไม่สำเร็จช้างเมามันไม่สำเร็จจนในที่สุดต้องถึงกับลงมือเองเนี่ยทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นความที่ไม่ดีอกุศลไม่เพียงเล็กน้อยเนี่ยประมาทไม่ได้เลยใครจะรู้ว่าจะไม่คิดอย่างนั้นบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสะสมมาก็ปรุงแต่งจนกระทั่งมีความคิดซึ่งคิดไม่ถึงว่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี่ค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะก็เข้าใจดีกว่าที่จะไม่เข้าใจเพราะอีกกี่ชาติจะได้ฟังเหมือนชาติเนี้ยฟังแล้วไม่ได้ว่าเข้าใจทันทีต้องพิจารณาจนกระทั่งรู้จริงๆว่าไม่มีเราที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเราแต่เหมือนเป็นเราตลอดชีวิตแล้วหายไปไหนทุกชาติเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจอีกพระชาติหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินและชาติที่เป็นคนเห็นใจหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็แสดงอยู่ชัดเจนว่าสิ่งที่มีวันนี้และเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยฟังแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีเราเริ่มต้น ของความเข้าใจความถูกต้องจริงๆคือเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยบังคับบัญชาไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับแค่นั้นเองอยากให้เกิดซะย่ำแย่นะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำพูดนี้ค่ะฟังไว้จนถึงชาติที่ประจักษ์จริงๆว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเมื่อนั้นเนี่ยมั่นคง
1: จริงๆท่านอาจารย์บอกว่าจุดประสงค์การฟังเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเข้าใจความจริง
0: ถูกต้อง
1: เท่านั้นเอง
0: เท่านั้น
1: แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่รู้อีกกี่ชาติแสนชาติที่จะฟังเพื่อจะเข้าใจความจริง
0: ก็สะสมเหมือนเราเรียนหนังสือค่ะทีละตัว
1: เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่จริงมาตลอด
0: อยู่ในโลกของความไม่รู้มืดสนิทถ้าจุติจิตเกิดเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีคุณนิรันดร์ต้องคอยจนถึงวันนั้นไหมหรือว่าแม้ขณะนี้ก็ไม่มีคุณนิรันดร
1: ์มั่นคงว่าไม่มีเรา
0: แน่นอนมีแต่ธรรมะไงคะแข็งก็ธรรมะอ่ะตรงนี้ก็ธรรมะเห็นก็ธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดค่อยๆฟังอีกขาดการฟังไม่ได้เลยค่ะเพราะเราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวเองแต่คำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนปาฏิหาริย์มีพลังเตชะสามารถที่จะค่อยๆละความไม่รู้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจก็ยิ่งละความไม่รู
1: ้จุดประสงค์เดียวของการที่จะมีชีวิตอยู่คือมีชีวิตเพื่อปัญญาปรากฏ
0: ค่ะแน่นอนค่ะนั่นสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของปัญญา
1: เมื่อปัญญาเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าก็จะเห็นโทษของความไม่ดีและเห็นประโยชน์ของความดีด้วยเป็นผู้ไม่ประมาทในการ
0: เพราะปัญญาตรงเลยค่ะอะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกและความตรงและความเข้าใจถูกจะนำไปในทางที่ผิดได้ยังไง
1: ถ้าก่อนที่เราจะตายแล้วเราก็จะประพฤติชั่วประพฤติทุจริตต่างๆเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้เห็นประโยชน์ของความดีแล้วก็เหมือนกับทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะเข้าใจธรรมะถึงจะละได้จะเป็นคนดีสักเท่าไหร่ก็ละความไม่รู้ละความเป็นตัวตนไม่ได
1: ้ต้องอาศัยความเข้าใจพระธรรมว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วก็ตรงด้วยไม่ใช่จำและท่องเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าบารมีเข้าใจเลยใช่ไหมคะขันติบารมีเนี่ยขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับผู้ที่สะสมความเห็นที่ถูกต้องนะคะสามารถประจักษ์ในขณะนี้เลยเพราะเป็นความจริงเพราะค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งแยกขาดจากกันไม่ได้รวมกันเวลานี้เป็นคนแต่เห็นมีสิ่งที่แค่ปรากฏไม่มีคนเลยและสีสันวนาที่ปรากฏก็อยู่ตรงมหาภูตรูปที่อ่อนที่แข็งถ้าไม่มีรูปอ่อนหรือแข็งจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วก็เกิดดับด้วยตลอดเวลาจึงไม่ต้องรออันไหนเลยแล้วแต่พร้อมเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ข้างหน้าใช่ไหมคะว่าจะพร้อมวันไหน
2: ดังนั้นนี่ครับปัญญานี่ครับเป็นสิ่งที่ต้องอบรมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจู่ๆใครจะหยิบยื่นให้ใครได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาดังนั้นค่อยๆเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่างสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อีกไกลมากเลยนะครับกว่าที่ปัญญารวมถึงบารมีต่างๆด้วยจะค่อยๆเจริญขึ้นครับเหมือนทุกท่านในที่นี้นะครับที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จากการฟังธรรมะจากที่เคยเข้าใจว่าเราทำใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าค่อยๆเข้าใจครับว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะหลงอยู่นั่นแหละครับว่าเราสามารถทำใจได้แต่ว่าใจเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใจที่ประกอบกับความไม่รู้กับใจที่ประกอบด้วยความรู้เนี่ยต่างกันขณะที่เข้าใจเนี่ยมีใจใหม่แน่ต่างกับใจก่อนที่ประกอบด้วยความไม่รู้แต่ว่าความรู้ที่เกิดเนี่ยครับมากน้อยแค่ไหนเจริญขึ้นได้แต่ต้องมีเหตุดังนั้นการฟังธรรมะในแต่ละครั้งนะครับก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งแต่ว่าบุคคลที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังไหมมากน้อยแค่ไหนหรือจะมั่นคงขึ้นเพียงเท่าไหร่นะครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ เหตุอะไรครับที่จะไม่อะไรในความเป็นเราครับเพราะว่าขณะเนี้ยไม่เห็นเลยว่าจะอะไรในความเป็นเรานะฮะแต่ว่าในขณะที่ก่อนจะตายเนี่ยขณะนั้นเห็นชัดๆเลยว่าอะไรในความเป็นเรา
0: ค่ะแล้วจะรู้เมื่อไหร่นะคะว่าจะตายตอนจะตายคิดว่าจะอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ตายได้อะไรหรือเปล่าตายเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะเห็นแล้วตายก็ได้ได้ยินแล้วตายก็ได้คิดแล้วตายก็ได้ใครจะรู้จิตหนึ่งขณะเกิดทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะใครรู้เดี๋ยวนี้ตั้งกี่ขณะแล้วเพราะฉะนั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมถึงเวลาที่จะสิ้นสุดการที่จะให้เป็นบุคคลนี้นะคะหมดกรรมที่จะทำให้เป็นคนนี้แล้วจะเป็นคนนี้ได้ต่อไปยังไงได้ที่อยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะกรรมยังทำให้เป็นคนนี้อยู่ถึงเวลาที่กรรมไม่ทำให้เป็นคนนี้จะเป็นคนนี้ต่อไปไม่ได้หมดกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยค่ะเราคิดว่าเราจะตายตอนคิดไม่ตายแต่คิดแล้วตายได้เห็นแล้วตายได้ตายเร็วมากไม่มีใครรู้เลยแล้วจะไปอะไรตอนไหนอะอะไรตอนนี้สิคะคุณนิรันดร์คะเอาดอกไม้นี้ไปทิ้งไหม
1: ไม่ครับ
0: เห็นไหม
1: อยู่แล้ว
0: อะไรไหมเพราะฉันยังไม่ได้รู้จักอะไรเลยแต่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะที่จะให้รู้ก็เอาดอกไม้นี้ไปทิ้งไหมไม
1: ่ก็สวยดี
0: ค่ะเอาผ้านั้นไปทิ้งไหม
1: ไม่ก็สวยดีอยู่
0: ก็เอาหมวกนั้นไปทิ้งไหม
1: ก็สวยนะคร
0: ับ อะไรทั้งนั้นความติดข้องความต้องการเยื่อใยที่เหนียวมากเลยนะคะบางสักเท่าไหร่ก็เหนียวเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะอะไรทั้งวันอะไรตลอดเวลาก็ไม่ได้รู้ด้วยนะคะอะไรที่สำคัญที่สุดคือความเป็นเราใช่ไหมคะดอกไม้นี่เอาไปทิ้งเอาไปเผาได้แต่เราตรงนี้อย่านะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เลยเห็นไหมคะเพราะฉันหลงยึดถือเพียงสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันเลยทางตาสีคล้ายๆกันหมดเลยแข็งก็เหมือนกันหมดแต่ตรงนี้ทำไมเป็นเราล่ะเห็นไหมคะเพราะไม่รู้และความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะความเป็นเรามีสามอย่างความเป็นเราด้วยความเข้าใจผิดตราบใดที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดและดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะผู้ฟังที่มีปัญญามีบารมีที่สะสมมาแล้วนะคะประจักษ์แจ้งความจริงจึงเป็นอริยสาวกไม่อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพยานตรัสรู้เพียงองค์เดียวแต่เมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันขณะที่ฟังพระธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะรู้แล้วเป็นสาวกคนแรกที่รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้ได้นะคะมิฉะนั้นถ้าพระองค์รู้ได้เพียงพระองค์เดียวเนี่ยจะเป็นความจริงเหรอแค่คนเดียวรู้ได้แต่ว่าความจริงนี้ต้องรู้ได้แต่ต้องด้วยปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนะคะแต่ละพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเห็นไหมคะต่างกันละขณะนี้เราฟังธรรมะเพื่อเราเข้าใจใช่ไหมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะความจริงแท้ๆของสิ่งที่มีนี่คืออะไรสิ่งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีต้องเกิดขึ้นแต่เราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยอาศัยอะไรเกิดเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งซึ่งปรุงแต่งทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและกว่าจะรู้ได้นะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมากกว่าที่ใครจะคิดได้เลยว่าปัญญาที่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงกับเราเนี่ยความจริงมากกว่านั้นเท่าไหร่แต่เท่าที่เราสัตว์โลกสามารถที่จะฟังเข้าใจได้ก็ทรงแสดงตามกำลังของสัตว์โลกที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาของท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เทียมเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยปัญญาของเราที่กำลังฟังเท่าพระสารีบุตรไหมค่ะอย่าได้คิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าฟังเป็นสาวกได้ยินได้ฟังเป็นบารมี เป็นสาวกโพธิสัตว์ถ้าเห็นว่าคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำจริงนะคะไม่มีใครสามารถจะเปิดเผยความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังเกิดดับให้คนอื่นเนี่ยได้ค่อยๆเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นเป็นพระอริยสาวกแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจถึงระดับนั้นก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ทำให้เราเนี่ยสนใจไม่ทอดทิ้งไม่ละเลยนะคะแต่ละคำเนี่ยใคร่ครวญไตร่ตรองแล้วก็มั่นคงว่าขณะเนี้ยมีสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมคะต้องเกิดแค่นี้ค่ะและแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากเลยเห็นก็เป็นหนึ่งได้ยินก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งชอบก็เป็นหนึ่งเพียงแค่เกิดระดับเห็นไหมคะกว่าคำแต่ละคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจะค่อยๆอยู่ในใจนะคะอย่างมั่นคงเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันโดยความเป็นอนัตตานั่นก็แสดงว่าปัญญาได้อบรมนะคะพอที่จะสามารถมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยตามลำดับขั้นจากไม่รู้เลยแล้วจะไปเข้าห้องปฏิบัติได้เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนอกจากเป็นประโยชน์ตนยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้ยินได้ฟังตามสมควรบางคนก็พิมพ์หนังสือบางคนก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทุกทางนะคะชวนเพื่อนมาฟังแล้วให้มีการสนทนาธรรมทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเห็นประโยชน์ยิ่งในชีวิตว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายเร็วตายช้าแล้วแต่กรรมกำหนดนะคะไม่ใช่ใครจะไปทำได้หมายความว่าเมื่อกรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยจะให้ผลได้เพียงให้เกิดดับไปขณะเนี่ยไม่เป็นขณะอื่นขณะสุดท้ายต้องเกิดสิ้นสุดกรรมนั้นทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วอีกกรรมหนึ่งในสังสารวัฏเราก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนนะคะถึงพร้อมที่จะให้เกิดสืบต่อจากขณะที่ตายแล้วก็ยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นด้วยใครไปจัดทำให้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยความไม่รู้เวลาฝันเนี่ยนะคะสนุกไหมในฝัน
1: ก็สนุกครับผม
0: แล้วตื่นขึ้นอยู่ไหนอะเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนฝันไม่ต่างกันเลยนะคะถ้ารู้ความจริงว่าฝันคือคิดแต่ว่าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้ไม่มีเสียงปรากฏอย่างนี้จึงกล่าวว่าฝันเพราะเป็นคิดตลอดด้วยอะไรคะด้วยความจำจำมีจริงไหม
1: มีจริงครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะไม่ใช่เราครับ
0: เนี่ยค่ะกว่าแต่ละคำที่คุณนิรันดร์กล่าวเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ใช่แค่พูดตอบจำได้รู้เรื่องนิดหน่อยแต่จนกระทั่งขณะนี้เนี่ยสภาพจำเนี่ยรู้เลยถ้าไม่จำจะคิดไหม
1: ถ้าไม่จำก็ไม่คิด
0: แล้วจะคิดเรื่องที่กำลังจำไหมขณะนั้นเห็นไหมคะแม้คิดยังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะคิดอะไรอยู่ดีๆก็คิดเนี่ยแต่อยู่ดีๆหรือเปล่าเพราะมีการจำสิ่งที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาแต่ในฝันนี่มันยุ่งเหยิงกว่านี้เยอะใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดเลยว่าจะฝันประหลาดๆอย่างนั้นเหาะเหินเดินอากาศบ้างทำอะไรบ้างสนุกสนานบ้างตกใจบ้างสารพัดมาได้ยังไงคะมีคนเขียนบทละครให้เกิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ธรรมะปรุงแต่งแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแม้เดี๋ยวนี้จะคิดอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าฟังตลอดใช่ไหมคะกำลังฟังเนี่ยก็คิดเรื่องอื่นไม่อยากจะคิดก็คิดเห็นไหมคะตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแค่เกิดระดับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยใครจะยังอาลัยในความเป็นเราใช่ไหมคะในเมื่อมันไม่ใช่เราสักอย่างอ่ะแต่ละอย่างที่เคยเป็นเราเนี่ยเกิดแล้วหมดทั้งนั้นอย่างเห็นไฟนอกถนนเป็นกองกองนะฮะไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่ตรงนี้กำลังเผาอยู่ตรงนี้ความไม่รู้ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เดือดร้อนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว45พรรษากี่คำค่ะ มากมายมหาศาลเราได้ยินไม่ครบถ้วนหรอกในพระไตรปิฎกเพียงแค่บางคำบางส่วนแต่ประโยชน์อยู่ที่ว่าคำที่ตรัสจากปัญญาระดับไหนที่ตรัสรู้ความจริงตรัสคำว่าธรรมะทั้งหลายมั่นคงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจนะคะปัญญาจากคำที่ได้ฟังไตรตรองเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงขณะนี้ค่ะสามารถที่จะรู้การเกิดดับได้เพราะเป็นจริงถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางละความเป็นเราไม่หมดความอาลัยค่ะตราบใดที่ยังเป็นเราจะหมดความอาลัยต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์พระอนาคามียังอาลัยแต่อาลัยไม่ใช่ในสิ่งที่เราอาลัย
1: ไม่มีตัวเราที่ตายนะ
0: ธรรมะเกิดธรรมะดับเราอยู่ไหน
1: แต่เราเข้าใจผิดอย่างมหันต์ว่ามีเรา
0: เพราะฉะนั้นต้องหมดความเข้าใจผิดจึงจะรู้ความจริงที่เป็นพระอริยสาวกได้ยินคำว่าอริยสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาต้องมีปัญญาที่ประจักษ์แจ้งอริยสัจสี
1: ่เพราะว่าไม่มีเราที่ตาย
0: แน่นอนฟังไว้
1: ถ้าไม่มีเราที่ตายคำถามก็ว่าแล้วอะไรล่ะคะ
0: ก็ธรรมะที่เกิดนั่นแหละดับ
1: เกิดแล้วดับไปทันที
0: เดี๋ยวนี้เลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้เลยแม้แต่ขณะตายก็เกิดแล้วดับ
0: เนี่ยคุณนิรันดร์พูดทีละคำเนี่ยดับไปทีละคำ
2: ดังนั้นพระองค์แสดงความตายนะครับโดยคณิกะก็มีนะครับโดยสมมุติก็มีหรือว่าโดยสมุจเฉทะก็มีดังนั้นถ้าเข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยครับแต่ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยมีอายุสั้นมากใช่ไหมครับรวดเร็วมากเลยทีลักษณะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วประมาณไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ารูปที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ยังเกิดดับช้ากว่าจิตแต่ว่าการที่คุณนิรันดร์กล่าวถึงจะสิ้นความเป็นบุคคลนี้ก็คือสมมุติว่าเป็นบุคคลนี้เพราะว่ามีกรรมหนึ่งที่เป็นชนกกรรมเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลนี้และกรรมนั่นเองนะครับที่เป็นเหตุให้ยังดำรงความเป็นบุคคลนี้อยู่ถ้ากรรมไม่ให้ผลเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้จะสิ้นไปเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ทั้งสิ้นแล้วแต่กรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลนี้และกรรมนั่นเองที่จะคอยอุปถัมภ์ที่จะใหความเป็นบุคคลนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้ให้เห็นให้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องกระทบสัมผัสจนจุติเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ไปแล้วก็เกิดใหม่ดังนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะครับจึงค่อยๆ คลายครับจากความยึดติดด้วยความไม่รู้นะครับเพราะว่าความติดข้องความยินพอใจเนี่ยเกิดกับความไม่รู้ดังนั้นมีความไม่รู้เป็นเหตุจึงมีความติดข้องยินดีพอใจอยู่และเมื่อมีความรู้อย่างนี้ค่อยๆ คลายใช่ไหมครับแต่ว่าการสะสมของความยึดถือมาเนี่ยนานแสนนานจะเพียงฟังแค่นี้แล้วจะละความอะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็ยังยึดติดอยู่นั่นแหละแต่ยังมีความรู้ขึ้นบ้างดังนั้นธรรมะที่ละความอะไรได้ก็คือปัญญา
0: ปัญญาเกิดทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะไม่ทำหน้าที่ของอวิชชาไม่ทำหน้าที่ของความไม่รู้แต่ว่าเพราะเข้าใจจึงรู้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยค่ะอกุศลของเขาทำร้ายจิตของเขาแต่ที่ได้ยินน่ะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วของเราเขาทำไม่ได้แต่ถ้าเราโกรธนะคะทำเองคนอื่นทำให้เราโกรธไม่ได้นอกจากกิเลส ที่มีทำให้โกรธเกิดขึ้นกิเลสมีตั้งเยอะค่ะมากมายนับประมาณไม่ได้เลยขณะนี้นะคะจิตเกิดดับที่ไม่ปรากฏเยอะมากมีแต่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างที่ปรากฏจิตก่อนเห็นไม่ได้ปรากฏเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อจากเห็นไม่ได้ปรากฏแต่ปรากฏแต่โลภะบ้างโทสะบ้างใช่ไหมคะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่ไม่ปรากฏเนี่ยมากโดยเหตุนี้สิ่งใดๆที่ไม่ปรากฏเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างอย่างคุณหมออย่างเงี้ยหรือแต่ละคนอย่างเงี้ยแสนโกรธกับนะจิตหนึ่งขณะที่ดับไปในฐานะที่เกิดแล้วเป็นอกุศลประเภทใดดับไปแล้วก็มีเชื้อของอกุศลนั้นสืบต่ออยู่ในจิตแต่ไม่ปรากฏนะคะจนกว่าชาติหนึ่งชาติใดจะปรากฏอย่างนกเนี่ยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นสุนัขเนี่ย สิ่งที่สะสมมาปรากฏเหมือนกันไหมไม่เท่ากันและยิ่งเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะก็ยิ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นที่สะสมมาแล้วทั้งหมดไม่ได้เกิดในชาตินี้ที่จะเป็นปัจจัยให้รู้ว่ามีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนนั้นน่ะค่อยๆเห็นธรรมะก่อนนี้เราไม่เคยรู้เลยนะคะแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะแหละธรรมะค่อยๆปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจึงถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ทีละเล็กทีละน้อยที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ฟังอย่างนี้นะคะต้องเจริญอีกเข้าใจอีกเพิ่มอีกจนกระทั่งความเป็นอนัตตาเนี่ยก็ทำให้สภาพธรรมะระดับนั้นเกิดขึ้นได้ก็คลายความติดข้องเพราะค่อยๆรู้นิดหนึ่งยังมีอีกมากที่เราไม่รู้ค่ะแล้วก็มีอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตรกมากเต็มไปด้วยสิ่งที่สะสมมาก
3: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะด้วยอุปนิสัยหนูจะเป็นคนที่ทำอะไรนี่จะมุ่งมั่นมากแต่ว่าถ้าหากทำอะไรแล้วเสียใจมากนี่หนูก็จะเหมือนตะปูตึงใจเป็นหลายปีบางทีก็ยังไม่ยอมคลายเดี๋ยวเขาแวบเข้ามาในความคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังคิดนะแต่มันก็มาอยู่เรื่อยค่ะท่านอาจารย์
0: จนกว่าคุณหมอจะเห็นโทษ
3: เห็นโทษของความคิดนะฮะ
0: ค่ะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าไม่มีเราและทุกสิ่งก็ผ่านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะไร้ประโยชน์จริงๆเพราะเราไม่เห็นโทษถ้าเห็นโทษปุ๊บว่าโอ้เสียเวลาแค่คำว่าเสียเวลาเวลาของหมอมีค่าสำหรับอย่างอื่นมากกว่า
3: เห็นโทษนี่หมายถึงเห็นโทษของการคิดเรื่องไร้สาระเรื่องอดีต
0: เสียเวลาที่จะเป็นอย่างนั้นเอาเวลานั้นนะมาเป็นประโยชน์ฟังธรรมะเข้าใจหรืออะไรยังดีกว่าไม่ใช่เราที่จะพยายามไปไม่ให้เกิดแต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละจะทำหน้าที่ขณะใดที่อกุศลเกิดขณะนั้นธรรมะฝ่ายกุศลเกิดไม่ได้เลยและใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยนะคะถึงจะเป็นฤาษีและมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอภิญญาสมาบัติยังไงก็ตามแต่กิเลสสะสมมาคำนี้เห็นไหมคะตราบใดที่ยังมีเกิดได้ไม่เลือกหน้าและไม่เว้นด้วย
1: ตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยพระไตรปิฎกกล่าวไว้เหมือนกับกรีดเป็นยางนะฮะยางก็จะออกมาทันใดเลย
0: รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสประเภทอาสวะค่ะไม่เหมือนกับประเภทนิวรณ์หรือสังโยชน์หรืออะไรพวกนั้นนะคะเพราะเหตุว่าเป็นไปตามการสะสมที่ทันทีที่เห็นปุ๊บก็ออกไปเลยเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดเป็นจิตขณะนั้นก็เกิดได้เป็นจิตประเภทนั้นๆทุกขณะที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะก็เป็นปัจจัยสะสมแล้วค่ะเป็นอุปนิสัยมีกำลังด้วยเป็นปกติด้วย
2: ก็ลองฟังคำของพระโพธิสัตว์นะครับที่ท่านเป็นหาริจดาบทข้าแต่มหาบพิตรกิเลส4อย่างเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะมทะเป็นของมีกำลังกล้าหยาบคายในโลกเมื่อกิเลสเหล่าใดลึงรัดแล้วปัญญาก็ไม่ถึงที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรแต่เห็นถึงกำลังของกิเลสที่ยังมีอีกมากไงครับที่ยังไม่ได้ปัจจัยถ้าเขามีปัจจัยเมื่อไหร่เนี่ยเกิดแน่นอนดังนั้นจึงไม่ประมาทอย่างที่ปัจฉิมวาจาที่พระองค์ตรัสไม่ประมาทคุณความดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจธรรมะเพราะความเข้าใจธรรมะนี่แหละจะเป็นเหตุให้ถึงความไม่ประมาทอย่างสูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อใดก็ยังประมาทอยู่ใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีมรรคเกิดขึ้นประหารกิเลสตราบใดกิเลสนั้นก็ยังเกิดอยู่
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะส่วนตัวของคุณนิรันดร์จะทำอะไร
1: ทำความดีครับท่านอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะทุกโอกาสอย่าประมาทสักขณะเดียวแม้ความดีเพียงเล็กน้อยหนึ่งขณะก็มีค่าจริงๆแล้วนะคะการคิดถึงคุณก็เป็นความดีการทำสิ่งที่ดีแล้วก็จะรู้ว่าจะตอบแทนยังไงใช่ไหมคะที่ใช้คำว่าตอบแทนเนี่ยจะทำยังไงทำความดีตอบแทนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะมั่นคงในธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
1: ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะทุกครั้งที่มั่นคงคือระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้มั่นคงได้เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
4: มีครับ
0: อะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้คะ
4: ตอนนี้คือได้ยิน
0: ค่ะได้ยินเป็นธรรมะได้ยินเกิดหรือเปล่าคะ
4: เกิดครับ
0: แล้วดับ
4: ดับครับ
0: ไม่กลับไปอีกเลยหาอีกไม่ได้ดับจริงๆนะคะไม่กลับไปอีกแล้วยังชอบไหมคะสิ่งที่เกิดดับ
4: ยังอะไรอยู่ครับผม
0: ถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะว่าดับไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับในขั้นฟังนะคะก็ยังค่อยๆ คลายความติดข้องระดับหนึ่งที่รู้ว่านี่ก็คือชีวิตไม่มีขณะไหนซึ่งยั่งยืนเลยนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ต่างๆมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปพระเซนก็จะค่อยๆละความยึดมั่นว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ค
0: และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนเราทำแต่ความจริงถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ได้ทำมาแล้วเป็นปัจจัยนะคะก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นคือเมื่อไม่มีเราแล้วอะไรทำก็คือปัจจัยละเอียดมากนะคะที่จะทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหม
4: ก็จะไม่ได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโสตประสาทรูปภาษาบาลีนะคะรูปพิเศษที่ต่างจากรูปอื่นเพราะเป็นรูปที่เสียงกระทบได
4: ้ครับผม
0: เสียงกระทบแข็งได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ครับแต่มีรูปหนึ่งภายในหู
4: ครับผม
0: นะคะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนั้นต่างกับรูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบกับเสียงได้เสียงอย่างเดียวกระทบกลิ่นไม่ได้กระทบรสไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็ต่างต่างกันไปนะคะแต่มีรูป5รูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานคือตาภาษาบาลีก็จักขุประสาทะสภาพของสิ่งที่เราเรียกว่าตาเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะที่เห็นเกิดขึ้นกระทบอื่นไม่ได้เลยหนึ่งนะฮะหูภาษาบาลีก็โสตะประสาทะเป็นรูปที่กระทบเสียงจมูกภาษาบาลีว่าคานะประสาทะคือเป็นรูปที่สามารถกระทบกลิ่นคนไทยเขาเรียกว่าจมูกเพราะเหตุว่าอยู่ภายในจมูกไม่ใช่อยู่ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันถ้าไม่มีรูปนี้กลิ่นจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะกลิ่นต้องกระทบกับรูปนี้แล้วกลิ่นก็ไม่รู้อะไรรูปก็ไม่รู้อะไรแต่เป็นเหตุให้จิตได้กลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นเฉพาะกลิ่นที่กระทบด้วยกลิ่นที่ไม่กระทบไม่ปรากฏแล้วรสต่างๆจะปรากฏไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับรสนั้นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเรียกว่าชิวหาภาษาไทยเรียกว่าลิ้นเพราะฉะนั้นรูปนั้นนะคะไม่ใช่ตัวลิ้นทั้งหมดนะคะแต่ส่วนที่กระทบรสได้เป็นชิวหาภาษาทรูปอยู่กลางลิ้นมีไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะ
4: รับรส
0: ขณะใดที่รสปรากฏใครทำไม่มีใครทำแต่เมื่อรสกระทบลิ้นขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งให้ผลว่าต้องรู้รสนั้นเราไม่รู้เลยค่ะเผ็ดแค่ไหนขมแค่ไหนใช่ไหมคะจนกว่าจะกระทบลิ้นและกระทบรสที่น่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้ากระทบรสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมหมายความว่าการกระทำที่ไม่ดีให้ผลทางตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางหูได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมเป็นเหตุสามารถทำให้จิตเกิดขึ้นรู้เป็นผลของกรรมถ้ารู้สิ่งที่น่าพอใจก็เป็นกุศลและวิบากจิตวิบากหมายความถึงเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานที่เป็นจิตนะฮะใช้คำว่าวิบากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุก็เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมจิตที่เป็นผลก็กุศลวิบากอกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของกรรมอะไรคะอกุศลกรรมเพราะจิตที่ไม่เป็นกรรมก็มีค่ะจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็มีไม่รู้หรอกถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว
4: ้
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะจะเริ่มรู้ความจริงก็ต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งฟังเพิ่มขึ้นยิ่งเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่หนทางอื่นไม่มีนะคะนอกจากฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไตรตรองว่าจริงไหม
2: ท่านอาจารย์ครับได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจ พียงเรื่องราวของสภาพธรรมะว่าแข็งมีจริงได้ยินมีจริงแต่ว่าความละเอียดของความรู้หรือปัญญาที่จะรู้ตรงลักษณะเนี่ยครับท่านอาจารย์คือไม่เข้าใจความที่สติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะอาศัยการเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยระดับไหนและแต่ละคำเนี่ยต้องอาศัยการเวลาที่นานเท่าไหร่กว่าแต่ละคำที่เราได้ฟังนะคะจะมั่นคงขึ้นขณะนี้มีเห็นต้องเกิดแค่นี้ค่ะไม่เห็นการเกิดของเห็นแล้วก็เห็นเกิดแล้วก็ดับก็ไม่เห็นการดับของเห็นแต่ก็มีเห็นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเห็นหรือสงสัยหรืออะไรก็ตามนะคะเกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วด้วยแต่ไม่มีการที่จะจงใจไปรู้อะไรด้วยเหตุนี้นะคะถ้ายังมีความข้องใจยังมีความสงสัยยังมีความจงใจขณะนั้นจะไม่รู้สัมมาสติเขาสามารถจะเกิดถึงเฉพาะลักษณะนั้นพร้อมปัญญาที่รู้ในความเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสัมมาสติที่เกิดพร้อมปัญญาที่ไม่รู้ไม่มีค่ะไม่ใช่สัมมาสติแน่เพราะที่จะเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8ต้องมีปัญญาปัญญาจากขั้นการฟังนี่แหละจะค่อยๆปรุงแต่งนะคะขณะไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเกิดแล้วสิ่งที่สติระลึกก็อะไรก็ได้ไม่มีใครไปจัดแจงเลยเพราะสติเกิดแล้วก็ระลึกทันทีใครจะไปจัดแจงได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ละเอียดนะคะคือฟังไปอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เพราะเหตุว่าความไม่รู้ที่สะสมมาเนี่ยมากมหาศาลหนาแน่นทึบแค่ฟังอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกทิ้งไปได้เลยหรือจะทำให้เบาบางก็ยังไม่ได้แต่เมื่อมีปัญญานะคะที่ฟังแล้วก็มั่นคงในความเป็นอนัตตาอย่างเดียวถึงจะป้องกันอกุศลที่จะลวงหรืออะไรได้เพราะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปวันนี้ก็ทบแข็งตลอดเวลา
2: ครับมี
0: แต่ไม่รู้สักขณะหนึ่ง
2: ก็หลงลืมไม่รู้ครับ
0: หลงลืมนะคะจนกว่าแข็งขณะนั้นนะคะตามปกติธรรมดาขณะอย่างเงี้ยปรากฏเพราะขณะที่เราไม่รู้แข็งจะกล่าวว่าแข็งปรากฏไหมดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยจับอย่างเงี้ยเกิดแล้วดับแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดกำลังจงใจแข็งปรากฏกับสภาพที่รู้แข็งแต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นหลายขั้นไหมคะว่าแม้ว่าแข็งมีอยู่ปรากฏชั่วขณะที่แสนสั้นจึงไม่รู้ว่ามีแข็งกำลังรับประทานอาหารเนี่ยคุณวิจัยรู้ไหมว่ามีแข็งตรงไหน
2: ไม่ได้พิจารณาเลยครับ
0: ข้าวในปากก็ทั้งอ่อนทั้งแข็งทุกอย่างหมดนะคะต้องมีค่ะแม้จะกระทบสัมผัสมือตาหรืออะไรก็ตามนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานมหาภูตรูปเนี่ยก็มีธาตุแข็งอยู่แต่ทั้งวันเนี่ยก็ต้องมีขณะที่แข็งปรากฏนี่แน่นอนเช่นตื่นขึ้นมาจับผ้าเช็ดตัวนี่ก็แข็งละแต่ไม่รู้เลยและไม่ใช่แค่ผ้าเช็ดตัวใส่เสื้อรองเท้าจับกระทะอะไรอะไรหุงต้มอะไรทุกอย่างหมดแต่ไม่ปรากฏอาการของแข็งปรากฏว่ากระทะรองเท้านะคะเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นตัวลักษณะแข็งจริงๆเนี่ยไม่ได้ปรากฏความเป็นแข็งแต่ปรากฏความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ดอกไม้ละทันทีที่เห็นเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าแค่เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาถ้าตราบใดที่ยังไม่มีขณะที่จะเกิดขึ้นเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะว่าแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะจะปรุงแต่งให้เป็นความคิดไตรตรองนะคะเราจะใช้คำว่าสาธยายหรือเราจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นแต่คิดบางครั้งก็ใคร่ครวญด้วยในธรรมะที่ได้ฟังขณะนั้นไม่ใช่เราเลยแต่เป็นปัญญาจนกว่าจะถึงขณะที่แข็งปรากฏจะอาบน้ำนะคะไม่เป็นน้ำหรอกเป็นแข็งหรือเป็นอ่อนหรือเป็นร้อนหรือเป็นเย็นขณะนั้นต่างกับขณะที่ไม่ได้สนใจเลยเพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยดีปรากฏดีเพราะสติรู้ตรงนั้นเวลานี้ก็มีแข็งปรากฏแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดี เพราะสติไม่ได้รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนั้นปรากฏด้วยดีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด้วยดีตรงนี้สติรู้เพราะปัญญาน้อยมากเริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นมีแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ว่ากว่าจะมีสิ่งนั้นปรากฏอีกหรือจะปรากฏเป็นสิ่งอื่นก็ตามแต่ใช่ไหมคะความเข้าใจในความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงไม่อย่างนั้นโลภะก็เข้ามาอีกได
2: ้พอฟังก็ยังมีปัจจัยให้คิดได้บ้างครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ความเป็นธรรมะก็รู้ว่ายังห่างไกลอีกมากที่จะมีปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจึงเข้าใจลักษณะของขันติบารมีไม่อย่างนั้นจะเป็นขันติตอนไหนใช่ไหมคะขันติที่ว่าสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดดับด้วยแต่ก็ไม่รู้แต่ปัญญารู้ขันติระดับไหนที่จะเป็นผู้ที่ฟังแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะอวิชชาเนี่ยปกปิดมานานเท่าไหร่ทั้งวันทุกวันเนี่ยแสนโกรธกลับมาแล้วพระเชนก็เป็นผู้ที่อดทนนะคะที่รู้ว่าฟังและขณะที่ฟังก็เข้าใจความเข้าใจคือปัญญาก็จะทำหน้าที่ทีละเล็กทีละน้อยกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะไม่พูดถึงรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกที่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความเข้าใจนั่นแหละเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกไม่ใช่เราแต่เป็นเราเห็นเราฟังเห็นไหมคะถูกปกปิดไว้ด้วยสภาพธรรมะที่แม้ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังไม่มีใครไม่รู้เนี่ยว่าจิตคืออะไรไม่มีใครไม่รู้ว่าเจตสิกคืออะไรไม่มีใครรู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีจิตเจตสิกกระดับแต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นสติไม่ลืมไงที่ใช้คำว่าสติเนี่ยคือไม่ลืมเพราะว่าเกิดขึ้นนะคะเราจะใช้คำว่าระลึกรู้ก็ช้าไปเพราะสติเกิดแล้วทำหน้าที่แล้วรู้แล้วระลึกแล้วทันทีในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะค่ะที่อาศัยการฟังด้วยดีนะคะรู้ความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงไม่หวังแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยๆนั่นแหละคือสัจญาณซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ไม่จำกัดเวลาว่าเมื่อไหร่
5: เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ใหม่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็คิดว่าทุกข์คือความรู้สึกไม่สบายแต่ความจริงทุกข์คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรเป็นทุกข์และรู้ลักษณะของทุกข์จริงๆแล้วหรือยังจากการสนทนาธรรมที่บ้านท้ายหาดรีสอร์ทอัมพวา7พฤษภาคม2557

0: ขณะนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เองเป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: นี่แสดงว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะเราพูดกันแล้วก็เราก็พูดกันซ้ำๆแต่ว่าความเข้าใจจริงๆต้องเป็นไปตามที่ได้ยินได้ฟังนี่คิดเองเพราะฉะนั้นการคิดเองเนี่ยไม่ตรงถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าพอตอบว่าไม่เป็นเนี่ยคือลืมละแต่พอตอบว่าเป็นรู้ละว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยซึ่งเป็นอริยสัจจะคือการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์ตอนแรกที่ตอบว่าไม่เป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่าผมดูจากอารมณ์ตัวเองว่าเราไม่เร่าร้อนไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ใจมันเป็นอารมณ์สบายสบาย
0: ขณะนั้นลืมหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมว่าเป็นธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าศึกษาธรรมะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ลืมทุกข์มีหลายอย่างแต่ทุกข์จริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปเลยไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกนี่แหละใครเปลี่ยนแปลงได
1: ้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลง
0: เพราะฉะนั้นเป็นทุกข์อริยสัจจะเป็นความจริงของผู้รู้ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามเป็นธรรมะคือนอกจากไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เกิดนั้นต้องดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับอย่างนี้ไม่ลืมทุกขังที่นี่เป็นทุกขะอริยสัจจะความหมายคือการดับไปไม่กลับมาอีกแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทั้งสังสารวัฏเป็นอย่างนั้นแล้วมีประโยชน์อะไรในการที่เพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกปรากฏให้ติดข้องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นติดข้องหมดเลยหรือว่าปรากฏให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งนั้นแหละไม่ควรติดข้องเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ที่นี่ไม่ได้หมายความถึงความรู้สึกเป็นทุกข์แต่หมายความถึงสภาพที่เป็นทุกข์ของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะยั่งยืนไม่มีใครไปทำให้ยั่งยืนได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปยับยั้งไม่ได้ด้วยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยติดข้องในสิ่งที่ไม่เหลือฉลาดไหมไม่มีอะไรเลยก็ยังติดข้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อพ้นจากความไม่รู้และความติดข้องแต่ไม่ใช่เราจะพ้นไปได้ง่ายๆต้องเป็นด้วยปัญญาที่เข้าใจจริงๆทุกคำทุกคำนี่ทิ้งไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ไหมเป็นเพราะสภาพธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราทุกข์เพราะสภาพนั้นที่เกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปแล้วรู้ทุกข์ไหมสภาพธรรมะเป็นทุกข์จริงแต่รู้ทุกข์ไหมนี่ค่ะคือการที่เราจะมีปัญญาของเราเองไม่ใช่ฟังไปเฉยๆแต่จากการสนทนากันจะทำให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจแค่ไหนลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวก็ลืมก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่ามีความไม่รู้มากมายจะให้เป็นความรู้มั่นคงติดต่อกันไปเลยทีเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากอาศัยการฟังบ่อยๆการไตร่ตรองและมั่นคงว่าสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วว่าเป็นสิ่งที่จริงเกิดดับต้องสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่มาจากการฟังเข้าใจก่อนมิฉะนั้นปริยัติไม่มีจะไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยข้านกับความจริงข้านกับพระพุทธพจน์ด้วยเพราะฉะนั้นความเข้าใจแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าจะประจักษ์โดยปัญญาที่สะสมเข้าใจแล้วไม่ใช่โดยเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รู้ทุกข์ไหมยังมีเราหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเลยค่ะถ้าตอบอย่างนี้เหมือนกับว่าปฏิเวทะแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ฟังพระธรรมจะไม่ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งแต่จะฟังหรือคิดเองคนอื่นพูดอะไรมาคล้อยตามโดยง่ายเพราะไม่ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิตรงไหมธรรมังสรณังคัจฉามิไหมฟังคนอื่นสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมะที่ได้ฟังสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมเพราะไม่รู้อะไรเลยจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงซึ่งยากเพราะอกุศลมากพร้อมที่จะพาไปผิดด้วยความต้องการเพราะว่าโลภะเป็นนายมานานแสนนานมีนายใหญ่มากไม่มีใครเสมอตื่นขึ้นมามีนายหรือยัง มีแล้วค่ะแค่ลืมตาก็นายนั่นแหละลืมตาทำไมรู้ไหมคะมีคำในพระไตรปิฎกที่ว่าการแสวงหาเป็นทุกข์ในสังสารวัฏนอกจากเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ในอดีตที่จะต้องมีปัจจุบันและทุกข์ในปัจจุบันที่จะต้องทำให้เกิดทุกข์คือการเกิดดับของสภาพธรรมะในอนาคตแล้วแม้ปัจจุบันนี้ใครเห็นทุกข์จากการต้องแสวงหาบ้างแค่ลืมตาก็แสวงหาแล้วรู้ไหมเป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหาแต่ทุกข์แท้ๆที่เป็นอริยสัจจะคือขณะนั้นเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาจะไม่มีคำสอนในศาสนาอื่นเลยทั้งสิ้นเป็นอัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทำให้เราเกิดอัตตาคนนั้นไม่ได้สอนให้เราเข้าใจความจริงว่ากว่าจะไม่ใช่เราจริงๆต้องมีปัญญาระดับขั้นไหนบ้างขั้นฟังขาดไม่ได้เลยค่ะคิดเองไม่ได้เลยเชื่อใครไม่ได้เลยแม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าท่านรู้แจ้งสภาพธรรมะหมดกิเลสด้วยตัวท่านไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นปัจจัยให้ปัญญาของท่านเกิดได้นี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาของใครจะเกิดพึ่งใครเพราะฉะนั้นธรรมังสรณังคัจฉามิลืมไม่ได้เลยค่ะต้องตรงจริงๆว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งเมื่อไหร่คะยามทุกข์ยากก็ไปกราบไหว้รูปนั้นรูปนี้จะทำให้หายทุกข์ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ใช่ปัญญาก็จะต้องมีทุกข์อยู่ตราบที่จะต้องมีการเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำถามเป็นการเตือนให้รู้ว่าเราเข้าใจจริงๆและมั่นคงหรือเปล่า
2: สนทนาธรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2563
3: การทดแทนพระคุณมารดาบิดาเนี่ยครับถ้าเพียงแต่ไปบวชโดยประเพณีให้ผ่านไปอย่างเนี้ยจะเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยได้ไหมกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะรู้จักบวชไหมคะก่อนอื่นจะบวชแล้วก็รู้จักบวชหรือเปล่าถึงจะบวชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นผู้ตรงนะคะซึ่งความตรงเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงต้องอาศัยผู้ที่ทุกคนรู้ค่ะไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงพระธรรมไว้นะคะถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นทุกคำที่มีคนที่สงสัยแต่ละคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดแม้แต่คำว่าบวชเพราะฉะนั้นบวชจริงๆนะคะหมายความถึงการสละพร้อมไหมคะจะบวชยังไม่รู้เลยว่าจะสละอะไรบ้างแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็มีทั้งผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ต้องมีความหมายด้วยผู้นั่งใกล้พระศาสนาคือพระธรรมเพื่อที่จะฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังก็คือว่าต้องเข้าใจแต่ละคำอย่างถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะเหตุว่าคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงเช่นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะมีใครบวชบ้างไหมคะมีคนที่สละบ้านเรือนนะคะออกไปสู่ป่าบำเพ็ญตบะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และกิเลสได้แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะปะวชะหมายความถึงสละทั่วภาษาไทยก็เปลี่ยนตัวปอเนี่ยเป็นตัวบอแล้วก็พูดรวมไปว่าบวชหมายความว่าสละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่ออะไรไม่ใช่ทำไปโดยไม่รู้แล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามต้องเป็นไปเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่ว่าคนนั้นทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของการที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดคือสามารถที่จะดับความไม่รู้และกิเลสคือความไม่ดีถ้าพูดถึงกิเลสนะคะดูเหมือนไม่มีใคร ไม่อยากจะละเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าละความไม่ดีทุกคนเห็นพ้องด้วยไม่มีใครชอบความไม่ดีเลยแต่ว่าจะละยังไงต่อให้ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ก็ต้องไม่ดีเมื่อมีเหตุที่จะให้ไม่ดีด้วยเหตุนี้เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ละคำนะคะแม้แต่คำว่าบวชคืออะไรไม่ใช่บวชแล้วก็ไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วจึงบวชแต่ไม่ใช่ทุกคนได้ฟังแล้วบวชด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็รู้จักตัวเองซึ่งขณะนี้นะคะมีใครจะตอบได้ไหมคะว่ารู้จักตัวเองดีแค่ไหนหรือว่ารู้จักตัวเองบ้างไหมเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็พูดแต่คนอื่นใช่ไหมคะเรื่องของคนอื่นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตนเองเป็นอย่างไรไม่มีการที่จะพิจารณาตนเองเลยแต่ว่าความจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะอยู่ในโลกคนเดียวจริงไหมถ้าไม่มีคนนี้จะมีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีสุขมีทุกข์ต่างๆหรือเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วนี่ค่ะก็รู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลจึงมีผู้ที่ได้ฟังแล้วบวชและมีผู้ที่ฟังแล้วไม่บวชแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนเป็นคนดีแล้วก็ละกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเพศคฤหัสถ์เช่นที่เรารู้จักกันดีนะคะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหมอชีวกโกมารพัทก็ได้เป็นพระโสดาบันถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม

0: บางคนเป็นแสนและความคิดที่จะบวชให้ถึงล้านคนก็ยังมีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าใครยุคไหนเกิดมาแล้วโดยเฉพาะเป็นคนไทยเนี่ยค่ะก็น่าจะถามกันเองนะคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามนี้ใช้สำหรับที่นี่ได้ไหมคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่ามีใครตอบบ้างไหมคะทหารทหารผู้กล้ากล้าทุกอย่างกล้าที่จะรู้ความจริงกล้าที่จะเข้าใจถูกถ้าผิดนะคะก็กล้าที่จะรู้ว่าผิดแล้วไม่ทำผิดถ้าสิ่งนั้นถูกแม้จะยากลำบากสักเท่าไหร่ก็กล้าที่จะทำต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เพียงแค่คำถามซึ่งใช้สำหรับคนทั้งประเทศได้รู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นคนตรงในบัดนี้เพื่อชีวิตข้างหน้าจะได้ตรงต่อความถูกและความผิดไม่หลงทำสิ่งที่ผิดเพราะไม่รู้ว่าผิดหรือว่าไม่ทำสิ่งที่ผิดแม้รู้เพราะเหตุว่าไม่มีกำลังพอที่จะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาคืออะไรและพุทธคืออะไร
1: สำหรับคำว่าพุทธะพุทธะคือผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวบุคคลเองครับ
0: ศาสนาเลยค่ะ
1: สำหรับคำว่าศาสนาหมายถึงมีการปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงครับ
0: ค่ะหมายความว่ามีศาสดาคือผู้สอนใช่ไหมคะ
1: ครับและมีพระธรรมเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติต่อครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของใครแล้วก็เคารพนับถือในคำสอนนั้นก็เป็นศาสนานั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจคำว่าพุทธะนะคะคือผู้ที่รู้มีสองอย่างค่ะรู้กับไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะเป็นพุทธะไม่ได้ต้องเป็นผู้รู้พระแชมป์คำสอนของผู้ที่รู้นะคะรู้จนเป็นศาสดาที่ประเสริฐที่สุดไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยทางสากลจักรวาลจึงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาแต่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงและทรงแสดงธรรมะคือความรู้นั้นให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจและรู้ตามด้วยพระแชมป์จึงเป็นพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงพระชนชื่อก็ชัดเจนนะคะชัดเจนมากจะมีศาสนาอื่นๆไหมที่จะมีคำว่าพุทธะผู้ที่รู้จริงๆตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธศาสนาคือคำสอนให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกต้องไหมคะค่ะพระเซนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระองค์ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยว่าอย่างไรความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระเซนพระองค์สอนอะไรคะ
1: คำสอนที่พระองค์ทรงสอนครับก็คือการทำความดีเราเป็นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
0: เท่านี้แหละคะจะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่สอนแค่นี้
1: เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมากกว่านี้คืออะไรถึงที่สุดยิ่งกว่านี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะไม่รู้ถ้าเพียงแค่นี้ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถ้าเพียงสอนแค่นี้เอง
2: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนก็คือแนวทางการพ้นทุกข์ครับก็คือนิพพานครับ
0: เดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรเป็นทุกข์ขณะนี้เห็นไหมคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างที่มีจริงๆสิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งก็คือว่าทุกขณะนาทีวินาทีก็ได้ที่เป็นความเข้าใจตรงนั้นล่ะค่ะเป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเราจะสนทนากัน 2-3 ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆแม้หนึ่งขณะ

0: ันนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการศึกษาที่จะได้เข้าใจที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งหมดนะคะฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นกำลังฟังเรื่องพระพุทธศาสนาประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรและทุกคำแม้แต่คำว่าทุกมีแน่นอนนะคะแต่ว่าใครจะรู้ทุกก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดเรื่องทุกข์ว่าอย่างไรแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเมื่อกี้นี้เป็นคำตอบใช่ไหมคะทรงแสดงเรื่องดับทุกข์ถูกต้องไหมคะเมื่อกี้นี้แต่ทุกข์ไหนนะคะจะดับจะดับทุกข์อะไรแล้วเดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมทุกอย่างต้องเป็นคำจริง
1: มีครับ
0: ค่ะอะไรเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คะ
1: ความทุกข์ที่เราต้องได้รับในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าการที่เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการครับ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะพระพุทธเจ้าสอนความจริงทุกขณะที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งขณะมีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่านะคะสอนให้ดับทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์จะไปดับอะไรได้ไม่รู้จักแต่เมื่อกล่าวว่าจะดับทุกข์ก็ต้องรู้ว่าทุกข์อยู่ไหนทุกข์คืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมและเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกข์ถ้ามิฉะนั้นนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าเพราะว่าพูดอะไรก็หมายความว่าต้องเข้าใจคำนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดมาก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ใช่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดค่ะพระฉันจึงมีคำถามแรกนะคะรู้จักพระพุทธศาสนากันหรือเปล่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดแต่ต้องรู้ว่าอะไรคะและเดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่า
1: ความไม่รู้ครับ
0: ค่ะตอบยังไงก็ต้องไปถึงความไม่รู้จนได้นะคะไม่รู้อะไรคะ
1: ความไม่รู้ในความจริงของโลกครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะความจริงของโลกเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าไม่รู้หรือรู้พระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งและจะรู้ได้นะคะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้ได้จริงๆต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่แล้วมาเนี่ยยังไม่ใช่คำของพระองค์แต่เป็นคำของคนที่ได้ยินได้ฟังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วละเอียดอย่างไรจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะต้องเข้าใจความจริงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดอย่างยิ่งแล้วต้องตรงถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่จะไม่ได้ความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะโตไปข้างหน้าอีกนานแต่ว่าถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวนี้ก็จะมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะอีก10ปี20ปีก็ยังคงเป็นความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นความจริงมีไหมเดี๋ยวนี้และถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้จะรู้เมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละขณะก็เป็นความจริงที่แสนสั้นแต่ว่าไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจไปคิดเรื่องยาวๆแล้วก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่เพียงแค่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครจะตอบสักเท่าไหร่คะไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์คือความเข้าใจของตนเองที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆเมื่อเป็นความเข้าใจถูกนะคะใครจะตอบผิดๆเราก็รู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นสมบัติที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าแม้ใครทั้งโลกจะเข้าใจผิดแต่ความจริงความถูกต้องเป็นความถูกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความถูกต้องเลยค่ะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่จะไม่เข้าใจผิดเห็นผิดตรงกันข้ามกับความจริงซึ่งขณะนี้ความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความถึงขณะอื่นเลยนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่า
1: ขออนุญาตเรียนตอบคำถามครับทุกข์ก็คือความไม่สบายใจครับ
0: ทุกข์คือความไม่สบายใจเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาสบายใจเป็นทุกข์ไหม
1: จิตเราอาจจะเป็นทุกข์ครับแต่ว่าร่างกายของเราอาจจะสบาย
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงคะอนิจจังทุกขัง
1: อนัตตา
0: อนัตตาตอบได้หมดเลย3คำนี้นะคะหมายความถึงอะไรคะอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ทุกสิ่งบนโลกเป็นสิ่งไม่เที่ยงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกสิ่งลองบอกแต่ละหนึ่งสิคะ
1: ความยึดติดในตัวตนครับ
0: ค่ะความยึดติดใช่ไหมคะไม่เที่ยงยังไงคะ
1: เพราะทุกสิ่งล้วนแล้วมีแต่มีเกิดมีดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเลยค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นเกิดแล้วนะคะอนิจจังหมายความว่าไม่เที่ยงคืออะไรคือดับไปหมดสิ้นไปไม่เหลือเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจได้นะคะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับมีใครประจักษ์แจ้งหรือยังคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ลองยกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เกิดขึ้น
1: เกิดความสงสัยครับ
0: สงสัยมีจริงๆแน่นอนถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่มีใครปฏิเสธนะคะสงสัยมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคนไทยเราไม่ได้พูดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพูดถึงยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างใช่ไหมคะอะธรรมธรรมะแต่ว่าความจริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: เริ่มเป็นคนมีเหตุผลนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยเริ่มถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีแต่ว่าเกิดแล้วดับไปถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ใครรู้การดับไปของสิ่งที่มีในขณะนี้บ้าง
1: ความคลายสงสัยครับ
0: เพียงได้ฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ตรัสรู้คือประจักษ์แจ้งความจริงจึงกล่าวให้รู้ว่าความจริงทุกขณะค่ะขณะเกิดเป็นหนึ่งขณะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตายแต่หนึ่งขณะที่เกิดดับแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อตลอดเวลาจนถึงขณะนี้และจนถึงพรุ่งนี้และจนถึงต่อๆไปก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดระดับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะว่าทุกชีวิตนะคะเกิดแล้วจากโลกนี้ไปหมดตายแน่นอนไม่มีใครเหลือใช่ไหมคะแต่ขณะที่ก่อนจะตายเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แสดงความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อแต่เพราะไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นเราเกิดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสามารถแยกกระจัดกระจายละเอียดที่สุดแล้วจะเป็นอะไรได้คนทั้งคนเนี่ยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเอาไปแตกย่อยให้ละเอียดยิบแล้วจะเหลือคนที่ไหนโต๊ะเก้าอี้รถยนต์อะไรอะไรทั้งหมดค่ะสามารถที่จะแตกย่อยได้และเมื่อนั้นเราก็รู้ว่าไม่มีแต่ยังรวมกันอยู่เมื่อไหร่ก็เข้าใจผิดว่ามีเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อรวมกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแยกย่อยละเอียดยิบทั้งหมดได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนี่เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อดับกิเลสความเข้าใจผิดที่หลงยึดถือสิ่งที่ไม่มีนะคะว่ายังมีอยู่แล้วก็ยังเป็นเราด้วยเมื่อมีความเป็นเราก็เลยรักเราที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเพื่อหวังที่จะให้เป็นอย่างที่ต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองทุจริตอะไรต่างๆทำได้หมดเลยเพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรผิดอะไรถูก อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและสามารถที่จะค่อยๆละความไม่ดีจนสามารถที่จะดับไม่มีความไม่ดีเหลืออีกเลยดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ค่ะกว่าจะถึงนิพพานไม่ต้องพูดเลยค่ะเพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องก่อนในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าชักชวนคนไปนิพพานไปสำนักปฏิบัติจะได้เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทั้งหมดนะคะนานเท่าไหร่กว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งผู้ที่ฟังพระองค์นะคะสามารถเห็นความเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นคนที่ตรงเห็นโทษของความไม่ดีและก็รู้ว่าความไม่ดีเนี่ยสามารถจะค่อยๆหมดไปได้ถ้าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างเราเห็นนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยน่ารักมากช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยนะคะทำความดีตั้งหลายอย่างพอโตขึ้นเป็นไงคะเป็นคนเลวก็ได้ฆ่าคนก็ได้ทุจริตต่างๆได้ทำอะไรก็ได้เพราะไม่รู้ความจริงและก็ยึดถือในความเป็นเราจนกระทั่งสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อคิดว่าเป็นเรานะคะแต่ก็จากโลกนี้ไปไม่เหลือความเป็นบุคคลนี้อีกเลยเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นชาติก่อนเป็นใครมาจากไหนสุขทุกข์ประการใดทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงไม่เหลือเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเมื่อย่อยลงไปละเอียดยิบแล้วก็คือว่ากำลังเกิดดับทุกขณะนี่คือพุทธะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าโทษของอกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเท่าที่มองเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นแต่อกุศลมาจากไหนมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จริงๆนะคะก็จะทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับตนเองกับประเทศชาติกับโลกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่มีหลายระดับขั้นมากจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดละในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกที่นี่หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดเวลานี้มีความดับไปเป็นธรรมดาจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีนะคะมีชั่วคราวแสนสั้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำพิจารณาให้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นความจริงถึงที่สุดประจักษ์แจ้งได้ด้วยแต่ไม่ใช่โดยการไปสำนักปฏิบัติหรือเป็นการไปโดยไม่เข้าใจพระธรรมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรแล้วก็หลงเชื่อบวชกันทีหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งรู้อะไรเสียเงินไหมคะ
1: เสียครับ
0: ค่ะมีประโยชน์ไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงเพราะฉะนั้นทหารทหระผู้แกล้วกล้ามีกำลังแข็งแรงที่จะต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความดีที่มั่นคงขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เคารพนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังคำของพระองค์มีความเข้าใจและมีความเคารพทุกคำว่าถ้าผิดจากคำที่พระองค์ตรัสแล้วนะคะไม่ถูกต้องนี่คือคำที่จะให้เข้าใจความหมายของคำว่าบวชก่อนมิฉะนั้นเราก็จะตอบไปโดยที่คนฟังก็ไม่รู้ว่าบวชคืออะไรแล้วก็ยังคงบวชกันอยู่เพราะไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามไม่ใช่สำหรับตอบนะคะแต่เพื่อเข้าใจและไม่ว่าคำถามอื่นจะมาก็ตอบเองได้เพราะว่ามีความเข้าใจแล้วไม่อย่างนั้นคำถามอื่นมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำถามที่ถามต้องเข้าใจชัดเจนจนกระทั่งหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจระดับนี้แล้วนะคะพอที่จะตอบคำถามแรกได้ไหมคะทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คำถามนะครับ การที่จะทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าไปบวชนะฮะโดยที่บวชตามประเพณีจะเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ได้หรือ
0: ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะพ่อแม่ต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณเพราะพ่อแม่ไม่หวังโทษกับลูกเลยถ้าเราประพฤติไม่ดีแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะคิดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการพ่อแม่บางคนไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติอะไรจากลูกที่จะให้มาตอบแทนเลยนะคะแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแทนคุณพ่อแม่ได้ทุกวันไม่บวชก็แทนคุณได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเป็นการทำลายพระธรรมและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่าด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จะบวชหรือไม่บวชตอบแทนคุณยังไงแต่ต้องให้มีความเข้าใจจริงๆว่าความดีใช่ไหมที่พ่อแม่ต้องการถ้าเราไปเป็นโจรทุจริตประทุษร้ายคนอื่นประเทศชาติพ่อแม่ชอบไหมและขณะนั้นที่เรากำลังทำอย่างนั้นน่ะเราแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าเมื่อคิดจะตอบแทนพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ประสงค์ที่สุดคือให้ลูกเป็นคนดีขณะนั้นนะคะพ่อแม่ชื่นใจนะคะมีความสุขที่มีลูกเป็นคนดีถ้าลูกคนไหนทำความดีเป็นที่รักพ่อแม่ก็ปลาบปลื้มใจว่ามีลูกเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเช่นแทนคุณก็ต้องรู้ว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่โดยไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นทุกข์ไปฆ่าเข้ามาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมไปทุจริตโกงมาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะตอบแทนพ่อแม่คือต้องรู้ว่าคุณคืออะไรและพ่อแม่ต้องการอะไรแล้วก็ทำได้ทุกวัน
2: พี่อาจารย์ได้ถามให้คิดก็คือว่าเข้าใจคุณหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นความดีแล้วจะแทนคุณได้ยังไงก็คือต้องแทนด้วยคุณความดีนะครับแต่ทีนี้ความไม่เข้าใจเรื่องบวชเนี่ยนะครับท่านอาจารย
0: ์หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉันจะทำสิ่งที่ไม่รู้เพื่อตอบแทนคุณหรือบวชทีหนึ่งได้ทราบว่าเสียเงินมากนะคะและเอาเงินนั้นไปทำประโยชน์ดีกว่าไหมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่หรือใครก็ได้เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราอาจจะสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราดีหรือให้เราชั่วถ้าเราเป็นคนดีโดยไม่บวชเนี่ยจะดีกว่าไหมดีกว่าบวชโดยไม่รู้อะไรบวชคืออะไรก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็บวชได้เนี่ยถูกต้องไหมถ้ามีความเคารพจริงๆในความถูกต้องในความเป็นผู้ตรัสรู้ที่ทรงพระมหากรุณานะคะให้เราได้มีความเข้าใจถูกจากแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเพื่อประโยชน์จริงๆค่ะคือให้เราไตร่ตรองไม่ใช่เพียงทำตามๆกันว่าบวชแทนคุณแต่ไม่รู้อะไรแล้วบวชจะแทนคุณอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการสนทนากับคุณแม่ขอเป็นคนดีทำทุกอย่างที่จะทำให้พ่อแม่ชื่นใจหรือว่าเป็นสุขนะคะโดยที่ว่าเราจะทำทุกอย่างโดยที่ว่าวันนี้ก็ทำได้ยังไม่ทันบวชก็ทำได้ดีกว่าไหมเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นถึงเราไปบวชก็ไม่รู้อะไรแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยากจะให้เราบวชหรือเปล่าหรือว่าขอให้มีความเข้าใจธรรมะก่อนให้ถูกต้องและจะได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าสามารถที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าการบวชหมายความถึงการสละทุกอย่างเหมือนที่พระองค์ได้สละแล้วแต่พระองค์ตรัสรู้แต่คนนั้นยังไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นบวชเพื่อได้ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสโดยการที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินรับทองเป็นภิกษุรับเงินรับทองไม่ได้ แต่ว่าพอบวชแล้วเพียงออกมาจากโบสถ์นะคะก็ใส่เงินกันเต็มบาทนั่นแหละครับบวชเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ไม่รู้เป็นภัยไหมต่อพระศาสนาซึ่งให้เราเนี่ยเข้าใจถูกและเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้ก็ดีไม่ได้และทำสิ่งที่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเห็นประโยชน์ของความเข้าใจถูกเพื่อที่จะดำรงรักษาสิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นได้มีโอกาสที่จะได้เข้าใจแล้วก็พิจารณาเพราะฉะนั้นก่อนบวชค่ะถามคนที่บวชได้เลยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรจะมีใครตอบไหมคะละอะไรหรือเปล่าปวชะบรรพชาอุปสมบทล้วนแต่เป็นหนทางขัดเกลายิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ซึ่งสามารถที่จะฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมอบรมเจริญปัญญาค่อยๆละกิเลสตามลำดับตามความเป็นจริงถึงความเป็นพระโสดาบันแค่คำนี้ค่ะไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ถึงได้โดยง่ายต้องเป็นปัญญาเท่านั้นและก็ปัญญาก็มีหลายระดับขั้นด้วยนะคะตั้งแต่ขั้นฟังต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมคำว่าภิกษุมีความหมายหลายอย่างนะคะแม้แต่ไม่ใช่เพศบรรพชิตแต่ผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏแต่ละคำเนี่ยต้องพูดโดยละเอียดนะคะตอนต้นเราก็พูดคำว่าสังสารวัฏแต่เราก็ยังไม่มีคำตอบที่ละเอียดและชัดเจนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงนะคะจึงจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เคารพในคำของพระองค์ทุกคำด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์มีชีวิตอย่างหนึ่งแต่พอเป็นผู้ที่จะสละกิเลสก็คือละเพศคฤหัสถ์ไม่มีบ้านเรือนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเกียรติยศไม่มีอย่างที่คฤหัสถ์มีทั้งหมดนะคะเพื่อได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือความเข้าใจความจริงที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่ดีได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะเข้าใจคำว่าไม่มีเราอนิจจังจริงแน่ๆทุกขังก็จริงอนัตตาก็จริงแต่เมื่อไรจะรู้จริงสักทีเพียงแค่ฟังแค่นี้ค่ะกิเลสไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะว่าแค่ฟังเท่านั้นเองยังไม่ได้ประจักษ์ชัดเจนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งนะคะด้วยเหตุนี้จะได้ยินคำว่าพระธรรมงามในเบื้องต้นนี่คือเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเพราะฉะนั้นภิกษุต้องเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างนี้จึงจะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยเมื่อสละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์แล้วจะรับเงินทองไปได้อย่างไร
3: ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินของพระภิกษุครับท่านที่เป็นเจ้าวาดจะต้องมีการจ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟในเรื่องของป่วยต้องรักษาโรคครับและในการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการรักษาจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับ
0: ก่อนบวชก็ทราบใช่ไหมคะว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไหมคะก่อนบวชก็รู้แต่ทำไมกล้าที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตทุกวันนี้ค่ะลองคิดดูไม่ว่าใครนะคะจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์เพียงมีอาหารบริโภคพอไหมมีเสื้อผ้ามีที่อยู่มียารักษาโรคตามที่สามารถจะเป็นไปได้เพราะฉันรู้อย่างนี้นะคะพิจารณาโดยรอบคอบแล้วผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการมีชีวิตซึ่งไม่แน่นอนเลยค่ะว่าจะมีชีวิตนานอีกเท่าไหร่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ผู้ที่เห็นภัยอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้รู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉันจึงสละทุกอย่างเพราะรู้ว่าเพียงอาหารที่บิณฑบาตนะคะตามพระธรรมวินัยเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และยารักษาโรคตามพระวินัยก็มีและในขณะเดียวกันนะคะภิกษุซึ่งเป็นนายแพทย์มาก่อนก็สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาภิกษุได้กันไ ส่วนอื่นเนี่ยค่ะก็อาศัยที่ว่าเมื่อมีอะไรที่เป็นที่ต้องการของพระภิกษุนะคะแล้วคฤหัสถ์รู้คฤหัสถ์ก็จัดแจงให้หมดเลยแต่ไม่ใช่เอาเงินไปให้พระเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าเพศของความปลอดโปร่งโล่งจากการที่จะติดข้องมีชีวิตดำเนินไปด้วยความเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะเพื่อความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่ค่ะจะมีข้อความว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าปัญญาและโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะก็ชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้บวชนะคะจึงเป็นผู้ที่กล้าอาจหาญมากจนกระทั่งแม้บวชแล้วก็ยังกล่าวว่าการเป็นภิกษุยากไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยแต่ทำได้จึงทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องไปเป็นพระภิกษุแล้วมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ถ้าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพศที่ไม่ต่างกันเลยแล้วจะกราบไหว้บูชาอะไรและยิ่งกว่านั้นนะคะยุคนี้สมัยนี้บวชโดยที่ไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและผู้นั้นเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของภิกษุกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ก็ไหว้กันในคุณความดีแต่ถ้าเป็นภิกษุนะคะคฤหัสถ์ย่อมไหว้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลยังแสดงความเคารพกราบไหว้ภิกษุผู้มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่เป็นภิกษุเพราะต้องการให้ใครยกย่องหรือว่าต้องการที่จะไม่ทำงานอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยเงินของคนอื่นที่ใส่เข้าไปในบาตรและเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยแน่นอนข้อสำคัญที่สุดนะคะเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตได้ศึกคีลาสิกขาบทได้ทันทีเมื่อไหร่ก็ได้จะไปหาหมอทำอะไรได้หมดทุกอย่างจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็มีได้ในเมื่อไม่ใช่เป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้บุคคลที่จะบวชเนี่ยค่ะสามารถที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นเจตนาความมุ่งหมายของผู้บวชเองถ้าทำไม่ได้ไม่บวชค่ะจะบวชทำไมในเมื่อทำไม่ได้ชีวิตของพระภิกษุเปลี่ยนเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ได้ภิกษุต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลาละคลายกิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งต้องรู้ว่าการที่จะขัดเกลากิเลสต้องมีความเข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัยไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้ด้วยความไม่รู้แต่ต้องด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกด้วยเหตุนี้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ที่ลาสิกขาบทเพราะไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุได้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ศึกษาพระธรรมวินัยได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลได้ค่ะโดยไม่บวชไม่ได้จำกัดว่าเป็นคฤหัสถ์และจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ขณะนั้นจิตใจเป็นอย่างไรความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปตามอำนาจของจิตเมื่อยังรักชีวิตคิดว่าจะต้องมีชีวิตต่อไปรักษาตัวซะก่อนหายแล้วจะมาบวชอีกก็ได้แต่จะไม่รับเงินทองในระหว่างที่เป็นพระภิกษุเพื่อเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยรู้ว่าเป็นการที่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเป็นพระภิกษุนะคะแค่เพียงจะบวชเนี่ยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรต้องตรงถ้าไม่ตรงก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นพระศาสนาเป็นสิ่งที่จริงนะคะบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชอยากบวชก็บวชบางคนไม่ทำอะไรก็บวชเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็บวชอย่างนั้นถูกต้องไหมคะจริงใจหรือเปล่าเคารพในพระธรรมวินัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าที่ทรงอนุญาตให้คนบวชได้เนี่ยดำเนินตามรอยพระบาทที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้โดยสะดวกสบายไม่ลำบากแต่ถ้าลำบากก็หมายความว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นคฤหัสถ์ด้วยความตรงและความจริงใจ
4: ก็เป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับเพราะว่าแสดงถึงความสูงส่งอย่างยิ่งเลยนะครับของเพศบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมวินัยก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ในชีวิตของผู้ที่บวชไปแล้วที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยนะครับก็ทำผิดมากมายแต่ถ้าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนะครับท่านจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตของท่านเลยนี่ครับคือความสูงส่งยิ่งของผู้ที่มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการนะครับในเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติแล้วว่าเงินทองภิกษุรับไม่ได้พระภิกษุก็ไม่รับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่เข้าใจและไม่มีความละอายไม่ได้มีความจริงใจที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าประพฤติตามแล้วนะครับปัญหาต่างๆไม่มีอย่างแน่นอนครับ
0: อีกประการหนึ่งนะคะภิกษุทุกรูปรู้ว่าพระธรรมพระวินัยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระวินัยบัญญัติด้วยพระองค์เองคนอื่นไม่สามารถที่จะบัญญัติความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความตื้นลึกหนาบางของกิเลสอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นด้วยพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ว่าผู้ที่จะเป็นเพศบรรพชิตคือผู้ที่จะสละความเป็นคฤหัสถ์ได้จริงๆเพื่อที่จะมุ่งที่จะเข้าใจพระธรรมต้องประพฤติอย่างนี้โดยเหตุนี้ในความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุในครั้งพุทธกาลที่ทำสังฆทานโดยพระมหาเถระผู้ทรงคุณทั้งหลายไม่มีการที่จะเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติแล้วเพราะเหตุว่าเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพวกเราเนี่ยเหมือนกันไหมต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันเลย
1: ต่างกันตรงที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บรรลุถึงนิพพานแล้วครับ
0: ค่ะพุทธะคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีผู้ใดเปรียบเลย
1: ครับ
0: และเราจะเข้าใจพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เราเข้าใจได้ไหมโดยไม่ได้ศึกษาโดยความเคารพอย่างรอบคอบ
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องลึกซึ้งต้องละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราคิดเองแล้วเป็นพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: พุทธะคือความเข้าใจถูกซึ่งไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจอะไรทั้งหมดไม่มีการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่สามารถกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นะคะให้รู้ตามความจริงจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าที่พระองค์ตรัสจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอภิสมัยสมัยที่ประเสริฐยิ่งในสังสารวัฏเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่ให้ใครคิดเองแล้วบอกว่านี่เป็นพระพุทธศาสนานั่นเป็นความคิดหรือศาสนาของเขาเองแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะเช่นภิกษุเนี่ยมีหลายนัยยะแต่ว่าเปลี่ยนความหมายของภิกษุไม่ได้ขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของภิกษุด้วยค่ะ
4: ความหมายของภิกษุก็มีหลายความหมายนะครับผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครเป็นภิกษุบ้างค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่คือความต่าง
4: ผู้มีธรรมะอันงาม
0: ค่ะผู้มีธรรมะอันงามธรรมะอันงามคืออะไรถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ามีหรือไม่มีได้ไหมต้องตรงจริงๆค่ะ
4: ผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอคร
0: ับ ค่ะเห็นไหมคะผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอแต่ไม่ใช่ด้วยวาจาเพียงเห็นบาตรและคนถือกิริยาอาการหน้าเลื่อมใสใครจะใส่บาตรก็ได้ไม่ใส่บาตรก็ได้แต่เมื่อรับบาตรแล้วเขาให้เพื่ออะไรจะให้แบบขอทานหรือจะให้แบบผู้ที่ไม่เหมือนใครเลยกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในความสงบผู้นั้นมีคุณความดีที่เป็นผู้สงบแม้มีบาตรก็ไม่ขอแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครที่จะเห็นประโยชน์นะคะที่จะให้ก็รับสิ่งนั้นโดยที่ว่าเมื่อรับแล้วนะคะประพฤติสมควรแก่การรับคือความดี ที่เขาอุตส่าห์สละให้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่จะเป็นภิกษุ
4: เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เพียงแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจพระวินัยด้วย
4: และสูงสุดนะครับก็คือสามารถดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ครับ
0: ค่ะนี่คือความหมายของภิกษุถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าและสำหรับคนที่ไม่ใช่ภิกษุแต่เข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าในความหมายที่ว่าเห็นภัยในสังสารวัฏถ้าไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชเสียเวลาบวชทำไมใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ว่าสังสารวัฏยาวนานมากแล้วก็เป็นอนัตตาค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่หมายความว่าจะหมดกิเลสอย่างรวดเร็วแต่เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงสามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าขณะเนี้ยเป็นอะไรนั่นจึงจะเป็นการเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องศึกษาต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนถ้าเรายังไม่เข้าใจในภาษาไทยเราจะเข้าใจคำภาษามัคคธีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าภาษาบาลีได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจก่อนในภาษาของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่เข้าใจความถูกต้องว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงดีต้องดีไม่ว่าใครทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ถูกต้องตามเหตุตามผลนะคะเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะรู้ว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระมหากรุณาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนตรัสรู้ไม่มีคำต่างๆเหล่านี้เลยแต่เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้นี่ค่ะก็ทรงแสดงธรรมะความจริงแต่ละคำจากพระปัญญาของพระองค์พระชนคำไหนซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะเข้าจะได้เพราะเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ตรงถ้าเห็นประโยชน์ของการที่จะมีความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมเกิดมาแล้วต้องตายจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นก็จะเป็นคนที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงหรือไม่เข้าใจต่อไปในสังสารวัฏก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้นะคะแต่ถ้าจะช่วยประเทศช่วยตัวเองช่วยโลกช่วยทุกอย่างก็ด้วยคุณความดี

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์

0: กินเนื้อกะธรรม
1: ตอนที่678สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: กับคนที่ก็คงที่แล้วก็ขึ้นมาทีละน้อยอะค่ะเจริญขึ้นทีละน้อยก็ได้จนกว่าจะรู้สึกได้นะคะถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่ฟังธรรมะหลายคนก็บอกว่าตอนแรกๆก็เป็นคนที่อาจจะมีอกุศลมากนะคะแต่ตอนหลังก็ค่อยๆดีขึ้นเจริญขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เจริญขึ้นแต่ว่าส่วนน้อยมากเพราะเหตุว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ดับหมดเลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้จะกล่าวว่าไม่เจริญก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนคงที่คือยังมีโลภะอยู่เท่าไหร่ยังมีโทสะอยู่เท่าไหร่ยังมีอะไรอยู่เท่าไหร่ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะหมดไปเพราะฉะนั้นก็จนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบัน
3: ครับท่านอาจารย์ครับความเบื่อคือเกิดจากความยากพอความไม่พอความยากพิจารณาไปที่มันพิจารณาไม่ถึงพอไม่ถึงมันก็เบื่อเบื่อแล้วก็หลับไปเลยครับ
2: ก็ขอถามคุณสุกิจนะคะมีวิธีจะให้คุณสุกิจไม่เบื่อแล้วก็มีวิธีที่จะให้สติปัฏฐานเกิดมีวิธีที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเอาไหมคะ
3: จะตอบว่าเอาก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้
2: ใช่ก็นี่ก็ถูกแล้วไงคะคือไม่รีบร้อนที่จะตอบว่าเอานี่ก็แสดงว่ายังยับยั้งชั่งใจว่าหนทางนั้นจะมีหรือจะถูกหรือเปล่าจะจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ที่หนักแน่นในเหตุผลรู้เลยว่าคำพูดนั้นผิด
3: ครับ
4: มีปัญหาถามมาจากท่านผู้ฟังว่าอาจารย์คะการจะเป็นพระโสดาบันได้จะเริ่มต้นตรงไหนในการละวางราคะโทสะโมหะค่ะ
2: ละวางเนี่ยปัญญาหรือว่าอวิชชาละวางได
4: ้จริงๆต้องเป็นปัญญานะคะ
2: ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันคือโลกุตระปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะอย่าคิดฝันที่จะเป็นพระโสดาบันค่ะเป็นชื่อที่ปรารถนาที่ต้องการโดยไม่รู้ว่าการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนหรือเราจะไปถึงได้นะคะแต่ต้องเป็นการอบรมเจริญความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งอริยสัจ4เมื่อไหร่ก็เป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละความไม่รู้ค่ะก่อนอื่นได้เป็นผู้ตรงที่สุดนะคะขณะเนี้ยที่กำลังเห็นเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องรูปารมณ์ภาษาไทยง่ายๆก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะเนี้ยยังเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเริ่มที่จะเข้าใจอัตถะที่ว่าไม่ติดนะคะไม่ยึดมั่นในนิมิตอนุพยัญชนะทั้งที่มีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเคยยึดมั่นว่าเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกิดนะคะก็สามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจตั้งแต่คำที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆแล้วปรากฏวันนี้ก็ปรากฏพรุ่งนี้ก็ปรากฏต่อไปก็ปรากฏนะคะก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุประสาทถ้าไม่มีตาบอดสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี้ยจะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมที่จิตเห็นจะเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อไหร่ก็หมายความว่ามีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งกำลังสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆมีความเข้าใจอย่างนี้ทีละเล็กทีละน้อยด้วยนะคะก็จะละความสงสัยละความไม่รู้ในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาแล้วก็เป็นอย่างนี้หรือยังถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเริ่มอย่างไรที่จะให้ปัญญารู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ก็ไม่มีทางเลยก็เป็นแต่เพียงหวังอ่านชื่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบ้างเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบ้างจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบ้างธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบ้างแต่ขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะและก็ที่จะค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเริ่มหรือยังถ้ายังไม่เริ่มก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เฉพาะทางตานะคะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องราวที่คิดนึก ถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีเรื่องนั้นๆเลยต้องเข้าถึงความเป็นธรรมะของนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดหมดความสงสัยในสภาพธรรมะทั้งหลายนะคะแล้วก็ประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมจึงจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นที่จะไปปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะไปปฏิบัติเลยแต่ว่าความเข้าใจที่เกิดจากขั้นการฟังการพิจารณาแล้วก็มีความมั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณรู้ว่าปัญญาเนี่ยค่ะรู้ถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครเลยนะคะว่ารู้แค่ไหนหรือว่ายังไม่ได้รู้เลยเพียงแต่ฟังและค่อยๆจำไว้นะคะบางครั้งก็จะเกิดการนึกขึ้นมาได้แบบเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วลองนึกบ่อยๆนะคะพิจารณาบ่อยๆเนี่ยสามารถจะค่อยๆเข้าใจถูกได้ไหมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบเลยนะคะคือดูเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปัญญาจะรู้ได้ยังไงแต่ปัญญาต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังปรากฏมิฉะนั้นก็คือความไม่รู้ตลอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเลิกคิดเรื่องพระโสดาบันเลิกคิดเรื่องปฏิบัตินะคะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเป็นผู้ตรงว่าขณะนี้ค่ะรู้หรือไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ในขั้นของการฟังเข้าใจจริงๆว่าธรรมะมีหลากหลายนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ลักษณะอย่างนี้แหละซึ่งไม่สามารถจะไปกระทบหูกระทบกายก็ไม่ได้แต่ต้องกระทบจักขุประสาทเท่านั้นธรรมะอย่างนี้จึงจะปรากฏได้และปรากฏแล้วก็ดับด้วยการที่จะไม่ยึดถือสภาพธรรมะเพราะมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการอบรมเป็นเรื่องของภาวนาคือการมีขึ้นเจริญขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะได้
0: ครับตามที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายนะครับก็จะตรงกับในโสตปฏิยังคสูตรโสตปฏิยังคสูตรประการข้อที่1การครบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษข้อที่3คือโยนิโสมนสิการะข้อที่4คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นองค์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้นที่จะให้ได้โสดาปัตติมรรคนะครับ
5: จากที่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวอยู่เกี่ยวที่ว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ท่านอาจารย์อธิบายไปในลักษณะของที่ว่าเป็นสภาพธรรมที่ไม่ได้มีอยู่แล้วก็ปรากฏแต่ดิฉันไปนึกเป็นเรื่องราวที่ว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมาเลยแต่แล้วก็มีอยู่ในท้องมารดาใช่ไหมคะ
2: มีอยู่ในท้องมารดาในตอนนี้หรือว่าเสียงไม่มีแล้วก็มี
5: น่าจะเสียงไม่มีแล้วก็มีมากกว่าน
2: ี่ค่ะข้อสำคัญที่สุดคือเวลานี้ไม่ได้มีท้องมารดาแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเสียงและเสียงก็ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม
5: ่
2: เมื่อกี้นี่แข็งไม่ปรากฏไม่มีแข็งแต่แข็งก็มีแล้วก็หามีไม
5: ่เพราะฉะนั้นต้องเป็นในลักษณะของปรมัตถธรรมนะ
2: จนกว่าจะเห็นภัยของการเกิดดับ
0: บุคคลที่สี่เนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเนี่ยครับเป็นยังไงฮะไม่ตกต่ำนี
6: ่เป็นประตูอบายได้ครับไม่มีไปอบายภูมิแน่นอนแล้วจะเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติปะพุทธกุฏินะบุรุษโลกเลื้อนน้ำเต้าเนี่ยนะท่านก็จนขนาดที่ต้องไปขอข้าวจากพระจากไรทานไปในวัดวันนึงบังเอิญเขาทำบุญกันเยอะแยะก็ไปวัดเผื่อจะได้อะไรที่เหลือจากพระบ้างแต่ปรากฏว่ามีคนเขาฟังธรรมกันก็เลยต้องนั่งฟังหน่อยฟังไปฟังไปพระพุทธองค์ท่านรู้นะคนนี้จะได้เป็นบรรลุมรรคผลฟังจบก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันพระอินทร์ทดลองนะลองกล่าวที่ว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แล้วจะให้สมบัติให้ร่ำรวยเลยบอกไม่มีความหมายการได้สมบัติเป็นพระอินทร์ก็ดีหรือว่าได้สมบัติอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีความหมายเพราะว่าสมบัติคืออริยมรรคเนี่ยคืออริยผลคือความเป็นพระโสดาบันเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสมบัติทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะเอาเงินเป็นโกดเป็นล้านหรือเอาภูเขาทั้งแท่งเป็นทองมาแลกท่านไม่เอาหรอกท่านได้แล้วท่านไม่จน
2: ก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ทุกชาติเนี่ยค่ะก็เข้าใจได้เมื่อได้ศึกษาพระธรรมว่าชีวิตของเราเนี่ยค่ะถึงการกระทำที่เป็นกุศลมากน้อยแค่ไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะก็ยังต้องถึงการกระทำที่เป็นกุศลด้วยจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเห็นได้ค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะถึงการกระทำที่เป็นกุศลได้ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าบางกาละก็เป็นอกุศลแต่ก็ทรงแสดงธรรมะนะคะที่ควรถึง4ประการ4ข้อแรกเป็นสิ่งที่เป็นกุศลหรือเปล่าคะทำ4ประการเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจหาได้ยากในโลกเป็นกุศลหรือเปล่าคะเป็นหรือไม่เป็นคะเป็นโลภะก็ต้องเป็นโลภะจะเป็นกุศลได้ยังไงใช่ไหมคะทำที่ปรารถนาเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีโลภะนะคะยังไม่ได้ดับโลภะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วโลภะก็ปรารถนาทำสี่ประการซึ่งไม่ทราบมีใครปฏิเสธว่าไม่ต้องการประการหนึ่งประการใดบ้างหรือเปล่าคะประการที่หนึ่งขอโภคสมบัติจงเกิดแก่เรานะคะอันนี้ขอนะคะแต่ก็ยังมีสติที่จะรู้ว่าโดยทางที่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันขณะที่ขอโภคสมบัติจงเกิดแก่เราขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นโลภะแต่โดยทางที่ชอบไม่ใช่โดยทางทุจริตถ้าไม่ใช่โดยชอบนะฮะก็คือย่อมทำการที่ไม่ควรทำบุคคลมีอภิชาวิสมะโลภะครอบงำแล้วย่อมทำการที่ไม่ควรทำก็ใช่ก็มีสองอย่างนะคะสมะโลภะกับวิสมะโลภะแต่ว่าขอให้พิจารณาถึงสิ่งซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจของทุกคนในโลกก็คือขอโภคสมบัติจงเกิดแก่เราแต่ว่าถ้ามีความคิดว่าโดยทางที่ชอบนะคะก็ขณะนั้นก็ไม่คิดที่จะแสวงหาโภคสมบัติในทางที่เป็นอกุศลชีวิตนี้เกิดขึ้นนะคะทีละหนึ่งขณะสลับกันอย่างรวดเร็วขณะที่อยากมีโภคสมบัติขณะนั้นต้องเป็นอกุศลแต่ขณะที่มีความเห็นที่ถูกต้องคือไม่เป็นไปในทางทุจริตขณะนั้นก็เป็นความเห็นที่ชอบประการที่หนึ่งแต่ให้ทราบว่าไม่มีใครที่ไม่มีอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือโภคสมบัติเพราะฉะนั้นโภคสมบัติเนี่ยค่ะหาได้ยากในโลกนี้ที่หากันทุกวันหาโภคสมบัติถ้าไม่ต้องหาก็หาได้ง่ายแต่นี้หาได้ยากในโลกคือต้องกระทำกิจการงานต้องแสวงหาทางที่จะให้ได้โภคสมบัตินั้นๆความปรารถนาข้อที่หนึ่งทุกคนมีนะคะทีนี้ต่อไปก็จะได้พิจารณาว่าเมื่อมีความปรารถนาข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะต้องหาโภคสมบัตินี่ค่ะเมื่อได้โภคสมบัติโดยทางที่ชอบแล้วแค่นั้นพอไหมคะได้แล้วค่ะโภคสมบัติมีแล้วก็ยังปรารถนาต่อไปนะคะขอยศจงมีแก่เราพร้อมกับญาติพร้อมกับพวกพ้องนี่เป็นธรรมประการที่สองอันเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจหาได้ยากในโลกความปรารถนาไม่เคยสิ้นสุดเลยนะคะมีโภคสมบัติแล้วก็ไม่พอเพราะว่าถ้าไม่มีพวกพ้องเป็นไงคะลำบากมากเลยตัวคนเดียวทำทุกอย่างแต่ว่าถ้ามีพวกพ้องนะคะก็ยังมีผู้ที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ในกิจการงานต่างๆได้แม้ว่ามีทรัพย์แต่ก็ต้องมีการกระทำซึ่งการกระทำนั้นก็ต้องอาศัยพวกพ้องคือบริวารยศต้องการไหมคะทุกคนก็ต้องการนะคะไม่มีใครที่อยากจะเกิดมาตัวคนเดียวในโลกไม่มีเพื่อนและก็ไม่มีพวกพ้องประการที่สามนะคะครั้นได้พวกสมบัติโดยทางที่ชอบแล้วได้ยศพร้อมกับญาติพร้อมกับพวกพ้องแล้วความปรารถนาต่อไปก็คือขอเราจงเป็นอยู่นานรักษาอายุอยู่ได้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมะประการที่สามอันเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจหาได้ยากในโลกธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นความจริงทุกประการที่จะเตือนให้รู้สึกตัวนะคะว่าโลภะเป็นไปในทางไหนบ้างเป็นไปในโภคสมบัติ ป็นไปในบริวารสมบัติคือพวกพ้องเมื่อได้แล้วนะคะอยากจะตายเร็วๆหรือเปล่าคะมีทั้งพวกสมบัติมีทั้งบริวารสมบัตินะคะก็ขอให้มีอายุยืนนี่ก็เป็นธรรมะที่หาได้ยากในโลกเพราะว่าจะยืนแค่ไหนยืนเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าอายุสัก20นะคะก็ยังไม่อยากตายละนะคะ30ยังอยู่ต่อไปอีก40 50 60 70 80 90 101ถามคนที่อายุ101ว่าพอไหมจะตอบว่าไงคะไม่พอถ้าสามารถจะอยู่ได้เหมือนบนสวรรค์นะคะมีอายุทิพย์ก็ไม่อยากที่จะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมที่หาได้ยากในโลกก็เหตุว่ายากที่จะเป็นไปได้ประการที่4นะคะคือรู้แน่ว่ายังไงก็ต้องตายครั้งได้พวกสมบัติโดยทางที่ชอบแล้วได้ยศพร้อมกับญาติพร้อมกับพวกพ้องแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุอยู่ได้ยั่งยืนแล้วเมื่อกายแตกตายไป

0: นะแต่ว่าระดับขั้นนั้นเป็นระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลก็คิดดูถึงใจของเรานะคะว่าเราจะติดข้องหนาแน่นมากมายสักเท่าไหร่โดยความที่ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลแต่เมื่อเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะความปรารถนาในทางที่เป็นอกุศลอยากได้ในอยากได้ทั้งลาภทั้งยศทั้งอายุยืนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไปในทางที่เป็นอกุศลที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงค่ะว่าขณะนี้นะคะสะสมมาอย่างไรทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคนอื่นทำให้เกิดไม่ได้แม้เราเองนะคะก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีเราแต่ทุกขณะที่เกิดขึ้นนะคะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะจิตย่อมเป็นไปตามปัจจัยแต่พระธรรมก็ได้ทรงแสดงให้พิจารณาให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแม้ยังมีอกุศลนะคะแต่ก็ควรถึงการกระทำคือกุศลกรรมด้วยมิฉะนั้นแล้วเราก็จะมีแต่อกุศลมากมาย
1: ขอเรียนถามท่านอาจารย์คือว่าคนเราเวลารับราชการหรือทำงานเนี่ยมันต้องการสี่อย่างนี้แน่ๆแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอีกสี่อย่างคือทั้งยศทั้งทรัพย์ทั้งอายุยืนและทั้งที่สวรรค์เนี่ยโดยที่จะต้องมีทั้งศรัทธาทั้งศีลทั้งจาคะและทั้งปัญญาเนี่ยขอเรียนถามท่านอาจารย
0: ์ค่ะคงไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่ทำงานหรือราชการอย่างที่คุณสุรีกล่าวถึงนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องจริงเมื่อยังมีกิเลสอยู่นะคะใครจะไม่พอใจในโภคสมบัติหรือว่าในบริวารสมบัติคือพวกพ้องมิตรสหายนะคะหรือว่าเมื่อได้แล้วก็อยากที่จะมีอายุยืนและเมื่อรู้แน่ว่าต้องตายก็ขอให้เกิดในสวรรค์ทุกคนปรารถนาอย่างนี้หรือเปล่าคะแน่นอนมีใครปฏิเสธว่าไม่จริงบ้างไหมคะนี่เป็นพระพุทธพจน์นะคะแล้วก็สิ่งใดที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะต้องค่อยๆพิจารณาว่าหนทางที่จะให้ได้มาคืออย่างไรเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหาได้ยากในโลกแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้มาได้มาจากไหนเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าต้องทำทุจริตนะคะแล้วก็ได้มาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมาจากถึงการกระทำที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีแต่โลภะมีความปรารถนามีความต้องการในสี่อย่างนี้หรือว่ามีการถึงการกระทำที่เป็นกุศลกรรมด้วยนะคะซึ่งก็จะได้พิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนาทั้งสี่ประการซึ่งเป็นเรื่องของกุศลทั้งสิ้นนะคะประการแรกคือศรัทธาสัมปทาศรัทธาสัมปทาคือความเชื่อในการตรัสรู้ในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสภาพธรรมะที่ได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงในเรื่องของผลในเรื่องของเหตุเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่กล่าวไว้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของกุศลกับอกุศลก็เป็นสิ่งที่มีจริงและก็ทรงแสดงว่าธรรมะที่น่าปรารถนาทั้งหมดจะได้มาก็เพราะกุศลไม่ใช่ได้มาเพราะอกุศลกุศลประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็จะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงความเข้าใจในอัตถะในความหมายของพระธรรมที่ทรงแสดงจึงทำให้บุคคลนั้นนะคะมีศรัทธาสัมปทาคือมีความเชื่อถึงพร้อมด้วยความเชื่อหรือว่าความผ่องใสของจิตที่มั่นคงนะคะในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฉะนั้นก็เพียงแต่เชื่อว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แต่ไม่ทราบว่าสอนอย่างไรเพราะฉะนั้นการกระทำก็เป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราฟังธรรมพิจารณาธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อเพิ่มศรัทธาในการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไม่ทราบข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมในการเชื่อในพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย
2: ังค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะมีแต่ว่ายังไม่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นก็ศึกษาต่อไปเพื่อที่จะได้มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะ

0: ถึงพร้อมด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหว
1: ค่ะ
0: ผู้ที่มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเป็นใครคะ
1: พระโสดาบัน
0: ค่ะไม่หวั่นไหวเลยนะคะมั่นคงเมื่อมีศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วการกระทำของเราก็ไม่เป็นไปในทางทุจริตนะคะคือเป็นผู้ที่เว้นจากปานาติบาตการทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นเว้นจากอทินาทานการถือเอาสิ่งของที่บุคคลอื่นไม่ได้ให้เว้นจากกามเมสมิจฉาจารความประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทการพูดสิ่งที่ไม่จริงเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวันก่อนนี้ก็ได้สนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะที่ท่านก็ดื่มสุรามากในวัยหนึ่งท่านก็อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้ดื่มสุราแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลมากมายหลายประการทุกอย่างนะคะจะค่อยๆมาตามขณะที่ดื่มสุราจนกระทั่งเมาเพราะฉะนั้นถ้าเว้นได้นะคะก็เว้นเหตุอันเป็นที่ตั้งของความประมาท

0: ปกินนกะธรรม
1: ตอนที่679สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: วันก่อนนั้นก็ได้สนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะที่ท่านก็ดื่มสุรามากในวัยหนึ่งท่านก็อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้ดื่มสุราแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลมากมายหลายประการทุกอย่างเนี่ยค่ะจะค่อยๆมาตามขณะที่ดื่มสุราจนกระทั่งเมาเพราะฉะนั้นถ้าเว้นได้นะคะก็เว้นเหตุอันเป็นที่ตั้งของความประมาทและดิฉันเองก็ได้เรียนถามท่านว่าและวิธีที่จะงดสุราทำยังไงเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะคะท่านก็ได้เล่าให้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ก็คงจะต้องเลิกยากหน่อยนะคะแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแต่แม้ในขณะที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนะคะความตั้งใจจริงๆก็มีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เลิกได้แต่ถ้ายิ่งเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมยิ่งเห็นโทษนะคะก็ยิ่งจะรู้ว่าสิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสิ่งนั้นต้องเป็นความจริงและผู้ที่ดื่มสุราก็ได้กล่าวถึงความจริงอันนี้ด้วยว่าเป็นที่ตั้งของความประมาทต่างๆ
3: จากที่กล่าวว่าการที่เราจะเชื่อพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์จะมีข้ออะไรฮะในเริ่มแรกๆเนี่ยฮะที่เราจะพิสูจน์ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อะค่ะน่าที่จะประพฤติปฏิบัติตามค่ะ
2: ถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมพิจารณาว่าสิ่งที่อ่านเป็นความจริงหรือไม
3: ่สิ่งที่อ่านเป็นความจริงหรือเปล่าท่านในเบื้องต้นก็คงเป็นลักษณะของแค่ศีล5เหรอคะท่านอาจารย์
2: เป็นความจริงก็แสดงว่าผู้ที่กล่าวนะคะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแสดงได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเท่า
3: ท่านอาจารย์คะแต่เมื่อวานนี้เองอดิฉันฟังวิทยุก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาถามบอกว่ากามเมสุมิจฉาจารเนี่ยมันอยู่ในข้อ3หรือข้อ4นี่ฮะท่านอาจารย์ลักษณะอย่างเนี้ยมันลักษณะเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าใจในเนื้อแท้ของคำสั่งสอน
2: พระพุทธศาสนาไม่ใช่สำหรับเพียงอ่านนะคะต้องไตร่ตรองพิจารณาข้อความที่ได้อ่านกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าทรงแสดงสภาพธรรมะที่เป็นจริงค่ะไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นศีลข้อไหนถ้ามีศรัทธาแล้วนะคะแล้วก็มีศีลแล้วควรจะพอหรือเปล่าคะหรือว่าควรจะถึงการกระทำที่เป็นกุศลขั้นต่อไปคือจาคะสัมปทาเพราะเหตุว่าถ้ารู้ว่าเราเนี่ยค่ะติดในทรัพย์สมบัตินะคะในสิ่งต่างๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมากมายแล้วเมื่อไหร่จะสละได้ถ้าไม่มีการอบรมที่จะสละนะคะเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะก็จะมีการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นด้วยนี่เป็นเหตุที่มีคนกล่าวว่าคนไทยเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้อยก็ให้น้อยอย่างคนที่เขามีน้อยเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะสละสิ่งที่เขามีน้อยให้เพื่อนบ้านที่มีน้อยกว่าได้นี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมของอุปนิสัยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการสละวัตถุเนี่ยค่ะก็ยังเป็นสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกับการสละความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนแล้วการสละวัตถุนั้นง่ายกว่าแต่คนที่ยังสละยากอยู่นะคะก็พอที่จะพิจารณาตัวเองได้ว่ายังมีกิเลสที่หนาแน่นมากเพียงไรเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีศีลแล้วก็มีจาคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะที่เป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็คือว่าต้องศึกษาจนกระทั่งเกิดปัญญามิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางใดที่จะบรรเทาหรือว่าดับกิเลสได้เลยข้อที่ว่าก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรมีข้อสงสัยไหมคะบุคคลมีใจอันอภิชฌาวิสมะโลภะครอบงำแล้วย่อมทำการที่ไม่ควรทำลืมไปเลยค่ะว่าการที่ไม่ควรทำเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ผ่านอย่างที่คุณบุษบงรำไพกล่าวนะคะย่อมทำการที่ไม่ควรทำก็คืออกุศลกรรมทั้งหลายที่ไม่ควรทำห้าข้อเนี่ยค่ะทำบ้างหรือเปล่าขณะใดที่ มีใจอันอภิชฌาวิสมะโลภะครอบงำแล้วย่อมทำการที่ไม่ควรทำ
3: อาจารย์ฮะทินะมิทะอุทธัจจะปวิจิกิจฉาเนี่ยอาจารย์ช่วยแสดงด้วย
2: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องของศีลเพราะเรื่องของศีลก็คือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์แต่ว่าสำหรับเรื่องของปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาแม้ว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์แต่เราเองค่ะเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พิจารณานะคะโลภะเป็นของธรรมดาเหลือเกินไม่ได้ปรากฏด้วยซ้ำอย่างตื่นขึ้นมามีโลภะไหมคะถ้าไม่ศึกษาจะไม่ทราบเลยว่ามีแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่วิสมะโลภะเพราะว่าไม่ปรากฏที่จะทำให้เราเห็นโลภะตามความเป็นจริงเพราะว่าขณะนั้นก็เหมือนไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะคะตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวไม่ได้ทำความเดือดร้อนเลยก็เป็นโลภะที่ทุกคนมียังไม่ถึงวิสมะโลภะแต่ที่จะรู้ว่าเป็นโลภะที่เป็นวิสมะโลภะเนี่ยค่ะก็ต้องขยับขึ้นนะคะให้เห็นความเป็นโลภะขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็เป็นโลภะที่เป็นปกติเป็นสัมมะโลภะที่ทุกคนก็มีเป็นประจำเพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจวิสมะโลภะเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นปัญญาด้วยที่กล่าวว่าบุคคลมีใจอันอภิชฌาวิสมะโลภะครอบงำแล้วย่อมทำการที่ไม่ควรทำต่างจากศีลมาเป็นชีวิตประจำวันสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำมีไหมคะในบ้านแม่เล็กๆน้อยๆค่ะให้คนอื่นทำได้ไหมคะเพราะว่าเราจะได้สบายหรือว่าคนอื่นเขาทำให้ก็ได้อย่างนี้ค่ะก็หมายความว่าย่อมทำการที่ไม่ควรทำธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะยิ่งมีการเข้าใจธรรมะถูกต้องก็ยิ่งเห็นกิเลสของเราเองและก็รู้ว่าไม่มีใครที่จะทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมอย่างละเอียดเพื่อตัวเราจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของศีลในเรื่องของจาคะและในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าวันนี้มีสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ได้ทำไปแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะขณะนี้ตามคิดได้ไหมคะเมื่อเช้านี้ทำอะไรบ้างที่ไม่ควรทำแม้เล็กนิดเดียวแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำก็มีทั้งสองอย่างนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำไปแล้วและสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นความละเอียดว่าเพราะอะไรเพราะวิสมะโลภะซึ่งมองเห็นได้สำหรับผู้ที่พิจารณาว่าขณะนั้นนะคะทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ควรเมื่อทำการที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเสียก็ย่อมเสื่อมจากยศและความสุขมีใครสรรเสริญคนที่เห็นแก่ตัวไหมคะทั้งวันแม้ในบ้านนอกบ้านก็เป็นผู้ที่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะจากบุคคลที่อยู่รอบตัวเรานะคะทำไมคนนี้เป็นที่รักที่เคารพที่เลื่อมใสที่อยากจะเป็นตัวอย่างที่จะตามนะคะแต่บางคนก็เห็นหน้าเห็นการกระทำเห็นคำพูดก็คิดว่าไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นแต่ก็ทำนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมีปัญญาที่พิจารณาเพื่อตัวเองจะได้ขัดเกลาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ค่อยๆเห็นอกุศลละเอียดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวอย่างมากทีเดียวนะคะย่อมเสื่อมจากยศและความสุขมีใครจะเอื้อเฟื้อเอาน้ำไปให้เอาขนมไปให้แล้วก็ช่วยเหลือกิจการแม่เล็กๆน้อยๆไหมคะกับคนซึ่งเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำละเลยสิ่งที่ควรทำนอกจากเรื่องของโลภะนะคะซึ่งเป็นเหตุก็ยังมีใจอันพยาบาทความโกรธทีนะมิทะที่คุณสุรีกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะขณะนี้ค่ะถ้าใครหลับคนอื่นคิดไงคะมาฟังธรรมะอุตส่าห์มานะคะตื่นแต่เช้าบางท่านก็เดินทางไกลค่ะไกลมากแต่มาถึงก็หลับทีนะมิทะจะได้ยศไหมคะและขณะนั้นเป็นความสุขหรือเปล่าที่หลับ ขณะหลับเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดปัญญาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยจะชื่อว่าสุขไหมคะแต่ชอบหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นดีนะคะเราได้หลับมากนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งนอกจากอภิชฌาวิสมะโลภะนะคะก็ยังจะมีสิ่งซึ่งทำให้เกิดสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นอกุศลที่ขยับขึ้นที่จะให้เห็นนอกจากอย่างที่เป็นปกติธรรมดานะคะอย่างทีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะบางคนเนี่ยค่ะไม่ลืมเรื่องที่ได้ทำแล้วนะคะทำไปอาจจะเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้หรือเมื่อกี้นี้ก็ตามแต่นะคะยังคิดถึงดิฉันเองก็มีเรื่องที่อยากจะพูดถึงเล็กน้อยนะคะคือตอนที่ไปเชียงใหม่ที่บ้านธรรมะเนี่ยค่ะก็ควรที่จะได้ร่วมรับประทานอาหารกับกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนะคะแต่ก็ได้พาหม่อมบงกตปรียาเที่ยวชมบ้านนะคะก็ลืมคิดว่าไม่ควรที่จะทำให้ผู้ใหญ่บ้านท่านต้องรอที่จะรับประทานอาหารด้วยนะคะพอรู้สึกก็กุกกุจจะรำคาญใจนะคะในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วแต่ก็ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าเวลาที่อกุศลในจิตเกิดเนี่ยนะคะใครก็ยับยั้งไม่ได้แม้แต่เพียงเรื่องเล็กน้อยและถ้าเป็นอกุศลกรรมที่มากกว่านี้เนี่ยค่ะจะกุกุจจะสักแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านะคะอกุศลทั้งหลายก็สามารถที่จะปรากฏทำให้เราเข้าใจได้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นปกตินะคะแต่ได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรวิจิกิจฉาครอบงำแล้วคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ไตร่ตรองธรรมะจะเกิดวิจิกิจฉาสงสัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีแต่ความสงสัยพูดที่ไหนก็เป็นเรื่องของความสงสัยแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นให้เกิดความสงสัยประการต่างๆนะคะเช่นภูเขาหิมพานต์นะคะมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องซึ่งสงสัยหรือเปล่าคะที่ถามอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วสงสัยทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากสงสัยในสภาวะธรรมเมื่อยังมีความสงสัยในสภาวะธรรมก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องอื่นๆที่ตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยค่ะก็สงสัยในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่านมหาปุริสลักษณะแล้วนะคะก็มาวาดภาพสูงเท่าไหร่นะคะพระบาทเป็นยังไงพระหัตถ์เป็นยังไงก็เลยสงสัยขณะนั้นนะคะเขาจะมีศรัทธาในพระปัญญาไหมในเมื่อมัวไปสงสัยในเรื่องมหาปุริสลักษณะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำสิ่งที่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำการที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเสียก็ย่อมเสื่อมจากยศและความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานะคะข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องซึ่งปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเห็นอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อใดอริยสาวกทราบว่าอภิชฌาวิสมะโลภะพยาปาทะถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วละอภิชฌาวิสมะโลภะพยาปาทะถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้แล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญามากผู้เห็นคลองผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา
0: จะเรียนถามอาจารย์ว่าผลสี่อย่างได้จากเหตุสองอย่างได้หรือไม่ครับจากศีลก็จะกับจาก
2: ค่ะค่ะจากเหตุหนึ่งเหตุใดก็ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อปัญญาสัมปทานแล้วก็จะไม่ได้ทั้งสี่ผลค่ะ
0: ทีนี้มันมีศรัทธากับปัญญาเนี่ยรู้สึกว่าของลัทธิอื่นก็จะไม่มีไม่ถึงความเป็นพระอริยะตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นศรัทธาในอะไรที่มีนะคะก็คือศรัทธาถ้าเป็นผู้ที่ให้ทานก็คือมีศรัทธาในทานสภาพของจิตผ่องใสมั่นเชื่อในขณะที่กระทำทาน ม่ได้หมายความว่าไปเชื่อใครหรือต้องเชื่อใครนะคะในศาสนาหนึ่งศาสนาใดแต่ขณะใดก็ตามแม้คนที่ไม่ได้กล่าวว่านับถือศาสนาใดเลยทั้งสิ้นแต่ขณะที่กุศลจิตเกิดศรัทธาในทานได้กระทำทานได้ถึงการกระทำนั้นด้วยศรัทธาศรัทธาในการกระทำนั้น
0: ครับครับเข้าใจครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ศรัทธาในทานเรื่องให้ทาน
2: ศรัทธาในการกระทำนั้น
0: ในครับนี่ตรงนี้ทำไมระบุไว้เชื่อพระโพธิญาณ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี
0: ้ครับขอบพระคุณครับ
4: รู้สึกอาจารย์พูดหลายครั้งซึ่งดิฉันประทับใจมากก็คือว่ากุศลจิตเกิดอันนี้เป็นสภาวะธรรมซึ่งเกิดกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาติศาสนาใดทั้งสิ้นคำถามของดิฉันก็คือว่าในขณะซึ่งจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ที่ว่ากุศลจิตจะเกิดเหมือนกันอันนี้คือคำถามอันแรกนะคะคำถามอันที่สองก็คือว่าเหตุที่ทำให้เกิดกุศลจิตนั้นมันอาจจะมาหลากหลายแต่ผลที่เกิดคือสภาวะธรรมซึ่งเกิดในจิตของเขาเขาจะเป็นชาติใดศาสนาใดแต่กุศลจิตนั้นจะเหมือนกันหมดอันนี้คือคำถามครับ
2: ค่ะถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะหมดปัญหาเลยค่ะไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเป็นสภาพที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ส่วนที่จะเรียกชื่อต่างๆก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรอย่างกุศลจิตเนี่ยค่ะเมื่อเกิดขึ้นนะคะเป็นกุศลไม่ต้องมีรูปร่างว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นเด็กหรือเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะว่ากำลังพูดถึงสภาพของจิตที่ผ่องใสประกอบด้วยโสภณธรรมในขณะนั้นเป็นกุศลชาติไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้นะคะขณะที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นจะไม่เป็นชาติหรือไม่เป็นศาสนาแต่เป็นสภาพธรรมะของจิต
4: อันนี้คือความเหมือนกันของผลคือกุศลจิตแต่อาจจะมาหลากหลายของเหตุอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ในที่สุดก็จะต้องเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีถ้ากุศลได้ทำแล้วนะคะก็จะต้องนำมาซึ่งผลที่ดี
0: ท่านอาจารย์สมพรกล่าวเมื่อกี้ว่านะจะถึงมหาปัญญากับปุถุปัญญาจะต้องเรียนรู้อภิธรรมตรงนี้น่าสนใจครับอย่างไรทั้งนั้นจะต้องเรียนรู้อภิธรรม
2: ถ้าเป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้อะไรขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งที่ปรากฏนี้ได้จึงเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและธรรมะนั้นก็ไม่เป็นของใครเป็นปรมัตถธรรมและถ้าเข้าใจถึงความละเอียดที่สามารถที่จะสละความเป็นเราตามที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะละเอียดมากก็เป็นอภิธรรมถ้าไม่ทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงนะคะเพียงมีความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่สามารถที่จะถึงการที่จะแม้ขัดเกลากิเลสเช่นตัวอย่างก็คือว่าท่านอนาถบิณฑิกะท่านเป็นพระอริยสาวกเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะท่านยังมีกิเลสไหมคะ
0: มีครับ
2: ท่านโกรธไหมคะ
0: มีครับ
2: มีท่านอนาถบิณฑิกะซึ่งเป็นอริยสาวกโกรธกับคนซึ่งไม่ใช่พระอริยสาวกเป็นปุถุชนโกรธพระอริยสาวกยังสามารถที่จะระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ควรที่จะสั่งสมเพราะเหตุว่าเป็นอกุศลนะคะแต่ปุถุชนเนี่ยค่ะโกรธใครวันไหนวันนี้ก็ยังโกรธอยู่ยังพูดถึงยังไม่ลืมนี่ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะในขณะนั้นได้ว่ามีลักษณะที่ไม่ควรที่จะสั่งสมต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะเพราะแม้ว่าจะทรงแสดงว่าไม่ควรที่จะโกรธพยาบาทผูกโกรธแต่ก็ทำเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ถึงขั้นที่สามารถที่จะเห็นโทษของสภาพของอกุศลในขณะนั้นได้มีไหมคะความจริง
0: ความจริงก็มีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีข้อความว่าดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกทราบว่าอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วละอภิชฌาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสีย คือท่านละได้นะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะเกิดทราบว่าพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วละพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียการละของพระอริยะนี่ก็ต้องต่างกับการละของผู้ที่มีปัญญาไม่ถึงความเป็นพระอริยะถ้าผู้ที่มีปัญญาไม่ถึงความเป็นพระอริยะนะคะอาจจะเกิดสติมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยการที่เข้าใจอย่างนั้นขณะนั้นก็ทำให้พยาบาทหรือว่าทีนมิทธาอุทธัจจะวิจิกิจฉาเหล่านี้ไม่เกิดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะอบรมเจริญปัญญาละด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและเมื่อเป็นพระอริยสาวกนะคะปัญญาก็ย่อมมากกว่าผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยสาวก
5: กราบเรียนถามอาจารย์ครับสำหรับพระอริยสาวกนี่นะครับท่านได้ละอภิชฌาที่ไม่ชอบธรรมโดยเป็นสมุจเฉทตั้งแต่ตอนเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ไหมครับทีนี้ทำไมถึงมีข้อความที่ว่าอริยสาวกยังต้องละอภิชฌาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอีกแล้วครับ
2: ค่ะอภิชฌาวิสมะโลภะที่ไม่ชอบธรรมขั้นไปอบายพระโสดาบันไม่มีนะคะอภิชฌาวิสมะโลภะขั้นที่ละเอียดกว่านั้นสามารถที่จะรู้ได้ไหมเพราะท่านยังมี
5: ครับยังมี
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิสมะโลภะก็คือมีกำลังขึ้นขยับขึ้นพอที่จะเห็นซึ่งในขณะที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่นะคะต้องมีปัญญาระดับไหนที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลแล้วกับผู้ที่ไม่รู้เลยตื่นเช้ามาจนกระทั่งอาบน้ำแปรงฟันรับประทานอาหารก็ดูเป็นปกตินะคะ
5: ครับ
2: แต่ว่าสำหรับผู้ที่ละเอียดขึ้นก็ย่อมสามารถที่จะเห็นวิสมะโลภะละเอียดขึ้นด้วย
6: ท่านอาจารย์ขอช่วยด้วยคือที่ท่านหาไม่เจอปัจจกรรมสี่ตรงไหนก็นึกว่าคงจะใช่ตรงนี
2: ้ค่ะขณะใดที่ทำสิ่งที่สมควรถึงการกระทำที่สมควรไม่ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนนะคะแต่ในพระสูตรนี้ค่ะก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยจะได้มาอย่างไรนะคะเมื่อได้มาแล้วควรจะบริโภคใช้สอยอย่างไรด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ได้รับผลของกรรมดีที่ได้กระทำแล้วมากมายเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินนะคะแต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นในทางที่สมควรเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงว่าทางที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติที่กล่าวถึงแล้วนี่นะคะก็คือกุศลกรรมทั้งศรัทธาทั้งจาคะทั้งปัญญาแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วนี่ค่ะควรจะกระทำต่อไปอย่างไรนี่คือพระธรรมที่สมบูรณ์พร้อมนะคะคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้กระทำเหตุที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติแต่เมื่อได้มาแล้วควรจะบริโภคหรือใช้สมบัตินั้นอย่างไรด้วยที่จะเป็นประโยชน์ไม่ทราบว่าทุกคนได้ใช้ตามที่ทรงแสดงไว้หรือเปล่านะคะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ศจรรย์ของปัญญาคือสามารถรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วได้ตามความเป็นจริงและสามารถดับกิเลสที่สะสมมาเนิ่นนานได้ตามลำดับจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันวิสาขบูชาที่มสพ13พฤษภาคม2557
1: สิ่งที่อัศจรรย์เนี่ยมีบ่อยมั้ยนะธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยอัศจรรย์หรือว่าไม่เหมือนใครอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอัศจรรย์ที่ว่าขณะเนี้ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้โดยที่ว่าตั้งกี่แสนโกฏจะเป็นคนหรือจะเป็นปีวันเดือนก็ตามแต่มีใครเข้าใจอย่างนี้ได้ด้วยตัวเองไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่าอัศจรรย์ที่พระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีถึงกาละที่จะตรัสรู้ความจริงก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระญาณถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น่าอัศจรรย์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าผู้ที่ฟังพระธรรมนะคะสามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และดับกิเลสได้ตามลำดับน่าอัศจรรย์ไหมคะเพียงแค่คำว่าดับกิเลสแค่นี้ค่ะธรรมดาหรือเปล่าเป็นไปได้ทุกวันหรือเปล่าคะหรือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆง่ายๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยากแสนยากที่จะมีสิ่งนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นลองดูก็ได้นะคะกำลังขุ่นใจไม่ให้ขุ่นใจสิไม่ต้องโกรธมากแค่นั้นแหละบูชาด้วยการละได้ไหมได้หรือไม่ได้คะถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะพระธรรมก็ทรงแสดงธรรมะก็ฟังทุกวันและก็มีความศรัทธาด้วยแต่เวลาที่สภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะไม่รู้ในความไม่เที่ยงในความเป็นอนัตตามีความต้องการที่จะไม่มีแล้วก็อาจจะคิดยาวไปจะบูชาด้วยการไม่โกรธแค่คิดแต่ว่าเหตุที่จะให้ไม่โกรธยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นก็ต้องยังมีความโกรธแม้เพียงเล็กน้อยคือความขุ่นใจเพราะฉะนั้นบูชาด้วยการเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนต้องตามลำดับขั้นของปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยทุกประเภทคิดว่าเป็นไปได้ไหมแต่ก็เป็นไปได้เมื่อปัญญาได้อบรมแล้วเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ต้องเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นการฟังขณะนี้ไม่ใช่เราจิตเจตสิกเกิดดับเสร็จต่อสังขารขันธ์ทั้งหลายกำลังปรุงแต่งน้อมไปที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงตามที่ได้ฟังโดยไม่มีใครไปทำถ้ายังมีเราพยายามตั้งใจนั่นก็คือผิดเพราะฉะนั้นศีลัพพตประมาสะการบำเพ็ญหนทางข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ตรงละได้ไม่เกิดอีกเลยด้วยโสตาปัตติมรรคก็แสดงเห็นถึงความยากนะคะว่าความเป็นตัวตนหรือความเป็นธาตุของตัณหานายใหญ่เนี่ยยากที่จะพ้นไปได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาตั้งแต่เช้ามาก็คิดดูขณะไหนที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโลภะบ้างแม้แต่ถ้าคิดอยากที่จะไม่มีโทสะขณะนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราทั้งหมดไม่เหลือเลยจึงจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็ไม่ใช่ว่าไปไหนไปทำอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีการได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจขึ้นนั่นแหละค่อยๆละคลายทีละเล็กทีละน้อยมิฉะนั้นไม่มีอะไรจะไปละคลายอกุศลได้เลย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1077
2: แต่จะทราบได้ว่ามีความจงใจหรือมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำจะสามารถรู้ลักษณะของความตั้งใจความจงใจที่จะทำหรือบางครั้งนะคะก่อนที่จะพูดก็ยังสามารถที่จะรู้ลักษณะของความจงใจความตั้งใจเพราะบางคนเนี่ยค่ะเตรียมไว้เลยนะคะว่าถ้าพบกันแล้วก็จะพูดว่าอะไรจะต่อว่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เป็นเจตนาเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะมีเรื่องที่จะต้องคิดวิจิตมากเหลือเกินในชีวิตของแต่ละคนในขณะนั้นนะคะถ้าสติระลึกจะรู้ลักษณะของความจงใจถ้าความจงใจปรากฏความตั้งใจหรือเจตนาปรากฏขณะนั้นสติย่อมสามารถที่จะรู้ในสภาพที่ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ส่วนมากนะคะไม่ยอมที่จะระลึกลักษณะของเจตนาอยากจะระลึกลักษณะของบางรูปบางนามแล้วให้เจตนาเนี่ยค่ะยังเป็นเราอยู่ที่จะทำอย่างนั้นที่จะระลึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ทั่วตราบใดยังไม่สามารถที่จะไถ่ถอนความยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เลยเพราะฉะนั้นสติเนี่ยค่ะจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่จำกัดโดยไม่เจาะจงเนืองๆบ่อยๆจนกว่าจะชินจนกว่าจะไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากนามธรรมแต่ละลักษณะซึ่งมีลักษณะต่างๆกันไปจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจคิดนึกแต่โลภะหรือโทสะหรือเจตนาหรือความจงใจหรือความริษยาหรือความตระหนี่หรือกุศลอื่นๆเช่นความเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นเป็นสภาพนามธรรมแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเมื่อสติระลึกจึงรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพนามธรรมแต่ละลักษณะรวมทั้งสภาพที่จงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าแยกจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบางอย่างแต่จะไม่ระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่จงใจหรือเจตนาตั้งใจในขณะนั้น
3: ผมขอกราบเรียนถามอาจารย์ถึงผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งผมเคยดึงเข้ามาปฏิบัติธรรมกับทางอาจารย์คือว่าเดิมเนี่ยเป็นคนที่เคยผิดศีลนะฮะต่อมาเมื่อมาเรียนธรรมะแล้วเกิดปรากฏว่ามีความวิตกเหลือเกินในการที่ว่ายังไม่สามารถที่จะวิรัติได้ซึ่งความจริงแล้วควรจะมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้มีความวิตกหรือว่าหวาดกลัวอะไรแต่กับเป็นตัวเป็นตนว่าจะพยายามวิรัติให้ได้ทั้งที่ว่ายังไม่อยู่ในฐานะจะวิรัติการทุศีลนั้นได้อยากจะถามอาจารย์ว่าจะให้ปฏิบัติยังไงจะให้การรู้สึกตัวว่าข้ามความรู้สึกเช่นความวิตกก็ไม่เห็นความวิตกหรือกลัวก็ไม่เห็นว่ากลัวแต่ว่าพยายามที่จะวิรัติให้ได้ทั้งที่ว่ายังไม่อยู่ในฐานะจะวิรัติการทุศีลนั้นได้อยากจะถามอาจารย์ว่าจะให้ปฏิบัติยังไงจะให้การรู้สึกตัวว่าข้ามความรู้สึกเช่นความวิตกก็ไม่เห็นความวิตกหรือกลัวก็ไม่เห็นว่ากลัวแต่ว่าพยายามที่จะวิรัติให้ได
2: ้หนทางเดียวนะคะก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานถ้าโดยวิธีอื่นก็ไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือความวิตกนั้นว่าเป็นเราเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เกิดตรึกเกิดวิตกลักษณะสภาพที่คิดนึกเป็นห่วงหรือวิตกกังวลก็ย่อมเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมชนิดหนึ่งค่ะลักษณะที
3: ่ผมได้พยายามเตือนแล้วว่าในขณะที่ยังวิรัติไม่ได้เมื่อสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาก็จะต้องมีสติและรู้รู้ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นการที่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ก็ไม่ทราบว่ายึดในความเป็นตัวตนมากไปหรือว่าจะข้ามทุกข์ฟังใส่เพื่อจะวิรัติอันนั้นให้ได้
2: ต้องทราบค่ะว่าอะไรเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะถึงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าขาดการฟังอย่างบ่อยๆมากๆเนืองๆ นะคะเพื่อความเป็นพหุสูตรแล้วก็ไม่สามารถจะมีสิ่งซึ่งเกื้อกูลให้สติเกิดแต่อาศัยการฟังขณะที่ฟังและเข้าใจนะคะบ่อยๆเนืองๆจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีกำลังที่จะทำให้กุศลจิตเกิดและก็สติสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยค่ะถ้าศึกษาโดยละเอียดต่อไปนะคะสภาพปรมัตถธรรมแต่ละชนิดซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นปัจจัยให้เกิดสภาพธรรมะใดเมื่อไรเช่นผัสสะเจตสิกเป็นสภาพนามธรรมนะคะซึ่งเกิดดับพร้อมกับจิตอย่างรวดเร็วเพียงกระทบอารมณ์แล้วดับดูเหมือนกับว่าเล็กน้อยที่สุดนะคะมองไม่เห็นเลยว่าจะมีประโยชน์หรือว่ามีกำลังหรือว่าจะเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าผัสสะเป็นผัสสาหารนำมาซึ่งผลความพอใจในรูปหรือว่าการจะเกิดทุจริตกรรมต่างๆเพราะอาศัยความพอใจในรูปย่อมมีไม่ได้เลยถ้าปราศจากผัสสะเจตสิกถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาให้เกิดการเห็นโลภะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมใดๆก็ย่อมเกิดไม่ได้และลักษณะของผัสสะเจตสิกซึ่งเพียงเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวนะคะแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตจะเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะอะไรบ้างซึ่งเป็นผลทรงแสดงไว้โดยละเอียดซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ควรที่จะได้ศึกษานะคะเพื่อที่จะได้เห็นสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่จะเห็นได้ว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะทำไมถึงกระทบอารมณ์ไม่เหมือนกันทุกท่านมีเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมกันนะคะอาจจะเป็นคนพาลสักคนหนึ่งแล้วก็มีบัณฑิตอีกหลายคนบางท่านก็ยังคงมั่วสุมสนิทสนมคบหาสมาคมกับคนพาลผัสสะเจตสิกในขณะนั้นนะคะก็กระทบนะคะกับทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินจากคนพาลแต่ว่าอีกบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งมีเพื่อนเป็นบัณฑิตผัสสะเจตสิกก็กระทบคือเห็นทางตาได้ยินเสียงทางหูทางใจเนี่ยค่ะผัสสะก็กระทบกับคำซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะทำให้มีการเลือกคบหาสมาคมตามธาตุที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพื่อนฝูงมิตรสหายของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยคือแม้ผัสสะซึ่งเป็นธรรมะที่กระทบอารมณ์เนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นปัจจัยแต่ละอย่างที่จะทำให้เกิดผลแม้ในอีกแสนโกฏกับข้างหน้าเพราะฉะนั้นในชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะถ้าศึกษาโดยละเอียดจริงๆจะรู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่ว่าใครจะมีอุปนิสัยอย่างไรมาจากอุปนิสัยปัจจัยของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสะสมสืบต่อแม้ว่าดับไปแล้วนะคะอดีตแสนโกรธกับก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้บางท่านชอบสีเขียวบางท่านชอบสีฟ้าบางท่านชอบสีเหลืองเพราะฉะนั้นผัสสะของผู้ที่ชอบสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะแสวงหาและกระทบกับสีเขียวหรือว่าสิ่งที่ท่านพอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศบางท่านชอบอากาศเย็นบางท่านชอบอากาศร้อนในเรื่องอาหารบางท่านชอบรสเปรี้ยวบางท่านชอบรสหวานบางท่านชอบรสขมก็อาศัยผัสสะที่กระทบอารมณ์เนี่ยค่ะเรื่อยๆทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้าง แม้แต่ที่จะคิดนึกถึงเรื่องอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นบุคคลซึ่งเป็นวิตกจริตมักจะวิตกอยู่เสมอหรือว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นศรัทธาจริตนะคะก็แล้วแต่ผัสสะเจตสิกแต่ละขณะซึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นปัจจัยโดยนัยยะต่างๆที่จะให้เกิดผลต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งกำลังกระทบอารมณ์อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยหลายปัจจัยที่จะให้อีกแสนโกรธกับแต่ละท่านในขณะนี้จะเป็นบุคคลใดแล้วก็ผัสสะจะกระทบกับอารมณ์อะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นชีวิตจริงที่พิสูจน์ได้ใช่ไหมคะขนมอะไรอร่อยใช่ไหมคะเวลาที่ผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้นทำไมขนมอีกอย่างหนึ่งไม่อร่อยต้องมาจากการสะสมสืบต่อที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรมรูปธรรมทั้งหลายข้อความต่อไปในปุตตะมังสสูตรข้อ244พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาวิญญาณอาหารเพื่อที่จะให้เห็นโทษของสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตนะคะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้กระทำผิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันทุกท่านถูกประหารมาแล้วนะคะตอนเช้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมทุกท่านนะคะยังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาเป็นเวลาเย็นพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันจะได้หอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนคือว่าเมื่อเขากำลังถูกประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่นั้นจะพึงได้เสวยแต่ทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ได้หอก300เล่มเล่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณอาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเมื่ออริยสาวกมากำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วจบสูตรที่สามวิญญาณคือจิตนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย แล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลเจตสิกหรือว่าอกุศลเจตสิกถ้าไม่กล่าวถึงวิบากและกิริยาซึ่งเป็นอัพยากตะและส่วนมากนะคะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะพิจารณาได้ว่ากุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดมากกว่ากันเมื่อเป็นอกุศลนะคะนอกจากจะเป็นทุกข์เพราะเป็นกิเลสก็ยังจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดอกุศลวิบากข้างหน้าด้วยซึ่งไม่พ้นจากการที่จะต้องเพียงเห็นดับไปแล้วแต่กิเลสยังติดตามต้องการในสิ่งที่เห็นแม้ว่าดับไปแล้วด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความทุกข์ของวิญญาณซึ่งเป็นสภาพที่เกิดดับแล้วไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับยังเป็นอกุศลคือกิเลสแล้วไม่รู้ว่าเป็นอกุศลกิเลสซึ่งเป็นโทษแล้วก็ไม่รู้ว่ากิเลสนี้เองนะคะจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมซึ่งจะทำให้ได้รับวิบากซึ่งไม่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งพระผู้มีพระภาคเคยตรัสแล้วในอาทิตตปริยายสูตรว่าแม้ว่าจะถูกดาบซึ่งคมนะคะเฉือนแทงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังดีกว่าเกิดความยินดีพอใจในรูปที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ว่ายากแสนยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงชั่วขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏแล้วก็ดับหมดสิ้นไปซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสในตอนท้ายของพระสูตรนี้ว่า

ถ้าไม่มีนะคะขอกล่าวถึงข้อความต่อไปในพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของผัสสะเจตสิกเพิ่มขึ้นข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคอัตถิราคสูตรซึ่งก็เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันนะคะข้อ245มีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาหาร4อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหาร4อย่างนั้นคือกะวลีกราหารหยาบบ้างละเอียดบ้างผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหารอาหาร4อย่างนี้แลเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดข้อที่ควรสังเกตที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้พยัญชนะว่ากะวลีกราหารไม่ใช้คำว่าอาหารเท่านั้นนะคะเพราะเหตุว่ากะวลีกราหารหมายความถึงอาหารซึ่งทำเป็นคำแล้วก็กลืนกินเข้าไปซึ่งทำให้ชีวิตดำรงอยู่สำหรับอาหารเนี่ยค่ะมีอยู่ทั่วไปภายนอกนะคะแต่ตราบใดซึ่งยังไม่เป็นคำที่กลืนกินเข้าไปก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนี้เพราะฉะนั้นอาหารเท่านั้นก็หมายความถึงอาหารทั่วไปภายนอกแต่ว่ากะวลีกราหารหมายถึงอาหารที่ทำเป็นคำแล้วกลืนกินเข้าไปข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของตัวท่านนะคะที่จะต้องพิจารณาถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกะวลิงกราหารไซเมื่อกี้นี่ขนมอร่อยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกะวลิงกราหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกะวลิงกราหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีความเกิดในภพใหม่ต่อไปถ้าอาหารยังอร่อยอยู่นะคะก็ยังจะต้องเกิดในภพใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีคือราคะมีความคับแค้นดุกระภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในผัสสาหารใจและก็ต่อไปนะคะในมโนสัญเจตนาหารใจต่อไปในวิญญาณาหารในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแค้นทุกท่านที่พอใจในรสของกะวลีกราหารนะคะจะหมดความยินดีพอใจเมื่อบรรลุความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งสามารถที่จะบรรลุได้แต่ต้องมีความอดทนนะคะความเพียรไม่ใช่ทำอย่างอื่นแต่เพียรที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เป็นความเพียรอย่างยิ่งนะคะยิ่งกว่าความเพียรไปทำอย่างอื่นมากมายนักคือเพียรเดี๋ยวนี้

0: ส่วนมากเนี่ยค่ะไม่ยอมที่จะเพียรเดี๋ยวนี้แต่คิดว่าจะไปใช้ความเพียรที่อื่นในบางแห่งที่สงัดเงียบจะพยายามทุ่มเทความเพียรแต่ทำไมไม่เพียรเดี๋ยวนี้ล่ะคะซึ่งเป็นความเพียรอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความอดทนแทนที่จะรอเวลาหรือว่าหวังในนามอื่นรูปอื่นที่จะรู้ทำไมไม่รู้ในนามรูปที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นคำอุปมาโดยตรงนะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงณพระวิหารเชตวัน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์เรือไทยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
2: ครั้งที่1078
0: ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นคำอุปมาโดยตรงนะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีบานเย็นช่างย้อมหรือช่างเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษให้มีอวัยวะน้อยใหญ่ได้ครบถ้วนที่แผ่นหินขาวแผ่นกระดานฝาผนังหรือที่ผืนผ้าแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันใครจะเป็นผู้เขียนนะคะพบชาติต่อไปถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงกราหารใจวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกราหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปเวลาพูดถึงการเกิดต่อไปก็เฉยๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อมีการเกิดแล้วในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแค้นข้อความต่อไปโดยนัยยะเดียวกันนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสถึงมโนสัญเจตนาหารความเพลิดเพลินความยินดีความทยานอยากในมโนสัญเจตนาหารและในวิญญาณาหารข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวลิงกราหารทุกทั้งหลายย่อมไม่มีนะคะโดยย่อหรือว่าโดยสรุปเพราะเหตุว่าย่อมจะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีชาติก็ย่อมไม่มีชรามรณะโสกะไม่มีทุลีไม่มีความคับแค้น ตลอดไปจนกระทั่งถึงถ้าไม่มีความยินดีในผัสสะอาหารในมโนสัญเจตนาหารและในวิญญาณอาหารซึ่งข้อความตอนท้ายของพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาอุปมาอีกครั้งหนึ่งมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรือนยอดคือปราสาทหรือศาลามีสองยอดหน้าต่างด้านทิศตะวันออกอันบุคคลเปิดไปทางเหนือหรือทางใต้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแสงสว่างส่องเข้าไปทางหน้าต่างจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าตั้งอยู่ที่ฝาด้านตะวันตกพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าฝาด้านตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุกราบทูลว่าที่แผ่นดินพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแผ่นดินไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุกราบทูลว่าที่น้ำพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุกราบทูลว่าไม่ตั้งอยู่เลยพระเจ้าค่าดูกระภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวลิงกราหารไซในผัสสาหารไซในมโนสัญเจตนาไซในวิญญาณาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นซึ่งรวมถึงในผัสสาหารในมโนสัญเจตนาหารด้วยนะคะในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแค้นจบสูตรที่4ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาใจจริงๆของท่านนะคะว่าแม้ว่าจะได้ฟังอย่างนี้นะคะอยากจะไม่เกิดหรือเปล่าคะหรือว่ายังไม่ถึงเวลานั้นค่ะยังไงยังไงก็ยังอยากจะเกิดอยู่ไม่ในภูมิมนุษย์ก็ขอให้เป็นในสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเหตุว่าคงจะไม่อยากเกิดในอบายภูมิทั้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ามีการเกิดก็ย่อมจะมีชาติชรามรณะแต่ว่าในที่ใดที่ไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปชัดเจนอย่างนี้นะคะแต่ความยินดีความพอใจก็ยังอยากจะเกิดอีกแม้ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีชาติมีชรามีมรณะเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟังพระธรรมนี่นะคะไปเรื่อยๆโดยละเอียดยิ่งขึ้นจนกว่าสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสามารถที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะโดยทั่วจริงๆต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเหตุที่ผัสสะเป็นปัจจัยโดยเป็นผัสสาหารข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคอัตตุตวะตาสูตรที่2จะเห็นได้ว่าผัสสะเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นเพียงเจตสิกประเภทหนึ่งในเจตสิก52ประเภทแต่แม้กระนั้นนะคะอย่าคิดว่าไม่สำคัญสภาพนามธรรมซึ่งเกิดดับกระทำกิจของตนสามารถที่จะเป็นปัจจัยตามลักษณะประเภทของนามธรรมนั้นๆซึ่งแม้ว่าผัสสะจะเป็นเพียงเจตสิกซึ่งกระทบกับอารมณ์แต่พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงให้เห็นลักษณะของสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นเหตุนำมาซึ่งธรรมะเหล่านั้น ข้อความในอัตตุตวตาสูตรที่สองขอกล่าวถึงข้อความในข้อ237ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจด้วยดีโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุปปาทธรรมในร่างกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาสุขเวทนาไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าปราศจากผัสสะเพราะฉะนั้นขณะใดที่รู้สึกเป็นสุขเนี่ยค่ะให้ทราบได้ว่าเพราะผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยให้สุขเวทนาเกิดขึ้นตามข้อความซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงดับจึงสงบไปสุขเวทนาซึ่งทุกท่านปรารถนาเนี่ยนะคะไม่เที่ยงเลยมีอายุสั้นมากคือเพียงชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วดับดับไปพร้อมกับผัสสะที่กระทบอารมณ์ที่ทำให้สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงดับจึงสงบไปสำหรับทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะซึ่งข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุ่นเกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกันไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้นก็ดับไปสงบไปแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นจึงดับจึงสงบไปสำหรับทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าข้อความในอรรถกถาซึ่งอุปมาไม่ว่าในปุตตะมังสสูตรก็ดีนะคะหรือว่าในเรื่องของไม้สองอันครูดสีกันก็มาจากพระไตรปิฎกโดยตรงทั้งสิ้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายแม้ในผัสสะท่านผู้ฟังซึ่งยังไม่หน่ายในผัสสะเลยเนี่ยนะคะก็มีหนทางเดียวซึ่งวันหนึ่งจะหน่ายตามอริยสาวกผู้ได้สดับมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายแม้ในผัสสะย่อมหน่ายแม้ในเวทนาย่อมหน่ายแม้ในสัญญาย่อมหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมหน่ายแม้ในวิญญาณไม่ใช่ว่าจะหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเฉพาะผัสสะหรือว่าเฉพาะทุกขเวทนาแต่ว่าย่อมหน่ายแม้ในธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดดับคือแม้ในผัสสะแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำอย่าลืมนะคะกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วสำหรับผู้ที่ทำเสร็จเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังทำไม่เสร็จนะคะก็ต้องทราบว่าอะไรเป็นกิจที่ควรทำเมื่อกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว จิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้แลจบสูตรที่สองไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็พิจารณาและสติระลึกถ้าสติยังไม่ระลึกจะบังคับให้สติเกิดระลึกไม่ได้นอกจากอาศัยปัจจัยคือการฟังแล้วฟังอีกแล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนกว่าสังขารขันธ์คือการเข้าใจสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะแต่ละขณะจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดระลึกรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะไม่รู้ได้ไหมคะว่ามีปัจจัยทำให้สติเกิดไม่ใช่เพราะว่ามีความจงใจด้วยความเป็นตัวตนที่จะให้สติเกิดแต่ต้องมีปัจจัยแต่ละขณะในอดีตซึ่งเคยฟังเคยพิจารณาและย่อมเคยระลึกรู้บ้างเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้สติเกิดสามารถระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ว่าในขณะไหน
3: ผมยังกราบเรียนถามอาจารย์เพื่อจะให้เห็นชัดในเรื่องผัสสะนี่มันที่มันสับสนความโกรธก็เป็นเจตสิกนะฮะแล้วก็ผัสสะก็เป็นเจตสิกใช่ไหมฮะทีนี้ผัสสะเนี่ยกระทบซะก่อนแล้วถึงจะโกรธเงี้ย
0: ต้องกล่าวถึงจิตแต่ละดวงนะคะเช่นภวังคจิตก็มีผัสสะแต่ในภวังคจิตนั้นไม่มีโทสะเจตสิกแน่นอน
3: ทีนี้ตอนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันเห็นผัสสะว่าตอนนี้เป็นผัสสะนะคือว่าโกรธซะก่อนแล้วก็ข้ามไปเนี่ย
0: ค่ะเพราะเหตุว่าผัสสะกระทบอารมณ์ใดนะคะเป็นปัจจัยให้เวทนาเจตสิกเกิดรู้สึกในอารมณ์ที่ผัสสะกระทบไม่ใช่อารมณ์หลังจากที่ผัสสะกระทบแล้วหรือว่าไม่ใช่อารมณ์ก่อนที่ผัสสะนั้นจะกระทบผัสสะเป็นปัจจัยโดยทำให้ปัจจยุปบันธรรมคือธรรมะซึ่งตนทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเกิดพร้อมกันกับผัสสะนั้นและดับพร้อมกันกับผัสสะนั้น
3: อย่างผัสสะนี่พอเรากระทบเห็นท่าทางคนทำให้เกิดโทสะเนี่ยแล้วอารมณ์หลังจากนั้น
0: เวลาที่เกิดโทสะนะคะก็ต้องมีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นปัจจัยให้โทมนัสเวทนาความไม่แช่มชื่นเกิดร่วมกับผัสสะที่เกิดกับจิตดวงนั้น
3: เราต้องเห็นในขณะนั้นไม่ใช่หลังจากอันนี้ใช่ไหมเห็นผัสสะ
0: ผัสสะเกิดกับจักขุวิญญาณแล้วดับอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ผัสสะเกิดกับสัมปติชนะที่เกิดต่อแล้วดับก็เป็นวิบากจิตอีกดวงหนึ่งแล้วก็ผัสสะดวงต่อไปก็เกิดกับสันติรณะจิตเป็นผัสสะอีกดวงหนึ่งไม่ใช่ผัสสะดวงก่อนซึ่งถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะต้องเข้าใจถึงอนันตระปัจจัยนามธรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นสังขารธรรมคือทั้งจิตและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอนันตระปัจจัยคือสามารถที่จะทำให้สภาพธรรมะคือนามขันธ์นามธรรมอื่นเกิดต่อทันทีเมื่อดับไปเพราะฉะนั้นที่ทุกท่านเนี่ยนะคะมีผัสสะกระทบและดับแล้วก็ผัสสะกระทบอีกและดับอีกแล้วก็ผัสสะก็กระทบอีกและก็ดับอีกทีละขณะจิตต่อไปก็เพราะเหตุว่าทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะหยุดยั้งการกระทบหรือการเกิดขึ้นของผัสสะไม่ได้ที่จะให้ผัสสะที่ดับแล้วหมดไปเลยไม่มีผัสสะเกิดขึ้นกระทบอีกไม่ได้นะคะนอกจากจุดติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งเมื่อดับไปแล้วทั้งจิตและเจตสิกคือทั้งผัสสะเจตสิกด้วยไม่เป็นอนันตระปัจจัยที่จะให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดแต่ตราบใดซึ่งยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นของผัสสะเจตสิกได้ผัสสะเจตสิกมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับและการดับของผัสสะเจตสิกดวงก่อนเป็นอนันตระปัจจัยทำให้จิตและผัสสะเจตสิกดวงต่อไปเกิดต่อสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายนี่คือลักษณะของแม้เป็นสภาพธรรมะที่เพียงกระทบแต่ก็เป็นปัจจัยให้ผัสสะดวงต่อไปเกิดสืบต่อ กระทบอารมณ์ต่อไปแต่ละขณะทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าผัสสะที่เกิดกับจิตดวงหนึ่งไม่ใช่ผัสสะเดียวกับผัสสะที่เกิดกับจิตดวงต่อไปเพราะนั้นจึงหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่ได้และก็ควรที่จะได้ทราบด้วยนะคะว่าผัสสะซึ่งเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์นั้นต่างกันเพราะเหตุใดข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคเวทนาสูตรมีข้อความว่าข้อ339พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายและได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะก็ความต่างแห่งธาตุเป็นไฉนจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุดุกระภิกษุทั้งหลายก็ความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นไฉนทรงอธิบายต่อไปนะคะว่าที่ต่างกันนั้นคือต่างกันอย่างไรจักขุสัมผัสบังเกิดเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสัทธาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสตลอดไปจนถึงมโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสัทธาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะอย่างนี้แลทั้งหมดเป็นธาตุนะคะไม่ใช่ของเราพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสว่าเพราะจักขุของเราแต่ที่ผัสสะต่างกันนะคะเพราะความต่างแห่งธาตุคือจักขุธาตุเป็นปัจจัยให้กระทบกับรูปารมณ์โสตธาตุเป็นปัจจัยให้ผัสสะกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นสลับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอนัตตาของธาตุเหล่านี้ไม่ได้เพราะเหตุว่าจักขุปสาทะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ใสผ่องใสสามารถรับกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะกระทบเสียงแต่สำหรับโสตประสาทะเป็นรูปที่ผ่องใสมีลักษณะที่เพียงกระทบกับเสียงไม่สามารถที่จะกระทบกับธาตุอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นผัสสะจึงต่างกันเวลาที่ทางตากระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้จักขุวิญญาณเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างหนึ่งแต่เวลาที่ผัสสะเจตสิกกระทบกับเสียงก็ทำให้โสตวิญญาณจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเป็นจิตแต่ละดวงเป็นผัสสะที่ต่างกันตามธาตุคือจักขุโสตคานะชิวหากายะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ผัสสะเดียวกันเลยในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่ลิ้มรสในขณะที่กระทบสัมผัสและพระผู้มีพระภาคยังได้ทรงแสดงว่าที่ผัสสะต่างกันเพราะความต่างกันของธาตุเช่นจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุเหล่านี้เป็นต้นและสำหรับเวทนาก็ย่อมต่างกันด้วยตามผัสสะที่กระทบคือเวทนาที่เกิดเพราะผัสสะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดเพราะผัสสะกระทบกับเสียงทางหูก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยค่ะที่ต่างกันไปเพราะผัสสะที่กระทบอารมณ์ที่ต่างกันแต่ธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจและพิจารณาละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคโนเวทนาสูตรท่านผู้ฟังต้องพิจารณาข้อความซึ่งต่างกับสูตรก่อนนะคะบางตอนเหมือนแต่ว่าบางตอนต่างข้อ341มีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่า

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสิริพรนิชาโรธ50บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณสมาน200บาทคุณคณะพจน์โรจนพงพันธ์ 1,000 บาทคุณอารยาโรจนพงพันธ์ 1,000 บาทคุณสุภลักษณ์ธีระสุนทร 2,000 บาทคุณปัญญาผาสุกดี 100 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณวีนาอิสระวัฒนา 2,000 บาทคุณวิชัยชินยศศักดิ์ 300 บาทคุณสุจันจีรารื่นวง 50 บาทและคุณสมรใจเอื้อ100บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comวิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ที่จะคิดถึงอะไรเรามักจะคิดถึงเรื่องต่างๆตามที่สนใจและคุ้นเคยมากกว่าที่จะคิดถึงพระธรรมทั้งที่เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ในการสะสมปัญญาเลยดังนั้นควรสะสมความคุ้นเคยในการฟังพระธรรมซึ่งจะทำให้คิดถึงธรรมะบ่อยๆและมีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่บ้านท้ายหาดรีสอร์ทอัมพวา6 พฤษภาคม 2557
1: วันนี้คิดถึงเรื่องอะไรบ้างคะกว่าจะคิดที่จะฟังธรรมน้อยกว่าคิดเรื่องอื่นมากกว่าเพราะอะไรถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งไหนห้ามที่จะไม่ให้คิดถึงสิ่งที่คุ้นเคยได้ไหมแต่พอเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วนะคะเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นถ้าเราคุ้นเคยกับการฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเพื่อละความไม่รู้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆการฟังธรรมะในขณะนั้นก็จะเข้าถึงความเป็นธรรมะเพราะไม่ใช่มีเราฟังเพื่อว่าจะเก่งหรือจะเข้าใจหรือว่าจะได้เรียนเป็นผู้รู้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเพื่อลาภสักการะเพื่อคนอื่นจะชมหรือจะกล่าวถึงเราเป็นคนดีฟังธรรมะก็ไม่ใช่แต่เพราะรู้ว่าไม่เข้าใจและสามารถเข้าใจได้ทางเดียวคือฟังพระธรรมที่พูดถึงเรื่องนี้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพื่อให้คุ้นเคยที่จะคิดถึงจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอุปนิสสยโคจรหลายคนค่ะไม่ชอบภาษาบาลีใครจะชอบไม่ใช่ภาษาของเราฟังก็ยากไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพูดรวมๆ มาแล้วก็จำไปแต่ความจริงถ้าในอดีตชาวมัคคีชาวมคตเขาเข้าใจความหมายอุปนิสสยโคจรโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของอารัมมณะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้หรือที่ไปของจิตเพราะฉะนั้นคำที่ใช้ในภาษาที่ชาวเมืองครั้งโน้นใช้ก็เป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราที่ใช้คำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างหรือว่าสิ่งเดียวก็มีหลายคำสตรีกุมารีนารีต่างกันไหมคะนารีสตรีกุมารีหมายความถึงอะไรคะผู้หญิงเท่านั้นเองจะใช้คำว่าผู้หญิงก็ได้เพราะฉันจะใช้คำว่าอารัมมณะหรือว่าอารัมภณะหรือว่าโคจรหมายความถึงอารมณ์ของจิตเพราะจิตไปสู่อารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วไปไหนคะไปสู่อารมณ์เกิดมาแล้วรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างจิตเห็นไม่ได้ไปที่เสียงเลยจิตเห็นเกิดขึ้นไปที่สิ่งที่กระทบตาจึงได้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาที่เป็นจิตได้ยินไม่ได้ไปทางกลิ่นหรือทางลิ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อกระทบกับโสตประสาทะคือหูเสียงกระทบหูจิตเกิดขึ้นจะให้ไปไหนจะให้ไปรู้อะไรก็ต้องรู้เฉพาะเสียงที่กระทบหูถ้าเสียงไม่กระทบหูจิตเกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เลยต้องอาศัยปัจจัยคนหูหนวกมีคนตาบอดมีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความละเอียดถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆว่าฟังเพื่อสะสมความเข้าใจจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังเพราะเหตุว่าโคจรเป็นชื่อของอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อุปะแปลว่ามีกำลังนิสสยะแปลว่าที่อาศัยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะอารมณ์ใดเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของจิตรู้ได้เลยเกิดละสนใจเรื่องอาหารไหมคะไม่สนใจสนใจเรื่องต้นไม้ไหมคะสนใจเรื่องตัดเย็บไหมคะเพราะฉันสนใจอะไรมีหรือที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่สนใจเพราะฉันถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมีหรือที่จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเช้าสายบ่ายค่ำเพื่อเป็นอุปนิสัยในภาษาไทยหมายความว่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้เราไม่ละเลยการจะได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งยากที่จะรู้ได้เกิดมาแล้วไม่รู้แล้วก็ตายไปสนุกมากเลยเกิดมาแล้วอร่อยมากเลยแต่ว่าแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยแล้วก็จำไม่